ก็ผ่านไปไม่ต้องไปค้นคว้าอะไรเนี่ยไม่ต้องไปติดไปยึดเรื่องพวกนี้เพราะใครปฏิบัติแล้วก็เชื่อไปเองเรื่องนักปฏิบัติไม่เชื่อเรื่องวิญญาณคนนั้นยังไกลปฏิบัตินี่ไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงไม่เชื่อว่าสวรรค์นรกชาติที่แล้วมีจริงชาติหน้ามีจริงก็ยังไม่ใช่นักปฏิบัติที่เข้าทางยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังเห็นผิดๆอยู่ต้องมีความเชื่อเรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป็นลำดับทั้งไงคือท่านกล่าวไว้แม้แต่ทั้งข้างนอกและข้างในวิญญาณข้างนอกก็มีวิญญาณข้างในก็มีนรกข้างนอกก็มีนรกข้างในก็มีสวรรค์ข้างนอกก็มีสวรรค์ข้างในก็มีเขาเรียกนรกดิบนรกสุขสวรรค์ดิบสวรรค์สุขพรหมข้างนอกก็มีพรหมข้างในก็มีมีคือไปจนถึงที่สุดถึงนิพพานพรหมข้างนอกที่เป็นตัวตนที่ทำฌานไปแล้วตายไปแล้วไปเป็นพรหมก็มีที่ผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงพรหมวิหารก็มีที่เป็นพรหมตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยผู้ที่ตายแล้วไปตกนรกก็มีที่นรกอยู่ในใจของคนเราก็มีที่ตายแล้วไปเป็นเทวดาไปสวรรค์ก็มีที่ยังไม่ตายตัวเองเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ในใจตัวเองก็มีถ้านักปฏิบัติต้องเชื่ออย่างนี้จึงจะเป็นเรื่องของทางสัมมาทิฏฐิแต่ถ้าเราปฏิเสธเลยว่านรกข้างนอกไม่มีสวรรค์ข้างนอกไม่มีนรกอยู่ที่ใจนี่เทวดาอยู่ที่ใจนี่นิพพานอยู่ที่ใจเนี่ยอันนั้นเป็นปรมัตถ์อันนี้ก็จริงแต่ถ้าว่าเราเชื่ออย่างนี้อย่างเดียวไม่เชื่ออย่างนั้นก็ถือว่าไม่เข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้าหลายไหนพระพุทธเจ้าเชื่อเนี่ยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ข้างนอกข้างในถ้าว่านรกข้างนอกไม่มีใช่ไหมพวกเราก็ไม่ต้องกลัวตกนรกใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะทำบาปก็ไม่ต้องกลัวแล้วนรกมันไม่มีนี่ตายก็เจ้ากันไปถ้าไม่มีก็สบายที่จริงมันมีนะจึงได้กลัวนรกกันแต่คนสมัยนี้เขาไม่ค่อยเชื่อเพราะเขาไม่ได้ค้นคว้าใจของเขามันหยาบละเอียดไม่พอแล้วก็เลยไม่ค่อยเชื่อเรื่องนรกสวรรค์จริงๆของพวกนี้มันเป็นของไม่มีตัวตนที่จะให้เราเห็นได้นอกจากใช้ญาณใช้ปัญญาเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าท่านมีญาณไหมท่านเห็นนะที่ท่านเห็นเปรตที่เขาคิดจะกูดเนี่ยเปรตอยู่ต้องเป็นพุทธันดรนะถูกไฟไหม้ดิ้นอยู่ที่นั่นท่านลงที่เขาคิดจะกูดท่านก็เห็นว่าวันตรัสรู้ท่านก็เห็นแต่ตอนหลังพระโมคคัลลาไปอยู่ที่เขาคิดจะกูดก็เดินลงมาก็เห็นพอเห็นเลยพระโมคคัลลาก็ยิ้มพระนรก็ถามพระโมคคัลลายิ้มทำไมบอกเขายิ้มสมเพชเปรตตนนี้อย่างนั้นซึ่งทรมานมานานเหลือเกินพระพวกนั้นก็บอกพระโมคคัลลาเห็นเปรตบอกเห็นว่าเราเห็นเปรตตนนี้ก็ไปบอกพุทธเจ้าไปปลองพุทธเจ้าว่าพระโมคคัลลาพูดอุตริมนุสธรรมคนอื่นเข้าไปก็ตั้งเยอะแยะไม่เห็นเปรตพระโมคคัลลาอวดว่าเห็นเปรตคนเดียวก็ปรับโทษพระโมคคัลลาเลยว่าเห็นเปรตคนเดียวพอฟังพุทธเจ้าเจ้าบอกว่าเราเป็นพยานให้เราตถาคตเป็นพยานให้เมื่อวันกัสสรู้เราก็เห็นเปรตตัวนี้เห็นอย่างเดียวกับพระโมคคัลลาด้วยเห็นที่เดียวกันด้วยเราก็เห็นเพราะนั้นแล้วก็เรื่องเดียวกันด้วยเราเป็นพยานให้พระโมคคัลลาเลยที่พุทธเจ้าไม่พูดนะพุทธเจ้าหาพยานไม่ได้พอมีพระโมคคัลลายืนยันพุทธเจ้าก็ยืนยันเลยก็พุทธเจ้าก็เชื่อเรื่องวิญญาณแต่นี้
นักธรรมะบางคนเขาไม่เชื่อเขาบอกไม่มีหรอกนี่เขียนหลอกกันไว้ทั้งนั้นเขียนให้กลัวเขียนไปตามผนังโบสถ์อะไรต่ออะไรแต่มันเรื่องมีจริงพวกนี้วิญญาณในเรื่องมีจริงแต่ว่าที่เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้ไปติดจิตพวกนี้ท่านให้ค้นคว้าเรื่องธรรมะค้นคว้าให้หลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้มันก็เป็นเรื่องไม่ต้องเอามาพูดก็ได้ถ้าคนเชื่อแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องวิญญาณถ้าวิญญาณไม่มีมรรคผลก็ไม่มีมรรคผลจะได้มาจากไหนพอคนตายแล้วก็ศูนย์ก็ไม่มีอะไรไม่ต้องทำอะไรงั้นพอตายแล้วก็ศูนย์บุญก็ไม่ต้องทำนะเพียงแต่ทำความดีไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเท่านั้นตลอดชีวิตตายแล้วก็ศูนย์ไม่ต้องไปหวังอะไรแต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นภพชาติมันยังอีกเยอะถ้าเราไม่ทำความดีมันยังไปอีกหลายร้อยชาติฉะนั้นจึงการทำความดีคือต้องการเข้าสมาธิเข้าพระนิพพานเพื่อการตัดชาติภพไม่ให้มันยาวไกลจริงต้องเร่งมาทำบุญทำความดีเนี่ยเพื่อจะไม่เดินทางไกลให้มันสั้นลงกลัวจะไปที่ไม่ดีทำบุญกุศลนี่มันมีความหวังอย่างนั้นจึงได้ทำกันแต่ถ้าเกิดเดียวเกิดชาติเดียวแล้วก็ศูนย์นี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วเป็นมิจฉาทิฏฐิไปซะเลย คือเคยมีสมัยก่อนมีพระราชาเมืองหนึ่งของเมืองแล้วก็ให้ทานทั้ง4ทิศเลยชอบให้ทานถือว่าถ้าให้แล้วได้บุญกุศลก็หวังว่าก็ยังเชื่อว่าทำบุญแล้วเนี่ยจะได้ผลไปสู่สุคติได้ก็ทำตามประเพณีพอเป็นพระราชาแล้วก็ให้ทานทั้ง4ทิศให้คนยากคนจนแล้วมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งลูกสาวสวยอายุสัก17-18 ปีลูกสาวเจ้าก็ประทานไอ้น้ำหอมน้ำอบให้ทุก7 วันน่ะประทานราชทรัพย์ให้แล้ววันหนึ่งก็วันเดือนหงายนั่นก็เลยคิดขึ้นมาเอ๊ะเราจะไปไหนดีนะวันนี้เดือนหงายก็ถามอมาตย์อมาตย์บอกว่าไปหาสมณะชีพรามสิดีเออสมณะชีพามใครนะบอกว่าโน่นมีชื่ออะไรชื่อเป็นชีเปลือยอยู่ใกล้ๆกับสวนอุทยานก็ไปพอไปหาก็ถามธรรมะว่าบุญบาปเนี่ยมันมีจริงไหมทำความดีนี่จะได้ผลอย่างไรทำบุญกุศลนี่จะได้ผลอะไรคนเราเนี่ยตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกไหมไอ้ชีเปลือยนั่นก็บอกว่าเจริญพรมหาบพิตรคนเรานะทำบุญก็ไม่มันก็ไม่เป็นบุญหรอกทำบาปก็ไม่เป็นบาปหรอกทุกสุขมันก็มีอยู่แค่นี้เนี่ยตอนที่เป็นมนุษย์นี่เนี่ยคนเราพอตายแล้วพอได้80 กับก็เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อยู่อย่างเงี้ยพอตายแล้วก็สูญไปพอได้80 กับก็สูญหมดว่างั้นดีชั่วอะไรก็ทำอยู่ก็แค่นั้นเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกจะไปดินพอได้อย่างนี้ก็ชักสงสัยเอที่จะเป็นจริงถ้างั้นเราจะทำทำไมเนาะลงฐานทำก็ไม่ได้ผลอะไรก็พอดีอมาตย์คนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาบอกใช่บอกข้าพเจ้าขอระลึกชาติได้ชาติหนึ่งเมื่อชาติก่อนเนี่ยเคยเป็นคนฆ่าวัวแต่ชาตินี้มาเกิดเป็นอมาตย์ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรบาปนั้นไม่เห็นให้ผลจริงทำบาปก็ไม่ให้ผลหรอกแต่เสร็จแล้วก็ไอ้คนที่อยู่ที่นั่นอีกคนหนึ่งก็มาอยู่ที่อาสมนั้นเป็นคนจนเป็นคนเลี้ยงไอ้เลี้ยงวัวเลี้ยงรับจ้าง
บอกข้าพเจ้าเนี่ยก็ระลึกชาติได้พระชาติก่อนเนี่ยข้าพเจ้าเคยเป็นเศรษฐีทำแต่บุญทำแต่ทานอย่างเดียวแต่ชาตินี้ทำไมจึงจนก็แสดงว่าบุญนี่ไม่มีจริงทำแล้วไม่ให้ผลจริงอย่างท่านฤาษีบอกฮะท่านฉีเปลือยบอกนะว่า80กลับตายอย่างไรก็บุญบาปไม่สำคัญก็ไปสูญหายกันหมดฉะนั้นทำบุญก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำบาปก็ไม่เกิดโทษอะไรก็ตกลงต่างคนต่างยืนยันแล้วก็เลยกลับมาหวังก็ทำแต่บาปเลยกันนี้เอาที่ไหนตัวเองจะตายจะสูญก็เอาสุรานารีผู้หญิงคนไหนที่หน้าตาดีๆก็จะเป็นลูกใครเมียใครก็เอาถ้าไปดินต้องการก็ต้องผ่ามาหมดคนที่สุดลูกสาวนี่ก็ผิดสังเกตว่าพ่อทำไมจึงเปลี่ยนอารมณ์โรงทานก็ลื้อหมดไม่ให้ก็เลยเข้าไปทูลถามเขาบอกความจริงว่าไปฟังจีเปื่อยมาแล้วว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็เลยคิดว่าไม่ต้องทำความดีดีกว่าถือว่าตายแล้วต่อไปก็สูญหมดลูกสาวบอกพ่อทำไมเห็นผิดอย่างนั้นนะก็มอมฉันนั้นลึกชาติได้17ชาติบอกชาติที่ก่อนนั้นเคยเป็นบุรุษหนุ่มหน้าตาเป็นลูกช่างทองเป็นบุรุษหนุ่มหน้าตาดีเป็นคนรูปงามแต่ไปทำชู้กับภรรยาคนอื่นคือไปเล่นชู้กับภรรยาคนอื่นกรรมจากที่ตนเองเล่นชู้น่ะตายแล้วก็ไปนรกเสร็จแล้วมาเกิดมานี่ก็มีเศษบาปติดมาก็มาเกิดเป็นลิงมาเกิดเป็นลิงก็ถูกเป็นลิงก็ถูกขบไปนั่นน่ะขบลูกอัณฑะน่ะลิงมันเป็นลิงฝูงมันไอ้ตัวไหนเป็นตัวผู้มันจะขบลูกอัณฑะแตกมันไม่ให้แย่งตัวเมียมันแล้วพอตายจากลิงมาเกิดเป็นแพะก็ถูกเขาตอนอีกแต่ตอนหลังก็กรรมนั้นก็เบาบางชาติเนี้ยมาเกิดเป็นผู้หญิงในชาติเนี้ยมาเป็นลูกสาวเจ้าเนี่ยเพราะเศษบาปเนี้ยจึงต้องทำมาเกิดเป็นผู้หญิงแต่ความจริงนั้นต้นเหตุนั้นตัวเองเป็นผู้ชายแต่ไปผิดข้อกาเมตกายมาเป็นผู้หญิงก็ระลึกชาติให้ฟังพ่อก็ไม่เชื่อเพราะปากใจเชื่ออย่างนั้นแต่แล้วจนลูกสาวเนี่ยอธิษฐานเลยว่าถ้าดินถ้าสิ่งใดมีจริงในอำนาจอันนี้ก็ขอให้ติดฟ้าอากาศเลยว่าธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของกฎของกรรมเนี่ยมีจริงอ่ะขอให้เทวดาจงบันดาลให้พ่อข้าพเจ้าเนี่ยพ้นจากความเป็นผิดเสียทีก็พอดีพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นราธะพรหมได้สร้างบารมีแล้วไปเกิดเป็นพรหมมาทำฌานจากฤาษีไปเกิดเป็นพรหมก็ได้แปลงตัวมาเป็นฤาษีแล้วก็หาไปนั่นแหละหาไปไอ้ขอนไอ้ทองคำมาทองคำนี่น้ำหนักมากน้ำหนักเท่ากับลูกปัดอะก็มายืนอยู่ที่หน้าพระราชวังพอดีก็ถามว่าท่านมายังไงครับเขาบอกฤาษีก็บอกเขานี่เป็นราธะพรหมงั้นบอกทำไมเขาว่าพรหมแล้วจึงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ไงเขาบอกว่าถามพรหมว่าท่านเชื่อหรือว่าชาติหน้ามีจริงงั้นเขาก็มีจริงสิงั้นบอกถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขอยืมเงินท่านขอยืมทองคำท่านเนี่ยเอางั้นเอาขอยืมทองคำท่านแล้วข้าพเจ้าแล้วชาติหน้าข้าพเจ้าจะตามไปใช้ให้ท่านถ้าชาติหน้ามีจริงข้าพเจ้าจะไปใช้ชาติหน้าชาตินี้ข้าพเจ้าขอยืมก่อนเจ้าพิดินก็เล่นเลี่ยมแบบนั้นเลยแล้วก็ราธะพรหมก็บอกอ้าวแล้วก็จะไปตามท่านจะไปตามทวงท่านได้ที่ไหนล่ะเอาเขาเพื่อท่านหน้ามีจริงก็ไปเอาคันชาติหน้าสิก็เพื่อท่านไปตกนรกไปข้าพเจ้าจะตามได้อย่างนั้นพอท่านทำบาปอย่างเงี้ยผิดลูกเขาเมียเขากินเหล้าเมายาเนี่ยแต่เพื่อท่านไปลงนรกอเวจีอย่างเงี้ยแต่ข้าพเจ้าจะไปตามได้ยังไง
ท่านจะมีเงินทองให้ข้าพเจ้าหรือชาติหน้ามีจริงก่อนกันแล้วถ้าผมก็บรรยายนรก

0: ฟังเลย
1: นรก
0: นรกมีขั้นบรรยายนรกเลยเพราะคนที่ไปตกนรกมีลักษณะอย่างนั้นถูกภูเขาทับแล้วก็ไปลงในมาขึ้นถูกขับขึ้นต้นงิ้วต้นงิ้วนั้นสูงแล้วก็ไม่มีทางลงถูกไอ้สุนัขแรงกาเนี่ยใช้หอกแทงก็โจรลงไปในน้ำโจรลงไปในน้ำก็มีพวกไอ้บัวเนี่ยเป็นบัวเนี่ยเป็นบัวกรดพอตกไปในนั้นก็ถูกบัวกรดเนี่ยตัดแขนตัดขาเช่นลองดิ้นฟื้นขึ้นมาก็ถูกไอ้พวกนั้นไอ้พวกอะไรพวกสุนัขพวกแรงกาแล้วจิกกินอีกนะเขาเล่าพรรณนาเรื่องนรกเนี่ยทรมานมากจนไอ้พระราชาเนี่ยใจสลดกลัวนับกลัวบาปขึ้นมาก็เลยนักเข้าก็เลยเข้าใจก็เลยปฏิญาณตนว่าไม่ทำบาปอีกก็เลยตั้งโรงฐานใหม่คราวนี้ประกาศชาติมาเกิดคนที่เป็นลูกสาวนั้นเป็นอนนท์คนที่เป็นราธพรมคือพุทธเจ้าคนที่เป็นกษัตริย์นั้นเป็นพระมหากัสสปะชีเปลือยนั้นก็กลับมาเกิดเป็นชีเปลือยอีกเป็นไอ้พวกที่มิจฉาทิฏฐิบารมีเก่ามันก็มาส่งผลให้คือเรื่องของวิญญาณเนี่ยเรื่องชาติภพเนี่ยเป็นเรื่องมีมานานแล้วแต่คนเราไม่ค้นคว้ากันเองถ้าคนที่คิดว่าตายแล้วสูญเนี่ยพวกนี้จะตัดมรรคผลหมดเลยพวกไม่ทำความดีแล้วนึกว่าตายเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือความเชื่อคนนี้เชื่อหลายอย่างนะเชื่อบางคนเชื่อว่าตายยังไงจะเป็นเกิดเป็นอย่างนั้นบางคนเชื่อว่าตายแล้วก็สูญเลยไม่มากคนที่ไม่เข้าศึกษาธรรมะเนี่ยจะเชื่อว่าตายแล้วสูญมากเชื่อว่าตายแล้วสูญหมดเลยพอเห็นว่าตายแล้วก็เผาไม่มีอะไรเหลือ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้น

0: พื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มี

0: จดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
0: ๆด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทย

0: ไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปิชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: กำจัดยุงลายตัวร้ายนำโรค
2: ยุงลายแค่เสียงบินยังรู้สึกรำคาญเลยคนที่ถูกกัดยิ่งเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโรคเนี้ยคนที่ป่วยจะมีทั้งไข้สูงเบื่ออาหารปวดศีรษะหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนบางรายยังปวดท้องร่วมด้วยและอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขามีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟันถ่ายอุจจาระดำตัวเย็นอาจช็อกและหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคคิดดูแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากป่วยด้วยโรคนี้แน่ๆ
1: ไม่อยากป่วยก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดสิครับเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไปเช่นโอ่งน้ำถ้วยรองขาตู้กันมดแจกันดอกไม้ยางรถยนต์ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดมิดชิดใส่ทรายอเบททำลายไข่ยุงในภาชนะที่มีน้ำขังรวมทั้งการพ่นละอองยาทำลายยุงลายทำได้ไหมครับแค่นี้เองเทน้ำขังระวังยุงกัดกำจัดลูกน้ำไม่มองข้ามยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ
3: ทักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับกริยา to include หมายถึงรวมถึง include ออกเสียงว่า include ครับพูดตามผมนะครับ include จะยกตัวอย่างครับ this priceincludes breakfast ราคานี้รวมถึงอาหารเช้า This price includes breakfast เป็นประโยคที่น่าใช้มากสำหรับพนักงานโรงแรมใช่ไหมครับ This price คือราคานี้ includes รวมถึง breakfast อาหารเช้าถ้าไม่รวมก็ This price doesn't include breakfast ราคานี้ไม่ได้รวมถึงอาหารเช้าเพราะว่า doesn't include คือไม่รวมพูดตามผมนะครับ This price includes breakfast หรือ This price doesn't include breakfast อีกครั้งหนึ่งครับ This price includes breakfast This price doesn't include breakfast อดีตการหรือ past tense ของ include คือ included ครับ includedเช่น your bill included all government taxes บินของคุณได้รวมถึงภาษีทั้งหมดของรัฐบาล your bill included all government taxes ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: ปลากระดี่ได้น้ำทำอาการริกรื่นว่าตื่นเต้นไม่ซ่อนเร้นกิริยาไร้ราศีเหมือนน้ำใหม่ไหลมาน่ายินดีปลากระดี่ดิ้นโดดโรดลำพองเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าปลากระดี่ได้น้ำหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าปลากระดี่เวลาได้น้ำใหม่จะแสดงอาการตื่นเต้นว่ายสะบัดหัวสะบัดหางด้วยความยินดีเปรียบเหมือนคนที่แสดงอาการตื่นเต้นยินดีจนระงับไม่อยู่ค่ะ

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันอ่านโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2ทับ2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

0: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องสงบไว้เมื่อภัยมาตรงบริเวณชายแดนอาณาเขตติดต่อกับป่าหิมพานต์มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีคนอยู่ไม่แน่นอนบางคราวก็มีคนมากบางคราวก็มีคนน้อยในขณะเดียวกันในป่าหิมพานต์ก็มีฝูงลิงอาศัยอยู่ถึง 80,000 ตัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงมีลิงหลานชายชื่อเสนกะลิงลุงกับลิงหลานทั้งสองตัวนี้ต่างช่วยกันดูแลฝูงบริวารลิงที่อยู่ด้วยกันที่ตรงกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวใหญ่อยู่ต้นหนึ่งออกผลดกมาเกือบตลอดปีเวลาที่หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอยู่ฝูงลิงก็จะพากันมาเก็บผลมะพร้าวกินแต่ถ้าคราวใดที่มีคนกลับมาอยู่อีกแม้ต้นมะพร้าวจะมีผลดกฝูงลิงก็จะไม่กล้ามาเก็บกินเพราะเกรงว่าจะถูกจับทำร้ายอยู่มาคราวหนึ่งต้นมะพร้าวมีผลดกแต่คราวนี้หมู่บ้านมีคนกลับมาอยู่กันมากและดูจะอยู่ถาวรกว่าคราวอื่น
1: ๆพวกเราต้องช่วยกันล้อมรั้วหมู่บ้านเอาไว้แล้วก็ติดประตูให้แน่นหนาแข็งแรงด้วยเข้าใจหรือเปล่า
2: เฮ้ยทำไมล่ะนาย
1: พวกเราจะอยู่กับถาวรเลยไงเพราะที่นี่น่ะมันพอทำมาหากินได้และอย่างนึงน่ะที่ต้องล้อมรั้วเนี่ยก็เพราะว่าหมู่บ้านของเราอยู่ติดกับป่าหิมพานต์ซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมถ้าไม่ระวังให้ดีบางทีสัตว์เหล่านั้นอาจจะเข้ามาทำร้ายเราก็ได้ใช่ป่ะเอาละงั้นไปช่วยกันล้อมรั้วแล้วก็ติดประตูหมู่บ้านให้แน่นหนาแข็งแรงนะเลยเข้า
3: ไป
1: แล้วนี่ไม้เอาไปยกไปดี
0: ฝ่ายฝูงลิงก็รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูนี้ต้นมะพร้าวก็ออกผลแล้วหากเป็นเมื่อก่อนก็จะพากันมาเพราะสามารถมองเห็นต้นมะพร้าวได้แต่ไกลแต่คราวนี้ไม่มั่นใจเพราะมีรั้วล้อมหมู่บ้านจึงบังไม่ให้เห็นต้นมะพร้าว
2: เมื่อก่อนมาถึงฤดูนี้ต้นมะพร้าวจะออกผลดกพวกเราก็ไปเก็บกินกันอย่างสบายเอ๊แต่ว่าคราวนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีผลหรือไม่นะเอ๊ทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ล่ะเนี่ย
1: ส่งพวกเราไปดูไหมฮะ
2: เออก็ดีนี่ๆๆไอ้จ๋อเอ็งไปดูสิวะว่ามีหรือไม่มี
4: ได้เลยได้เลยจ๋อสักอย่าง
5: เจี๊ยก
2: เพื่อนลิงทั้งหลายต้นมะพร้าวออกผลแล้วหมาดกเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเนี่ยหรือบางทีอาจจะดกซะกว่าด้วยซ้ำถ้าเห็นบางกิ่งนะผลเป็นพวงย้อยลงมาถึงพื้นเลยจะบอกให้ไม่ไหวเลยอยากสิค่ะคราวนี้ละขัดจะกินให้หนำใจเลยพระผ่าเถอะนี
1: ่ว่าแต่ว่าที่หมู่บ้านน่ะมีคนมาอยู่กันแล้วหรือยัง
5: มีแล้ว
1: รู้ได้ยังไง
5: ไปจอตัวแสบมาสิไปสืบลาดเรามาแล้วจะนาย
1: ถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าไปเลยดีกว่า
5: ทำไมอ่ะ
1: พวกมนุษย์น่ะเล่ห์เหลี่ยมมันมากนะบางทีอาจจะทำอันตรายพวกเราได้นะ
5: แต่ว่าพวกเรามีแผนนะนายนะ
1: แผนอะไร
5: พวกเรากะว่าจะไปตอนเที่ยงคืนเพราะเวลานั้นพวกมนุษย์มันหลับกันหมดแล้วและเชื่อว่าไปเวลานี้พวกเราปลอดภัยที่สุด
1: ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจก็ได้รอให้ถึงเที่ยงคืนซะก่อน
0: เมื่อได้รับอนุญาตจากพญาลิงแล้วฝูงลิงก็ดีใจรีบพากันลงมาจากป่าหิมพานต์แล้วซุ่มรอเวลาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อมนุษย์หลับกันหมดแล้วฝูงลิงก็แอบเข้าไปกลางหมู่บ้านแล้วปีนขึ้นไปต้นมะพร้าวเก็บผลกินอย่างอร่อยขณะที่ฝูงลิงกำลังเก็บผลมะพร้าวกินเพลินอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเกิดปวดท้องจึงออกจากบ้านไปถ่ายอุจจาระข้างป่า ขารู้สึกแปลกใจที่เห็นกิ่งต้นมะพร้าวไหวยวบย่าจึงขยี้ตาแล้วยืนจ้องมองอยู่นานในที่สุดก็เห็นชัดว่ามีฝูงลิงจำนวนมากยั่วเยี้ยอยู่บนต้นมะพร้าว
1: เฮ้ยลิงป่าโว้ยลิงป่าลิงป่ามาพากันมาบุกกินลูกมะพร้าวของเราตื่นแล้วตื่นตื่นตื่นตื่นตื่น
3: ไงไง
1: อยู่โน่นไงต้นมะพร้าวต้นไงทั้งฝูงเลยมาช่วยจับลิงป่าหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วจับไม่ได้จับไม่ได้โน่นโน่นไปโน่นแล้วไปโน่นแล้วจับเร็วเร็วเร็วเร็วเลยนะเนี่ยบังคับนะเฮ้ยธนูเอาธนูมาท่อนไม้นะท่อนไม้นะเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าตีลงไปเลยท่อนไม้นะตีลงไปเลยตีลงไปดีดีอย่างนั้นพวกเราล้อมมันไว้ล้อมมันไว้เลยกันไว้ถึงสว่างนะจะได้จับตัวง่ายๆเร็วเร็วเข้าเร็ว
0: ฝูงลิงเห็นพวกชาวบ้านถืออาวุธล้อมต้นไม้เอาไว้ก็กลัวตายต่างนั่งเกรงตัวอยู่บนต้นมะพร้าวขณะนั้นเองมีลิงจำนวนหนึ่งลอดหลบหนีออกจากรั้วไปได้ลิงพวกนั้นก็รีบกลับไปหาพญาลิงแล้วแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้รู
1: ้เอาละอย่าตกใจไปเลยพวกมนุษย์มีกิจธุระที่ต้องทำมากนะตอนนี้ยังเป็นเวลาเที่ยงคืนอยู่เลยขอให้พวกเจ้าเก็บผลไม้กินให้สบายเถอะเพราะตอนใกล้สางน่ะพวกมนุษย์พวกนี้ก็ต้องไปทำงานที่อื่นกันเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะปลอดภัยเองน่ะล่ะแต่ข้อสำคัญน่ะอย่าตีโพยตีพายเข้าใจหรือเปล่า
5: คงเข้าใจเข้าใจเอางั้นก็ได้แต่มันยังตกใจอยู่นะเนี่ยมีบางตัวหัวใจวายตายไปแล้วด้วยท่านพญาลิง
0: เอาละเอาละถ้างั้นก็แยกลิงที่ตายไปต่างหากแล้วก็ดูแลลิงที่ยังไม่ตายซะเอ๊ะแล้วนี่พวกเจ้าเห็นเสนกะมั้ยเนี่ยฮะ
5: ไม่เห็นเลยนาย
0: ถ้าเสนกะยังไม่ตายถ้าเขายังอยู่ที่หมู่บ้านพวกเจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเจ้าเสนกะนั่นแหละจะช่วยพวกเราให้ปลอดภัยได้กล่าวถึงลิงเสนกะเวลาที่ฝูงลิงพากันปีนรั้วเข้าไปกินผลมะพร้าวนั้นเขานอนหลับอยู่บนแผ่นหินพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นมีฝูงลิงบริวารจึงเดินตามมาภายหลังแต่ครั้นมาเห็นพวกชาวบ้านยืนล้อมต้นมะพร้าวอยู่แถมถืออาวุธน่ากลัวจึงรู้ทันทีว่ามีอันตรายเกิดขึ้นแก่ฝูงลิงแล้วเขาคิดหาวิธีช่วยเหลือขณะนั้นเองก็เห็นแสงไฟที่เรือนหลังหนึ่งจึงเดินไปตามแสงไฟนั้นที่เรือนหลังนั้นเขาเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังกรอได้อยู่จึงเห็นทางพอช่วยเหลือเขาจึงทำทีเป็นเหมือนเด็กชาวบ้านกำลังจะไปนาเข้าไปหาหญิงแก่แล้วคว้าฟืนดุ้นหนึ่งมาถือเอาไว้เดินไปยืนอยู่ในที่เหนือลมใกล้บ้านหลังหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีลมพัดเอาเปลวไฟไปตกที่บ้านหลังนั้นทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: โอ้ยเฮ้ยไฟไหม้นี่นานั่นน่ะเฮ้ยเห็นหรือเปล่านั่นน่ะเฮ้ยพวกเราไปช่วยหน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วช่วยดับไฟหน่อยเร็วดับไฟหน่อยเร็วเร็วช่วยกันเร็วช่วยกันเร็วดับไฟเร็วดับไฟ
0: พวกชาวบ้านที่ยืนล้อมต้นมะพร้าวเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านลุกโชติช่วงก็ตกใจรีบพลาจากต้นมะพร้าวไปช่วยกันดับไฟฝ่ายฝูงลิงบนต้นมะพร้าวเห็นไฟลุกไหม้เช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นแผนช่วยเหลือพวกตนแน่จึงรีบคว้าผลมะพร้าวกันตัวละผลแล้วหนีลงจากต้นไม้ปีนรั้วกลับไปยังป่าหิมพานต์ฝูงลิงกลับมาได้อย่างปลอดภัยจึงได้ตอบแทนลิงเสนกะด้วยการมอบผลมะพร้าวที่ถือมาให้ทุกตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขขมเยือกเย็นเวลาที่มีภัยเกิดขึ้นย่อมทำให้มองเห็นทางแก้ปัญหาและสามารถเอาตัวรอดได้เหมือนฝูงลิงถูกล้อมและเอาตัวรอดมาได้ฉะนั้น

ให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องให้พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณ

ายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยจะเสนชื่อมีมี่ค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

เป็นเพลงพิเศษสำหรับให้ร้องเป็นธรรมะเป็นบทเรียนและเป็นบทสอนเพลงนี้ก็ได้ชื่อว่าเพลงเมื่อก่อนยังรักไม่เป็นทุกวันนี้พวกเราก็เหมือนพวกคนว่ายน้ำไม่เป็นช่วยกันอยากให้ช่วยเขาด้วยก็จมด้วยเมื่อรักตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นได้แต่คนไม่รักตัวเองเอาตัวเองไปให้กับคนอื่นรู้สึกเขาก็ไม่มีอะไรให้เราเราก็ตายฟรีเจ็บฟรีแก่ฟรีทุกข์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวเราทะเลาะกันโกรธกันเกลียดกันด่าว่ากันทุกวันนี้ก็เรื่องรักไม่เป็นนั่นเองมันก็ขอให้เอาเพลงนี้เป็นอุทาหรณ์เป็นการเตือนใจว่าตัวเองนั้นมีที่พึ่งสุดท้ายคือประพฤติปฏิบัติทำตามคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเราก็จะมีความสุขตลอดชีวิตนี้และชีวิตหน้าอัตตาหิปารมังคิโยตนเป็นที่รักอย่างยิ่ง

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีแต่จะปองบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลจึงต้องฝากให้ท่านท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็ก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เป็นที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆปวดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองหาน้ำมาใช้

0: ป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตัวนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น
1: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามก็ว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มหนักเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาท
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: การที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขะนี้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตัวเราเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถือวันนี้เป็นวันสำคัญธรรมดาแล้วทุกคนจะต้องถือศีลปฏิบัติธรรมทุกบ้านถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนก็ถือเจ้าแผ่นดินจะต้องถืออุโบสถ3วันหรือ7วันแล้วพวกข้าราชบริพารก็ถือตามศีลเนี่ยเป็นเครื่องดับทุกข์คนเรามีศีลเนี่ยทำให้เป็นคนสงบกายวาจาเพราะมีสมาธิก็ทำให้เป็นคนเนี่ยมีใจสงบรู้จักถันอารมณ์ตัวเองรู้จักห้ามใจตัวเองสมาธินี่ทำให้เกิดปัญญาศีลนี่ทำให้กายวาจาสงบฉะนั้นอยู่กับคนมีศีลก็ถือว่าอยู่กับคนที่สงบ

ฉะนั้นเรื่องศีลเป็นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นมนุษย์สมบัติที่เป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติให้แก่ทุกคนคนเราถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วก็ต้องใจเย็นทุกคนคนที่ใจร้อนเนี่ยคือคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิยิ่งใจร้อนมากยิ่งห่างไกลต่อการฝึกจิตก็ยิ่งกลายเป็นคนไม่มีความสุขสงบเพราะใจที่เร่าร้อนเนี่ยจะไปทำลายตัวเองแต่การฝึกสมาธิเนี่ยความไม่จริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องมีเฉพาะตัวเองของตัวเองมีอยู่แล้วธรรมะนี่ของตัวเองมีอยู่แล้วไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเพียงแต่รู้กรรมวิธีเท่านั้นเองคือรู้กรรมวิธีเท่านั้นเพราะว่าในตัวเรานี่มันมีบทเรียนหมดแหละยังวิชาอื่นนะยังต้องไปเรียนตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยแต่วิชาธรรมะเนี่ยเรียนที่ตัวเองเพราะว่าตัวเราเนี่ยมีหลักของสมาธิอยู่เช่นเวลาเราดูลมหายใจอย่างเงี้ยเข้ามาดูลมหายใจนี่เรียนธรรมะแหละลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจก็ออกก็รู้เนี่ยนี่เรียนธรรมะที่ตัวเองแหละพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกนี่คือการพิจารณากรรมฐานแหละพิจารณาวิปัสสนาแหละพิจารณาร่างกายแต่ถ้าไปรู้จิตรู้ใจตัวเองรู้ว่าจิตตอนนี้กำลังคิดดีไม่ดีคิดโลภโกรธหลงคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่ภาวนาไปเห็นจิตตัวเองไปเนี่ยที่ท่านก็เจริญสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นวิปัสสนาแหละการเรียนรู้อันนี้ไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ตัวคนอื่นคนไหนจะเรียนตัวเองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงบมากเท่านั้นยิ่งจะรู้จักตัวเองมากเท่านั้นฉะนั้นการเรียนธรรมะนี่ไม่ใช่ของไกลตัวเองคนที่หลงคนที่โลภคนที่โกรธนั่นคือคนไม่ได้เรียนตัวเองไม่ได้รู้เรื่องของกายใจไปรู้เรื่องคนอื่นฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติให้ใครปฏิบัติในกายวาจาใจเราศีลก็อยู่ในกายวาจาใจสมาธิก็อยู่ในกายวาจาใจปัญญาก็อยู่กายวาจาใจทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกายวาจาใจหมดจะเป็นบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์นรกนิพพานเนี่ยอยู่ที่กายวาจาใจหมดเราทำเอาเองจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นสิ่งที่ได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตัวเราเป็นผู้ผลิตผลออกมาเองที่เราได้รับผลทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ใครทำให้เรานะไม่มีใครบันดาลให้เราเราจะสุขก็เราก็บันดาลเองเราจะทุกข์เราก็บันดาลเองเราจะรวยเราก็บันดาลเองจะจนก็บันดาลเองจะโง่จะฉลาดก็ตัวเองเป็นผู้บันดาลเองไม่มีพระเจ้าองค์ใดมาบันดาลได้เทพทั้งหลายเนี่ยที่จะบันดาลให้เราได้ก็อาศัยบารมีเราอย่างเทวดามาคุ้มครองแล้วเทวดาช่วยเราเงี้ยทำให้เราสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงแล้วไม่ใช่เทวดาบันดาลให้เราตัวเราเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมีศีลมีธรรมมีสัจจะมีกตัญญูรู้คุณแล้วก็ทำให้สิ่งนั้นสำเร็จเทวดาอุปถัมภ์ทำให้เจริญทำให้สำเร็จแต่ที่จริงตัวเราเป็นคนทำเองคนทำอะไรแล้วเกิดความเสียหายเกิดความพินาศเกิดความวิบัติเนี่ยไม่ใช่ใครมาสาปแช่งเราไม่ใช่ใครมาทำให้เราเราจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นคนทำเองทำกายวาจาใจมาไม่ดีเองเราก็เลยได้รับผลไม่ดีบางคนเนี่ยพอเรารู้เรื่องปฏิบัติอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อกรรมดีว่าตัวเราเป็นผู้บันดาลได้ทุกอย่างที่จะสำเร็จผลเมื่อเราจะไปสวรรค์เนี่ยใครพาเราไปไม่ได้เราต้องไปเองเราไปจะนรกใครจะสาปแช่งให้เราลงนรกไม่ได้เราไปเองเราจะไปนิพพานใครจะพาเราไปไม่ได้เราต้องไปเองถ้าพาไปได้แล้วนะ
ศาสนาพุทธนี่ง่ายมากเลยถ้าเกิดถ้าพาไปแล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วหาเงินคอยให้คนพาเราไปโน่นไปนี่ดีกว่าแต่ที่จริงแล้วทุกอย่างเนี่ยใครพาเราไปไม่ได้เราต้องเป็นผู้ทำเองทั้งหมดตอนนี้บางคนก็ไปเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งก็กลัวว่าอะไรจะถูกคนโน้นคนนี้บันดาลให้เราคนโน้นคนนี้จะสาปแช่งให้เราได้ทำให้เราไปโน่นไปนี่ได้ใครจะทำให้เราไม่ได้ในเมื่อเรามีบารมีเมื่อเรามีบารมีพอแล้วอะไรก็ทำให้เราไม่ได้เหมือนคนที่ว่าเขาเอายาพิษ

ให้เรากินเนี่ยถ้าหากว่าคนมันมีบารมีนะมันก็ไม่กินยาพิษหรอกไอ้คนนั้นจะเอายาพิษมาให้เรากินมันก็ต้องมีเหตุบังเอิญทำให้มีเรื่องเป็นอันไปโดยที่คาดแคลไม่กินก็แสดงว่าใครก็ทำให้เราไม่ได้แต่ไอ้คนที่ต้องกินนั่นเพราะอะไรเพราะเรามันมีกรรมที่ทำกันไว้สมมติคนเราที่มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเกิดอุบัติเหตุใดๆเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของตัวเองทำเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เราเราเป็นคนทำเองทำมาแต่อดีตเคยเบียดเบียนกันมากรรมอันนี้ก็มาหลีกเลี่ยงไม่พ้นฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปรอประมาณนั้น

นฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปรอพอเมื่อนั้นเมื่อนี้แล้วเราจะได้ใครจะทำให้เราไม่ได้ฉะนั้นคนเราเนี่ยเราก็ไม่รู้วันตายกันบางทีแม่เนี่ยตายที่หลังลูกก็มีพ่อตายที่หลังลูกก็มีจริงๆลูกตายก่อนพ่อแม่พ่อแม่ตายก่อนลูกเราไม่รู้หรอกว่าทุกคนเราจะมีความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ถ้าจะไปรอว่าอายุมากแล้วเราจึงจะมาปฏิบัติธรรมจึงจะมาทำบุญจึงจะมารักษาศีลเนี่ยเขาเรียกว่าคนประมาทถือว่าชีวิตคนเราเนี่ยตกล่วงไปได้ง่ายทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะอยู่ได้70 80ปีเหมือนกันทุกคนนะสมัยนี้เราต้องไม่ประมาทเพราะยิ่งความเจริญมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอันตรายต่อชีวิตเรามากเท่านั้นอุบัติเหตุก็มากมายโรคภัยไข้เจ็บก็มีมากมายฉะนั้นเรารีบทำซะก่อนจะไปรอทีนี้อย่างวันนี้เราไม่มาเราก็ได้แค่นอนอยู่ที่บ้านเท่านั้นเองอย่างมากก็นอนดูโทรทัศน์อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้อะไรหมดไปวันหนึ่งแต่วันนี้เรามาเนี่ยเราได้หลายอย่างตั้งแต่เช้ายันเย็นนี่เราจะเห็นว่าเราเนี่ยเราได้แล้วได้เวียนเทียนตั้งแต่บ่ายได้ทำสมาธิได้ถือศีลได้ความธรรมจิตใจอย่างนี้มันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมีแต่สงบมีแต่เป็นสุขสิ่งใดไม่เคยเห็นเราจะเห็นสิ่งใดไม่ได้ยินเราก็ได้ยินได้ควังแล้วก็ได้ควังอีกเรื่องชีวิตมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่มาวัดอันนิวรณ์ก็ครอบงำอะไรๆก็ไม่ได้หมดไปวันหนึ่งทีนี้โน่นนะปีหน้าอะไรจึงจะได้อีกรอวันวิสาขะก็ต้องปีหนึ่งมีครั้งเดียวจะได้มาเวียนเทียนนี้ต้องไปรอปีหน้าถึงจะวันครบรอบพระรัตนตรัยมาอีกประสูติตรัสรู้ปรินิพพานปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเท่านั้นนี่ถือว่าเราวันนี้เราไม่พลาดโอกาสมาสร้างบารมีไว้ก่อนเรียกว่ากักตุนกำไรไว้ก่อนสมัยก่อนเนี่ยวันวิสาขะเนี่ยมาฆะเนี่ยคนทุกบ้านเนี่ยต้องเข้าวัดหมดถือไม่ไปถือศีลทุกคนก็ต้องไปเข้าตักบาตรทำบุญคนสมัยก่อนเนี่ยมองวัดเป็นที่พึ่งมองศีลธรรมเป็นที่พึ่งมันไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งได้ทางนอกจากบุญกุศลพอเข้าวัดแล้วก็สบายใจคนมีเรื่องมีราวมากมากเนี่ยมีทุกข์มีร้อนมากๆเนี่ยต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมสิพยายามรักษาศีลให้ได้พยายามทำสมาธิให้ได้พยายามตักบาตรทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากแผ่เมตตาแล้วก็เลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีแล้วผลกรรมมันจะให้ผลชีวิตจะดีดีกว่าเดิมดีกว่าเก่าแต่ถ้าคนบางคนยิ่งมีชีวิตที่เดือดร้อนก็ยิ่งทำความเดือดร้อนให้ตัวเองยิ่งเป็นคนไม่เอาศีลธรรมด่าว่าหยาบคายให้ร้ายผู้อื่นไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่เคารพผู้มีพระคุณลืมบุญลืมกุศลที่ทำมาแต่อดีตไม่เอาแล้วผลที่สุดไปเริ่มต้นผิดก็เลยไปใหญ่ชีวิตก็เดือดร้อนเรื่อยเลยคนนี้เจอแต่คนไม่ดีเจอแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นจนชีวิตไม่มีที่เป็นสุขสงบอันนี้เราทำให้ตัวเองนะทำให้ตัวเองทุกวันเนี่ยไม่มีใครบันดาลให้เราหรอกบางคนคิดว่าทำไปแล้วจะมีสิ่งเล่นลับมาบันดาลให้เราได้สิ่งเล่นลับก็คือเรื่องของเรานี่เองเป็นเรื่องของเราที่เล่นลับมากที่

ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ลึกลับที่ศึกษายากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านค้นหาตัวตนท่านได้หมดความลึกลับ พระพุทธเจ้าหมดความลึกลับในตัวตนแล้วพระเจ้ารู้จักอาการ32รู้จิตหมดพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าก็รู้หมดเลยรู้เรื่องนรกรู้เรื่องสวรรค์รู้เรื่องนิพพานรู้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าค้นพบตัวเองการค้นพบตัวเองเนี่ยทำให้รู้เรื่องทุกอย่างรู้ของลึกลับในโลกนี้ได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าท่านมีจักขุญาณสามารถที่จะมองเนี่ยทะลุได้หมดกำแพงข้างขวาภูเขาท่านมองได้ทะลุหมดไม่มีอะไรบังตาพุทธเจ้าเพราะค้นหาความลึกลับในตัวเองได้แล้วพุทธเจ้าก็มองออกหมดโลกนี้แล้วหูของพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรปิดบังเสียงใกล้ไกลเท่าไรพุทธเจ้าต้องการจะฟังได้หมดเลยเสียงพรหมคุยกันพุทธเจ้าก็ฟังได้เทวดาคุยกันพุทธเจ้าก็ฟังได้เทวนรกคุยกันร้อนแล้วร้องควรขางพุทธเจ้าก็ฟังได้มนุษย์ท่านจะน้อมจิตไปฟังใครท่านน้อมได้หมดเลยน้อมไปดูอะไรก็ดูได้หมดเลยพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสัพพัญญูยุตญาณมีญาณที่รู้ได้หมดเลยไม่มีอะไรปิดบังพุทธเจ้าจึงเรียกว่าตรัสรู้สมัยก่อนคนเจอพุทธเจ้าจึงหมดความสงสัยไงพุทธเจ้าพิสูจน์ได้หมดเลยนักวิทยาศาสตร์สมัยก่อนก็มีพอมาเจอพุทธเจ้าก็ยอมรับหมดพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้หมดเพราะอะไรเพราะท่านค้นหาในตัวท่านได้จบหมดค้นความลึกลับได้ค้นความอัศจรรย์ในตัวเองได้กรรมนี่มหัศจรรย์นะโยมนะกรรมนี่มหัศจรรย์กรรมดีก็มหัศจรรย์กรรมไม่ดีก็มหัศจรรย์เอาคนเนี้ยคนที่ทำลายผู้มีพระคุณยังฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเขาจะไม่มีความสุขเลยตลอดชีวิตคนเป็นคนอภัพเลยนะคนที่ตีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เนี่ยเขาจะอภัพตลอดชีวิตเลยนะชีจะเจอลูกเจอภรรยาเจอครอบครัวก็จะเจอแต่ครอบครัวที่มีปัญหาตลอดชีวิตเลยนี่เรียกกรรมมหัศจรรย์คนไหนที่เลี้ยงดูบิดามารดาอุปถัมภ์คำจุนอย่างมีความรักความเมตตาทนุถนอมเนี่ยเขาจะเจอกรรมอันนี้มหัศจรรย์ที่ให้ผลต่อชีวิตเขารุ่งเรืองตลอดเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเขาให้ผลต่อชีวิตเขามากเลยจะว่ากรรมไม่อัศจรรย์อัศจรรย์นะฉะนั้นจึงว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละสิ่งที่ทำให้เกิดอัศจรรย์ในตัวเองนะเหมือนอย่างที่หลวงพ่อคูณเนี่ยหลวงพ่อคูณก็คนชาวบ้านธรรมดาแต่ก่อนใช่ไหมพอหลวงพ่อคูณมาบวชหลวงพ่อคูณก็เป็นคนอัศจรรย์เลยทำไมหลวงพ่อคูณเป็นคนอัศจรรย์ก็หลวงพ่อคูณเป็นคนมีใจคิดถึงพระพุทธเจ้าเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาสวดใส่ไว้หมดเลยอะไรแล้วก็สวดใส่หมดอีทีวีโสพหุงมหากาคำสอนพุทธเจ้าหลวงพ่อคูณสวดใหญ่สวดเข้าหาตัวเองผลที่สุดไอ้ลมหายใจของท่านในจิตใจของท่านก็มีแต่พระรัตนตรัยพอไปพูดอะไรต่ออะไรก็กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์คนก็เลยอยากได้นี่สิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ในตัวเองเกิดขึ้นจากการสวดมนต์ภาวนาก็เป็นไปได้ฉะนั้นเราเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราก็ต้องไม่หวังอะไรมากนะหวังว่าการทำสมาธิเนี่ยเพื่อไว้แก้ใจตัวเองแล้วสิ่งที่เราไม่ได้สิ่งที่เราไม่มีจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราก็จะรู้ของเราเองมันเป็นการวัดผลตัวเอง
ปฏิบัติได้เป็นการวัดผลตัวเองใครจะไม่รู้เท่าตัวเองโยมคนที่ไปเป็นเปรตไม่ใครหรอกคนที่มีความโลภคนที่มีความโลภเนี่ยคิดว่าไม่ตายก็เลยไปเป็นเปรตคนที่ลืมตัวเองตายแต่คนที่คิดว่าตัวเองจะตายอยู่เรื่อยเนี่ยไม่โลภสระความโลภออกเนี่ยก็จะไม่ไปเป็นเปรตจะไปเป็นเทวดาพวกเปรตเนี่ยพวกห่วงสมบัติพวกห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนพวกห่วงสมบัติคิดว่าสมบัติมนุษย์เนี่ยของตัวเองทำไปห่วงแหนตายแล้วก็เลยไปเป็นเปรตอยู่ตำสวนอยู่ตำนาอยู่ตำบ้านเนี่ยพวกเปรตเพราะพวกนี้จะอยู่ตามตัวที่ตายแล้วไม่ไปใหม่ไปอยู่ที่เดิมไปเป็นเปรตเฝ้าสมบัติเป็นอสุรกายเป็นเปรตเพราะไปไหนไม่ได้เพราะตอนเป็นมนุษย์เนี่ยสละฐานไม่ได้ให้ฐานไม่ได้ความตนีครอบงำแล้วก็รักษาศีลไม่ได้พระสมาทานศีลก็ไม่ดีไม่เอาให้ฐานก็ไม่ได้เพราะถูกความโลภมาครอบงำความหลงมาครอบงำก็เลยกลายไปเป็นเปรตของพวกนี้ยังมีอยู่ฮะวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ฉลาดถึงพวกนักวิทยาศาสตร์จะเชื่อได้ก็ต้องไปนั่งสมาธิพวกวิทยาศาสตร์นี่ค้นคว้าไงก็ไม่เจอต้องไปนั่งสมาธิจึงจะเจอเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานเนี่ยทุกคนต้องเข้าไปถึงจุดสมาธิวิปัสสนากรรมฐานจึงจะไปเชื่อเรื่องนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเดินทางคนละทางเดินทางที่ไม่สามารถจะค้นคว้าวิญญาณได้แต่เมื่อเขาอยากจะรู้เรื่องวิญญาณก็ต้องกลับมาปฏิบัติธรรมกลับมาดูลมหายใจกลับมาทำฌานกลับมาทำญาณจึงจะรู้เรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานจึงจะเชื่อเรื่องวิญญาณจึงจะพิสูจน์ได้ต้องเข้ามาหลักพุทธศาสนาจึงได้อย่างอื่นไม่ได้ค้นไปไงก็ไม่เจอพยายามถ่ายรูปให้ติดวิญญาณก็ไม่ติดนะเพราะวิญญาณนี่ละเอียดมากละเอียดอ่อนเหมือนยังโยมคิดอะไรเนี่ยใครนึกสมมติเราคิดอะไรเนี่ยเรารู้เองแต่คนอื่นไม่เห็นเราใช่ไหมยังก็ฝันเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้เองแต่คนอื่นไม่เห็นเราเราฝันไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แต่ไม่มีใครเห็นเราหรอกแต่เราเห็นเองนั่นแหละวิญญาณละเอียดอย่างนั้นใครจะเห็นเราเราจะเห็นเองเพราะฝันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันสองคนนอนฝันด้วยกันเนี่ยแต่ฝันแล้วต่างคนต่างไปไอ้คนนี้นอนหลับไอ้คนนี้ตื่นไอ้คนนี้นอนฝันไปเที่ยวอื่นไอ้คนที่นอนหลับไอ้คนที่ตื่นก็ไม่เห็นไอ้คนหลับฝันเรื่องอะไรฉะนั้นความวิญญาณเนี่ยจึงละเอียดไม่สามารถจะมองเห็นได้ต้องเห็นด้วยญาณญาณนี่คือตัวปัญญาญาณนี่คือเหนือปัญญาทั้งปวงญาณปัญญานี่หมายถึงว่าอย่างที่พุทธเจ้าท่านทำให้เกิดขึ้นเนี่ยท่านเห็นหมดเนี่ยพอเห็นแล้วเชื่อถ้าไม่เห็นไม่เชื่อหรอกสมาธินี่เหมือนกันนะโยมถ้าทำสมาธิไม่เกิดไม่เชื่อหรอกแต่พอทำสมาธิเกิดจะเชื่อว่าสมาธิเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องจริงคนที่ไม่เชื่อเนี่ยโยมยังไม่ถึงสมาธิยังไม่ได้ปฏิบัติแต่พอปฏิบัติแล้วจะเชื่อว่าเออทำแล้วเกิดผลจริงๆมีวิญญาณจริงๆมีบุญจริงๆมีบาปจริงๆมีสวรรค์นิพพานเทวดาอะไรนี่ก็เชื่อเหมือนคนเราไปเห็นผีสักทีเดียวก็เชื่อว่าผีมีใช่ไหมคนไม่เคยเห็นผีก็ไม่เชื่อว่าผีมีเห็นเทวดาสักทีก็เชื่อว่าเทวดามีฝรั่งคนหนึ่งมานั่งที่เนี่ยมาจากแคนาดามานั่งเข้ากรรมฐานอยู่เป็นเดือนมานั่งเข้ากรรมฐานเก็บเงียบมานั่งแล้วออกมาก็มาเล่าบอกว่าเขาเห็นเขาไปเที่ยวคนนั้นไปเผาศพที่หลวงพ่อชาที่อุบลน่ะเขาก็ไปนั่งอยู่ริมแม่น้ำมูลนั้นไปพักประชาบุมแมลงกันเขาก็เล่าบอกเนี่ยเข้ามาเที่ยวอุบลเนี่ยเข้าไปเที่ยวในโบสถ์วัดเขาเห็นรูปวาดต่างๆเนี่ยที่จริงรูปเนี่ยนะ
เขาไปนั่งกรรมฐานที่วัดต่างๆเขาเห็นเนี่ยรูปแบบเนี้ยรูปแบบที่ฝาผนังโบสถ์เนี่ยเขาเห็นเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขามาเห็นที่อุบลเนี่ยแต่ว่าเขาเห็นก่อนแล้วเขามานั่งกรรมฐานที่นี่เขาเห็นแล้วเห็นรูปเทวดาพวกนี้แล้วแต่ว่าเคลื่อนไหวได้แต่นี่เห็นฝาผนังนี่เคลื่อนไหวไม่ได้เขานั่งเขาก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเขาแต่ว่าภาพพวกนี้เขาเคยเห็นเขานั่งสมาธิเกิดพลังนั่งเห็นเทวดาบอกเขาเห็นแล้วก็พอไปเจอที่ฝาผนังบอกเขารู้เลยว่าอ๋อนี่เขาเคยเห็นตอนนั่งสมาธิแต่ไม่ได้เห็นติดฝาผนังนะเห็นรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยนุ่งจุงกระเบนใส่ชดาอะไรต่ออะไรสวยๆแบบเนี้ยแต่มันเป็นมีชีวิตเคลื่อนไหวเห็นเป็นภาพเขาก็งงเขาบอกนั่นแหละเทวดาละนั่นแหละเทวดาเพราะว่าคนมีสมาธิแล้วสงบแล้วก็จะไปเห็นโอปาติกะพวกนี้ได้ไม่จำเป็นจะต้องคนชาติไหนเห็นใครทำสมาธิก็เกิดได้ทุกคนเขาก็มีศรัทธานะมีศรัทธาว่าการทำสมาธินี่ทำให้รู้เห็นได้เขาก็เชื่อเรื่องบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานพอเขานั่งเห็นเขาก็เชื่อเลยเชื่อว่าการนั่งอย่างปฏิบัตินี่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้พิสูจน์ได้ทำมาเข้าคล้องอยู่หลายเดือนเหมือนกันมันเข้าเก็บอารมณ์ปฏิบัติเงียบอยู่ถ้าเขานั่งไม่เห็นเนี่ยเขาก็นั่งต่อไปไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่สงบเขาก็นั่งต่อไปไม่ได้ที่เขาสงบเขาถึงนั่งต่อไปได้แต่เขาก็สามารถเห็นอะไรหลายอย่างเข้าใจอะไรหลายอย่างเขาก็มีศรัทธามีความเชื่อขึ้นพวกเราก็ต้องนั่งให้มันรู้เรื่องต้องนั่งให้มันเข้าใจพยายามนั่งให้มันเกิดสมาธิให้ได้เรารู้แล้วว่าพวกที่ไม่มีสมาธินี่เพราะว่าความเพียรไม่พอความขยันน้อยไปศรัทธาน้อยปีติน้อยศรัทธาน้อยแล้วก็ความอดทนก็น้อยแล้วก็กลัวลำบากกลัวปวดกลัวเมื่อยแล้วก็ใจเนี่ยยังท้อถอยอยู่ยังไม่มุมานะที่จะทำให้รู้เรื่องแต่ถ้าใจคิดมุมานะแล้วว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้รู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ก่อนตายแล้วไปรู้นรกสวรรค์ไม่เอาใช่ไหมตอนตายแล้วค่อยไปเที่ยวนรกไปทำไมตายเลยไปเที่ยวกันไม่ได้กลับมาแล้วตายได้ไปเที่ยวสวรรค์ก็โหแหมถ้ารู้งี้เทวดาชั้นนี้ฉันไม่มาหรอกฉันมาสูงกว่านี้ก็ดีหรอกเพราะไปเป็นลูกน้องเขาน่ะเทวดาก็มีขั้นมีตอนเหมือนกันหรือว่าถ้าเรารู้ก่อนตายเนี่ยเราจะแยกแยะตัวเราได้รู้เรื่องบุญก่อนตายรู้เรื่องบาปก่อนตายรู้เรื่องสวรรค์นิพพานก่อนตายคนนั้นจะเลือกเดินเอาได้ต้องปฏิบัติก่อนนะถ้าตัวขี้เกียจเนี่ยเข้ามาครอบงำก็ไม่รู้ได้หรอกโยมมันต้องแหวกทางเดินหมายถึงว่าเขาเดินกันแค่นี้เราจะไม่เดินแค่นี้สมมติเขานั่งสมาธิกันแค่นี้พอนั่งหนึ่งชั่วโมงก็เลิกกันอย่างเงี้ยถ้าเรานั่งแบบนี้เราไม่รู้หรอกถ้าโยมนั่งแค่นี้โยมไม่รู้หรอกเพราะนี่มันประถมเบื้องต้นเบสิกเบื้องต้นมันเป็นเรื่องเพียงก็ควบคุมใจพอสงบท่านเองยังไม่ถึงเข้าที่จะได้อะไรติดต่อไปแต่ถ้าที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อนั่งเลิกแล้วสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วเราต้องไปหาความเพียรของเราเองต้องพยายามไปเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามระลึกถึงกายใจของเราพยายามทำให้รู้ให้ได้เห็นให้ได้หนึ่งชั่วโมงไม่พอเราต้องทำทั้งวันทำหลายๆชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงไม่รู้ก็ทำเรื่อยไปจนกว่ามันจะสงบเราต้องทำแบกแนวมากกว่านี้ทำแค่ตามกันไปเงี้ยไม่ได้หลายโยมนะพระพุทธเจ้าจริงๆต้องทำตลอดรุ่งเลย
ฉะนั้นที่เรานั่งอะไร

ไม่ได้อะไรเนี่ยพอเรานั่งย่อยๆแยะมันจะไม่ได้อะไรเพราะเราทำตามเขาไม่ได้ทำนำหน้านะทำนำหน้าเนี่ยมันได้เขานั่งชั่วโมงเราถือว่าชั่วโมงนี่มันนิดเดียวเราต้องไปทำให้มากกว่านั้นไปเดินอีกชั่วโมงเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างทำสติไปเรื่อยๆพอความเพียรเรามากกว่าชั่วโมงไปแล้วเราก็จะได้มากกว่าที่เรานั่งชั่วโมงหนึ่งตอนนี้พอเราจับหลักได้คราวนี้เริ่มสงบแล้วพอสงบแล้วคราวนี้มีปีติมีกำลังใจคราวนี้สนุกไม่ท้อถอยในการนั่งแหละนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่กลัวไม่กลัวความเงียบไม่กลัวความมืดกับชอบความเงียบกับชอบความมืดกับชอบอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยไอ้จิตมันเริ่มมีพลังมันถ้าก็ถึงจุดนี้แล้วมันก็พาตัวเองไปได้เพราะใจมันเริ่มสนุกกับการปฏิบัติไม่ท้อถอยมันต้องก้าวให้เลย1ชั่วโมงนะโยมนะก้าวให้เลยทำความเพียรรักที่จะเรียนรู้ธรรมะให้ได้ว่าสิ่งนี้ทำไมพระพุทธเจ้าสอนไว้ทำไมถึงว่าเหลือไว้ถึงเป็นสิ่งที่ยืนยาวมาถึงขนาดนี้ทำไมเราจะรู้ได้มั่งไหมเราจะขอรู้สักส่วนหนึ่งได้มั่งไหมเนี่ยนะขอรู้บ้างเถอะชีวิตนี้ขอไปรู้บ้างในเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาเรื่องของฌานญาณที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยขอรู้บ้างเถอะจะได้หายสงสัยถ้าเรายังนั่งไม่รู้ไม่เห็นยังมืดแปดด้านอย่างนี้เมื่อไรเราจะรู้เมื่อไรเราจะหายสงสัยชีวิตนี้ขอไปรู้บ้างต้องคิดอย่างนั้นนะโยมนะคิดอยากจะรู้บ้างขอไปพิสูจน์บ้างเหมือนเข้าห้องพิสูจน์เลยนะตัวเรานี่เหมือนห้องแลบเลยนะเหมือนห้องแลบที่นักค้นคว้าต่างๆเข้ามาค้นคว้านักวิทยาศาสตร์เข้ามาค้นห้องแลบเองเหมือนห้องแลบที่นักค้นคว้าต่างๆเข้ามาค้นคว้านักวิทยาศาสตร์เข้ามาค้นห้องแลบตัวเรานี่คือห้องแลบภาวนาไปเถอะเดี๋ยวก็สว่างเองสงบเองพอสว่างสงบแล้วก็วิจัยออกมาเองว่าอะไรคืออะไรในตัวเรานั่นไม่ต้องไปตามห้องแลบที่ไหนตัวเรานี่คือห้องแลบเดินก็เอาไปด้วยนั่งก็เอาไปด้วยนอนก็เอาไปด้วยกินเดินนั่งนอนเราก็เอาไปด้วยเป็นตัวเองตลอดไม่ต้องไปเสียค่าทดลองโยมนะไม่ต้องไปซื้อวัสดุอะไรมาตัวเราไม่ต้องซื้อเลยลงไม่ต้องลงทุนเลยโยมค้นคว้าได้ทันทีแล้วก็พอค้นคว้าได้พอสมาธิเกิดโยมก็สบายคันนี้หายสงสัยแล้วรู้ทางเดินแล้วพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเรานี่เองพระธรรมอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าขี้เกียจก็ไม่ได้นะอะไรขาดสักอย่างก็ไม่ได้ขาดสักอย่างก็ไม่ได้ตัวขยันก็ต้องมีตัวอดทนก็ต้องมีตัวสัจจะก็ต้องมีตัวปัญญาก็ต้องมีพิจารณาแล้วพิจารณาอีกว่าเราจะต้องทำไปให้ถึงขั้นที่เราจะรู้ได้จะเห็นได้เราจะได้ไม่ต้องไปถามใครนะโยมบางคนมาวัดแล้วถามนรกมีไหมสวรรค์มีไหมมีจริงไหมวิญญาณมีจริงชาวหาถามเข้าไปทั่วหมดตัวเองก็ไม่ตอบไม่ได้สงสัยพอตอบไปแล้วเขาไม่เชื่ออีกสงสัยอีกเอ้ยเห็นจริงหรือเปล่าอีกคนหนึ่งมาถามบอกหลวงพ่อเฮ้ระลึกชาติได้จริงไหมเราบอกจริงแล้วจะรู้ได้ไงบอกว่าต้องไปถามพระองค์โน้นสิเอางั้นแต่พระองค์หนึ่งท่านชอบคุยเรื่องระลึกชาติเรารู้ในใจเดี๋ยวไม่เชื่อหรอกคนนี้เดี๋ยวไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวกลับต่อว่าคนนั้นเราก็บอกว่าไปถามพระองค์นั้น

ดังนั้นท่านระลึกชาติได้เดี๋ยวท่านคุยให้ฟังเพราะนั้นพอไปถามท่านก็เล่าให้ฟังให้ท่านนั่งสมาธิระลึกชาติได้ไงคุยเป็นคุ้งเป็นแควกลับมาพอกลับเป็นไงเชื่อไหมสงสัยเอาแล้วสิสงสัยเรารู้แล้วว่าที่ไปให้ถามเนี่ยต้องการจะรู้ให้คนนี้ได้รู้จักตัวเองว่าตัวเองเนี่ยใครตอบไงตัวเองก็สงสัยเพราะมันไอ้เขาระลึกได้ตัวเองไม่เห็นนี่ผลสุดก็บอกว่าเป็นการไปถามตัวเองเถอะถ้าตัวเองตอบได้ยังระลึกไม่ได้ก็สงสัยอยู่นี้แหละไอ้นั่นเขาเล่าให้เราฟังท่านเชื่อนี่ท่านเห็นท่านก็เชื่อว่าชาติของท่านมีแต่เรามันไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อเราก็สงสัยทีบอกเขาหลังไม่ต้องไปถามใครหรอกถามตัวเองนั่นแหละพอเขาเล่าไปแล้วกลับไม่เชื่อโยมกลายเป็นเรื่องเหมือนคนนั้นนึกเอาเดาเอาอ่ะคล้ายๆมันเรื่องจินตนาการแต่ที่จริงมันไม่ใช่จินตนาการแล้วเขาก็นั่งเขาไปเขาเห็นยังไงเขาพูดอย่างนั้นแต่ไอ้คนไม่เคยเห็นนะมันก็สงสัยสิสมัยพุทธเจ้ามียุคเดียวที่เปิดโลกนะครูเจ้าเปิดโลกให้ดูตอนที่ท่านลงมาจากดาวดึงอะลงมาจากโปรดพุทธมารดาท่านเปิดโลกคนจะไปคอยก็เลยเพราะพุทธเจ้าลงมาจะเปิดโลกที่เมืองสังกัสสนครคนอยู่ในบริเวณนั้นที่ไปเฝ้าพุทธเจ้าจะเห็นหมดเลยเทวดาก็จะเห็นนรกเห็นมนุษย์ก็จะเห็นเทวดาเห็นนรกจะมองเห็นหมดเลยไม่ต้องนั่งสมาธิพุทธเจ้าท่านเปิดด้วยบารมีของท่านอธิษฐานเปิดให้คนที่นั่นเห็นให้หมดเลยขนาดมดดำมดแดงก็ได้เห็นได้คนก็เลยอธิษฐานขอเป็นพุทธเจ้ากำลังขอไปนิพพานทุกคนไม่อยากตกนรกเลยเพราะรู้แล้วเพราะพุทธเจ้าเปิดให้ดูหมดเลยเจอกันหมดเลยญาติพี่น้องญาติไปเป็นเทวดาก็รู้ญาติไปลงนรกก็รู้แต่เปิดชั่วขณะที่พุทธเจ้าแสดงธรรมแต่ก็เป็นอันว่าปิดแค่นั้นเองนอกจากว่าเมื่อไรพุทธเจ้ามากระตรู้อีกก็จะเปิดอีกก็ต้องไปรอโน่นพระศรียาเมตไตรมาเกิดทีนี้ที่เปิดตอนหลังคนก็เลยรู้ว่าการมีนรกสวรรค์ไม่มีจริงก็เลยเชื่อมั่นก็เลยปฏิบัติพอปฏิบัติไปก็เปิดนรกตัวเองดูเปิดนรกเปิดสวรรค์เองดูได้

0: คนที่จะสมมุติให้ฟังคนที่ไม่เชื่อเนี่ยนะฮะโลกเนี่ยโยมมันไปไหนไม่ได้หรอกโลกเนี่ยมีวัฒนาการให้เจริญไปที่ไหนไอ้ความเชื่อตรงนี้ยังมีอยู่นะจะให้เจริญเทคโนโลยีเจริญไงให้ก้าวหน้าไงไอ้สิ่งนี้ยังอยู่ไอ้บุญไอ้บาปสวรรค์นรกนิพพานไอ้กรรมไอ้เวรไอ้นวิญญาณทั้งหลายเนี่ยยังอยู่โยมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ยังค้นคว้าได้ยังมีอยู่จะเชื่อไม่เชื่อก็ยังอยู่แต่พอถึงที่สุดแล้วคนเราก็จะกลับมาเข้ามาหาต้นเดิมไปไหนไม่ได้ประโยมเพราะไอ้สิ่งนี้มีก็จะต้องกลับมาถือวัฒนธรรมเดิมต้องกลับมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมต้องมาเป็นคนดีเหมือนเดิมคนก็ต้องกลับมาหาศีล5โยมเพราะมันไปทางนี้ทางอื่นมันไม่ได้กินเหล้าไปก็ตายเล่นไปก็หมดตัวทำบาปยังไงก็ไปไม่ได้เพราะที่สุดคนเราต้องกลับมาสู่ศีลธรรมเพราะมันไปไม่รอดโยม
1: พ่อคะดูสิฮะลูกสาวแบบเข้าโรงพยาบาลโน่นที่9ก็มีโทรศัพท์บอกเจ็บหน้าอกเดี๋ยวกล
0: ับ
1: บ้าน
0: ไม่เป็นไรอะ
1: โต
0: ค่
1: ะชักปีที่แล้วเป็นไรเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เป็นไรแล้วไม่ตายแล้ว
1: ให้เขาสวดมนต์เมื่อกี้ให้เขาสวดมนต์ตั้งจบตอน2 ทุ่ม
0: ก็ไม่เอามาวัดด้วยนะ
1: หร
0: ืออยู่โรงพยาบาล
1: เข้าโรงพยาบาลเมื่อวันที่9ค่ะแล้วออกมาแล้วยังไม่รู้เลยเช็คสมองด้วย
0: ไม่เป็นไรเอาแผ่เมตตาฮะให้หายเร็วๆ
1: ค่ะเด
0: ี๋
1: ยวอาศัยรถก็ไป
0: นี่ถ้าหากว่าแม่เป็นไรลูกก็บอกว่าเป็นไรแล้วพรุ่งนี้ค่อยไป
1: เขากลัวพ่อเขาไม่ค่อยจะดีคือนัดตีสาม
0: ไม่เป็นไรละไม่ตายหรอกอยู่โรงพยาบาลหมอช่วยได้เหรอเอามาวัดที่อยู่ไม่เป็นไรมันต้องทำใจดีๆ

นะจะปฏิบัติแล้วก็เป็นได้ส่วนบนทั้งคืนไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็มาเบียดเบียนอีกแม่ไม่เป็นลูกก็เป็นเนาะต้องไปคนมีโรคเนี่ยต้องภาวนาเยอะๆไอ้โรคจะหายจริงๆนะโยมนะช่วยได้เยอะช่วยได้มากเลยล่ะอาตมาเนี่ยเมื่อตอนอายุ25ปีอาตมาตกภูเขากระดูกแตกเลยโยมเกิดมาเขาเล่าบอกคนกระดูกแตกมันปวดหน้าดูไอ้เราก็เอ้ยไอ้กระดูกแตกนี่ปวดหน้าดูตอนท่านอาตมาไม่รู้ตัวเองกระดูกแตกนะแต่มันปวดเหมือนคนกระดูกแตกปวดจริงๆตกออกก้นไปกระแทกบนภูเขาอะตกลงไปในภูเขามันเหยียบไปมันไม่เห็นหลงก้นกระแทกเลยโอ้โหปวดจริงๆคลานขึ้นมาเลยนะคลานขึ้นมาใครเคยกระดูกแตกคนนั้นรู้โยมกระดูกหักอาตมาเคยเป็นสมัยก่อนอาตมากระดูกหักจนสลบเลยเป็นเด็กแต่อันนี้กระดูกแตกมันปวดยิ่งไอ้กระดูกหักอีกไอ้กระดูกหักมันสลบไปมันตื่นขึ้นมามันก็บวมหมดแล้วไอ้กระดูกแตกนี่มันไม่สลบสิมันปวดสลบจะดีกว่าไอ้สลบนี่ตื่นขึ้นมาก็เหมือนนอนหลับพักผ่อนแต่อันนี้มันกระดูกแตกนี่มันแหมเจ็บหน้าดูเลยก็คลานขึ้นมาไม่บอกใครเลยนะแต่มาก็นั่งสมาธิเรื่อยมาตั้งแต่เราพอเรานั่งตั้งแต่บวชใช่ไหมเราก็นั่งยี่ห้าเนี่ยเป็นจะเพศพอดีไม่ตายก็บุญ นั่งเลยมาไม่บอกใครนะไม่เคยบอกใครเลยเจ็บก็ทนเอาทำเหมือนคนไม่เจ็บไม่มีใครรู้ว่าอาตมาเจ็บนะ20กว่าปีอาตมาไม่เคยบอกใครเลยว่าอาตมาตกภูเขากระดูกแตกไม่รู้ว่ามันปากหนักเพราะกรรมหรือเปล่าไม่รู้ไม่บอกโยมแม่อาตมาก็ไม่เคยบอกพอแม่นี่บอกเลยจะทุกข์มากเราเจ็บเนี่ยพอบอกแล้วแม่จะเจ็บมากกว่าเราอีกก็ไม่บอกใครอาตมามาอยู่ที่นี่ก็ไม่บอกใครแต่มาไปอยู่ที่ชุมพรนะไปนั่งสมาธิอยู่ในธรรม3ปีมันก็เจ็บนะที่ตอนนั้นรู้สึกว่ามันก็เจ็บแต่ว่าเจ็บมันทนได้มันชาไอ้เนื้อเนี่ยเต้นตึกๆๆๆเลยนะมันปวดนะเต้นตึกๆๆๆมันปวดเต้นที่ขาเต้นสั่นเลยปวดจนเนื้อสั่นน่ะมันก็ทนนะไม่จะทนไม่ทำไงจะไปทำไงเอาออกก็ไม่ได้ไปวิ่งให้ใครช่วยร้องให้ใครช่วยมันก็ทนอยู่งั้นน่ะ20กว่าปีอาตมาทนมาก็นั่งกรรมฐานอยู่ชุมพรนี่อาตมามาเข้ากรรมอยู่ชุมพร3ปีอาตมาก็นั่งไม่นอนนะเพราะตอนนั้นนิวรณ์มากอาตมาก็นั่งสู้กับนิวรณ์ที่จริงนั่งเนี่ยไม่ได้นึกถึงโลกเลยนะถ้าอาตมามาตรวจตอนนั้นนะรับรองพิการเลยถ้ามาตรวจหมอตอนนั้นหมอก็ต้องผ่าสิกระดูกแตกนี่กระดูกข้อที่4แตกหมอก็ต้องผ่า มันกดเส้นประสาทไปฉาลงขาก็ทนมาตลอดพอมาอยู่ที่นี่มันนึกนำขานนะพอมานั่งสมาธิเนี่ยชั่วโมงนึงมันจะก่อนครึ่งชั่วโมงมันจะขัดแหละจะปวดลาวลงมันไม่เคยเจอความสุขเลยนะ ถ้ามันข้าม บางครั้งข้ามมันก็สบายนั่งสบายแต่ไม่รู้จักคำว่าสบายเลยนั่งมันก็จะมีทุกขเวทนามาเบียดเบียนตลอดแต่ใจนี่เป็นสุขก็จริงแต่กายมันเป็นทุกข์ใจเป็นสุขแต่กายเป็นทุกข์มันก็จะขัดขวางต่อร่างกายเราตลอดไอ้ตัวเนี้ยคนที่สุดเอ๊ะมันน่ารำคาญเหมือนกันนะมันถ้าไปให้มันหายซะมั่งก็ดีเอ๊ะมันไม่หายสักจริง20กว่าปี

ก็เลยคุยกันเรื่องกระดูกคุยกับพยาบาลศิริราชคุยกันไปคุยกันมาไงไปเข้าล็อกไงบอกว่าเนี่ยเราก็กระดูกแตกนะหลวงพ่อกระดูกแตกตั้งไหนบอกว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ย ฉันตกภูเขามาตั้ง20กว่าปีแล้ว แต่ไม่เคยรักษาไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยเพิ่งบอกเนี่ยเห็นว่าเป็นพยาบาลพูดก็รู้เรื่องเลยบอกเออหลวงพ่อเราไปตรวจสิเออจริงๆเราคิดว่าจะไม่รักษาเรานึกว่าเราก็นั่งสมาธิไปเนี่ยมันหายก็หายไม่หายก็แล้วไปตายก็เผาไปมันก็หายไปเองคิดว่าเป็นกรรมเก่าคงไปทำให้เขาเจ็บหลังวะผลที่สุดแล้วก็ไปตรวจฮะนึกไงไปตรวจกับเขานะอยากจะรู้เออมันแตกไปแค่ไหนมันหายแค่ไหนละไอ้ที่ไปตรวจเนี่ยมันไม่ใช่ร้ายแรงเลยนะมันเหลือลงตอนนี้มันไม่ปวดเลยมันชาอย่างตั้งมาเวียนเทียน3รอบเนี่ยจะมาขาลากเลยนะเวียนเทียน3รอบเนี่ยจะมาขาชามาแล้วไปไม่ไหวแล้วปิดเดินเดินแค่เวียนเทียนเนี่ยยืนแค่พักเดียวชามันเริ่มเป็นมากขึ้นมาแล้วมันลองไปตรวจเขาบอกถ้าเป็นมากๆก็กดประสาทจะทำให้อัมพาตเกิดขึ้นถ้ามาเข้าไปศรีราชเป็นตัวก็เจอต่อพอดีกระดูกมันแตกแต่แตกแล้วมันติดแล้วมันไปกดเส้นประสาทต่อไปไอเนื้องอกเนี่ยไอกระดูกงอกมันงอกออกมามันก็ไปกดเส้นประสาทไปคำกับเส้นประสาทไม่เอากาแฟไม่ฉันอันนี้ก็ไปกดเส้นประสาทมันจึงได้ชาหลงแต่ไอ้กระดูกที่แตกนั้นมันก็ติดแล้วแต่มันติดก็เหมือนไอ้คนอะไรคนฟันเคนะฮะก็ฟันเคเหมือนกระดูกมันออกแล้วมันก็ไม่สนิทมันไม่เข้าที่แต่ว่ามันก็ใช้ได้ก็ไปกายบำบัดทุกอย่างหลงหมดก็ไม่หายตกลงหมอให้ผ่าตัดหมอเขาให้อาตมาไปนอนโรงพยาบาล15วันรอผ่าตัดไปนอนโรงพยาบาลเรารู้สึกว่าเออคนเราเนี่ยที่เป็นโรคมันเป็นโรคจิตนะพอไปโรงพยาบาลปุ๊บไปไหนหมอให้ลุ่นไม่ให้เดินนะพิการแล้วนะเราก็นึกขำเองเราพิการเลยเนี่ยเนี่ยอยู่วัดเราเดินไหนได้ทำไมมาอยู่โรงพยาบาลเขาไม่ให้เราเดินเลยไปไหนลุ่นหมดเลยให้นั่งรถเข็นเรานึกขำเองเราไม่เป็นมากใจนี่มันไม่ว่าตัวเองเป็นมากนะเพราะตัวเองเนี่ยผ่านมาตั้ง20กว่าปีแล้วก็รู้ว่าถ้าเป็นมากเราก็คงไปไหนไม่ได้แหละแต่หมอมาดูเอ็กซเรย์ปุ๊บก็โหนี่ร้ายแรงต้องผ่าตัดเคลื่อนย้ายไม่ได้เลยพอดีวันหนึ่งไปนอนโรงพยาบาลก็มีคนเขามารู้แล้วว่าเราอยู่โรงพยาบาลเขานิมนต์ให้ขึ้นไปเยี่ยมแม่เขาข้างบนเขาดีใจแม่เขาป่วยมากคงไม่รอดแล้วก็เราก็เดินขึ้นลิฟต์ไปเลยไปหาคนป่วยข้างบนไปคุยธรรมะกับคนป่วยพอลงมาข้างล่างหมอดุพยาบาลใหญ่เลยปล่อยขึ้นไปได้คนเดียวไงงี้คนไข้ระดับนี้ต้องให้นั่งรถห้ามไปกันโดนพยาบาลโดนดุใหญ่เลยปล่อยคนไข้พิการไปได้ไงขึ้นดิไปคนเดียวเราบอกเออถ้าคนจิตอ่อนมันพิการจริงๆเนาะรู้สึกว่าเขาพยายามเหมือนโรงพยาบาลพยายามจะเรียกความอ่อนแอให้เราอ่อนแอให้เราอ่อนแอให้เราให้เรายอมรับว่าเราพิการโดยที่ไม่รู้ตัวเราก็มานึกสนุกว่าเราไม่เคยพิการนะเราไม่ได้เป็นมากแต่เรารู้ว่าที่จริงหมอพูดน่ะถูกทุกอย่างวิชาการก็ถูกประสบการณ์หมอเขารู้ดีที่เขาพูดน่ะถูกต้องหมดเหมือนที่หมอเขาดูว่ามะเร็งนี่7เดือนตายเนี่ยก็7เดือนตายนะนั่งมากก็ปีกว่าเพราะอะไรไม่ปีกว่าเพราะคนนั้นพอรู้ว่าจะตายก็ไปหาญาติพี่น้องก็ไปหายาให้กินใหญ่กินโน่นกินนี่กำลังใจมันดีก็เลยอยู่ไปได้ปีกว่าแต่ก็ตายอย่างที่หมอว่าไม่รอดเพราะหมอก็ประสบการณ์เยอะเหมือนกับเราเนี่ยที่หมอเห็นว่าเราเป็นมากเนี่ยก็จริงเราก็ยอมรับเชื่อว่าหมอว่าดูเราถูกแต่กำลังใจเราดีว่าเมื่อคนเรามันก็ต้องมีกรรมดีช่วยสิเพราะเราก็อุตส่าห์ทำความดีมาตั้งเยอะก็คิดว่าเราเนี่ยตกลงเขามาเกลี้ยกล่อมเหรอให้ผ่าตัดอาตมากลัวผ่าตัดกลัวของเก่ามันหายไปเอาอะไรมาแทนให้เราก็ไม่รู้อยากให้มันครบอะไม่อยากอะไรมันเสีย

หายอยากกลับไปครบๆไม่อยากมีส่วนเกินไม่อยากมีส่วนขาดเขาก็เกลี้ยกล่อมให้คนนี้ก็ตัดหลังผ่าแล้วก็หายว่ายน้ำได้ตีเทนนิสได้หมอก็มาเกลี้ยกล่อมเอาพยาบาลมาเล่าให้ฟังก็ฟังแต่มาเป็นคนดื้อเป็นคนที่ไม่เชื่อใครง่ายแต่ทำเหมือนเชื่อแต่ไม่เชื่อคือฟังใครฟังได้แต่มาไม่เชื่อใครง่ายจะเชื่อยากมากแต่ทำเหมือนเชื่อแต่ไม่เชื่อก็เล่ามาก็เล่ามาแต่เราไม่เชื่อหรอกข้าไม่ผ่าหรอกไม่ผ่ายังไงก็ไม่ผ่าผลที่สุดออกโรงพยาบาลออกไม่ออกมาก็เป็นอันว่าไม่ผ่าหมอเขาก็ไม่จะช่วยไงเราเขาก็ถือว่าเราดื้อรั้นหรือว่างั้นเถอะไม่ทำตามเคสที่หมอสั่งก็ถือว่าแกก็พิการเอาก็เลยกัน แต่จะมาไม่ได้เกรงใจว่าเฮ้ยมันต้องมีหมอดีกว่านี้สิเกรงใจมันต้องมีหมอเก่งกว่านี้สิหมอนี่ยังรักษาเราไม่หายหมอที่เก่งจะรักษาเราหายเราไม่เคยใช้หมอคนนี้ไม่เก่งถ้าเก่งต้องรักษาเราหายถ้าหมอคนนึกใจนะก็นึกใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีหมอเราได้ไอหมอที่มีวิชาอาคมเสกเป่าเนี่ยพวกเนี้ยจะรักษาเรานึกใจอยู่ตลอดนะมันไม่นึกถึงหมอโรงพยาบาลแหละนึกว่าโรงพยาบาลรักษาเราไม่หายเพราะจะมาไปลองดึงอะไรทุกอย่างมาแล้วแต่ใจมันยังนึกว่ามันจะต้องมีหมอวิเศษรักษาเราอาตมาก็เลยคิดรักษาไปทางหมอที่มีวิชาทั้งที่เราไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ว่ามันพวกนี้มันมีพลังจะรักษาเราได้ตอนนี้ก็หาหมอนวดแล้วก็นิยมก็หาพาไปนวดที่นวดหมดหมอนวดในกรุงเทพนี่นวดหมดดังๆหมดเลยโน่นก็เก่งนี่เจ็บหน้าดูเลยหมอต่างๆอ่ะไม่หายแล้วโยมเพราะเรารู้เลยว่าหมอเนี่ยเป็นไม่เป็นเรารู้เลยพอนวดปุ๊บเรารู้เลยว่าหมอเก่งไม่เก่งลองหมอหมดเก่งเลยไม่เจอหมอเก่งเลยมันหายคนอื่นเราไม่หายมีหมอคนหนึ่งชื่อมนตรีเนี่ยหมอหนุ่มๆมากดอาตมานะหายเป็นเดือนหายชาเป็นเดือนเดี๋ยวนี้ไปอยู่อเมริกาแล้วคนนั้นมารักษาอาตมาหมอคนนั้นที่กดอาตมาถูกเซ็นคนอื่นคุยเก่งทุกคนเลยถ้ารักษาอาตมาไม่หายไม่ใช่คู่อุปถัมภ์กันแต่หมอบนตีเนี่ยกดทีไรดีไปหนึ่งเดือน แต่เขารักษาเราไม่หายตอนหลังเขาก็มีบุญบารมีนะไปอเมริกาไปเป็นหมอนวดอเมริการวยเลยไปนวดอย่างบอกเนี่ยอยู่วัดแล้วเราก็เลยบอกว่าติดต่อหลวงเตี่ยให้หลวงเตี่ยก็ไปหาหลวงเตี่ยหลวงเตี่ยเขาก็ให้ไปอยู่ในวัดที่ LA นะก็เลยไปเป็นลูกศิษย์พระเราเคยมานวดเราที่นี่ค่อยๆมีบุญนวดพระก็เลยอะไรแต่ไรก็ผ่านวีซ่าอะไรไปได้เลย ไปนวดที่นวดราคาแพง นี่แต่แล้วธรรมะก็ลองพอหมอนี่ไปหมดธรรมะก็หมดความหวังหมอเพราะไม่มีหมอไหนเวลาเราเป็นก็มานวดให้เราไม่หายมีหมอบนตีคนเดียวที่นวดได้ก็พอดีวันนั้นไปทำบุญอยู่ที่มาวัดทางหลวงมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อมีหมอเก่งอยู่คนนะนวดอย่างนี้เลยงั้นเรานึกในใจเถียงใช่หมอมันเก่งทุกคนเนี่ยฉันไปลองมาหมดแหละใครก็คุยตัวเองเก่งงั้นเนี่ยเหมือนหมอดูเนี่ยคุยตัวเองหมอดูแม่นเนี่ยไปดูอะไรมันก็ไม่ถูกทุกคนดูแม่นหมดเนี่ยหมอนวดก็เหมือนกันนะทุกคนนวดเก่งหมดทุกคนเนี่ยถ้ามันคิดว่าตัวเองไม่เก่งก็คงเลิกเป็นหมอเราก็ต้องใจก็หมอเก่งทุกคนเนี่ยไปเห็นนะหมอขี้คุยทุกคนก็บอกไปนี่ให้พี่ชายเตรียมรถแล้วไอ้เราความเกรงใจพี่ชายเขานะเอาพี่ชายขับนำทางเกรงใจคนพาเลยเอ้าอุตส่าห์เขาดีกับเรางี้เราก็ไปสิไปทั้งที่เรารู้แล้วว่าหมอไปเจอขี้คุยทั้งนั้นน่ะพอไปถึงที่สุพรรณปุ๊บเขาเป็นหมอแบบมีครูนวดได้นวดแบบครูใช้วิชาปรากฏอาตมาปุ๊บเขาบอกหายไหมเราก็มันก็ไม่เห็นหายอะไรนี่นะก็กดตรงนี้หลุดแล้วแต่มาก็เลยกลับมา
กลับมาธรรมดาก็นั่งวันนั้นมานั่งตีสี่นะนั่งตีสี่ไปยันหกโมงนั่งสมาธิสบายเลยเฮ้ยนี่มันหลุดไปได้ไงเนี่ยเออมันนั่งไม่มีติดค้างนั่งสี่ชั่วโมงนี่นั่งสบายเลยหายไปได้ไงเออสองวันสามวันก็นั่งสบายจึงรู้ว่าเออหมอคนนี้ไม่คุยนะนั่งให้เรานวดให้เราหลุดได้ไอ้ตรงขัดนี่ธรรมดานั่งมันจะเหมือนอะไรมาตำไว้ตรงสะโพกเนี่ยค้ำไว้ฮะเจ็บตอนมานวดปุ๊บพอมานั่งสบายนั่งมีความสุขเลยวันนั้นกายเป็นสุขแต่ที่จริงใจเนี่ยมันก็ไม่ไงวันนั้นนั่งเป็นสุขทั้งกายทั้งใจเลยนั่งสบายกี่ชั่วโมงกี่โมงก็ไม่ปวดไม่เมื่อยเออเขาท่าดีคนนี้หมอคนนี้เลยไม่ไปหาหมอไหนหาหมอคนเดียวพอแล้วก็เลยได้กรรมวิธีหรือวิธีรักษาเราไม่ใช่ว่าหมอคนนี้รักษาเราแล้วเราได้ไม่ไปเราก็รักษาตัวเองได้ตอนนี้เพราะเรารู้กรรมวิธีถ้าว่าเราเป็นนี่เราก็จะรู้ว่าเราจะนวดตัวเองยังไงทำแบบยังไงนั่งแบบไหนเราก็เลยได้วิชาอันนั้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอก็นวดตัวเองได้ทำตัวเองได้แต่เจอหมออื่นมันไม่ได้ให้อะไรเราได้เลยนะบางคนนี่หมอบางคนโอ้โหต้องเข้าคิวมากเลยฮะไปนั่งเข้าคิวเก่งขนาดนั้นดังขนาดนั้นไปสัมผัสแล้วไม่ได้อะไรเลยเจ็บเปล่ามันไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่หมอที่อุปถัมภ์เรา หมอคนนี้อาจจะนวดสำหรับอาตมาคนเดียวได้แต่บางทีคนอื่นอาจจะไม่หายแต่มันเป็นแค่เหมือนมันคนมาสงเคราะห์กันช่วยกันได้เนี่ยเลยมานั่งเป็นสุขสบายตรงหมอคนเดียวนี่เองเป็นมา20กว่าปีตั้งแต่อายุ25อยู่นี่50 51เนี่ย52ย่างกี่ปีโยม50กว่าปีกี่ปีอ่ะตั้งแต่อายุ25 20กว่าปีใช่ไหมโอ้ฮะ27ปีทรมานแต่ก็นี่มาเจอหมอนวดนี่ช่วยได้หมอคนนี้เขาก็มีทางไหนดีนะเขามีวิชานะมีพลังเขาเรียนวิชาเนี่ยจึงว่าเรื่องร่างกายเนี่ยความจริงแล้วการทำสมาธิเนี่ยช่วยได้อดทนได้ถ้าไม่ได้นี่ก็พิการละก็อาศัยสมาธิอาศัยปฏิบัติเนี่ยจึงได้ช่วยให้เราดับทุกข์ทางกายทางใจได้ไม่งั้นไม่ได้หรอกทนไม่ไหวหรอกหกคนกระดูกแตกจะมันทนได้ไงโยมใช่ไหมทนมันด้วยมาไหนไม่อยู่ไปทางไหนฮะแล้วก็ไม่บอกใครสมัยก่อนที่อาตมาโดนเขียนทับอะตอนเขียนทับตอนเด็กนะให้บอกว่าตอนนั้นมันเจ็บมากไปบอกแม่บอกให้หมอมาดูที่ตัดขาออกได้ไหมมันเจ็บเหลือเกินให้หมอตัดขาออกได้ไหมคือมันอยากจะเอาออกดีกว่ามันเจ็บมากอะไปหาหมอสมัยนั้นไม่มีหมอตัดขาหรอกมีแต่หมอเสกหมอเป่าอะแล้วหมอเขาก็ทำได้นะเอาน้ำมันงูเหลือมเนี่ยมาเข้าเปลือกแล้วก็ทาเดือนเดียวเดินได้โยมขาหักๆก็เดินเดียวเดินวิ่งได้เลยขานี่เละเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหายอย่างเดิมนี่กรรมคนเรามีกรรมเยอะนะมีกรรมต้องใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมที่เกิดขึ้นนี่เราต้องยอมรับมันเป็นกรรมของเราไอ้พวกที่ขี่ม้าเนี่ยก็กลายมาเป็นโรคปวดหลังเนาะขี่ม้าตีหลังเขาเนี่ยสงสัยกรรมตรงนี้พวกขี่ม้า
จะได้หลังเข้ามาเจ็บเราก็เลยมันเจ็บหลังบ้างคนที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยตัวเองได้ทุกคนเนี่ยเวลามีทุกข์ช่วยตัวเองได้แล้วก็โรคหนักก็เป็นโรคเบาทุกคนขอให้มีสมาธิเถอะแล้วขออย่าทิ้งสมาธิเวลาเป็นอะไรให้ภาวนาช่วยจะเจ็บหัวเจ็บท้องเป็นโน่นเป็นนี่จะผ่าตัดก็เอาพุทโธช่วยภาวนาช่วยอย่าทิ้งภาวนาแล้วก็จะเบาเพราะเผลออาจจะไม่ต้องเจ็บมากเพราะสมาธินี้ช่วยได้มากเลยก็เห็นผลแล้วว่าทุกอย่างมันต้องอาศัยใจสงบแต่ยิ่งจะตายโยมเวลาจะตายนะนี่บอกไว้นะเวลาพวกเราจะตายกันนะเผื่อทุกคนจะต้องตายใช่ไหมโยมตายไหมทุกคนตายไหมเนี่ยเผื่อเวลาเราจะตายเนาะพุทโธใหญ่เลยนะตายไปกับพุทโธเลยโยมช่วยได้พุทโธช่วยได้พุทหายใจเข้าโธพุทโธนั้นหายใจเข้าโธดูลมหายใจเนี่ยอย่าทิ้งอย่างอื่นอย่าทิ้งอย่างอื่นได้แต่อย่าทิ้งพุทโธโยมภาวนาให้ตายไปเลยนะเวลาเข้าโรงพยาบาลโยมยึดพุทโธไว้ที่พึ่งเลยช่วยได้ไม่ต้องไปขอยาขอหมอช่วยหรอกพุทโธช่วยเลยช่วยได้เวลาจะตายนะโยมนะตายไหมเนี่ยต้องตายไหมต้องตายทุกคนเนาะหรือไม่ตอนนี้ยังไม่คิดถึงตายเพราะยังสาวอยู่ยังดุมอยู่แต่ที่จริงเราคิดไว้ก่อนดีเตรียมตัวไว้ก่อนดีถ้าเวลาจะตายต้องภาวนาทุกคนโยมถ้าคนไหนตายแล้วไม่ภาวนาคนนั้นไม่ดีใจไม่ดีใจไม่สบายใจไม่สงบแต่คนไหนภาวนายันตายคนนั้นใจดีใจสงบใช้ได้ตายดีฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นไปยันตายเลยอย่าทิ้งภาวนาไม่ได้ต้องตายทุกคนไว้เนี่ยหรือผ่อนส่งได้ชาตินี้ก็ตายชาติที่แล้วมาก็ตายนะชาติที่แล้วมันตายนับไม่ถ้วนนะโยมเชื่อไหมว่าตายตายจนพวกเราเนี่ยร้องไห้มาความพัดพากจากการตายมานับไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่มาตายใหม่นะเราเนี่ยตายกันมาแล้วใช่ไหมอย่างนี้อายุเท่าไหร่21ตายมา21ปีอ่ะเพิ่งตายมาใหม่ๆนะโยมตายมา21ปีไม่มาเกิด21ปีเนี่ยตายมาแล้วนะพัดพากจากของรักมาแล้ว21ปีนี่มันเพิ่งมาได้ใช่ไหมโยมถ้าไม่ตายก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายนะถ้าไม่ตายก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายจบกันตรงนั้นเองกรรมคนเรามีกรรมเยอะนะมีกรรมต้องใช้กรรมเกิดมาใช้กรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องยอมรับมันเป็นกรรมของเราไอ้พวกที่ขี่ม้าเนี่ยก็กลายไปเป็นโรคปวดหลังเนาะขี่ม้าตีหลังเขาเนี่ยสงสัยกรรมตัวนี้พวกขี่ม้าเด็กเล่นหลังเขามาเจ็บเราก็เลยมาเจ็บหลังบ้างคนที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ช่วยตัวเองได้ทุกคนเนี่ยเวลามีทุกข์ช่วยตัวเองได้แล้วก็โรคหนักก็เป็นโรคเบาทุกคนขอให้มีสมาธิเถอะแล้วขออย่าทิ้งสมาธิเวลาเป็นอะไรให้ภาวนาช่วยจะเจ็บหัวเจ็บท้องเป็นโน่นเป็นนี่จะผ่าตัดก็เอาพุทโธช่วยภาวนาช่วยอย่าทิ้งภาวนาแล้วก็จะเบาเพราะเผลออาจจะไม่ต้องเจ็บมากเพราะสมาธินี้ช่วยได้มากเลยก็เห็นผลแล้วว่าทุกอย่างมันต้องอาศัยใจสงบ

แต่ยิ่งจะตายโยมเวลาจะตายนะนี่บอกไว้นะเวลาพวกเราจะตายกันนะเผื่อทุกคนจะต้องตายใช่ไหมโยมตายไหมทุกคนตายไหมเนี่ยเผื่อเวลาเราจะตายเนาะพุทโธใหญ่เลยนะตายไปกับพุทโธเลยโยมช่วยได้พุทโธช่วยได้พุทหายใจเข้าโธพุทโธนั้นหายใจเข้าก็ตายใช่ไหมดูลมหายใจเนี่ยอย่าทิ้งอย่างอื่นอย่าทิ้งอย่างอื่นได้แต่อย่าทิ้งพุทโธโยมภาวนาให้ตายไปเลยนะเวลาเข้าโรงพยาบาลอะไรแต่ละโยมยึดพุทโธไปเป็นที่พึ่งเลยช่วยได้ไม่ต้องไปขอยาขอหมอช่วยหรอกพุทโธช่วยเลยช่วยได้เวลาจะตายนะโยมนะตายไหมเนี่ยต้องตายไหมต้องตายทุกคนเนาะหรือไม่ตอนนี้ยังไม่คิดถึงตายเพราะยังสาวอยู่ยังดุมอยู่แต่ที่จริงเราคิดไว้ก่อนดีเตรียมตัวไว้ก่อนดีถ้าเวลาจะตายต้องภาวนาทุกคนโยมถ้าคนไหนตายแล้วไม่ภาวนาคนนั้นไม่ดีใจไม่ดีใจไม่สบายใจไม่สงบแต่คนไหนภาวนายันตายคนนั้นใจดีใจสงบใช้ได้ตายดีฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องยึดมั่นไปยันตายเลยอย่าทิ้งภาวนาไม่ได้ต้องตายทุกคนไว้เนี่ยหรือผ่อนส่งได้ชาตินี้ก็ตายชาติที่แล้วมาก็ตายนะชาติที่แล้วมาเนี่ยตายนับไม่ถ้วนนะโยมเชื่อไหมว่าตายตายจนพวกเราเนี่ยร้องไห้มาความพัดพากจากการตายมานับไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่มาตายใหม่นะเราเนี่ยตายกันมาแล้วใช่ไหมอย่างนี้อายุเท่าไหร่21ตายมา21ปีอ่ะเพิ่งตายมาไม่ไหวเนี่ยโยมตายมา21ปีไม่มาเกิด21ปีเนี่ยตายมาแล้วนะผ่านพลาดจากของรักมาแล้ว21ปีนี่มันเพิ่งมาได้ใช่ไหมโยมถ้าไม่ตายก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายนะถ้าไม่ตายก็ไม่เกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายจบกันตรงนั้นเองแต่ถ้ายังมีตายก็ต้องมีเกิดถ้ามีเกิดก็ต้องมีตายถ้าไม่ตายไม่เกิดก็จบเหมือนกับใบไม้เนี่ยพอใบเก่ามันหลุดใช่ไหมใบใหม่มันจึงยังงอกขึ้นมานั่นแหละใบเก่าหลุดใบใหม่ก็งอกไอ้ตัวเราที่ได้ชีวิตใหม่มาเนี่ยไอ้ตัวเก่ามันหลุดไปแล้วทิ้งตัวเก่ามาแล้วจึงมาได้ตัวใหม่นี่เรามาได้ตัวใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวทิ้งตัวพอเรานี่ตัวนี้เก่าเราก็ทิ้งอีกก็ไปเอาตัวใหม่อีกก็อยู่อย่างเงี้ยไม่มีจบไม่สิ้น

ก็เรียกว่าได้ใหม่ลืมเก่าพวกเรานี่ได้ใหม่ลืมเก่าใช่ไหมพอได้ใหม่แล้วก็ลืมเก่าแล้วก็ติดของใหม่เนี่ยถ้าเราระลึกถึงของเก่าได้นะเราก็ไม่ลืมที่นี่เราระลึกไม่ได้พวกคนหนึ่งเนี่ยบางคนเนี่ยเขาระลึกได้บางคนนะเวลาเขาตายเนี่ยตายจากมนุษย์แล้วเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยชาติมันต่อกันชาติต่อกันเนี่ยจะระลึกได้บางคนนี่อย่างหลวงพ่อสงฆ์นะท่านเล่าท่านระลึกชาติได้ตอนพอท่านเกิดปุ๊บเนี่ยพอท่านตายแล้วท่านเป็นคนหมู่บ้านหนึ่งมีลูกมีเมียด้วยนะแต่ท่านก็ตายพอตายจากบ้านนั้นท่านก็มาเกิดอีกหมู่บ้านหนึ่งไม่ไกลกันหรอกศรีสะเกษแล้วท่านก็พอโตขึ้นมาท่านก็จำลูกเมียท่านได้จำชื่อจำลูกเมียบอกมาเล่าถูกพ่อแม่ก็แบบก็งงอ่ะท่านจำได้บอกเนี่ยเมียท่านเนี่ยลูกทีนี้ไอ้คนมันจะเชื่อไงก็ไอ้เด็กตัวนิดเดียวไปบอกเป็นเมียเป็นผัวเขาเงี้ย

ขาก็งงแต่ตอนหลังเขาท่านก็บอกว่าท่านจำได้ทุกอย่างของในบ้านนั้นแต่ทางนั้นก็เชื่อนะว่าเป็นพระมีเขาบอกลักษณะอะไรๆหมดทุกอย่างเขาก็พูดภรรยาเนี่ยจะเข้าใจเพราะว่าสามภรรยากับสามีเนี่ยจะรู้ว่าสามีพฤติกรรมยังไงแล้วบอกพฤติกรรมตัวเองได้แล้วบอกพฤติกรรมภรรยาเขาก็เชื่อแต่ว่ามันคนละไหวแหละ พอบวชพอตอนหลังนี่ท่านก็เป็นหนุ่มท่านก็แต่งงานนะท่านก็แต่งกับคนใหม่พอแต่งเสร็จแล้วพอได้ลูกตายขนปุ๊บท่านก็คิดบวชเลยท่านบอกท่านกลัวตายอีกท่านกลัวตายแล้วจะมาเกิดอีกท่านบอกเอ๊ะนี่กูเกิดมาเมื่อชาติก่อนก็เกิดมาแล้วก็มาอยู่หมู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวตายก็คงอยู่ตามหมู่บ้านนี้อีกอะถ้าเกิดว่านี่ก็มาเกิดอีกก็ต้องมีครอบมีครัวแล้วก็ต้องมีลูกตายอีกถ้าคง

ก็คงอยู่ตามหมู่บ้านนี้อีกอะถ้าเกิดว่านี่ก็มาเกิดอีกก็ต้องมีครอบมีครัวแล้วก็ต้องมีลูกตายอีกถ้าคงเสียใจตอนลูกตายก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยปฏิบัติเลยปฏิบัติแล้วท่านจะไม่ไปไหนท่านไปไหนแล้วท่านจะไม่กลับวัดเดิมท่านจะไปเรื่อยๆมีแต่อดีตไม่มีมีแต่ปัจจุบันอนาคตท่านจำพรรษาที่นี่พรรษาปุ๊บพอท่านออกไปแล้วท่านจะไม่กลับมาอีกเลยจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยท่านจะไปเลยแล้วก็ไม่กลับย้อนกลับบ้านตัวเองเลยไปตายดับหน้าท่านก็ปฏิบัติแบบนั้นท่านมาสิ้นที่วัดอาวุธเนี่ยตอนสิ้นแล้วมันบอกไม่ต้องเผานะแล้วไม่ต้องเอาศพไม่ต้องฉีดนะพระราชินีจะเอาท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลบอกไม่ต้องรักษาเล่นๆกันที่วัดเนี่ยแล้วบอกกับเจ้าคุณบอกไม่ต้องฉีดยานะบอกไม่เน่าไม่เหม็นหรอกบอกพระอรหันต์ตายนี่เหมือนเทียนดับไม่เน่าไม่เหม็นเจ้าคุณก็เลยไม่ฉีดนะท่านบอกไม่ต้องฉีดยาแต่ไม่ต้องฉีดไม่มีเหม็นจริงๆทุกคนไปเปิดโรงศพโรงศพท่านไม่ปิดนะเขาเปิดไว้ตลอดเลยก็ไปดมบางคนเขาหอมเอ๊ะกลับไปหาธรรมาพระองค์หลวงพ่อศพหลวงพ่อสงฆ์นี่เขาเอาน้ำอบน้ำหอมไปใส่หรือเปล่าศพพระเขาไม่ใส่หรอกเอ๊ะทำไมหอมจังบางคนบอกก็ไม่เหม็นแต่ไอ้เหม็นนี่ไม่เหม็นจริงๆอาตมาก็พิสูจน์แล้วเข้าไปดมที่โลงเลยไม่เหม็นจริงๆไม่มีกลิ่นเลยกลิ่นธรรมดาทุกคนบางคนบอกหอมศพก็เก็บไว้นอนเหมือนคนนอนหลับนะโยมเก็บไว้เป็นปีแล้วก็เผาไม่ต้องฉีดยาท่านสั่งท่านไว้บอกตายแล้วไม่ต้องฉีดหรอกศพไม่เน่าไม่เหม็นหรอกเจ้าคุณก็เลยทำตามบอกไม่ต้องฉีดเพราะท่านสั่งแล้วต้องเชื่อท่านเนี่ยองค์เนรระลึกชาติได้ท่านเดินจงกรมไงที่ถ้ำภูขาท่านเดินท่านใช้ภูเขาต้องหลายลูกเดินจงกรมเดินทั้งคืนเลยถ้าไม่เดินก็ยอกก็แยกมันพวกเราหรอกเดินบนภูเขาเลยใช้เดินโยกมไปคืนๆท่านปฏิบัติมากเลยท่านนั่งนี่ผมว่าท่านนั่งจนสว่างหมดในถ้ำเนี่ยไม่ต้องใช้เทียนเลยเดินนี่สว่างเลยเดินไม่ต้องใช้ทูบใช้เทียนเลยแต่ท่านหลังเขาบอกท่านไม่เอาท่านไม่เอาเห็นนรกก็ไม่อยากเห็นเห็นสวรรค์ก็ไม่อยากเห็นท่านบอกไม่อยากดูเบื่อไม่เอาดูนรกก็บอกไม่อยากดูดูสวรรค์บอกท่านบอกกับปู่บุญดาบอกอุ้ยผมเห็นหมดเลยผมไม่อยากดูผมขอเห็นนิพพานถึงนิพพานอย่างเดียวพวกเรานั่งอยากเห็นนรกสวรรค์ใช่ไหมแต่ท่านเบื่อนะท่านมันเลยแล้วอ่ะท่านก็ไม่อยากดูอ่ะบอกไม่อยากดูหรอกดูทำไมนรกสวรรค์ดูมาแล้วดูพระอินทร์ดูเทวดาดูทำไมท่านบอกท่านไม่อยากดูท่านอยากดูนิพพานอย่างเดียวไอเราไม่ต้องถึงนั้นขอให้ได้เห็นตั้งหน่อยอย่างดีเนาะแต่ท่านเห็นจนเบื่อแล้วท่านบอกไม่อยากเห็นขอถึงนิพพานอย่างเดียวเพราะท่านกลัวมาเกิดอีกเพราะท่านระลึกชาติได้เนี่ยเชื่อเปล่าสงสัยก็ไปภาวนานะไม่ได้พูดให้เชื่อพูดให้สงสัยสงสัยนี่ท้าทายดีถ้าสงสัยไม่ทำนี่แสดงคนโง่นะคนประเภทที่สงสัยแล้วไม่ค้นคว้าคือคนโง่แต่ถ้าคนไหนสงสัยแล้วทำนี่คนฉลาดนะสงสัยแล้วค้นคว้าคนนั้นนักวิทยาศาสตร์คนฉลาดอยากเป็นคนโง่หรืออยากเป็นคนฉลาดล่ะนายโยมอยากเป็นคนฉลาดก็สงสัยคนคว้าเอาถ้าอยากเป็นคนโง่ก็ไม่เชื่อสงสัยไม่เอาปฏิเสธหมดหลวงพ่อสงฆ์นิเทศนาปาฏิหาริย์เวลาท่านได้เทศนาปาฏิหาริย์คนร้อยคนพันคนที่ฟังธรรมะโดนหัวใจหมดทุกคนเลยแปลกจะเทศได้ตรงใจทุกคนเลยเหมือนกับไปรู้ใจทุกคนเลยเทศโดนทุกคน

เทศนาใครไปฟังทุกคนจะบ่นออกมาทั้งเลยว่าทำไมหลวงพ่อส่งเทศตรงใจเราทำไมหลวงพ่อส่งเทศตรงใจเราทั้งที่คนกลางๆมาฟังเนี่ยจะเหมือนกันหมดการเทศนาปฏิหารโดนใจทุกคนใครมีอะไรก็จะโดนตรงนั้นเนี่ยโดนตรงใจคนนั้นคนนี้ถ้าตายแล้วไม่ฉีดยานี่แย่เลยนะใช่ไหมแค่สองสามคืนแล้วเข้าใกล้ไม่ได้แล้วนี่ไม่เป็นไรแต่ไม่น่าเกลียดนะพระปฏิบัติตายเนี่ยไม่น่าเกลียดหรอกไม่น่าเกลียดเลยไม่น่ากลัวด้วยศพชาวบ้านนี่น่าเกลียดน่ากลัวใช่ไหมแต่ศพหลวงพ่อสงฆ์นี่ไม่น่าเกลียดน่ารักด้วยไม่น่าเกลียดไม่น่ากลัวเลยน่าเข้าใกล้ไม่น่ารังเกียจเพราะไม่มีกลิ่นไม่น่ารังเกียจไม่เหมือนคนตายคนตายบางคนนี่แหมไม่อยากจับแต่นี่มันน่าจับพอผิวพรรณอะไรท่านเกลี้ยงเกลาเลยนะฮะสะอาดสะอ้านน่ะบางคนเป็นๆยังไม่น่าจับแต่นี่ตายน่าจับนะบางคนตกกระปกเป็นๆยังไม่น่าจับนี่ท่านเกลี้ยงเกลาสะอาดเพราะว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยตอนเป็นพระท่านก็สะอาดมากเลยในห้องน้ำของท่านนายโยมท่านไม่มีห้องแอร์นอนใช่ไหมเวลาท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านไปนอนในห้องน้ำโยมท่านไปผูกเปนอนผูกผ้าขม้าแบบมันตาจุชกนอนในป่าผูกแล้วท่านก็ผูกอะไรแล้วท่านก็จะแกว่งตัวท่านแกว่งบรรเทาร่างกายให้หายปวดเมื่อยท่านจะมีความสุขมากเวลาไปนอนท่านไม่นอนที่ไหนท่านจะหลบเข้าไปนอนในห้องน้ำแต่นอนกลางคืนท่านจะนอนที่ห้องแต่ท่านจะจัดที่นอนท่านเนี่ยทุกวันเลยจัดเปลี่ยนแปลงตลอดตรงแรกแต่ท่านจะหันหัวไปได้ทุกทิศเลยท่านจะแปลงท่านกลัวที่นอนท่านจะตกปกแต่เวลากลางวันพอฉันข้าวเสร็จแล้วท่านจะเข้าไปนอนในห้องน้ำห้องน้ำท่านนี่ขัดจะเจนไอกระดานนี่ออกเป็นเส้นเลยสะอาดไม่มีกลิ่นเลยนอนในห้องน้ำนี่เย็นนะโยมเย็นพอๆห้องแอร์โยมถ้าโยมร้อนลองวิ่งเข้าไปนอนในห้องน้ำดิเย็นนะสมาก็โอ้ทีแรกตมาเข้าไปห้องน้ำตัวเองห้องน้ำมันช่วยได้จริงๆนะแต่ห้องน้ำเนี่ยบางห้องอาจจะร้อนแต่ถ้าห้องน้ำที่เขาทำแบบโบราณท่านหน่อยจะเย็นได้เห็นท่านเนี่ยที่ไปนอนในห้องน้ำทุกวันเพราะอยู่ท่าน80กว่าแล้วเราไปแอบดูเอ๊ะท่านนอนยังไงในห้องน้ำอ๋อท่านแขวนเปลพาขับพระอับแขวนแล้วท่านก็นอนในบนผ้าอับไม่ใช่ไปนอนกับพื้นนอนบนผ้าสบาย คนสะอาดนะตายก็สะอาดเป็นอยู่ก็สะอาดสะอาดสะอ้านมากเลยพระที่สะอาดเนี่ยสะอาดจริงๆอย่างพระสงฆ์นี่สะอาดมากทุกอย่างยังต้องสะอาดหมดเลยผ้าเก่ายังไงท่านก็ต้องเก่าก็สะอาดท่านจะใช้ของไม่ฟุ่มเฟือยใช้ของแบบสมัยก่อนนี้ท่านมีเบียมีเดินทุดงท่านเนี่ยใช้ล่มนะใช้ล่มแล้วก็บาตรพอลาไปไหนพอลาล่มเนี่ยพอไปกลางกดพอไปพักที่ไหนท่านก็เอาล่มของท่านเนี่ยผูกแขวนแล้วก็เอาสังคติเนี่ยจีวรอีกชั้นเนี่ยไปทำเป็นสายลูดคลุมเป็นมุงทำเป็นมุงแต่แล้วก็โถนของท่านเนี่ยตอนท่านล้างอย่างดีกระโถนของท่านเนี่ยท่านทำเป็นขันล้างหน้าได้ทำอะไรได้หมดเลยใช้ได้รอบตัวขัดอย่างดีทำหมดเลยกระโถนเนี่ยใช้ตักน้ำล้างหน้าอะไรต่ออะไรได้หมดท่านไม่ถือแล้วไอ้สังคติเนี่ยท่านเก็บพอตอนเช้าปุ๊บท่านก็เก็บตากแดดเสร็จก็เก็บพาดบ่าพาดไอ้พาดที่พาดบ่านี่นั่นแหละมุงของท่านละมุงกดท่านแล้วก็ล่มเก็บเดินทางก็กลางกันแดดกันฝนเวลาบิณฑบาตเสร็จแล้วโยมถามมาจากไหนท่านไม่พูดเปิดบาตรแล้วก็เคาะใส่บาตรแล้วก็เข้าไปไปปรากฏต้องรอให้ชาวบ้านเข้าบ้านก่อนให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าตัวเองปักที่ไหน
พอกวนมาขอหวยพอจะบ้านเข้าบ้านหมดแล้วท่านก็แขวนกดพวกชาวบิณฑบาตโผล่เอ้าพระลงมาอยู่ไงเนี่ยโอ้โหไม่รู้ทำไมจะมาขอหวยเปล่าบิณฑบาตไปเลยไม่มีโอกาสได้คุยเลยท่านเอาตัวรอดจริงๆโยมก็ใช้วิธีนั้นอะผ่านหมดบ้านไหนก็ไม่มีโอกาสจะได้คุยเนี่ยนิมนต์ปรากฏอยู่นี่คืนไม่ไปเลยพอบิณฑบาตปุ๊บก็เก็บกดก็กดก็เป็นนีบจักรแลงอะล่มอะแล้วก็ไม่มีอะไรมียามลูกหนึ่งแล้วก็บิณฑบาตก็พอไปเจอกระลูกน้ำดีๆแล้วก็นั่งฉันเลยฉันเสร็จแล้วก็เดินทางต่อทุดงแบบนั้นนะทุดงไม่คุยไม่บอกไม่ให้หวยหรอกไม่ไปคุยกับญาติโยมไปปฏิบัติอย่างเดียวท่านไม่สังคมกับใครเลยเราเขาไม่ค่อยเจอมันเจอแต่ทุดงปักอยู่ตามอะไรตามสถานีรถไฟเงี้ยตามข้างหน้าลงสถานได้ต่างๆทุดงเดือนหนึ่งไม่ไปทุดงอะไรมั้งอยู่ตรงกรุงเทพเห็นปักอยู่นั่นแหละโยก็ชอบไปหาหมอดูมั่งให้หวยมั่งอะไรกระตุดพยันอะไรเต็มหมดนะทุดงแบบนั้นคือทุดงหาลาภทุดงอย่างทุดงพระสงฆ์ทุดงขัดเกลากิเลสทุดงแท้ๆเป็นอย่างนั้นทุดงเอาสตังค์ไม่ใช่ทุดงนั่นนะทุดงแท้ไหมทุดงจริงๆพระทุดงคนผีเข้านะคนผีเข้ามาหาท่านเนี่ยไอ้พวกแท็กซี่มันศรัทธาบอกไปหาพระสงฆ์ที่หนึ่งพระสงฆ์ไล่ผีได้ คนนั้นเป็นมีอะไรมาสิงอยู่เรื่อยผู้หญิงนั้นพอมาหาพระสงฆ์ทั้งประเทศนะท่านก็เทศอะไรของท่านไปเทศเรื่องนิพพานเรื่องทำจิตให้ถึงนิพพานเทศไอ้ผู้หญิงคนนั้นบอกหลวงพ่อสงฆ์มาเสกคาถาใส่หูเขาใหญ่เลยเขาดิ้นเลยท่านก็เทศธรรมะแต่ไอ้คนนั้นถามว่าหลวงพ่อเนี่ยเสกคาถาใส่มันร้องใหญ่สักพักมันก็หายเลยตั้งแต่บัดนั้นมันมาเรื่อยมันซื้ออะไรต่ออะไรมาถวายหลวงพ่อเรื่อยพอหลวงพ่อเสกมันหายได้ทั้งที่หลวงพ่อนั้นไม่ได้เสกเทศธรรมะอย่างเดียวบางองค์นี่เป็นโรคประสาทมานะประสาทเป็นอย่างแรงเลยพอมาหาท่านเนี่ยท่านเทศธรรมะเนี่ยหายโรคประสาทได้ธรรมะนี่แก้โรคได้หลายองค์ที่เป็นโรคประสาทไปหาพระสงฆ์เทศแล้วหายไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลประสาทที่วัดนี่ก็มีหลายคนเดินติ้งต่องอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้เทศแต่พวกนี้มันเทศเลยมันด่าเราเดินเงี้ยเขาหายนะเดินไปหายได้นะสังฆทานไม่มีหลายคนที่จริงคนพวกนี้นะจะมาไม่ถือหรอกถือว่าเป็นกรรมเขาจะมาถือคนอย่างเดียวคนขโมยจะมาไม่เอาคนสติไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ขโมยเงี้ยอยู่ได้แต่คนขโมยเนี่ยดีไงก็ไม่เอาคนขโมยคนหลอกลวงเนี่ยไม่อยากคบเลยไม่เอาเลยคืนเดียวก็ไม่เอาถ้ารู้ขโมยมาบวชเนี่ยไม่เอาละเชิญออกจากวัดเลยแล้วขโมยชอบมาบวชนะเนี่ยมาเผลอมาบางคืนนี้มาบ่าวระวังให้ดีนะจะมานั่งฟังธรรมเดียวมาเป็นตีสนิทไปห้องน้ำหายไปแล้วที่ตีโกนหัวมาก็มีเนี่ยระวังให้ดีเพราะวิสาขะมาขะได้ชอบมาบวชกันแต่พวกนี้อาตมาว่าคนเลี้ยงคนติ้งต่องดีกว่าบ้าบ้าบออยู่วัดนี่ดีกว่าไอ้คนขโมยนี่ไม่ครบเลยใช่ไหมคนไม่จริงใจคนขโมยนี่ครบไม่ได้ที่วัดนี่มีตั้งหลายคนบางคนที่อย่างนี้หายก็มีนะเป็นมากๆเลยพอมาวัดแล้วหายโรคประสาทหายเครียดเพราะอยู่บ้านมันแคบอยู่วัดมันกว้างไม่มีใครจู้จี้พวกนี้จะจู้จี้ไม่หายหรอกแต่นี่พวกมาบวชเนี่ยมาบวชจะมาเป็นทีมมาเป็นทีมนะเขามีทีมนะมาบวชเนี่ยแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยตกเงิน
มันตกทองไม่ใช่ที่นี่ตกเงินทำไมก่อนตกทองไม่ทำเป็นทองหล่นแล้วก็เก็บได้แค่โอ้โหไอคนข้างหลังมาเนี่ยมันรู้ไอคนข้างหลังใส่ทองใช่ไหมไอคนนี้ก็มาตกทองเดินไปข้างหน้าก็ทำทองตกเก็บไอคนหนึ่งทำตกและไอคนหนึ่งเก็บพอเก็บปุ๊บไอคนข้างหลังก็เกิดความโลภแหมกูเดินขึ้นหน้าหน่อยกูก็ได้สิไอคนดีนะเกิดความโลภไปซื้อของไปตลาดอะไรเงี้ยแหมกูเดินขึ้นหน้ากูก็ได้สิเกิดความโลภเส้นใหญ่จังเว้ยของกูมันเล็กเงี้ยมันจะโดนหลอกสำหรับคนโลภถ้าคนไม่โลภเลยจะไม่โดนหลอกอันนี้บอกโอ้เออแหมทองเส้นใหญ่ทำไปดีใจแต่ฉันไม่อยากได้หรอกนะฉันไม่เอาหรอกทองเส้นใหญ่ไหมฉันอยากได้เส้นเล็กเอาคุณเอาไปแล้วกันพอเห็นด้วยกันอันนั้นก็โอ้โหโลภไปแล้วนี่ถอดเส้นเล็กให้เขาไปเลยเขามีคนคอยพกดูก่อนก็ไม่พกดูก็ตกได้สบายตอนนี้คนเขาสังเกตนะเขาจับได้วันนั้นโยมตะแบงจับได้มาทุบหลังอึ๊กหนึ่งมันก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกอะมันกำลังตกอะไรแต่ก็สมมติว่าเอาแบงห้าไปจะแบงสิบไปก็เวลาเขาทอดปลาหรือเสียบนะก็ไอ้นี่ก็เอาไปนี่บอกวิธีโยมไปตกนะบอกวิธีโยมแต่พวกนั้นมันรู้ดีกว่าเราฝากสตังมาไปถึงก็ทำบุญเสียบจะดูคนก่อนหรือจริงๆสี่ห้าคนก็ไปลุมเลยถ้าคนเดียวมันไม่สนุกต้องใช้สี่ห้าคนเข้าลุมเลยเสียบกันใหญ่เลยโยมก็ปลดที่คนนี้แต่แท้ที่เข้าไปสี่ห้าคนนะพวกตัวเองพอคนอื่นเข้าไม่ได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นข้อสงสัยก็ปลดเอาแบงค์500ไม่มีมันมีแบงค์อะไรบ้างนะนะแบงค์สูงที่สุดเท่าไหร่แล้วแบงค์พันแบงค์500อะไรนี่นะก็เอาตัวนี้ก็มันสีคล้ายๆกันเอาให้สีคล้ายๆหน่อยแล้วก็เสียบเอาใหญ่ลงมาเอาเล็กขึ้นไปเสร็จแล้วก็ตกกันอยู่นั่นแหละเรียบร้อยใส่กลับทอนเองใส่เองเป็นวิธีตกเงินอยู่ในกรุงเทพฯตอนนี้ทั่วไปเลยแล้วพวกนี้เป็นมิจฉาชีพที่หากินอย่างนี้ตามวัดโยมก็อยู่ได้นอกจากวัดไหนรู้ตัวก็ควบคุมแข็งแรงก็เลิกลาไปพักหนึ่ง ก็จะไปหายไปพักโยมแล้วให้ลืมแล้วก็กลับมาใหม่ที่นี่อาตมาเคยเห็นมาบวชเห็นปุ๊บเขาไม่สู้หน้าอาตมาเขาจะเดินหนีเลยแต่คนพวกนี้เขาจะไม่สู้หน้าเราเขาจะเดินหนีค่ามันคงกระทบกันนะจะมาเรื่อยนะ หน้าตาไม่ค่อยดีแล้วพวกนี้หน้าตาไม่มีราศีราสันไม่น่าเป็นนักบุญนักโยมก็ดูแล้วก็เป็นอย่างนั้นจะมาตกเงินหรือพวกเดียวก็ตกทองมาเพราะตกทองมันคงไม่ค่อยมีใครเชื่อแล้วกันตกเงินตกงี้ได้มากโยมวัดกระทอดกระถินถ้าเราป่าจะไปด้วยถ้าตกไม่ได้ทำไงโยมก็ใช้วิธีด้วยการมาบวชก็สมมติคนเนี้ยคนนี้ใส่ทองมาวันแรกเนี่ยคนนี้ใส่ทองเขาจะมาสังเกตก่อนเพราะว่าโยมนี่มีนาฬิกาใส่เพชรต้มหูอะไรมาเนี่ยเขาจะมาสังเกตก่อนสังเกตเขาจะมาอ๋อคนนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยโยมไม่รู้ใช่ไหมรีบมาปุ๊บโยมก็มีอะไรแต่งตัวมาจากบ้านเขาก็สังเกตเลยเขาเข้าไปประกบเลยบวชแล้วเอาใส่ไม่ได้นะอันนี้หรือไม่เราก็ต้องใส่กระเป๋าเสร็จแล้วเขาก็คอยตีสนิทกับเรารู้แล้วคนนี้มีอันนี้คนหนึ่งมาถึงนะใส่แหวนเพชรมาจากพิจิตรกำแพงเนี่ยมาค้างคืนที่เนี้ยหายเลยทำไมเขาจึงรู้ว่ามีแหวนเพชรอยู่ในกระเป๋าก็แสดงเขาประกบมาแกบอกเสียดายเนี่ยแหวนมั่นน่ะบอกว่าช่วยไงได้นะโยมมาเจอที่วัดสังฆทานเจอ18มกุฎเอาไปเขามาดูก่อนทำไมก็จึงรู้เขามาบวชมาตั้งตัวดูก่อนว่าใครมีอะไรแล้วพอโยมเข้าห้องน้ำเขาก็ตีสนิทพอโยมเข้าห้องน้ำเขาก็คว้ากระเป๋าโยมไปเลยหรือกลางคืนเวลามาตักข้าวตอนเช้ามาตักข้าวโยมไปตักข้าวโยมก็ลืมก็ทิ้งกระเป๋าเขาก็คว้ากระเป๋าลงเรือไปเลยตอนสวดมนต์ก็ดีตอนนั่งสมาธิก็ดีตอนเข้าห้องน้ำก็ดีตอน
ตักข้าวก็ดีตอนไหนที่เผลอเมื่อนั้นเราจะหายทันทีดังนั้นจึงว่าโยมจะคบใครต้องดูนะถ้าไม่ใช่พวกตัวเองอ่ะดูมันล็อกแรกไหมไอ้คนก็มอยจะดูตามันตามันล็อกแรกตามันล็อกแรกตาไม่สงบหรอกโยมดูตามันก่อนมันจะบอกนะดูคนเนี่ยดูที่ตาโยมคนเนี่ยดูที่ตาจะบอกถึงใจนะถ้าจับขโมยต้องจับที่ตาจับคนโกหกก็จับที่ตาจับคนขี้โกงครับคนเนี่ยดูที่ตาจะรู้ตานี่เป็นสื่อเป็นหน้าต่างของใจตัวนี้เขาจะซ่อนตาเขาเขาจะไม่สบตาหรอกถ้ารู้ใครไปจับผิดเขาหรือไปมองเขาจะหลบซ่อนมากเลยเขาจึงไม่อยากเจออาตมาไงเขาหลบหนีเราก็จะเดินตามก็หนีใหญ่เลยก็กลัวไปสบตาเขามาก็สี่ห้าคนพวกนี้นี่เผลอมาแล้วมั้งเนี่ยโยมเนี่ยเราแหวงไงอย่างนี้จะเอาของมีค่ามาสิโยมเอามาไว้เราเอามาเป็นเหยื่อเขาสิอันนี้ไม่รับผิดชอบนะโยมบอกเลยไม่รับผิดชอบใครหายก็ไม่รับผิดชอบถือว่าทำบุญก็แล้วกันถือว่าทำทานไปเอาเวสสันดรให้ตาจุชกมากกว่านี้อีกอย่าไปเสียดายเขาจะไปตามวัดที่มีคนมาบวชเยอะๆอย่างวัดสังฆทานเราเนี่ยแน่นอนเลยเขาจะพยายามมาพวกนี้ยังอยู่ในพิษมิจฉาชีพยังอยู่อีกเยอะแล้วพวกนี้น่าสงสารชีวิตเขาจะไม่เจริญรุ่งเรืองเลยเราสงสารถึงลูกเขาสิฮะทำไงเกิดมาแล้วมันก็จะต้องยึดอาชีพไอ้เล่ร่อนอย่างนี้ต่อไปแล้วบุคลากรของชาติเราก็เสียหมดสิจะไม่ได้คนดีไว้เลยก็จะต้องหลอกลวงสอนวิธีกรรมวิธีหากินนี้ตายเลยเราให้คนไม่ดีไว้น่าเสียดายตัวพ่อแม่เขาทำผิดซะแล้วโดยมากพวกนี้เป็นพวกนักต้มตุ๋นนี่จะมีอบายมุขมากชอบเล่นชอบกินไม่ประหยัดชีวิตแบบได้มาไม่รู้จักค่าของเงินและไม่รู้จักค่าของชีวิตตัวเองนี่บอกไว้แล้วโยมไม่เป็นไรหรอกบางคนไม่รู้นะเอ๊ะทำไมมันรู้เราว่าเรามีอันนั้นอันนี้ก็เขามาประกบตั้งแต่ก่อนบวชอีกเขาโยมแต่งตัวมาเขาเห็นแล้วฉะนั้นคนประสาทบ้าๆบอๆอยู่วัดเราก็ไม่ว่าอะไรบางคนบอกว่าทำไมหลวงพ่ออยู่บ้าๆบอๆทำไมให้อยู่ทำไมเขาไม่อยู่เราไอ้คนบ้าๆบอๆไม่ขโมยใครแต่ไอ้คนนี้มันขโมยน่ะอย่างนี้เดี๋ยวก็ไปเอาของคนโน้นคนนี้อย่างนี้อยู่ไม่ได้คนจะจนตลอดไปคนที่ขโมยคำไข่เนี่ยจะจนตลอดไปจะไม่มีคำว่ารวยคนที่หลอกลวงก็จะเจอแต่คนหลอกลวงเรื่อยไปไม่เจอความมาจริงใจชีวิตก็จะไม่สมหวังคนที่ให้ทานคนที่ไม่หลอกลวงใครคนที่ไม่นั่นใครเนี่ยก็จะเจอแต่ความสุขความเจริญเจอแต่ลาภเราเกิดย่อยให้ฟังโยมจะได้รู้นะดูขโมยดูที่ไหนจับขโมยไหนจับที่ตาจับคนก็หกจับที่ไหนจับที่ตาเราเกิดย่อยให้ฟังโยมจะได้รู้นะสมมติว่าสามีโยมกลับมาบ้านเนี่ยวันไหนถ้าไม่สบตาโยมมารู้ไอ้นี่ทำอะไรมาแล้วถ้าภรรยาโยมไม่สบตาโยมเนี่ยภรรยาทำอะไรมาแล้วแสดงว่ามันซ่อนตาตัวเองนี่วิธีจับขโมยวันไหนสามีอะไรเงี้ยพอทำผิดเลยจะไม่ครับให้สบตาเราแสดงว่าไปนอกบ้านไปทำอะไรมาไม่สู้ตาเราใช่ไหม

มีนิทานแก้วงนอนโยมมีนิทานแม่แก้วงนอนแม่จะมาเป็นคนชอบเล่านิทานสมัยก่อนตะมาเนี้ยนอนกับแกนะแกเล่านิทานให้ฟังทีนี้พ่อแม่สมัยนี้เล่านิทานให้ลูกฟังไม่เป็นใช่ไหมแต่เล่าก็มาเล่าแต่เรื่องที่เราเล่าพยายามให้เรามองเห็นโทษบางอย่างแต่จะแกจะใช้วิธีสอนเราทางนิทานก็แกก็เล่าเรื่องหลายๆเรื่องบางครั้งเราก็ทีก็เวลาเล่าคือเราก็รู้สึกว่าแกจี้จุดเราอะพอรู้นิสัยเราใช่ไหมแกก็จะเล่านิทานมาเปรียบเทียบให้เราก็โดนด่าทางอ้อมบางโดนสอนทางอ้อมอะไรเงี้ยแกก็วันหนึ่งแกเล่าบอกว่าแค่เหมือนว่าเราฟังนิทานเนี่ยทำให้เราได้ข้อคิดหลายๆอย่างแต่ก็เล่าว่าเรื่องคนเราเนี่ยมันมีกิเลสเป็นเครื่องครอบงำเป็นเรื่องของกรรมเรื่องกิเลสครอบงำแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ท่านก็เล่าว่าเรื่องมีนกกระจาบอยู่คู่หนึ่งทำรังอยู่ในป่าไอ้นกกระจาบตัวเนี้ยมันเป็นสองตัวผู้เมียเนี่ยก็มีลูกเสร็จแล้วก็ไอ้ตัวผู้เนี่ยตอนเช้าก็บินไปหากินตอนเช้าก็ไปเจอไอ้ดอกบัว ดอกบัวมันบานนกกระจาบก็เข้าไปกินธรรมดาเนี่ยจะกินเสร็จแล้วก็จะคาบมาให้ลูกให้ภรรยาตัวเองไอ้วันนั้นมันเกิดเพลินเพราะเล่นกับดอกบัวสนุกไปพอกินและเล่นเพลินเสร็จแล้วก็ไอ้ดอกบัวเนี่ยมันก็หุบพอแสงอาทิตย์มันหมดดอกบัวก็หุบเลยไอ้นกกระจาบก็เลยดิ้นไม่หลุดมันก็อยู่ในดอกบัวนั่นเองไปหลงดอกบัวก็ดิ้นไม่หลุดตอนนี้ทำไงไฟป่าก็ไหม้มาไอ้นกกระจาบตัวเมียเขาทำไงดีสามีตัวเองก็ไม่อยู่ก็ร้องไห้ครวญครางว่าเนี่ยสามีตัวเองเนี่ยนอกใจแล้วไปตั้งแต่เช้าเย็นแล้วยังไม่กลับมาเลยแสดงว่าไปหลงนางนกกระจาบตัวใหม่ก็เลยไฟก็ไหม้ลูกตายตัวเองก็อธิษฐานตายตามเลยตายเข้าของไฟตายตามว่าเกิดในชาติต่อไปเนี่ยจะไม่ขอเจอผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเนี่ยร้ายทำให้ตัวเองต้องเจ็บปวดก็ตายก็อธิษฐานไม่ขอพูดกับผู้ชายพอเสร็จแล้วก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมาเจอเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไอ้ผู้ชายที่เป็นไอ้นกกระจาบพอรุ่งขึ้นสว่างมาดอกบัวก็บานอยู่จนคืนหนึ่งเราดูมาก็บินกลับมาที่หลังก็เห็นไฟไหม้หมดก็รู้ว่าภรรยาตัวเองตายก็อธิษฐานตายตามไปที่ไหนก็ขอไปเกิดร่วมด้วยก็ตายไอ้ผู้ชายก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่งชื่อสัพพสิทธิ์ผู้หญิงชื่ออะไรเนี่ยจะมาลืมแล้วใครจำได้ไหมนะใครเคยอ่านใครฟังนิทานเรื่องนี้ไหมไอ้ผู้หญิงชื่อพิกุลชื่ออุบลหรือเนี่ยจำไม่ได้ฮะเอาสุวรรณเกศรเลยจำแม่นใช้ได้ใครรางวัลนี่แต่แล้วก็ผู้หญิงก็เกิดมาก็ไม่พูดกับใครไม่ยอมพูดกับใครก็พ่อตัวเองก็ไม่พูดแสดงว่าไอ้แหล่งอธิษฐานนี่สำเร็จนะกับพ่อตัวเองก็ไม่พูดเพราะอธิษฐานแล้วก็จะไม่ขอผู้ชายผลที่สุดก็เลยก็เป่าประกาศไปพอเป็นสาวก็ถ้าใครทำให้ลูกสาวตัวเองพูดได้จะยกให้ยกเมืองให้แต่นี่เสร็จแล้วก็จะยกสมบัติให้เพราะตัวเองเนี่ยไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวคนเดียวไอ้เจ้าเมืองต่างๆก็ประกาศไปใครทำให้ลูกสาวพูดได้จะยกลูกสาวให้ยกเมืองให้ก็ทุกคนก็มาทดลองคอยมาพูดมาอะไรก็นางก็ไม่พูดด้วย
จนหมดปัญญาทุกเมืองเลยเจ้าแผ่นดินหน้าตาดีๆหนุ่มๆหล่อๆไงก็ไม่คุยพอนางอธิษฐานเลยไม่ขอพูดผู้ชายแต่ก็เจ้าเมืองอื่นๆไม่รู้ชื่อเมืองสรรพเจ้าสรรพสิทธิ์ไม่รู้ก็เลยมาขอลองอาสาสรรพสิทธิ์นี่เขาไปเรียนวิชากฤษีในป่าหิมพานต์ไปเรียนวิชาถอดจิตตัวเองได้ถอดใจตัวเองได้ถอดจิตได้ก็ไปเรียนคู่กันสองคนเพื่อนแล้วก็พอมาถึงก็บอกขออาสาจะให้ผู้หญิงนี้พูดนางสุวรรณก็สอนให้พูดก็เข้าไปก็กั้นม่านขอกั้นม่าน7ชั้นไม่เห็นกันก็เอาอธิษฐานเอาจิตตัวเองเนี่ยถอดไปไว้ที่ขัน ที่ขันทองแล้วก็ถ่ายปัญหากับขันทองอะบอกว่าแต่นางอุบลวรรณาก็อยู่ฝั่งหนึ่งไอ้สรรพสิทธิ์ก็อยู่ฝั่งก็ถามปัญหาก็ขันทองถอดดวงใจตัวเองไปไว้ที่ขันทองนั้นถอดไปใส่อีกคนหนึ่งที่หนึ่งก็ถามปัญหาว่ามีบุรุษ4คนเนี่ยไปเรียนวิชามาจากเมืองกตักศีลามีวิชาความรู้คนหนึ่งเนี่ยสามารถชุบชีวิตคนได้คนหนึ่งสามารถยิงธนูแม่นคนหนึ่งนักประดาน้ำคนหนึ่งเป็นนักประดาน้ำคนหนึ่งเป็นนักคนหนึ่งเป็นอะไรเป็นชุบชีวิตคนหนึ่งเป็นโหรก็ไปเรียนจบแล้วก็เดินทางมาด้วยกันแล้วโหรตอนเช้าเนี่ยโหรก็จะผูกยามดูว่าเลิกวันนี้จะดีอะไรไอ้โหรนึกว่าวันนี้เตรียมขึ้นธนูได้จะมีลาบมาจากทางอากาศโหรก็ดูเลยพอแล้วนี่ลาบจะมาทางอากาศให้เขียมธนูยิงได้แต่จะยิงให้ถูกให้ถูกอีกคนนึงนะอย่าทิ้งให้ถูกคนก็แต่นักประดาน้ำอยู่ตรงชายน้ำเนี่ยให้เตรียมงมได้ลาบจะลงไปอยู่ในน้ำและให้ไอ้คนที่ชุบชีวิตคนเนี่ยเสกชุบชีวิตคนเนี่ยนั่งอยู่บนตะลิ่งเนี่ยคอยทำพิธีกรรมชุบชีวิตให้ฝืนตกแล้วก็นกขัดจดีลิงอ่ะมันก็คาบผู้หญิงคนนี้มาเป็นผู้หญิงคนนี้เป็นคล้ายๆเป็นลูกเจ้าอ่ะแต่ถูกคาบมาพอคาบมาก็ไอ้นกขัดจดีลิงก็คาบมาตอนนี้ทางนี้ก็บอกให้เอาธนูยิงไอ้หมอไอ้โหนเนี่ยนะโหนเนี่ยบอกเอาธนูยิงก็ยิงนกนั้นโดนเข้าไปนกก็ปล่อยผู้หญิงคนนั้นตกลงมาในน้ำพอตกในน้ำเสร็จแล้วก็นักประดาน้ำก็โดดงมลงไปเอาผู้หญิงนั้นขึ้นมาผู้หญิงก็สลบแล้วเนี่ยไอ้คนนั้นก็ชุบชีวิตเลยเสกไอ้คนฟื้นขึ้นมาแล้วสรรพสิทธิ์ก็ถามว่าผู้หญิง4คนผู้หญิง4คนเนี่ยผู้ชาย4คนเนี่ยกับผู้หญิงคนเดียวเนี่ยแล้วใครจะเป็นหน้าที่เป็นสามีคนนั้นคนเคยรู้แล้วไม่ต้องถ่ายคนที่ไม่เคยรู้แล้วถ่ายนะคนที่เคยแล้วเคยฟังแล้วไม่ต้องถ่ายคนที่ไม่เคยต้องถ่ายว่าใครจะเป็นสามีคนนั้นถ่ายถูกไหมฮะคนที่ชุบชีวิตทุกคนชุบชีวิตใช่ไหมฮะมีให้เลือกทั้ง4ช้อยนะเอาทายสิปัญหาเฉานะว่าไงนะถูกทุกข้อไม่ได้ดีงั้นเอาทายในใจก็ได้เดี๋ยวพระตบาเฉลยยมจะถูกไหมแล้วไอ้ขันทองนั้นก็ตอบก็ตอบบอกคนชุบชีวิตเนี่ยคนชุบชีวิตไอ้คนที่เป็นนางสุวรรณเกศรก็บอกไม่ถูกคนชุบชีวิตไม่ควรจะเป็นสามีคนจะได้กับใครโยมไม่กล้าตอบเลยฮะว่าโยมเคยฟังมาแล้วฮะเราเคยฟังมาแล้วก็บอกว่านักประดาน้ำนางสุวรรณเกศรบอกว่านักประดาน้ำควรจะได้ไ
ว่าทำไมจึงได้คนสมัยก่อนเขามีวัฒนธรรมใช่ไหมคนสมัยนี้ไม่มีวัฒนธรรมใช่ไหมนี่เล่าเลยโยมจะเห็นวัฒนธรรมเลยคนที่ประดานามที่ได้มาเป็นคนควรจะได้เป็นสามีก็เพราะว่าได้อุ้มขึ้นมาถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วนั่นคือสามีแสดงว่าคนสมัยก่อนที่ถูกตัวคือเป็นสามีเลยล่ะไอ้สมัยนี้ต้องถูกคนสุดท้ายเป็นสามีคนแรกไม่ใช่หรอกผ่านไปทดสอบคนสุดท้ายเลยนี่เป็นคู่กรรมแสดงว่าสมัยก่อนนี่คนถูกตัวแล้วต้องเป็นสามีภรรยากันก็นางก็ตอบถูกแล้วก็ลั่นคล้องเลยคือว่านางนี่พูดแหละนางบอกไม่ได้พูดฉันพูดกับขันทองขันทองมันตอบผิดนี่ฉันไม่พูดกับผู้ชายหรอกฉันอธิษฐานแล้วจะไม่พูดกับผู้ชายเอ๊ะทำไงตกลงว่าพูดกับผู้ชายแล้วไม่ยอมพูดบอกฉันพูดกับคนโน้นฉันไม่พูดกับคนนี้หรอกฉันรู้ว่าผู้ชายฉันไม่พูดด้วยก็อันนี้ก็ตามปฏิก็เล่านิทานใหม่อีกมีบุคคลผู้หญิง4คนไปถ่ายเอาผู้ชายมาผู้ชายคนนั้นหน้าตาดีเป็นนักโทษออกมาจากคุกซึ่งต้องเป็นคงจะเป็นโทษการเมืองแล้วโทษอะไรก็ไปถ่ายมาได้ราคาแพงผู้หญิงคนหนึ่งรวยไปถ่ายชีวิตผู้ชายมาและคนหนึ่งนั่นคนหนึ่งนั่นเป็นคนมาดูแลหุงข้าวตักน้ำให้ผู้ชายอีกคนหนึ่งนั่นดูข้าวตักน้ำคนหนึ่งไปถ่ายชีวิตอีกคนหนึ่งนั่นคอยผู้ที่หลับปัดที่นอนกลางมุงและคนหนึ่งนั่นคอยติดต่อขวนขวายทุกอย่างให้ผู้ชายทั้งหมดผู้หญิงสี่คนเนี่ยใครที่จะได้เป็นภรรยาของผู้ชายคนนั้นนะโยมเอาช้อยเดียวนะแสดงว่ากลัวผิดเลยไม่ถ่ายนะใครคนอะไรนะคนถ่ายชีวิตคนถ่ายชีวิตเอาที่จริงก็นางขันทองก็ตอบว่าคนถ่ายชีวิตนางสุวรรณเกศรบอกไม่ใช่แล้วใครนะโยมที่จริงคนถ่ายชีวิตนี่ถือว่าเงินเป็นแสนไปเอามาเนี่ยน่าจะเป็นภรรยาใช่ไหมกลับไม่ใช่แต่ใครถ่ายในใจสินางขันทองก็บอกว่านางสุวรรณก็บอกว่าคนที่กลางมุ้งปูที่หลับปฏินอนเนี่ยเป็นภรรยาเป็นสามีก็แสดงว่าคนเราเนี่ยคนที่อยู่รับตากันเนี่ยเราไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นนึกว่าแสดงว่าไอ้คนถ่ายชีวิตเนี่ยเปรียบเหมือนแม่เป็นเหมือนแม่ที่ให้ชีวิตลูกรักคุณแม่และไอ้คนที่คอยดูแลหุงข้าวตักน้ำเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนพี่สาวไอ้คนที่คอยดูแลรักษาเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวไอ้คนดูหุงข้าวตักน้ำเนี่ยเป็นเหมือนบ่าวนะไอ้คนที่ผู้ที่หลับปฏินองกลางมุงเนี่ยเป็นเหมือนภรรยาพอใกล้ชิดกันไอ้นี่การเล่านิทานเนี่ยเหมือนกับบอกเรื่องวัฒนธรรมของคนโบราณเลยว่าคนโบราณมีวัฒนธรรมอย่างไรสมัยนี้เราจะ

0: รู้แล้วใช่ไหมแสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยวัฒนธรรมของเขาเนี่ยพุทธเจ้าท่านจึงว่าผู้หญิงกับผู้ชายนี่อยู่รับตาไม่ได้ใช่ไหมอยู่รับตาไม่ได้ไม่มีพยานไม่ได้ห้ามอยู่ในรับตาใช่ไหมถ้าหากว่าอยู่กันหลายๆคนนี่ก็เหมือนเพื่อนกันแต่ไปอยู่กันสองต่อสองนี่เหมือนภรรยาสามีใช่ไหมเหมือนภรรยาสามีแต่ถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนี่ไม่ได้แสดงวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาไม่ให้อยู่กันสองต่อสองทำให้อยู่ท้องนอกจะแต่งงานถึงจะอยู่กันได้ผู้หญิงเขาจะต้องหนีผู้ชายหนีผู้ชายลูกเดียวเขาไม่ยอมผู้ชายอยู่สองต่อสองหรอกแต่ในวัฒนธรรมสมัยก่อนนี้เขาเป็นอย่างนี้ผลสุดก็เลยตั้นครองว่านางยอมพูดตอนหลังนางก็เลยตกลงว่าผู้ชายคนนี้ฉลาดก็ใครว่ามันก็เลยตกลงเขายกให้ผู้ชายก็เลยพาไปกลับไปเมืองตัวเองตอนนี้อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้ชายก็อยากจะเที่ยวป่าขอเที่ยวป่าก็บอกกับเพื่อนที่ไทยที่ถอดดวงใจได้ก็ขอเที่ยวป่าด้วยกันพอไปถึงชายป่าเนี่ยเจ้าแผ่นดินที่สัพพสิทธิ์เนี่ยก็บอกกับเพื่อนที่ถอดดวงใจกันว่านี่ฉันถอดดวงใจออกเนี่ยแกนั่งเฝ้าฉันนะนั่งเฝ้าร่างฉันมาแต่ฉันจะไปเที่ยวให้สนุกสักวันหนึ่งแล้วกลับมาเย็นๆแล้วกลับมาไอ้ตัวเพื่อนเนี่ยคิดประทุษร้ายเลยว่านางสุวรรณเกศรเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากมีใจรักอยากได้ใจมันเป็นชู้เป็นชู้ทางใจคือตอนที่เพื่อนอยู่เนี่ยทำอะไรไม่ได้ไอ้ใจนี่เป็นชู้รู้จักชู้ทางใจไหมเหมือนยังสามีเขามีเนี่ยแต่เราอยากได้ก็แต่เราไม่รู้ทำไงก็รักเขาเหมือนกันเนี่ยแต่เราเอาเขาไม่ได้เราก็ไปชู้ทางใจทุกวันคือเหมือนภรรยาเขาสวยเนี่ยเราอยากได้เราเอาไม่ได้เราก็เป็นชู้ทางใจทุกวันนี่เรียกชู้ทางใจแต่กายไม่มีแต่ว่าใจมันรักเขาเรียกว่าชู้ทางใจทีนี้เสร็จแล้วก็ผลที่สุดก็เลยผู้ชายก็ถอดร่างตัวเองเนี่ยเข้าไปกับกวางมันตายใหม่ๆก็ถอดเอาใจเข้าไปกับกวางก็เที่ยวสนุกเลยขึ้นเขาลงห้วยไปสนุกเพลิดเพลินในป่าก็กลับมาพอกลับมาเข้าร่างตัวเองไม่ได้เพราะไอ้เพื่อนเนี่ยเป็นชู้ทางใจแล้วนี่คิดจะเอาเมียตัวเองแล้วพอรักนางแล้วก็เอาร่างตัวเองเนี่ยถอดดวงใจตัวเองเข้าร่างสรรพสิทธิ์เลยพอสับสิทธิ์แล้วก็เอาร่างสับสิทธิ์เนี่ยเป็นตัวเองก็ฝังตัวเองทิ้งเลยฝังตัวเองตายไปเลยคิดว่าให้สับสิทธิ์กลับมาแล้วก็หมดแหละเข้าร่างไม่ได้เราก็เป็นสับสิทธิ์ตัวที่สองต่อไปจะได้ไปอยู่กับเมียเขาคนที่สุดก็กลับเมืองขี่ม้ากลับเมืองก็พอไปถึงเมืองก็ไอ้คนเราเนี่ยมันจิตเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันผู้หญิงพอเห็นตาสรรพสิทธิ์กลัวเหมือนสามีตัวเองเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนเดิมลุกลี้ลุกลนตาเนี่ยเหมือนผีเข้าเจ้าถือก็ไม่กล้าให้นอนด้วยกลัวสรรพสิทธิ์ก็อยากจะนอนจะนอนด้วยผู้หญิงก็ไม่กล้าหนีแต่เข้าถูกตัวก็ร้อนลุ่มหมดผลสุดผู้หญิงก็แปลกใจตั้งแต่สามีไปป่ากลับมาเนี่ยรู้สึกไม่มีนิสัยเหมือนเดิมนิสัยไม่เรียบร้อยไม่อ่อนไม่นุ่มนวลไม่น่ารักเหมือนสัพพสิทธิ์คนเดิมก็เลยกลัวไม่เข้าใกล้ระแวงกลัวจะเป็นผีเจ้าถือเข้ามาเขาก็บอกเขาเป็นสัพพสิทธิ์นี่รูปร่างหน้าตาไม่ใช่บอกก็ใช่แต่ใจไม่ใช่นะใจเหมือนไม่ใช่ผลสุดไอ้ตัวสัพพสิทธิ์จริงๆเข้ามาเป็นกวางเข้ามาก็เสียใจแล้วกันแสดงว่าเพื่อนวางแผนทิ้งเราแล้วเอาร่างเราไปแล้วก็เลยพอดีนกแก้วตายก็เลยถอดดวงใจจากไอ้จิตดวงจิตตัวเองเข้าไปอยู่ในนกแก้วก็บินกลับมาพอกลับมาก็มาเกาะที่หน้าต่างก็บอกภรรยาตัวเองพอสรรพสิทธิ์ไม่อยู่บอกว่าเนี่ยเราเป็นสรรพสิทธิ์นะ ก็เล่าเรื่องความจริงให้หมดเลยบอกแล้วทำไงเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันนะสรรพสิทธิ์คนใหม่มาเนี่ยไม่เหมือนเดิมบอกใช่เอาอย่างนี้ละกันถ้าจะให้พี่เข้าร่างเดิมก็หลอกเขาบอกว่าถ้าเป็นสรรพสิทธิ์จริงต้องถอดดวงจิตตัวเองเนี่ยได้แล้วก็หาให้สรรพสิทธิ์คนพร้อมเนี่ยถอดดวงจิตออกแล้วฉันก็จะเข้าร่างทันทีก็บอกว่าเนี่ยพี่ถ้าเป็นสรรพสิทธิ์จริงต้องถอดพี่เรียนวิชาใช่ไหมบอกเรียนเรียนวิชาถอดจิตใช่ไหมเรียนกับเพื่อนบอกใช่แต่ถ้าพี่ถอดดวงจิตได้น้องก็จะเชื่อว่าเป็นสรรพสิทธิ์บอกเอาที่ไปหาสัตว์อะไรมาพี่จะถอดให้ก็เลยไปเอาแพะมาเอาแพะมาแพะที่ตายแล้วมาก็ถอดเข้าดวงจิตเข้าแพะเลยนกแก้วพอได้ทีก็ถอดเข้าตัวสรรพสิทธิ์เลยไอ้แพะก็เลยลองเป็นแพะแบแบไปเลยก็เป็นนั้นว่าก็กลับมาเป็นสรรพสิทธิ์แล้วก็นี่คนเราที่มันไม่ซื่อใช่ไหมเป็นชู้ทางใจก็ต้องรับกรรมอย่างนี้ผู้หญิงไม่เป็นด้วยนี่ผู้ชายเป็นด้วยผู้ชายก็เป็นกรรมคนเดียวแต่แล้วก็พอตายกลับมาเกิดตัวสรรพสิทธิ์ก็คือพุทธเจ้าเราตัวนางสวรรค์เกศรก็คือพิมพาแล้วตัวสรรพสิทธิ์ก็คือเทวทัตตามมาล้างกันตอนนี้ก็ที่จริงก็คือที่เล่าให้ฟังนี่คือว่าคนที่คิดไม่ซื่อเนี่ยก็คือจะได้รับผลอย่างนั้นไม่ใช่ชาติเดียวตามมาหลายชาติต้องดูตัวเองดูเฉพาะตัวเองไม่ต้องดูข้างนอกพิจารณาตัวเองใช้ได้มันไม่เห็นแล้วเพราะมันตื่นเต้นแล้วถ้าต้องวางเฉยๆทำไปแล้วใช้ได้ไม่มีอะไรพิจารณาเรื่อยไปพิจารณาเป็นธาตุไปก็น้อมมาเป็นตัวเองถูกแหละนั่นแหละเราเห็นกรรมฐานมันเกิดเรามีนิสัยมาแต่ชาติก่อนนิสัยอารมณ์กรรมฐานเกิดมาแต่อดีตแต่นั้นเรามีปัจจัยเก่าไม่เป็นไรพอมาถอมาปฏิบัติเตือนต่อบารมีเก่าให้มากขึ้นก็ทำไปเถอะใช้ได้เห็นอะไรก็น้อมมาที่ตัวเองนะมีของเก่าอ่ะคนไหนเดินไม่ไหวก็นั่งสวดเอาก็แล้วกันคนไหนเดินไหวก็ช่วยกันเดินนะเดินจงกรมเนี่ยมีอานิสงส์เยอะทำให้เป็นคนร่างกายขาแข็งแรงไม่มีโรคทางขาเดินทางไกลได้เลือดหมุนเวียนดีสมาธิเกิดง่ายจะมีสมาธิแล้วก็รักษาสมาธิไว้ได้พวกเดินจงกรมเนี่ยเดินเวียนเทียนนี่เหมือนเดินจงกรมโยมเดินภาวนาเนี่ยมันเดินจงกรมเดินทำสติไป คนไหนเดินได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็นั่ง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ทุกนาทีที่เวลาเดินหน้านั้นอายุสั้นเข้าไปใกล้ตายแน่ด้วยความตายคล้ายเงาตามเราแจตายเที่ยงแท้แก่ทุกคนสนใจดูลมหายใจเข้าหรือออกบอกไม่ได้เราจะตายขณะไหนเราไม่รู้เรียนจากผลคนตายก่อนสอนเป็นครูจงเป็นผู้ทำกุศลช่วยตนเอง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระสุชาดาเถรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระสุชาดาเถรีเป็นผู้ได้สำเร็จพระอรหันตธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาที่พระเถรียังเป็นฆราวาสอยู่ทั้งนี้เพราะพระเถรีมีบุพวาสนาบุญญาธิการได้กระทำมามากจนเป็นบารมีที่จนจะเต็มพอได้ฟังพระธรรมเทศนาจึงสำเร็จทันทีชีวประวัติของพระสุชาดาเถรีมีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทิบณีซึ่งเป็นอรรถกถาที่ขยายความพระบาลีสุชาดาเถรีคถาคัมภีร์ขุททกนิกายเถรีคถาความว่าพระสุชาดาเถรีได้บำเพ็ญบารมีคือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งหรือคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งมาในพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ก่อนและเมื่อท่านสร้างสมบุญกุศลซึ่งเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ในชาติต่างๆนั้นก็ได้สะสมทำเครื่องปรุงแต่งวิโมกข์คือความหลุดพ้นจากกิเลสโดยลำดับมาเมื่อการล่วงเลยมาถึงพุทธกาลของพระสมณโคดมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนี้นางได้บังเกิดในครอบครัวของเศรษฐีในเมืองสาเกตและมีชื่อปรากฏว่าสุชาดาครั้นเวลาที่นางสุชาดาเติบใหญ่เข้าใจความผิดชอบชั่วดีได้แล้วมารดาบิดาของนางได้ยกนางให้เป็นภรรยาของเศรษฐีบุตรคนหนึ่งผู้มีตระกูลเสมอกันและนางสุชาดาหลังจากได้เป็นภรรยาของบุตรเศรษฐีแล้วนางได้ไปอยู่ในตระกูลของสามีและการที่นางได้ไปอยู่ร่วมกับสามีในครอบครัวนั้นนางก็ได้มีความสุขสำราญดีนี่ก็นับว่าเป็นโชคดีที่นางสุชาดาได้สามีดีคือสตรีนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะมีโชคดีหรือโชคร้ายเกี่ยวกับการได้สามีเหมือนกันเพราะถ้าโชคร้ายไปได้สามีที่ไม่ดีเข้าตัวเองก็จะต้องตกระกำลำบากถ้าไปได้สามีที่ดีก็ถือว่าเป็นโชคของสตรีผู้นั้นที่ได้สร้างสมคุณงามความดีไว้จึงได้มาพบชายที่เป็นสามีที่ดีคราวนี้เมื่อพูดกันถึงเรื่องของสามีแล้วก็อยากจะนำเรื่องสามีที่ดีและไม่ดีมาชี้ให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจกันว่าสามีที่ไม่ดีเป็นอย่างไรที่ดีเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องสามีนี้มีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตโดยกล่าวถึงสามีว่ามีอยู่ด้วยกัน7จำพวกคือ1วัฏกะพัสดาได้แก่สามีเสมอด้วยเพชฌฆาต2โจรพัสดาสามีเสมอด้วยโจร3อัยกาพัสดาสามีเสมอด้วยนาย4ปิตาพัสดาสามีเสมอด้วยบิดา5ภาตาพัสดาสามีเสมอด้วยพี่ชาย6สักขาพัสดาสามีเสมอด้วยเพื่อนรักและ7ทาสะพัสดาสามีเสมอด้วยทาสข้อที่3มีที่ว่าเป็นผู้เสมอด้วยเพชฌฆาตนั้นเป็นอย่างไรก็หมายถึงชายที่มีจิตคิดประทุษร้ายไม่ใช่ผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์มีความกำหนัดรักใคร่ในหญิงอื่นแล้วก็ดูหมิ่นภรรยาของตนขนขวายแต่จะด่าภรรยาจึงได้ช่วยเหลือตนเองมาด้วยทรัพย์สินของสามีเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นสามีเสมอด้วยเพชฌฆาตคือคอยที่จะเป็นผู้ฆ่าอยู่เสมอทีเดียว 2. ภรรยาประกอบศิลปกรรมพาณิชยกรรมกสิกรรมได้ทรัพย์มาสามีผู้ปรารถนาจะยักยอกทรัพย์นั้นแม้มีอยู่น้อยนิดก็ตามสามีชนิดนี้ท่านเรียกว่าสามีเสมอด้วยโจรคือเป็นสามีที่จะคอยลักเอาทรัพย์ในบ้านออกไปใช้จ่ายให้หมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์
ส่วนสามีที่เสมอด้วยนายนี้ท่านมีคำอธิบายไว้ว่าสามีที่ไม่เอาใจใส่การงานเกียจคร้านกินแต่ของแพงมักกล่าวคำหยาบข่มขีภรรยาผู้ขยันขันแข็งตัวเป็นเกลียวอยู่สามีเช่นนี้ท่านเรียกว่าสามีเสมอด้วยนายคือเป็นคนที่คอยจะใช้ภรรยาเหมือนอย่างกับทาสส่วนสามีที่เสมอด้วยบิดานั้นท่านให้คำอธิบายไว้ว่าชายใดเป็นผู้อนุเคราะห์ด้วยประโยชน์รักษาภรรยาเหมือนบิดาคุ้มครองบุตรรักษาทรัพย์ที่ภรรยาหามาไว้ได้ทุกเมื่อสามีเช่นนี้ท่านเรียกว่าสามีเสมอด้วยบิดาส่วนสามีที่เสมอด้วยพี่ชายนี้ก็หมายถึงว่าสามีที่เป็นเหมือนพี่น้องมีความนับถือภรรยาของตนเป็นคนละอายและเกรงกลัวต่อบาปสามีเช่นนี้ท่านเรียกว่าสามีเสมอด้วยน้องชายส่วนสามีที่เสมอด้วยเพื่อนรักนั้นก็หมายถึงสามีที่เห็นภรรยาแล้วชื่นชมยินดีเหมือนสหายผู้จากไปไกลเพิ่งกลับมาถึงเป็นชายที่มีตระกูลมีศีลมีวัดปฏิบัติดีในภรรยาที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อภรรยาสามีชนิดท่านเรียกว่าสามีที่เสมอด้วยเพื่อนรักและสามีที่เสมอด้วยทาสก็หมายถึงสามีที่ถูกภรรยาดุว่าเอาบ้างเมื่อคราวกระทำผิดก็ไม่โกรธเคืองไม่คิดร้ายและพร้อมที่จะประพฤติคล้อยตามในทางที่ถูก

สามีเช่นนี้ท่านเรียกว่าสามีเสมอด้วยทาสนี่ก็เป็นลักษณะของสามีที่ไม่ดีและดีใครได้สามีที่ดีก็นับว่าเป็นโชคดีเหมือนกับพระสุชาดาเถรีที่ท่านได้มาอยู่ในตระกูลสามีที่ดีก็มีความสุขความสบายส่วนสาเหตุที่นางสุชาดาจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาจนถึงกับตัดสินใจออกบวชเป็นพระภิกษุณีนั้นเนื่องจากวันหนึ่งนางสุชาดาได้ไปที่อุทยานเพื่อเล่นนักขัตฤกษ์คืองานรื่นเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาลแล้วนางกลับเข้าเมืองไปพร้อมกับบริวารเวลาขากลับนางได้พบ

แล้วนางกลับเข้าเมืองไปพร้อมกับบริวารเวลาขากลับนางได้พบพระบรมศาสดาในสวนอัญชนวันเมื่อนางได้พบพระบรมศาสดานางก็มีใจเลื่อมใสในพระบรมศาสดาขึ้นมาทันทีนางจึงเข้าไปถวายบังคมและนั่งลงในสถานที่สมควรแก่ตนณส่วนข้างหนึ่งพระบรมศาสดาทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดนางสุชาดาอนุปุพพิกถาแปลว่าวาจาที่กล่าวไปตามลำดับมี5ประการด้วยแก่1ทานกถาได้แก่การกล่าวถึงทานคือการให้2ศีลกถาได้แก่กล่าวถึงศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติ3สักขกถาได้แก่กล่าวถึงสวรรค์คือความสุขที่พรั่งพร้อมด้วยกามที่ผู้ทำดีแล้วปรารถนาไปถึง4กามาทีนวกถาได้แก่กล่าวถึงโทษของกามคือความใคร่และ5เนกขัมมานิสังสกถาได้แก่กล่าวถึงอานิสงส์คือผลดีของการออกจากกามหรือการออกบุญนี่ก็เป็นอนุปุพพิกถาที่พระบรมศาสดาได้ทรงแสดงโปรดนางสุชาดาครั้นพระบรมศาสดาทรงทราบว่านางสุชาดาเมื่อได้ฟังอนุปุพพิกถาแล้วเนี่ยมีจิตที่สบายสมควรแก่ธรรมพิเศษแล้วพระองค์จึงทรงแสดงสามุกังสิกธรรมให้นางได้ฟังธรรมที่สูงขึ้นไปสามุกังสิกธรรมก็แปลว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองคือไม่ต้องปรารภคำถามเป็นต้นของผู้ฟังคือพระองค์จะทรงแสดงโปรดผู้นั้นทันทีโดยไม่ต้องให้มีคนถามสามุกังสิกธรรมก็ได้แก่ทรงแสดงอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเมื่อพระบรมศาสดาทรงเทศนาจบนางสุชาดาซึ่งนั่งอยู่ตามเดิมนั่นแหละก็ได้สำเร็จพระอรหันต์คือความเป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาคือปัญญาอันแตกฉาน4ประการเหตุที่นางสุชาดาได้สำเร็จมรรคผลเร็วก็เพราะว่านางสุชาดาได้เคยบำเพ็ญบารมีมามากแล้วถ้าจะเปรียบง่ายๆก็เหมือนกับการตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยคนที่ตักน้ำใส่ไว้จนเยอะแล้วนี่ใกล้จะเต็มแล้วเราเติมอีกสักขันสองขันน้ำก็จะเต็มตุ่มได้ชั้นใดซึ่งต่างกับตุ่มที่ยังพร่องน้ำอยู่เราจะใส่สัก10ขัน20ขันหรือเอาไปตักมาใส่นี่นานทีเดียวกว่าจะเต็มเหมือนอย่างเราท่านๆที่เกิดมาในยุคหลังแม้จะได้ฟังธรรมะมากมายกายกองก็ยังไม่สามารถที่จะสำเร็จมรรคผลเข้าสู่พระนิพพานได้นี่ก็เพราะว่าเรายังเป็นผู้พร่องกันอยู่คือยังมีธรรมน้อยจะตักเติมอีกสักเท่าไหร่ก็ยังจะเป็นยากไม่เหมือนกับนางสุชาดาเป็นตุ่มที่ใกล้จะเต็มน้ำแล้วเพียงตักน้ำใส่สักขันสองขันน้ำก็เต็มตุ่มนั้นจนพอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาสามุกังสิกธรรมจบนางก็ได้สำเร็จมรรคผลทางนี้เพราะนางได้บำเพ็ญบารมีมามากแล้วและเพราะนางมีญาณคือความสามารถอย่างรู้เป็นพิเศษแก่กล้าแล้วและอีกประการหนึ่งก็คือพระบรมศาสดาทรงเทศนาธรรมอันดีงาม

0: อ้ําคือทำให้นางสุชาดาได้รับความเข้าใจอย่างง่ายเมื่อนางสุชาดาได้ฟังธรรมและได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วเนี่ยนางถวายบังคมพระบรมศาสดากลับไปที่เรือนของนางเมื่อไปถึงเรือนแล้วนางขอให้สามีและมารดาบิดาอนุญาตออกบวชเพราะว่าถ้านางไม่บวชนางก็คงจะอยู่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะนางได้เป็นพระอรหันต์แล้วแล้วเมื่อนางขออนุญาตต่อสามีและบิดามารดานี่ผลก็ปรากฏว่าท่านเหล่านั้นก็อนุญาตให้ด้วยดีเมื่อนางสุชาดาได้รับอนุญาตแล้วนางจึงไปที่สำนักของพระภิกษุณีตามพระพุทธบัญชาของพระบรมศาสดาและนางได้บวชในสำนักของพระภิกษุณีทั้งหลายครั้นพระสุชาดาเถรีบวชแล้วได้พิจารณาถึงตามปฏิบัติของตนจึงกล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานคือวาจาที่เปล่งขึ้นด้วยความเบิกบานใจซึ่งเหมือนกับบุคคลที่กระทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จหรือนักเรียนเรียนจบปีแล้วสอบไล่ได้หรือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาขั้นอุดมศึกษาก็จะพูดจาออกมาด้วยความดีอกดีใจพระสุชาดาเถรีท่านก็ได้เปล่งอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจซึ่งมีข้อความปรากฏอยู่ในพระบาลีสุชาดาเถรีคาถาคำพีขุตกนิกายเถรีคาถาความว่าเมื่อดิฉันเป็นทรวัตได้ตกแต่งร่างกายนุ่งห่มผ้าอย่างดีทัดทรงดอกไม้รูปลายด้วยจุนจันคือได้ผงจันประดับด้วยอาภรณ์ทุกอย่างมีหมู่ทาสีห้อมล้อมให้พวกทาสีถือเอาข้าวน้ำของเคี้ยวและของบริโภคเป็นจำนวนมากและออกจากบ้านพากันไปที่อุทยานได้เที่ยวเล่นรื่นเริงอยู่ในอุทยานนั้นแล้วดิฉันกำลังเดินจะกลับบ้านของตนจึงแวะเข้าไปชมอัญชนวันวิหารในเมืองสาเกตก็ได้พบพระพุทธเจ้าผู้เป็นแสงสว่างของโลกดิฉันถวายบังคมแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระจักสุพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมโปรดดิฉันด้วยทรงพระกรุณาอนุเคราะห์ดิฉันได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วได้ตรัสรู้คือรู้แจ้งสัจจะคือความจริงได้สัมผัสธรรมคืออมตะบทได้แก่บทอันไม่ตายคือพระนิพพานซึ่งปราศจากกิเลสดุจธุลีในสถานที่นั้นนั่นเองดิฉันรู้แจ้งพระธรรมแล้วจึงได้บรรพชาในพระพุทธศาสนาได้สำเร็จวิชาคือความรู้แจ้งสามประการแล้วและคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เปล่าจากประโยชน์เลยท่านผู้ฟังชีวประวัติของพระสุชาดาเถรีที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้สิ้นสุดใจความของเรื่องลงเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ใครจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงชีวิตความเป็นมาของพระสุชาดาเถรีว่าท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้สร้างสมอบรมมาจนเพียบพร้อมแล้วเหมือนดอกบัวที่พ้นขึ้นมาจากน้ำซึ่งพอได้รับแสงสว่างจากพระอาทิตย์บัวนั้นก็จะบานสะพรั่งไม่เหมือนกับบัวที่อยู่ใต้น้ำท่านเป็นบัวที่พ้นขึ้นมาจากน้ำนั่นก็เนื่องมาจากว่าท่านได้สร้างสมคุณงามความดีหรือบุญกุศลในอดีตเอาไว้พร้อมแล้วการเป็นอยู่ในชาตินี้ของท่านแม้ว่าท่านจะไปอยู่ในตระกูลสามีท่านก็ยังได้ไปอยู่ในตระกูลของ คนดีที่สามารถให้ความสุขความสบายแก่ท่านได้นั่นเพราะอานิสงส์ผลที่ตนเป็นคนสร้างความดีไว้นะจึงไปพบคนดีคือบุญกรรมมันจะเป็นเรื่องแปลกในอย่างหนึ่งที่ชี้นำให้บุคคลได้ประสบแต่สิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวเองถ้าเป็นอกุศลกรรมไม่ได้จะนำบุคคลให้ไปพบกับแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะไปอยู่ในสถานที่ไหนมักจะได้รับความเดือดร้อนใจไปคบคนก็จะเจอคนที่ไม่ดีไปเป็นสตรีไปได้สามีก็ได้สามีที่ไม่ดีหรือเป็นบุรุษไปได้ภรรยาก็ได้ภรรยาที่ไม่ดีนั่นเป็นเพราะอกุศลกรรมนำให้ไปพบอย่างนั้นคือผลของกรรมชั่วที่ตัวสร้างไว้ก็จะชักนำไปให้ตนต้องประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนความโศกเศร้าเสียใจหรือความสิ้นเนื้อประดาตัวอะไรก็แล้วแต่คือจะนำไปในทางที่ไม่ดีส่วนพระสุชาดาเทรีนี่ท่านเป็นคนกระทำดีเอาไว้โดยเฉพาะการสร้างสมบุญกุศลที่ให้เป็นอุปนิสัยคือการทำความดีที่เป็นทุนหรือเป็นเพื่อนอยู่ในจิตเพื่อใจถึงซึ่งพระนิพพานนี้นั่นก็เป็นประการหนึ่งแล้วท่านได้สะสมทำเครื่องปรุงแต่งวิโมกข์วิโมกข์ก็คือความหลุดพ้นจากกิเลสท่านก็กระทำเป็นลำดับมาด้วยความดีต่างๆเหล่านี้จึงช่วยให้ท่านมาประสบความสำเร็จในการบรรลุพระอรหัตผลนี่ดูเป็นเรื่องที่ง่ายเหลือเกินแท้ที่จริงเรื่องการได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บำเพ็ญบารมีมามากส่วนท่านที่ได้บำเพ็ญบารมีมามากแล้วนี่ดูไม่ยากเย็นอะไรเลยถ้าจะเปรียบกันแล้วก็เหมือนกับการเรียนหนังสือในยุคปัจจุบันนี่แหละเราจะเห็นว่าบางคนเขาสามารถเรียนได้เก่งรู้ได้เร็วแต่อีกคนหนึ่งมีเป็นคนที่เรียนรู้ได้ช้ารู้ได้ยากบางคนถึงกับเรียนไม่ได้ต้องลาออกจากโรงเรียนไปก็มีอยู่มากมายนั่นเป็นความต่างของการสร้างสมสติปัญญามาในอดีตชาติมันเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีสติปัญญาไม่เท่ากันในเรื่องของคุณงามความดีก็เช่นเดียวกันผู้ที่ได้สร้างมามากแล้วนี้ก็จะรับผลได้อย่างง่ายดายเหมือนอย่างกับพระสุชาดาเทรีที่ท่านนั้นได้มาเป็นพระอรหันต์ในเวลาที่ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เทศนารูปภิกขาเบื้องแรกเป็นการซักฟอกจิตใจของพระสุชาดาเทรีให้สะอาดเสียก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จึงได้ทรงเทศนาสามุกังสิกธรรมก็หมายถึงทรงแสดงอริยสัจ4อันได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคโปรดพระสุชาดาเทรีอีกช่วงหนึ่งผลก็ปรากฏว่าพระสุชาดาเทรีก็ได้สำเร็จมรรคผลอย่างง่ายดายในตอนที่ท่านนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่นั่นเองคือได้สำเร็จพระอรหัตตผลนี่ในตอนที่นางยังเป็นฆราวาสอยู่ยังไม่ได้บวชเลยนี่ก็เป็นผลดีที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมามากแล้วนี่สามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลด้วยพระธรรมเทศนาไม่ต้องมากมายอะไรเลยความดีเท่านั้นที่จะบันดาลให้ผู้กระทำความดีได้ประสบผลอย่างง่ายดายท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วจะเป็นค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระจาราเถรีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังพระจาราเถรีผู้มีความสามารถอาจหาญทำให้มารไม่กล้ามารบกวนและเป็นผู้มีความรู้กล้าแสดงออกว่าลัทธิดุรถีไม่อาจนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้ทั้งนี้เนื่องจากพระเถรีเป็นพระอริยะพุทธสาวิกาผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษชั้นสูงสุดแล้วชีวประวัติของพระจาราเถรี มีบันทึกไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ปรมัตถทีปนีที่เป็นอรรถกถาขยายความพระบาลีจาราเทรีคาถาคัมภีร์ขุททกนิกายเทรีคาถาความว่าพระจาราเทรีได้เคยบำเพ็ญบารมีไว้ในสำนักพระพุทธเจ้าทั้งหลายในชาติก่อนๆมาแล้วโดยพระเทรีได้สะสมบุญกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานอยู่ในภพนั้นๆคือการบังเกิดขึ้นแต่ละชาติของท่านท่านก็ได้พยายามกระทำบุญกุศลให้เป็นอุปนิสัยคือเป็นธรรมที่จะให้เกิดการอุดหนุนให้ถึงซึ่งพระนิพพานในพุทธกาลของพระสมณโคดมพุทธเจ้านี้พระเถรีได้บังเกิดเป็นลูกสาวของนางพราหมณีผู้มีชื่อว่าสารูปสารีและมีบิดาชื่อวังคันตพราหมณ์ในบ้านนาลันทาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านาลกะในแคว้นมคธวันตั้งชื่อให้แก่นางบุคคลทั้งหลายตั้งชื่อให้แก่นางว่าจาลานางจาลามีน้องสาวอยู่สองคนชื่ออุปจาราและศรีสุปจารานางทั้งสามคนนี้เป็นน้องสาวของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองมูลเหตุที่พี่น้องหญิงทั้งสามคนเหล่านี้จะออกบวชในพระพุทธศาสนาก็เนื่องมาจากว่าได้ทราบข่าวว่าท่านพระสารีบุตรเถระพี่ชายบวชแล้วก็จึงปรึกษากันว่าพระธรรมวินัยที่พี่ชายของเราประพฤติอยู่นั้นคงเป็นพระธรรมวินัยที่ประเสริฐแน่ก็เกิดอุตสาหะมีฉันทะคือความพอใจแรงกล้าพากันละหมู่ญาติและคนใกล้ชิดซึ่งกำลังร้องไห้มีน้ำตานองหน้าออกไปบรรพชานี่เป็นมูลเหตุที่แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวที่พระจาราเทรีจะออกบวชในพระพุทธศาสนานั้นท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคอย่างหนึ่งคือหมู่ญาติของท่านโดยเฉพาะนางสารีหรือนางรูปสารีพราหมณีที่เป็นคุณแม่นั่นน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพยายามกีดกันลูกๆนี่ไม่ให้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเลยโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้ออกบวชในพระพุทธศาสนานางสารูปสารีนี่ก็เกลียดแค้นไม่พอใจได้พยายามหาทางป้องกันที่จะไม่ให้ลูกคนอื่นเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ไหวลูกทุกคนของนางสารูปสารีนี่ก็ได้หนีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจนได้อย่างเช่นพระจาราเถรีนี่ก็เช่นเดียวกันท่านได้หนีออกจากหมู่ญาติไม่ว่าหมู่ญาติจะร้องไห้คร่ำครวญอย่างไรก็ตามก็พยายามหนีออกมาบวชจนได้ครั้นพระจาราเทรีบรรพชาแล้วจึงตั้งใจภาคเพียรพยายามเจริญสมณธรรมคือธรรมของสมณะหรือธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบเวลาไม่ช้าก็ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วพระเถรีก็เป็นอยู่ด้วยสุขในพระนิพพานและสุขอันเกิดจากผลที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วบรรดาพระภิกษุณีเหล่านั้นวันหนึ่งพระจาราเถรีกลับจากบิณฑบาตหลังจากพระเถรีฉันพระตาหารแล้วจึงเข้าไปนั่งพักกลางวันอยู่ในป่าอันธวันครั้งนั้นมารได้เข้าไปหาพระจาราเถรีแล้วกล่าวปลาบโลมด้วยกามารมณ์ทั้งหลายทั้งนี้มารมีความมุ่งร้ายจะทำลายพระเถรีจากการประพฤติพรหมจรรย์ การประพฤติพรหมจรรย์ก็หมายถึงการประพฤติธรรมอันประเสริฐ

โดยมารได้ถามพระจาราเถรีว่าแม่นางศิษะโลนท่านบวชเจาะจงต่อใครเนาะพระจาราเถรีได้ประกาศพระคุณของพระบรมศาสดาและพระธรรมที่นำสัตว์ออกจากทุกข์แก่มารให้มารรู้ถึงการที่ตนล่วงพ้นอำนาจของมารได้แล้วด้วยการกล่าวชี้แจงถึงการที่ตนได้กระทำกิจพระศาสนาเสร็จแล้วมารผู้มีใจบาปได้ฟังคำของพระเถรีแล้วเป็นทุกข์เกิดความเสียใจได้อันตรธานคือหายตัวไปในที่นั้นนั่นเองส่วนเรื่องที่กล่าวถึงว่ามีมารใจบาปเข้ามาหาพระจาราเถรีตามที่มีบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์สังยุตติกายสคาถวะแห่งจาราสูตรว่าโดยมารรบกวนพระจาราเถรีความว่าครั้งหนึ่งเวลาเช้าพระจาราเถรีนุ่งห่มแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตที่พระนครสาวัตถีเมื่อพระเถรีเที่ยวบิณฑบาตกลับมาและฉันอาหารเสร็จแล้วพระเถรีจึงเข้าไปในป่าอันธวันป่าอันธวันนี้ท่านเรียกกันว่าเป็นป่าคนตาบอดเพื่อพักผ่อนเวลากลางวันครั้นพระจาราเถรีไปถึงป่าอันธวันแล้วได้ไปนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งลำดับต่อจากนั้นมารผู้มีใจบาปต้องการจะทำให้พระจาราเถรีเกิดความตกใจกลัวความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าและต้องการจะทำให้พระเถรีเสื่อมจากสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตมารจึงเข้าไปหาพระจาราเถรีถึงที่นั่งพักนั้นและได้กล่าวกับพระเถรีว่าดูก่อนภิกษุณีท่านไม่ชอบใจอะไรหรือจึงบวชพระจาราเถรีกล่าวตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าไม่ชอบใจการเกิดอีกเลยมารจึงถามต่อไปว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ชอบใจการเกิดอีกพระผู้เกิดมาแล้วย่อมได้ประสบสิ่งที่รักทั้งหลายใครเนาะทำให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยภิกษุณีท่านจงชอบใจการเกิดขึ้นอีกเถิดพระจาราเถรีได้ฟังคำพูดของมารที่มาชักชวนให้พอใจในการเกิดอีกนี้ซึ่งเป็นไปตรงกันข้ามกับที่ท่านเบื่อหน่ายแล้วท่านได้รู้แจ้งชัดแล้วว่าการเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขการเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์เมื่อมารมาชวนท่านให้พอใจในเรื่องของทุกข์อย่างนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามารเนี่ยเป็นผู้ที่กล่าวผิดจากความเป็นจริงไปแสดงว่ามารไม่รู้เรื่องของความจริงแห่งชีวิตที่เป็นอยู่นี่เลยว่าการเกิดกับการไม่เกิดนั้นยังไหนเป็นสุขกว่ากันพระจาราเถรีท่านทราบในเรื่องของการเกิดขึ้นใหม่ว่าเป็นเรื่องที่มีแต่ทุกข์คนโง่เขลาเท่านั้นที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขการเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกในลำดับต่อไปก็ทุกเพราะกลัวแก่ทุกเพราะกลัวเจ็บทุกเพราะกลัวตายคือเป็นสภาพที่คงที่อย่างนี้หนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเป็นความสุขแท้ที่จริงเป็นทุกข์ที่ทำให้บุคคลเราต้องดิ้นรนกระวนกระวายต่อสู้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ฉะนั้นพระจาราเถรีท่านทราบในเรื่องนี้ดีจึงได้กล่าวอธิบายให้มารเข้าใจว่าความตายย่อมมีแก่ผู้เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์ทั้งหลายคือการถูกผูกพันจองจำการถูกฆ่าการมีภัยอันตรายต่างๆอีกเป็นจำนวนมากและความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ชอบใจในการเกิดอีกพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องก้าวล่วงการเกิด

พระองค์ทรงสอนให้ข้าพเจ้าตั้งอยู่ในสัจจะคือความจริงหมายถึงพระนิพพานเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เราใดเข้าถึงรูปภพรูปภพก็หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของพวกพรหมมีรูปและสัตว์เราใดเป็นภาคีคือผู้เป็นส่วนแห่งอรูปภพอรูปภพก็หมายถึงโลกเป็นที่อยู่ของพรหมไม่มีรูปสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้นิโรธคือความดับทุกข์หมายถึงการดับตัณหาได้สิ้นเชิงต้องกลับมาสู่ภพคือต้องมาเกิดอีกหรือต้องมามีความเป็นกันต่อไปอีกมันผู้มีใจบาปพอได้ฟังถ้อยคำของพระจาราเถวีแล้วนี่เป็นทุกข์และเสียใจว่าพระจาราเถวีรู้จักเรามันพอทราบว่าพระจาราเถวีรู้จักตนเท่านั้นจึงได้หายตัวหนีไปในสถานที่นั้นนั่นเองนี่เป็นลักษณะของมารหรือของผู้ร้ายโดยทั่วไปมักจะไม่สู้หน้ากับความเป็นจริงพวกผู้ร้ายนี่ไม่ค่อยเผชิญหน้าเท่าไหร่นะมักจะฉกฉวยโอกาสเมื่อศัตรูนั้นเผลอพลาดผู้ร้ายจึงกระทำการมิดีมิร้ายขึ้นถ้าหากว่าผู้ร้ายมุ่งจะไปทำร้ายใครถ้าผู้นั้นเขารู้ตัวแล้วพวกที่เป็นผู้ร้ายไม่ทำหรอกเพราะกลัวพวกผู้ร้ายจะไม่สู้หน้ากับความเป็นจริงมารก็มีนัยยะคล้ายๆผู้ร้ายเหมือนกันจะใช้วิธีการลอกทำร้ายหรือใช้วิธีการหลอกลวงให้คนหลงเชื่อถ้าใครหลงเชื่อก็จะถูกมารเนี่ยล้างผลาญรู้ว่าทำลายให้พินาศไปแต่ถ้ารู้เท่าทันแล้วมารหนีหมดนี่มารก็คงเข้าใจว่าพระจาราเถรีเป็นผู้หญิงนี่คงจะใจอ่อนอาจจะพ่ายแพ้แก่ตนได้ง่ายก็จึงได้เข้ามาพูดจาชักชวนในทางที่จะให้เลิกกระทำความดีแต่พระจาราเถรีท่านรู้เท่าทันในกลอุบายของมารเพราะท่านได้เป็นพระอรหันต์สามารถที่จะรู้จักได้ว่ามารผู้นี้มาในลักษณะที่ดีหรือร้ายท่านจึงได้กล่าวโต้ตอบให้มารนั้นรู้สำนึกมารก็เลยกลัวไม่สู้หน้าได้หายตัวหนีไปในสถานที่นั้นนั่นเองพระเรื่องที่พระจาราเถรีได้กล่าวโต้ตอบกับมารผู้มีใจบาปแล้วนี่จึงได้กล่าวคาถาซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระบาลีจาราเถรีคาถาคัมภีร์ขุททกนิกายเถรีคาถาแห่งสัตตกนิบาตความว่าพระจาราเถรีกล่าวอุทานคือวาจาที่เปล่งขึ้นด้วยความเบิกบานใจว่าข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้มีอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันอบรมแล้วเข้าไปตั้งสติไว้มั่นรู้แจ้งตลอดสันตบทสันตบทก็คือบทธรรมอันสงบหมายถึงพระนิพพานนั่นเองอันเป็นเครื่องเข้าไประงับสังขารเป็นสุขฝ่ายมารผู้มีใจบาปถามพระจาราเถรีว่าแม่นางศีรษะโล้นทำตัวเหมือนสมณะแม่นางบวชเจาะจงต่อใครเนาะแม่นางไม่ชอบใจลัทธิเดียรถีทำไมแม่นางจึงยังงมงายประพฤติลัทธินี้ล่ะพระจาราเถรีกล่าวตอบว่าผู้มีลัทธิเดียรถีคือนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนานี้เข้าไปอาศัยแต่ทิฏฐิคือความเห็นทั้งหลายไม่รู้แจ้งธรรมะ
ไม่ฉลาดในธรรมะส่วนพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในตระกูลสักยราชไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเปรียบเทียบได้พระองค์ทรงแสดงธรรมที่ก้าวล่วงพ้นซึ่งทิฏฐิคือความเห็นทั้งหลายได้แก่ทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากหรือความทุกข์กายทุกข์ใจสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์อันได้แก่ตัณหาทั้ง3ประการความล่วงทุกข์และอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ประการเป็นทางดำเนินไปถึงความระงับทุกข์โปรดข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วมีความยินดีในพระศาสนาข้าพเจ้าได้สำเร็จวิชาคือความรู้แจ้ง3ประการข้าพเจ้าได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วข้าพเจ้าได้กำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได้หมดสิ้นและได้ทำลายกองแห่งความมืดแล้วดูก่อนมารผู้มีใจบาปท่านจงรู้อย่างนี้เถิดดูก่อนมารผู้ทำที่สุดถึงตัวท่านข้าพเจ้าก็กำจัดได้แล้วท่านผู้ฟังเป็นอันว่าชีวประวัติของพระจาราธิรีที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้สิ้นสุดใจความของเรื่องลงเพียงเท่านี้ส่วนสาระสำคัญในเรื่องนี้ข้าจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาถึงชีวิตความเป็นมาของพระจาราธิรีที่ท่านได้เกิดขึ้นในตระกูลของผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ท่านก็สามารถฝ่าความเห็นผิดของตระกูลออกมาบวชในพระพุทธศาสนาได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นผู้มีสติปัญญาในการที่จะเลือกดำเนินชีวิตให้ถูกทางทุกคนเราถ้าหากไม่มีสติปัญญาแล้วมักจะจมปลักอยู่ในสิ่งผิดๆเช่นลัทธิที่พ่อแม่ได้นับถือมาผิดๆซึ่งเป็นลัทธิที่ไม่สามารถจะช่วยชีวิตให้พ้นจากความทุกข์ได้เมื่อเราไม่รู้จักเลือกเราก็จะปล่อยตัวให้จมไปตามบรรพบุรุษที่ดำเนินมาเหมือนกับการเดินตามทางของคนตาบอดที่เขาเดินไปอย่างที่ไม่ได้เห็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเลยเราก็เดินตามเขาไปอย่างนั้นเขาบอกว่านี่ช้างก็ว่าช้างนี่เสือก็ว่าเสือคือเขาบอกว่าเป็นอะไรก็เชื่อไปหมดโดยที่ไม่ได้ใช้สติพิจารณาเลยการดำเนินชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ห่างจากประโยชน์ไปหรืออาจจะไกลจากประโยชน์มากทีเดียวแต่ถ้าหากเรามีสติปัญญาในการพิจารณาเลือกเฟ้นว่าลัทธิอย่างนี้เนี่ยมีประโยชน์ในการที่จะดำเนินชีวิตตามรอยนั้นหรือไม่ถ้าหากเป็นลัทธิที่ไม่สามารถจะเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราใช้ดำเนินชีวิตได้แล้วเราก็ควรจะละเลิกสิมาเลือกในทางที่มีแสงสว่างนำทางชีวิตเราโดยเฉพาะหลักการที่สำคัญก็คือธรรมะหรือที่เราเรียกรวมๆกันว่าศีลธรรมคือทั้งศีลและธรรมนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคคลเราเนี่ยมีระเบียบในเรื่องของศีลหรือวินัยส่วนในเรื่องของธรรมะเป็นหลักการที่จะทำให้เราได้ใช้ประพฤติปฏิบัติขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากใจของเราหรืออย่างน้อยในสังคมที่เราเป็นอยู่เราก็จะใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีระเบียบหรือกระทำอะไรที่ถูกต้องธรรมะคือสิ่งที่ถูกต้องคนที่กระทำอะไรแบบผิดเห็นแก่ตัวนั้นเราเรียกว่าเป็นบุคคลที่ขาดธรรมะคนที่มีธรรมะจะเป็นคนที่กระทำอะไรได้ถูกต้องพระจาราเทรีท่านรู้จักเลือกชีวิตที่จะดำเนินให้ถูกต้องตามความเป็นจริงแม้ว่าคุณแม่ของท่านจะเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็ไม่ยอมดำเนินรอยตามคุณแม่ของท่านโดยท่านได้มา
บวชในพระพุทธศาสนาตามทางที่ท่านพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพี่ชายได้บวชแล้วนี่ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาจึงเข้าใจความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องสติปัญญาจึงถือว่าเป็นหลักการที่ช่วยให้บุคคลเราประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตพระจาราเทรีเป็นผู้ที่แสดงออกในเรื่องของลัทธิโดยท่านเปรียบเทียบให้มารได้เข้าใจได้อย่างถูกต้องว่าลัทธิเดรัจฉีนั้นไม่สามารถที่จะรู้แจ้งธรรมะไม่ฉลาดในธรรมะอาศัยแต่ความเห็นเป็นที่ตั้งเท่านั้นถือความเห็นเป็นส่วนใหญ่ว่าฉันเห็นอย่างนี้แล้วนี่จะต้องทำไปตามอย่างนี้เท่านั้นใครจะมาคัดค้านไม่ได้เมื่อเขาตั้งเป็นหลักการแล้วจะต้องถือไปตามนั้นเหมือนกับสอนให้บุคคลนั้นมีความโง่ไปตามเขานั่นเองแล้วพระเถรีได้ชี้แจงถึงลักษณะของพระพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นหรือทั้งรู้ทั้งเห็นไม่ใช่เห็นอย่างเดียวรู้เห็นว่าทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์และความล่วงทุกข์ตลอดกระทั่งอริยมรรคซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการเนี่ยเป็นทางที่จะดำเนินไปให้พ้นทุกข์ได้นี่นะครับพระจาราธิรีเป็นผู้มีความรู้ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีสามารถชี้แจงให้มารเนี่ยยอมแพ้ได้ต้องยอมรับนับถือในตัวท่านว่าเป็นพระเถรีผู้มีความรู้ดีรูปหนึ่งในพระศาสนานี้ท่านผู้ฟังวันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังไปในเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโน

0: วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมัตตาทุกขปริจจาคาปัตเตเจวิปุลังสุขังจะเจตมัตตาทุกขังทีโรสัมปัสสังวิปุลังสุขันติขอเจริญสุขเจริญพรบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้หรือราตรีค่ำคืนนี้จักได้แสดงธรรมีกาถาปันรณาจัตุศาสนธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่ออนุสรณ์รำพึงคิดถึงความดีของพระอาจารย์สนองกตปุญโญที่ทำมรณาทภาพไปจะปรรณาคุณสมบัติของท่านตามที่เป็นจริงเหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มีพระสาวกป พระเถระผู้ใหญ่มาแสดงธรรมตั้งแต่ปฐมยามถึงปัจฉิมยามเปลี่ยนกันแต่ละองค์แต่ละองค์ภายใน7วันมีการแสดงธรรมเพื่อปลอบใจประชาชนคนที่ยังทำใจไม่ได้น้อยอกน้อยใจเสียใจว่าขาดที่พึ่งจึงต้องร้องไห้เสียใจเป็นของธรรมดาของดีที่ถุดหลุดไม้หลุดมือไปจะคว้าเอาใหม่ก็เอาไม่ได้เหมือนคนดีๆอยู่ลัดพลัดกันไปเราก็รู้แล้วว่าชีวิตต้องตายเป็นแน่นอนแต่ส่วนใหญ่เราไม่อยากให้คนดีจากไปในทันด่วนหรือเร็ววันแต่เมื่อนึกถึงสภาพสังขารร่างกายความเวียนไปเวียนมาของวัฏสงสารก็ปลงใจได้ว่าก็เป็นอย่างนี้แหละถึงอะไรอะไรก็รั้งยังไม่อยู่กูไม่หยุดฉุดไม่ได้ต้องเปลี่ยนวิปริตแปรผันไปตามกาลเวลาของกรรมของบุคคลที่เป็นอยู่แต่จะต้องพูดถึงความดีของผู้ที่มีชีวิตอยู่พูดเพื่ออะไรวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่องค์อมรินทราธิราชท้าวสักกะเทวราชก็มาพรรณนาเรื่องชีวิตร่างกายสังขารของพระพุทธเจ้ามาให้ความสังเวชทั่วไปเทวดาทั้งหลายเจ้าแห่งเมืองใหญ่ๆก็ต้องมาพูดผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรียกว่าไว้อาลัยในชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือไว้อาลัยในชีวิตของท่านอาจารย์สนองกตปุญโญถึงท่านทิ้นลมปราณไปแต่ลมหายใจแห่งความดียังเหลืออยู่ยังไม่สิ้นยังไม่สูญลมหายใจร่างกายสังขารขาดวายโยธาตุไปหมดลมปราณแต่ลมปราณแห่งความดียังเหลืออยู่คู่กับโลกนี้ความดีที่ท่านทำไว้มากมายตั้งแต่ท่านออกบวชจนมาบัดนี้ใช้ชีวิตในพรหมจรรย์อย่างประบริสุทธิ์ผุดผ่องใช้ชีวิตทุกวินาทีเป็นประโยชน์กับตนและคนอื่นสุขภาพอนามัยท่านอย่างดีก็ปรากฏกิตติศัพท์ชื่อเสียงอันเกรียงไกรไปทั่วล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศแผ่นดินกว้างใหญ่ขนาดไหนคนความดีของท่านก็ครอบคลุมไปทั่วล่าทั่วบ้านทั่วเมืองความดีทำไว้มากมายจะยกมาเป็นตัวอย่างที่ดีสุดยอดก็คือแสดงธรรมถึงดีอย่างอื่นก็ดีเหมือนกันสงเคราะห์ผู้คนให้ได้กินได้อยู่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำบุญมาอาศัยใบบุญของท่านท่านเป็นนาถะเป็นที่พึ่งของคนของพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นที่พึ่งของคนในแผ่นดินคนจะรักษาศีลคนจะอบรมทำใจคนจะหาความสุขใจก็มาหาที่นี่ท่านเป็นร่มยิ่งใหญ่ไพศาลเป็นปริมณฑลขอบข่ายครอบคลุมทั่วไปทำใจคนให้อบอุ่นทำให้ใจสบายคนทุกข์ยากลำบากทางจิตทางใจได้มาอาศัยใบบุญท่านบุญตรงนี้สุดยอดคล้ายกับบุญของพระโพธิสัตว์หรือคล้ายกับบุญที่พระพุทธเจ้าทำไว้ที่คนทั้งโลกได้อาศัยใบบุญความดีของพระพุทธเจ้านี่ก็เช่นกันท่านเป็นชั้นพระสาวกอย่างดีท่านเอตตัคคะเป็นผู้เลิศในการสงเคราะห์คนเป็นผู้เลิศในการให้เป็นผู้เลิศทางอารมณ์นิยมชมชอบในการฝึกในการอบรมขวดตัวเองและผู้อื่นคือทำดีให้กับตนเองด้วย ทำดีให้กับคนอื่นด้วยเรียกว่าท่านทำอัปมาตตธรรมได้เต็มที่คือไม่ประมาทรู้ตัวเองอยู่เต็มจิตเต็มใจว่าเราต้องพรากจากไปวันใดวันหนึ่งจึงรีบเร่งสร้างความดีที่เคยตามไม่ทันไม่รู้ว่าท่านทำเพื่อประสงค์อะไรก็ความประสงค์จงใจลึกๆท่านก็รู้ตัวเองว่าชีวิตเราทุกวินาทีทำดีกับบ้านเมืองกับคนทั่วไปคนอบอุ่นอาศัยใบบุญท่านถึงแม้ท่านจะมรณภาพไปในเร็วพลันแต่ความดียังเหลือกินเหลือใช้ความดียังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้คนได้มาปักปึ้งปิงอิงอาศัยที่ท่านทำไว้จะเรียกว่ามรดกตกทอดเช่นธรรมมรดกของพระพุทธเจ้าตกทอดมาถึงพระสาวกทั่วไปมรดกของพระอาจารย์สนองก็ทำไว้มากมายลูกศิษย์ลูกหาคนใกล้คนไกลเด็กผู้ใหญ่คนทุกชาติชั้นวรรณะมาอาศัยในบุญในบุญของท่านอาศัยคืออบอุ่นถึงท่านสิ้นชีวิตไปมาที่นี้ก็ยังอุ่นอกอุ่นใจว่าที่นี้เคยมีคนดีที่นี้เคยมีคนที่จิตใจสูงคนที่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ดับชีพในชีวิตพรหมจรรย์ก็เรียกว่าตายนอกบ่วงตายนอกความกังวลกังวลเรื่องลูกเรื่องภรรยาเรื่องทรัพย์สมบัติหมดกันเลยเชื่อเฉือนขาดหมดไปเลยในบ่วงที่มาผูกมือผูกเท้าผูกคอสิ้นชีวิตในภาคกาสวพัสเป็นธงชัยพระอรหันต์หาได้ยากพระสิ้นชีวิตในภาคกาสวพัสก็มีแต่ทำความดีไว้น้อยบารมีน้อยแต่ท่านบารมีเหลือกินเหลือใช้ทุกชาติทุกภพไปดูเหมือนดังว่าไม่ต้องกลับมาสร้างภพสร้างชาติต่อไปแล้วทิ้นงานจบกิจพรหมจรรย์คำว่าจบกิจคือจบศีลจบสมาธิจบปัญญาจบวิมุตติหลุดพ้นแล้วนี่พูดตามปฏิปทาของพระองค์ท่านที่มีคุณสมบัติสองให้เห็นสิบประการด้วยกันเรียกว่าธรรมของพระอริยเจ้าสิบประการดังนี้ดาตะยิเมอริยวาจาธรรมเป็นที่อยู่ของพระอริยเจ้าสิบประการจะเป็นหรือไม่เป็นให้ผู้กวังตั้งใจกวังเลือกสอบสวนตวนความว่าในสิบประการนี้ลงกับท่านหรือไม่เช่นข้อที่หนึ่งว่าปัญจังกวิปปหีนตาพระอริยเจ้าวิมุตติหลุดพ้นจบกิจพรหมจรรย์ต้องตัดนิวรธรรมห้าได้ต้องตัดกามฉันทะได้ไม่พอใจในกามรูปรสกลิ่นเสียงตั้งแต่ท่านประพฤติพรหมจรรย์มานานท่านไม่มีมนทินเรื่องความรักความใคร่หรือกับสตรีที่ไหนไม่มีคดีที่จิตเนื้อติดตัวท่านอยู่ท่านพ้นแล้วจากนิวรธรรมทั้งห้าคือไม่ติดในรูปรสกลิ่นเสียงถึงท่านจะร่ำรวยทรัพย์สมบัติมหาศาลได้รูปดีๆได้เสียงดีๆได้กลิ่นดีๆได้รสชาติหวานมันเค็มลิ้มรสอร่อยดีๆได้สัมผัสที่อยู่ที่อาศัยดีๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่ทุกกระเบียดนิ้วของวัดสังฆทานหน้าติดอกติดใจทุกจุดทุกแก่งทุกกรีดของแผ่นดินแต่ทำไมท่านไม่ติดเพราะท่านพ้นแล้วจากนิวรธรรมทั้งห้าคนพ้นจากนิวรธรรมทั้งห้าก็เรียกว่าบรรลุสิ่งที่กางกั้นให้มันพังพินาศไปได้แล้วก็เดินผ่านป้อมประการอันยิ่งใหญ่ของชีวิตไม่ติดอยู่กับกามารมณ์คือความรักความใคร่ความเกลียดความชังท่านเสมอต้นเสมอปลาย ไม่โสมนัสไม่โทมนัสเมื่อตาเห็นหูกว้างสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างดีนี่เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองจัลลังคุเปกขาท่านมีโอเบกขาพร้อมหกประการโอเบกขาเมื่อตาเห็นไม่แสดงความยินดียินร้ายให้ปรากฏหรือไม่มีเสียเลยไม่เคยปรากฏว่าท่านฉุนหุนหันพลันแล่นหรือฉุนเฉียวไม่เคยปรากฏว่าท่านไปหลงรักหลงใคร่อะไรท่านวางใจเป็นกลางตาก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตคิดนึกต่างอารมณ์อารมณ์คือใจไม่ติดในอะไรไม่ติดบุคคลไม่ติดสถานที่ไม่ติดการกินไม่ติดการนอนแต่ก็ติดครูบาอาจารย์อาจารย์ใดที่ท่านเคยอาศัยผูกพันอยู่ท่านรันจวนคิดอยู่เสมอเห็นคุณของอาจารย์เก่าๆแก่ๆและก็นำคำนั้นมาพูดกับสัทธิวิหาริกกับอันเตวาติกกับจิตญาณุทิฏฐิของท่านว่าท่านบ่นหาอยู่กับอาจารย์เก่าๆนั่นบ่นหาเพราะอะไรบ่นหาแต่เรื่องพ่อเรื่องแม่ก็บ่นหาขึ้นมาเพราะแรงของกตัญญูกตเวทีเมื่อรู้คุณแล้วทนไม่ได้ต้องทำกตเวทีตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์คนประพฤติประจำประสงค์มีมากเช่นนี้ท่านก็คิดระลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นอารมณ์เรียกว่าสิ่งควรระลึกท่านก็ทำแล้วไม่ระลึกทางอกุศลบาปกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งระลึกเป็นเนกขมวิตกตึกนึกถึงเรื่องการบวชเห็นว่าบวช ดีจึงให้พระมาอยู่ทำดีอย่างท่านอุบาสกอุบาสิกาที่ประจำวัดวาอารามก็อยากจะบวชเป็นโยมชีเป็นผ้าขาวเป็นผ้าขาวหรือเป็นชีพราหมณ์ถึงยินนิยมบวชกันมากและทำเป็นกิจลักษณะไม่ใช่ทำขอไปทีทำลึกๆทำดีๆทำแนบเนียนเรื่องการบวชเรื่องการศึกษามีมาเป็น10ปี20ปี30ปีที่ท่านทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เป็นพระยังหนุ่มๆพรรษาน้อยๆก็แสดงธรรมแล้วไปในที่ต่างๆเพราะเป็นหัวจิตหัวใจของท่านว่าท่านได้ความสุขจากการแสดงธรรมดังคำที่ว่าสุขฆาตธรรมเสวนังสุขฆาตธรรมเทศนังสุขเกิดจากการแสดงธรรมท่านได้สัมผัสมาแล้วทีนี้ถูกเกิดจากการกว้างธรรมท่านก็ทำด้วยคือท่านไม่ได้แสดงอย่างเดียวกว้างด้วยกว้างพระเนนแสดงธรรมด้วยจึงได้ความสุขอีกข้อหนึ่งว่าสุขฆาตธรรมจวนังสุขเกิดจากการกว้างธรรมอย่างญาติโยมพระสงฆ์องค์เจ้าพระเถรานุเถระที่มาร่วมงานวันนี้ก็มีปฏิปทาเหมือนครูบาอาจารย์ในสายสาขาต่างๆที่ท่านดำริตั้งขึ้นจนเป็นวัดเป็นสำนักเป็นครูบาอาจารย์ไปอาศัยอยู่ก็ใช้ปฏิปทาเหมือนวัดสังฆทานนี้แหละสวดมนต์เปรย์สวดมนต์เป็นภาษาบาลีไม่ยากแต่สวดมนต์เปรย์นี่ยากต้องจำทั้งบาลีภาษาต้องจำภาษาไทยได้ด้วยแล้วของท่านเป็นหลักชัยใหญ่ของประเทศไทยจะมีสักกี่วัดที่ตรวจเป็นภาษาบาลีและแปลก็ไพเราะตรวจก็ไพเราะและพร้อมขึ้นพร้อมกันลงพร้อมกันนี่เป็นเอตตกะปฏิปทาของวัดสังฆทานซึ่งท่านเป็นผู้มีปุพพภาคเบื้องต้นที่ให้ทำเป็นคนแรกวัดอื่นก็เรียนแบบก็ได้ดิบได้ดีตามกันที่ปรณนาเรื่องนี้นี่ก็ต้องยกพระคุณท่านมาพูดแต่คุณของท่านไว้ไม่พูดเหนือความจริง บางทีพูดไม่ถึงความจริงที่ท่านทำได้เพราะเราไม่อาจจะล้วงลึกลงไป

ว่าทำอะไรที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็ยังมีอยู่ท่านสังเกตด้วยอะไรสังเกตว่าคนผู้นี้ต้องทำดีตั้งต่อหน้าและรับหลังแน่นอนต้องทำดีที่พูดออกไปบางอย่างไม่พูดแต่ดีอยู่ในใจลึกๆเราเอาทำสิบประการนี้มาเป็นเครื่องส่องเรียกว่าเอาแว่นมโนใหม่ส่องลงไปในข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงไปเห็นจุดใสสะอาดอยู่ว่าท่านพ้นจากนิวรธรรมเพียงแค่นี้ก็เห็นว่าดีเหลือหลายแล้วไม่มีนิวรมาเกาะกุมในหัวใจไม่มีกรรมวรไม่มีกิเลสวรกรรมวรคือวรในทำชั่วและได้รับผลชั่วและกิเลส

กิเลสวรกรรมวรคือวรให้ทำชั่วแล้วได้รับผลชั่วและกิเลสวรวรให้ทำโลภะโทสะโมหะก็ไม่มีมีแต่ปลดเปลื้องละสละไปทิ้งไปจึงเป็นผู้ผ่านจากป้อมประการที่กันดารที่สุดในชีวิตบรรลุสิ่งที่กลางกั้นไม่บรรลุความดีท่านบรรลุได้กามฉันทะนิวรณ์เป็นตัวกลางกั้นไม่บรรลุความดีทำยากถ้ารบสงครามแม่ทัพจับศึกยิงกันไปยิงกันมาก็ชนะไม่นานวันแต่ว่ารบกับกิเลสนี่เป็นกองทัพใหญ่ต้องสู้กันนานต้องสู้ตัวต่อตัวเพราะว่าการบวชนี่เป็นศึกใหญ่ของชีวิตก็คือสู้กับกามารมณ์กับราคะความกำหนัดยินดีเนี่ยสู้กันยากแต่ท่านผ่านแล้วสำเร็จเลยส่วนก็ต่อไปความวางเฉยท่านทำได้ในอุเบกขา6ประการแล้วก็ต่อไปว่าสตารักจิตตาตาคือท่านรักษาจิตท่านไว้ได้อนุรักษณาประทานรักษาจิตไว้ได้ไม่ให้ตกในอกุศลสังวรระวังถ้าพลาดก็ละไปแล้วก็สั่งสมทำความดีสั่งสมบุญสั่งสมบารมีไปเรื่อยก็เรียกว่าภาวนาประทานภาวนาประทานมันรักษาความดีทางจิตใจไว้ได้ไม่ให้จิตใจตกไปถูกกามารมณ์ในอากุศลวิตกต่างๆนี่เป็นคุณสมบัติที่ท่านทำได้ผลปรากฏมาเป็นตัววัตถุคือของใช้ไม้สอยมากมายก่ายกองไม่ใช่ไปรันจวนใจหามาแต่ไหลหลังถังเข้ามาเพราะแรงบุญของคนคือเป็นแม่เหล็กธรรมะใหญ่ที่จะดูดของต่างๆเข้ามาดูดลาบดูดยศดูดความสรรเสริญดูดความถูกกายถูกใจไม่ใช่ได้แต่ท่านองค์เดียวได้กับผู้ร่วมสังคมด้วยกันได้กับญาติโยมนี่แหละที่ได้อาศัยวัดนี้อยู่จะเป็นโยมจีจะเป็นพระเป็นเนนก่อนแล้วแต่แล้วก็จงรักภักดีต่อครูบาอาจารย์เพราะอาจารย์ก็จงรักภักดีกับลูกศิษย์รักลูกศิษย์ไม่ลำเอียงเที่ยงธรรมไม่เคยหุนหงันแผลนเล่นหรือแสดงความโกรธฉุนเฉียวอะไรให้อารมณ์ใจคือบำเรอใจคนให้เป็นสุขเพราะอารมณ์ของเราเห็นท่านท่านก็เป็นคนยิ้มไม่บึ้งตึงเราเห็นแล้วก็สบายใจคือท่านให้อารมณ์กับคนมองเห็นโดยไม่ต้องพูดเห็นหน้าท่านก็ได้ควังเสียงท่านพูดก็ได้ควังกิตติศัพท์ที่กระจรกระจายไปในที่ไกลๆก็ได้ชื่นอกชื่นใจดีใจว่าเสียงนี้เสียงของผู้มีบุญเสียงนี้เป็นเสียงของคนดีที่ทำความดีไว้กับชาติบ้านเมืองไม่ใช่ชาติไทยเมืองไทยอย่างเดียวทำไว้กับจักรวาลนี้กับโลกธาตุนี้ความดีไม่จะอยู่ที่เดียวเป็นรัศมีกระจายกระจรไปในทั่วล่าลงไปอย่างเบื้องต่ำนรกหมกไหม้ก็ได้ไปเบื้องสูงตึงเทวดาคว้าดินพระอินทร์พระพรหมก็ได้ความดีนี้หอมหวนตวนลมทำให้กุณยนต์ชมชอบไปทั่วสถานที่ไกลไกลนี้ข้ามภพข้ามชาติถึงตัวตายละสลายไปแต่ความดียังอยู่คู่กับโลกเป็นรัศมีเข้าอกเข้าอกเข้าใจคนทำให้คนสบายได้แต่เราสบายด้วยอะไรเราไม่ค่อยสำนึกสบายด้วยความดีของคนที่ก็ทำทิ้งไว้กับโลกนี้เช่นมรดกของพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้สั่งสอนไว้แนะนำไว้เป็นกิจดาภินิหารที่ติดอยู่กับโลกคนพอที่จะคิดทางอกุศลพอถูกกิจดาภินิหารฤทธิ์ของธรรมะต่างๆที่คนเก่าแก่ทำไว้นี่จะเข้าดลใจให้เราคิดในทางดีๆแต่บางคนเข้าใจว่าคิดเองไม่ใช่บางอย่างสิ่งลี้ลับซ่อนเร้นแห่งความดีของคนเข้าดลใจคนได้ให้คิดดีทำดีพูดดีให้ทวีบุญทวีกุศลยิ่งขึ้นไปส่วนข้อต่อไปว่า

ท่านเป็นผู้ไม่แสวงหาในทางผิดพลาดแสวงหาในทางที่ดีไม่ใช่ อนาริยปริเยสนาเป็นอริยปริเยสนาอริยปริเยสนาคือแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดพบเกิดชาติถ้าพวกเรานี้ยังแสวงหาความเวียนว่ายตายเกิดยังแสวงหาพบที่อยู่ที่กินภูมิที่ตนจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแต่ท่านเป็นอริยปริเยสนาจะแหวงหาความพ้นทุกข์จะแหวงหาให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยไม่ให้ก่อเกี่ยวกับภพกับชาติความเวียนว่ายตายเกิดแต่เราเห็นเป็นของยากมนุษย์เราเห็นการเกิดเป็นของดีแต่พระอริยเจ้าท่านเห็นว่าเกิดมันเป็นโชคร้ายเพราะมันมาจากต้นตอคืออวิชชาความไม่รู้ที่เป็นปัจจัยการสืบกันมาเรื่อยๆแต่ท่านแสวงหาความพ้นทุกข์ก็ได้จริงไม่แสวงหาเพื่อทรัพย์สมบัติเพื่อลาภเพื่อยศยศเขาจะให้ท่านก็ไม่เอาจะให้เป็นราชากันหน้าจ่ายเป็นอุปัชฌาย์จะให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ไม่เอาเพราะนั่นมันประกอบด้วยทุกข์ไม่สิ้นภพสิ้นชาติได้ทู่บำเพ็ญบุญบารมีอย่างนี้ดีกว่านี่ปฏิปทาอันลึกๆของท่านที่เราท่านทั้งหลายพึงเห็นพึงทราบคนเราจะดูอะไรเมื่อคนตายไปเป็นแต่ซากศพจะต้องถูกเผาถูกจีไปให้ดูคุณสมบัติคนพระพุทธเจ้าก็เช่นกันมีอะไรทิ้งไว้ให้เราบ้างเป็นโลกุตรธรรมดูคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เพื่อตัดภพตัดชาติขยายคลายกิเลสทุกคำพูดทุกขั้นตอนอาจารย์สนองก็เช่นกันคำพูดคำสอนที่เก็บไว้ตั้งแต่ท่านเริ่มสอนคนทางวิทยุทางที่ต่างๆจนทางโทรทัศน์หรือว่าข้อวัดปฏิบัติต่างๆไปเปิดกว้างเสียงท่านได้เลยว่าเสียงเจือปนด้วยกระแสกิเลสมีบ้างไหมว่ายุยงส่งเสริมให้คนรักคนใคร่กันมีบ้างไหมยุยงส่งเสริมให้คนติดภพติดชาติบ้างไหมโดยมากพูดเพื่อขยายคลายกิเลสทั้งนั้นเขาเรียกว่าเป็นกระถาวัตถุคือวัตถุถ้อยคำที่ควรพูดถ้อยคำที่ควรพูดมี10ประการด้วยกันเช่นว่าอภิจกถาถ้อยคำที่จักนำให้มีความปรารถนาน้อยไม่ใช่ปรารถนายิ่งใหญ่เกินเนื้อเกินตัวคำพูดของท่านแต่ละคำแต่เราไม่จ้องมองไม่เห็นว่าผู้นี้พูดเพื่อแก้กิเลสพูดเพื่อตัดบาปอกุศลให้ออกไปคำพูดส่งเสริมกิเลสก็มีทำให้คนกวางก็คลั่งไคล้ในความรักความใคร่หนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอภิจกถาถ้อยคำที่ทำให้ปรารถนาน้อยปรารถนาอยู่อย่างมักน้อยสันโดษก็พอแล้วแต่ส่วนลาภสมบัติที่ไหลหลังเข้ามาเนี่ยเป็นบุญกิริยาของคนที่เคยทำไว้จึงมากอนันตังมากไอ้เต็มกว่าเต็มสวรรค์เราก็ไม่ติดท่านก็ไม่ติดให้สังเกตสัมภาษณ์พระครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติท่านอยู่ท่านไม่มีกังวลอะไรเรื่องงานเป็นเรื่องเป็นร้อยเรื่องที่ท่านจะต้องทำที่กะไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นถือกะไว้ตั้งโครงการไว้ท่านก็รู้ว่าทำไม่ทันแล้วแต่จะเอาโครงการนี้ตั้งไว้กับแผ่นดินเพื่อคนทำงานสารต่อจะได้ทำงานสารต่อหานของท่านต่อไปเช่นนานอกข่าวดาวเทียมต่างๆครูบาอาจารย์ก็สืบไปได้คือเหมือนว่าท่านปรงทุกอย่างตั้งภิกษุโอสัมมณเณรอุบาสกบาติกาบริษัทของท่านเปี่ยมล้นแล้วที่ท่านจะตายวันไหนก็ได้อุบาสกก็มีอุบาติกาก็มีภิกษุสามเณรก็มีจะเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าคราวที่มามารมาทูลให้ปานินิพานว่าท่านขอโทษทีว่าท่านตายได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างพอแล้วคือมารก็ไม่ชอบที่พระพุทธเจ้าทำดีพระเจ้าว่าดูก่อนมารผู้ใจบาปปราบใดที่บริษัทของเรายังไม่สมบูรณ์เราปานินิพานไม่ได้ต้องให้มีอุบาสกให้มีอุบาสิกามีภิกษุมีสามเณร
วัดวาอารามเป็นหลักเป็นฐานสืบศาสนาได้แล้วถึงเธอไม่ชวนมานิมนต์ให้เราตายเราก็ทิ้งชีวิตตามยะถากรรมของเราเองคำว่ามารนี่ก็คือกิเลสมารแล้วก็ขันธมารแล้วก็มัจจุมารเป็นมารที่แก้ไม่ได้หลายอย่างเช่นความตายแก้ไม่ได้แต่กิเลสมารแก้ได้ท่านต่อสู้กับกิเลสมารเห็นง่ายๆที่ธรรมยาตราท่านทำทำไมทำเพื่อแสดงออกความที่ไม่เห็นแก่ร่างกายและชีวิตจิตใจไม่เห็นแก่การมินไม่เห็นแก่การนอนทำคนอื่นเห็นเป็นตัวอย่างซึ่งคนเรียนแบบทำได้ยากแต่ทำได้ก็จะหายากต่อไปธรรมยาตราทำยากต้องอดตลับขับตานอนต้องทนกันอย่างที่ว่าเอาเป็นเอาตายกันเลยแดดร้อนก็ต้องร้อนฝนตกก็ต้องเปียกหิวข้าวหิวน้ำเดินอยู่มันก็หมดเปลืองแรงไปมันก็ต้องกินต้องใช้ท่านก็ยังฝืนทำเพื่ออะไรทำเพื่อบทสุดท้ายของชีวิตให้กุลบุตรกุลธิดาภิกษุสงฆ์องค์เณรได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าท่านทำงานชั้นสูงไม่ใช่ทำงานเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศอะไรทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องการความสามารถของคนสามารถทำอะไรได้ที่ทำให้บ้านเมืองเจริญทำให้ประเทศชาติศาสนาอยู่ได้ท่านก็ทำเต็มเปี่ยมแต่เราไม่คิดถ้าจองให้ลึกลงไปจะรู้ว่าอ้อบทสุดท้ายอวสานชีวิตก็ทำดีไว้เป็นตัวอย่างนี่เรียกตามบาลีที่ยกไว้เบื้องต้นว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัตเสเจวิปุลังสุขังจะเชตุกังตุกังที่โรสัมปัตสังวิปุลังถูกกังแปลใจความว่าคนดีเมื่อเพ่งสุขอันไปบูรณ์คนดีเมื่อเพ่งสุขอันไปบูรณ์พึงละทุกส่วนน้อยเสียญาติโยมฟังให้ดีอะไรสุขไปบูรณ์อะไรสุขเล็กน้อยน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยสุขเล็กน้อยเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องกามารมณ์ที่เราเป็นถือว่าสุขกันเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่านั่นเขาเรียกว่าสุขเล็กน้อยประเดี๋ยวประดาวผ่านไปก็ทุกข์กันอีกแต่อาจารย์สนองละหมดเลยสุขเล็กน้อยอาตมาจึงยกคุณสมบัติของท่านมาแสดงไว้เป็นหลักฐานที่นี่เพราะเสียงที่พูดนี้มันจะประทับไปนานหลายปีทีเดียวว่าถูกหรือผิดจริงไม่จริงที่ท่านทำทุกสิ่งเพื่ออะไรท่านละสุขเล็กน้อยเสียเลยพอที่จะนอนนั่งเสียเลยเป็นคืนเป็นวันพอที่จะนั่งพูดคุยสนุกสนานเอื้อเกลือเกงานิ่งไปเสียเลยพอที่จะอยู่กับคนไปอยู่คนเดียวเสียเลยพอที่จะอยู่บ้านอยู่เมืองไปอยู่ตามกุฏิร้างตามป่าช้าผีดิบก็ไปเสียเลยนั่นท่านละสุขเล็กๆน้อยๆสุขเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนทิ้งเด็ดขาดไปเพ่งจุดอันปล่อยบูนสุขอันปล่อยบูนคือพระนิพพานหรือว่านิพพานสุขถ้าไม่ละสุขเล็กน้อยนี้ผูกอันปล่อยบูนนิพพานจะไม่ได้ท่านทำให้เห็นเป็นปัญญาอยู่อาตมาจึงวิจัยยกเรื่องนี้มาแสดงไว้เป็นหลักฐานว่าท่านละสุขอันเล็กน้อยแล้วได้ถูกอันไปบูนไปแล้วเห็นตัวอย่างวันท่านป่วยหนักอาตมาก็มาเยี่ยมครั้งหนึ่งเห็นท่านนั่งบนเตียงเราก็ตรวจสุขภาพอนามัยและไปจับมือท่านเราก็ขยำพริกไปพริกมาก็ไม่บอกว่าเป็นอะไรแล้วท่านไปโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่ต้องไปผมรักษาตัวเองได้หมอจะเอาใจใส่รักษาก็ท่านรู้เนี่ยใครจะดีเท่ากับตัวเราที่รู้ว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องใครมากังวลกับเราเรารักษาตัวเองได้ไหมก็ว่าผมรักษาใจได้กายอย่าไปรักษามันเลยมันเต็มไปด้วยโรคเต็มไปด้วยความแก่ความเจ็บโรคะนิตังปะพังกุนังสรีระร่างกายนี่เป็นรังของโรครังของโรคมากเหลือเกินรังโรคกายรังโรคกิเลสก็ก่อรังอยู่ในตัวเราทั้งโรคนอกโรคในท่านก็รู้ว่าผมรักษาตัวเองแต่เราเข้าใจตื่นๆว่า
ท่านกินยาของตัวเองแล้วกระมังไม่ใช่ท่านกินยาธรรมะรักษาใจท่านเป็นเรื่องตอบวันนั้นเราแก้ตกว่าผมรักษาตัวได้คล้ายกับว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลผมรู้แน่ว่าคืออะไรผมสอนเขาไว้ยังไงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาต้องแก่เจ็บตายท่านก็รู้เต็มหูเต็มตาคือท่านปลงแล้ววันนั้นนับจากวันนั้นเป็นต้นไปรู้ข่าวว่าท่านต้องขึ้นรถเข็นก็สมกับคำพูดของท่านแหละว่าผมกินยาของตัวเองคือจักกัตวาพุทธรัตนังกินยาพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถท่านไม่เพ่งพรายให้ก็เห็นว่าท่านรู้สึกเป็นยังไงแต่ธรรมาอ่านถูกว่าเรื่องนี้ท่านปล่อยแล้ววางแล้วเพราะว่าท่านปล่อยมานานแล้ววางมานานแล้วแต่ว่าอันตรายอย่างสุดขีดยังไม่เกิดวันนี้อันตรายมัจจุราชฉวยโอกาสจะทำงานท่านแน่นอนมัจจุราชนี้ใครไม่สามารถจะต่อต้านใครไม่สามารถจะต่อสู้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเราล่ะแม้พระพุทธเจ้ามีอภินิหารอันเกรียงไกรยิ่งใหญ่ก็ยังต้องเป็นไปตามพยามัจจุราชนี้ใครคนใดพระอินทร์พระพรหมพระยมพระกาลแม้พระโมคคัลลานะแม้พระสารีบุตรแม้พวกจักรพรรดิอันใหญ่ๆก็ยอมจำนนต่อมัจจุราชนี้แน่นอนมัจจุราชจึงเป็นพยามารอุดมไปด้วยเขี้ยวเล็บเขี้ยวเล็บทุกอย่างจะต้องทำพิษทำร้ายกับร่างกายสังขารของคนทุกชนิดไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรันเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิหรือคนมีบุญฤทธิ์มีเงินมีทองข้าวของมากมายมีเงินมากน่าจะไปซื้อต่ออายุตัวเองไว้อย่าตายก็ไม่ยอมมัจจุราชย่อมฉุดคร่าโลกมนุษย์ไปแม้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องลงจบกันที่ตรงนี้แหละท่านทั้งหลายถ้าใครจะเสียใจไปบ้างนะก็ไม่ว่าแต่ให้ปลงให้ตกว่าพ่อเราแม่เราอาจารย์ที่รักของเราท่านล้มหายตายจากต้องปลงลงที่ตรงนี้ให้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นจักรพรรดิว่าเขาดีล้ำเลิศเพียงไรเขายังมาดับเดดิ้นสิ้นลมปราณไปทุกรายเลยจึงเป็นกติสอนตัวเราทุกคนว่าเราเองก็จะอยู่ไปเท่าไหร่อยู่ไปทำอะไรมีลมหายใจเข้าออกทำอะไรคนดีเมื่อรู้อย่างนี้คนดีก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายคนดีอย่างเรานี่มันก็หนีไม่พ้นจึงต้องปรับตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าขอสร้างความดีขอสร้างบารมีทุกวันทุกคืนนะอย่าละอย่าลดอย่าปล่อยประละเลยทานก็ตามศีลก็ตามเนคขมะก็ตามการบวชการเรียนปัญญารู้จริงในสิ่งร่างกายสังขารอนิจจังทุกขังอนัตตาความเพียรแรงกล้าเพียรละความชั่วประพฤติความดีอย่าเบื่ออย่าหน่ายถ้ากลัวความตายให้นึกถึงบารมี10ประการที่เราท่านต้องทำกันทุกคนถ้านึกถึงความตายกลัวตายให้นึกถึงอุดมมงคล38ไม่ใช่อัปมงคลมงคล38ใครใดยังคบคนชั่วคนต่ำคนเลวให้เลิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปใครดีเป็นคนดีดีกว่าเราเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปหาไปคุยไปสนทนาให้เสพเสวนากับบัณฑิตนักปราชญ์เข้าไว้คนที่ร้ายคนที่หายนะให้ห่างไกลเหมือนคว้ากับดินคนที่ดีให้ใกล้ชิดเหมือนพ่อแม่กับลูกให้อยู่ใกล้บัณฑิตนักปราชญ์ให้คบคนดีเข้าไว้แล้วก็ให้มันสดับปรับความทำคำสอนพระพุทธเจ้าถ้ากลัวตายว่าจะไปตกนรกหมกไหม้ให้สร้างมงคล38ถึงไม่ครบบริบูรณ์ก็ให้ได้บางส่วนก็ยังดีเช่นว่าชอบเรียนชอบรู้ชอบสดับปรับความธรรมชอบก็มหาบัณฑิตนักปราชญ์ชอบสั่งสมความรู้และก็เป็นคนวาจาดีที่ว่าสุภาทิตาจะยาวาจาวาจาอันกล่าวดีแล้วปากอันกล่าวนิ่มนวลแล้วไพเราะแล้วเป็นประโยชน์แล้วถ้ากล่าวดีจริงต้องเป็นประโยชน์ตนและคนอื่นไม่ใช่มุ่งแต่ประโยชน์ตนคนเดียวต้องให้คนอื่นได้ประโยชน์จากวาจาเราด้วยอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสิริมงคลไม่ใช่อัปมงคลยังมีคุณพ่อคุณแม่เป็นเจ้าพระคุณอันใหญ่ใครยังมีพ่อแม่ก็ตามพ่อแม่ตายไปแล้วก็ตาม
ท่านอย่านึกว่าตายแล้วจบกันนะคุณของพ่อของแม่ไม่มีจบไม่มีวันสิ้นคุณหนาหนักกว่าแผ่นดินที่ลูกหลานทุกๆคนต้องเอาใจใส่คุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เช่นกันยังลึกล้ำเหลือกำหนดได้ว่ามีเท่าไหร่ที่เราต้องทำความดีตอบแทนพระคุณของท่านพ่อแม่ล้มหายตายจากต้องทำบุญอุทิศหลังน้ำจักติโนตกยกบุญทั้งหลายให้พ่อให้แม่ตักบาตรทำบุญใดๆต้องอุทิศทุกทีเลยเขาเรียกว่าเลี้ยงมารดาบิดาด้วยธรรมะดังพระบาลีว่าคนใดโยมาตรังปีตรังวามัจจะธรรมโมธรรมเณโปสติอีเทวานังปะจังสันติเปจตะเคปโมดติแปลว่ากุลบุตรกุลธิดาใดเลี้ยงมารดาบิดาด้วยธรรมะคือเลี้ยงความดีที่เราทำได้อุทิศไปให้พ่อแม่คือเลี้ยงทางวิญญาณเช่นว่าเราทำบุญแผ่ส่วนบุญไปหรือตั้งของเช่นสังเวยทำยันยวิธีไว้นี่ว่าขออาหารข้าวแดงแกงร้อนผลหมากรากไม้ทุกชนิดขออุทิศไออุ่นนี้ให้แก่บิดามารดาถึงไม่ใช่ไหว้เจ้าเป็นปีก็ตามทำได้ทุกวันยิ่งดีใหญ่ขอเป็นปุปโปเบตาพรีอุทิศให้ผู้ตายตายที่ไหนวิญญาณท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่จงมาดื่มดำโอจารสที่ข้าพเจ้าวางไว้นี้แล้วก็เทวตาพรีทำบุญโดยเทวดากันบ้างเทวดาตัวจริงมีอยู่รุกเทวดาอากาศเทวดาปุมมะเทวดาเช่นเทวดาถึงสถิตที่ศาลาทรงไทยหลังนี้มีมากเทวดาชั้นสูงชอบอยู่กับวัดวาอารามเทวดาชั้นต่ำลงมาก็อยู่ตามต้นไม้ตามตินชาติต้นไม้ต้นหญ้าเทวดาที่ถนนก็มีทละชะละชะละเทวดาในน้ำทละเทวดาบนถนนหนทางเทวดาตามภูเขาลำนอปล่อยมีทั้งนั้นในทานทั้งหลายทำโมโนทิตเถอะทำโมโนทิตให้ใครก็ได้ไม่เจาะจงวิญญาณที่เขาเที่ยงท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เราอยู่ในเมืองมนุษย์เห็นกันด้วยตาควังกันด้วยหูแต่ในเมืองที่ลี้ลับซ่อนเร้นเราไม่ใช่ไม่อาจสามารถใช้ตาของเราเห็นได้เสียงทิพย์ก็มีอยู่แต่เราไม่ใช่โสตทิพย์ก็มีอยู่เมื่อไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ให้ทำตามพระพุทธเจ้าสอนในบุญญกิริยาทิพประการเทวตาพรีตมุนโยติเทวดาเทวดาหิริอุตตปะเทวดาคุณพ่อคุณแม่เทวดาตัวจริงที่ทำให้คนเป็นเทวดาก็มีเราต้องอุทิศต้องทำให้ถ้าท่านกลัวความทุกข์ความยากในชีวิตท่านต้องนึกว่าชีวิตบางอย่างเป็นวิญญาณที่ต้องการบุญจากคนมีชีวิตอยู่ในพื้นปีพบนี้ท่านต้องทำไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาก็ต้องอุทิศไปให้จัดในน้ำจับบนบกจับกลางอากาศจัดเห็นด้วยตาไม่เห็นตาถี่เต้าสองเต้ามากเต้าไก่ใหญ่ไก่เล็กไก่ใดไก่ดำไก่ขาวไก่ยาวไก่สั้นไก่เหม็นไก่หอมไก่ผอมไก่ปีนี่เขาว่าไว้ที่เราทุกคนต้องอุทิศกันทั้งนั้นไม่ใช่ทำบุญเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วพอกินนะบุญมันมีหลายเส้นทางด้วยกันหลายสายทานด้วยกันที่เราจะต้องทำกันมากๆให้คุ้มค่ากับว่าความแก่มาเร็วเหลือเกินความเจ็บก็เร็วเหลือเกินความตายก็เร็วยิ่งกว่าสายน้ำยิ่งกว่าลมพัดในเรื่องนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าว่าคราวหนึ่งเราเป็นหงส์เหมราชเรามีสามคนพี่น้องด้วยกันสามตัวพี่น้องด้วยกันเราเป็นพี่ชายคนโตเราชำนาญในการบินทลาไปสู่อากาศแข่งกับแสงอาทิตย์ได้แสงอาทิตย์โผล่อุทัยเขยแสงขึ้นนี่ปุ๊บเดียวเลยชั่วลัดนิ้วทีเดียวเต็มโลกแล้วแต่หงเหมราชนี้บินเร็วกว่าแสงอาทิตย์น้องชายจะเรียนแบบอย่างพี่ชายบอกว่าอย่าทำเลยน้องบุญบารมีของคนมันต่างกันอย่าแข่งดีกับผู้มีบุญเรามีบุญมากเราสร้างมามากบารมีเธอเพียงแค่นี้แหละอย่าเพิ่งทำเลยทำไปจะท้อใจหรือจะอักเลือดได้นะน้องชายก็กวางพี่นั่นแหละอยู่ต่อมาหงเหมรัตน์นึกว่าเราดีถึงเช่นนี้ใครนะที่ดีที่สุดอ้อความเป็นพระราชาที่ทรงทศพิธราชธรรมเราจะไปสอนให้ท่านสำนึกตัวในเรื่องความเร็วของชีวิตว่าเป็นอย่างไรจึงบินมาอยู่ข้างราชวัง
พระราชาทอดสายพระเนตรไปเห็นว่านี่นกอะไรเขาว่าไม่ใช่นก

มันเป็นหงเหมพราชที่ขนเป็นทองเรียกว่าเป็นหงที่หาได้ยากพระราชาก็ว่าถ้าอย่างนั้นตั้งเครื่องดนตรีประโคมดนตรีขึ้นเพื่อจะฉลองความสวยงามของหงตัวนี้หงพอได้ยินการตีดนตรีเพลีขึ้นก็กลับมาว่าพระราชาต้อนรับเราตรงนี้เป็นพระโพธิสัตว์ในท่านทั้งหลายขวางให้ดีนี่เป็นเรื่องจริงพอเข้ามาถึงก็พระราชาว่าไปเอาตังที่ทำด้วยทองคำให้หงมาเรียกไปหงเหมราชนี้ไปเกาะหงก็รู้ว่าเขาเชิญในไอ้ก้างเกาะที่ตรงนี้เกาะสูงกว่าพระราชาและรู้ภาษาคนที่ด้วยว่าท่านเป็นหงนี่บินเร็วจริงๆอะไรเร็วกว่าท่านอีกอ่ะบอกว่าดวงอาทิตย์ข้าพเจ้าก็เร็วกว่าเทวดาระลึกอะไรเราก็เร็วกว่าแล้วอะไรเร็วกว่านี้ยังมีอ่ะถ้าอย่างนั้นอยากจะรู้ความเร็วให้พระองค์เอาพวกนายขมังธนูสัก4คนในประเทศท่านที่ยิงเร็วที่สุดแล้วเอาดอกศรที่อาบด้วยยาพิษด้วยนะให้มายิงข้าพเจ้าให้พร้อมกัน4คนแล้วข้าพเจ้าจะบินจับลูกศรทั้ง4ดอกนี้ได้ไว้ในกำมือในชั่วครันทันทีพระเจ้าว่าโอ้ถ้าเร็วอย่างนี้เราอยากดูก็เอานายขมังธนูมา4คนด้วยกันอยู่งางๆและท่านไปยืนเป็นหลักอยู่บอกว่านับ1ถึง2 3ยิงเลยยิงปื๊ดเดียวหงเหมราชก็บินจับดอกศรได้4ดอกในเวลาพร้อมกันแล้วเอาดอกศรลูกธนูนั้นมาตั้งไว้ที่ตีนที่เท้าของนายขมังธนูพระราชารับสั่งถามว่ายิงแล้วยังนะบอกว่ายิงแล้วเฮ้ยข้าพเจ้าไม่เห็นนะนี่แหละความเร็วเขาจะไปเห็นได้กับตาแล้วพระราชาว่าอะไรมันเร็วจริงๆเร็วอย่างนี้ก็เรียกอะไรบอกว่าอันเร็วโหลอะไรที่ไม่เป็นโหลเร็วจริงแกว่าความเร็วของชีวิตที่มันแก่เร็วกว่าแสงอาทิตย์เร็วกว่ายิงลูกธนูไปในอากาศโยมไปคิดไอ้ดีความแก่ของคนเนี่ยมันเร็วเด็ดขาดมันไม่มีวันหลับวันนอนตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์บรรดามาบัดนี้ความแก่ทำหน้าที่ไม่เคยหยุดหย่อนงานแก่เนี่ยเป็นงานหลักของชีวิตสังเวชตลอดจิตเถอะพระราชาได้ยินดังนั้นเป็นยังไงถูกวิสัญญีภาพลงไปสลบทันทีเลยคือก่อนหน้านี้ท่านไม่เคยคิดถึงชีวิตว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมาวันนี้หงเหมราชมาสอนให้รู้สึกท่านทำใจไม่ทันหายใจไม่ออกสลบคางเมือบลงไปเลยก็ว่าเฮ้ยพระชินประชนละมึงก็เลยเอาน้ำเย็นมาลูบโลมที่พระวรกายและชื่นจิตขึ้นมาโอ้ยข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินเรื่องว่าชีวิตมันแก่เร็วเหลือเกินเร็วกว่าแสงอาทิตย์เร็วกว่าดอกศรที่ยิงไปเร็วกว่าอะไรความแก่เร็วก็ยังเป็นโหลแต่จิตมันเร็วกว่าความแก่ท่านทั้งหลายพันดานังจะพลังจิตตังดุระคังดุนิวารนังแปลว่าคนมีปัญญาสกัดกั้นความหุนหันพลันเล่นของจิตจิตนี้ดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากปกครองยากจิตนี้เร็วยิ่งกว่าอะไรในโลกนี้และทำยังไงความเร็วของจิตเราจะทันเขาบ้างล่ะก็มีวิธีกำหนดความเร็วได้ว่าให้เขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ที่สติปัฏฐาน4นี่วักกมาข้อวัดปฏิบัตินะเมื่อความเร็วของจิตมันเร็วปกครองยากห้ามยากดิ้นรนกวัดแกว่งที่จะให้มันอยู่กับที่ก็ต้องมาทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าคราวนั้นเราเป็นสัตว์ก็จริงสัตว์อเหตุกะคือไม่มีเหตุที่จะเป็นผู้ถึงมรรคผลนิพพานได้แต่เราเป็นสัตว์ฉลาดเราไม่ฉลาดปัญญาเฉพาะแต่ครั้งเป็นพระพุทธเจ้าก่อนหน้าโน้นเราเวียนว่ายตายเกิดเราปัญญามาพอเราช่วยคนทั้งชมพูตะวีปก็มีคราวเราเป็นหมาโควินคราวเราเป็นหมูสดคราวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเก่งมานานแล้วแสดงว่าชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของคนสัตว์ทั้งหลายนี้มันเนิ่นนานเหลือเกินแล้วอาจารย์สนองท่านเกิดมาไม่ใช่ดีชาตินี้ท่านดีมาหลายชาติอุปนิสัยปัจจัยติดตัวมาเพื่อบันดาลให้เกิดในเมืองไทยถ้าท่านไปเกิดในคริสต์อิสลามแล้วจะเป็นยังไงจะทำความดีให้กับประเทศชาติศาสนาของเราได้แค่ไหนไม่ได้
ท่านจึงเป็นอวตารบันดาลปางหนึ่งให้มาเกิดในชมพูทวีปและมาอยู่ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางของคนมาทำบุญในประเทศไทยที่ไหนที่คนมากที่สุดเข้าวัดเข้าวาที่ตรงนี้ตรงนี้และเป็นพุทธภูมิเป็นภูมิหนึ่งคนดีที่มารวมจุดกันอยู่ซึ่งเขาเองก็ไม่รู้เรื่องว่ามาทำไมกรรมบางก่อนบันดาลให้มารวมจุดกับอาจารย์สนองอาจารย์สนองมีพี่น้องในชาติก่อนก็มาเกิดร่วมชาติร่วมวัดวาอารามกันอีกเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเราไม่มีปุเพกตปุญญาตาไม่เคยร่วมบุญกันมาเราจะเดินสวนทางกันไปเลยใครใดมาสัมผัสวันนี้ตั้งแต่ท่านมาอยู่ถึงอาลาปลอดไปได้ดิบได้ดีใครใดที่จะมาต่อไปอยู่ไม่ทันท่านก็ตามแต่จะทันลูกศิษย์ลูกหาที่สืบต่อกันมาตรงนี้เป็นชัยภูมิที่ดีสำหรับฝึกสำหรับอบรมคนแล้วคนดีทั้งหลายมีที่ไหนในโลกนี้จะไหลหลังทางกัดกรรมมารวมตัวกันที่ตรงนี้นับวันที่คนจะมากขึ้นทุกวันทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเตรียมต้อนรับสถานการณ์คนดีที่มีบุญจะมาอยู่ที่นี้ต่อไปไอ้ดีก็ดีอยู่แล้วยังไม่ดีก็มาอีกมาเท่าไรออกไปได้ดีทุกทีจะไปพูดว่าเขาทำกันอย่างนั้นนะเขาเลี้ยงก็ดูกันเป็นกันเองครูบาอาจารย์เขาเคารพเขานับถือเป็นกันเองทั้งหมดเลยจะหาที่ไหนท่านทั้งหลายถ้าไม่พูดท่านจะนึกว่าเฉยๆไม่เฉยนะเป็นของต้องอาศัยบุญชาติก่อนอาจารย์สนองท่านสิ้นลมปราณไปแต่อมตะจิตของท่านไม่ดับสลายไปไหนยังเกี่ยวข้องกับสถานที่นี้ทำอะไรนึกถึงท่านพูดอะไรนึกถึงท่านเราก็จะผ่านดงตุรกันดารคือความชั่วได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพึงนึกถึงคุณสมบัติของท่านดังรับประทานบาลีขึ้นต้นว่ามัตตาสุขะปริจจาคาปัจเจเจวิปุลังทุกขังชาเจมัตตาสุขังทีโรสัมปัจจังวิปุลังทุกขังแปลใจความว่าคนดีมีปัญญาเพ่งสุขอันไปบูรณ์เพิ่มพูนมรรคผลนิพพานพึงละสุขส่วนน้อยนั้นเสียที่อาจารย์สนองละสุขส่วนน้อยได้มากมายนอนก็ไม่นอนนั่งอย่างเดียวรู้ว่านั่งก็มันเกิดมันเมื่อแต่ฉันจะทำท่านไม่เห็นแก่สังขารไม่เห็นแก่ชีวิตแต่ท่านเห็นแก่สุขอันไปบูรณ์คือพระนิพพานคนดีทุรชนเมื่อเห็นดังนี้แล้วพึงเอาตัวอย่างท่านเถิดละสุขเล็กน้อยกันเสียบ้างอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนอย่าติดสุขในกามสุขหรือสุขโลกีเอาสุขอันปล่อยบูนเพิ่มปูนมักมีองค์แปดให้มากขึ้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้ดิบได้ดีสมชื่อว่าลูกจิตมีครูลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ใหญ่ของเราคือพระพุทธเจ้าจิตพระพุทธเจ้าจิตของครูบาอาจารย์เราต้องทำตามเยื่องอย่างที่ท่านได้ทำมาแล้วดังคำบาลีว่ากรณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปดังอภิธเมจาอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทำกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงตั้งทางอันสงบกระทำแล้วใครบรรลุถึงทางสงบคือพระนิพพานที่ทำแล้วหนึ่งพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าสาวกองไหนก็ได้เดินตามกรณียกิจที่พระพุทธเจ้าเคยเดินมาจะไม่ได้เดินด้วยเท้านะเดินด้วยปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติใครเดินตามปฏิปทาพระอาจารย์สนองกตปุญโญคนนั้นจะไม่ตกต่ำทุกชาติทุกภพไปถึงที่สุดจะประสบพบถูกอันไปบุญคือพระนิพพานด้วยประการฉินี้แหละจุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกสมมติว่าพระอาจารย์สนองยังเกี่ยวข้องกับชั้นที่เป็นโลกีอยู่ให้ท่านรับทราบว่าลูกศิษย์ลูกหาคณะต่างๆเขามาทำบุญอุทิศให้ท่านถ้าท่านจบปบกิจพรหมจรรย์แล้วก็ให้ถึงเทวดาคว้าดินลูกเทวดาอากาศเทวดาพระภูมิเจ้าที่อะไรทุกอย่างจงรับส่วนบุญนี้ทั่วหน้ากันและขอความสุขความเจริญอนุภาพที่ท่านมาเป็นเจ้าภาพมาช่วยงานช่วยการต่างๆนี้ให้ท่านสมบูรณ์ด้วยจตุพิธพรชัยให้มีอายุวรรณะทุกกาละปฏิพานธนสารสมบัติปิพัฒนมงคลมนุญญพลอันใดอันเป็นที่พึงใจขอสิ่งนั้นจงพลันบังเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนาน

0: พระประธานวิจัชนาธรรมก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดก

วัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่ลื่นลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้เยอะช่วยมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรคเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเรามีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพและเราจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายได้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขจะปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ ้ของแผ่นดินทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชดำริท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาพัชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

0: และกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเอง

อย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนและกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรอ
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลย

เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วา

ประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้า

พอเจ็ดสัปดาห์วันสัปดาห์ที่หกฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าดูฝนพอดีฝนก็ตกเจ็ดคืนเจ็ดวันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้สิบห้านาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่มีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาที

นี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกมีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านลุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบ
จะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่ากว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนระลึกสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเตียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้
นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในอิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาเ
งั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้แต
ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย

กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อชาสุภัทโธเรื่องนอกเหตุเหนือผล

คำสอนของพระบางอย่างเราฟังดูแล้วไม่ค่อยจะเข้าใจเลยบางทีคิดว่ามันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยไม่ทำความเป็นจริงนั้นคำพูดของพระมีเหตุผลทุกอย่างครั้งแรกที่อาตมาไปนั่งหลับตาแล้วก็ไม่เชื่อเหมือนกันไม่เห็นว่าจะเกิดประโยชน์อะไรจากการหลับตาไปหมดนอกจากนั้นก็ไปเดินจงกรมเดินไปจากต้นไม้ต้นนี้ไปต้นนั้นเดินไปเดินมาก็ขี้เกียจเดินทำไมกลับไปกลับมาไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้มันก็คิดไปแต่ความจริงการเดินจงกรมนี้มีประโยชน์มากการนั่งสมาธินี้ก็มีประโยชน์มากแต่จริตของคนเราบางคนแรงไปในการเดินจงกรมบางคนแรงในการนั่งจริตของท่านก็ปนเปกันอยู่แต่เราจะทิ้งกันไม่ได้จะนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้จะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ไม่ได้พระกรรมฐานท่านสอนว่าอิริยาบถ4การยืนการเดินการนั่งการนอนคนเราอาศัยอิริยาบถอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะแรงการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนแต่มันจะเร็วหรือช้ามันก็ค่อยๆเข้าไปในตัวของมันอย่างวันหนึ่งเราเดินกี่ชั่วโมงนั่งกี่ชั่วโมงนอนกี่ชั่วโมงแต่เท่าไรก็ช่างมันเถอะจับจุดมันเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งการนอนเสมอการยืนเดินนั่งนอนนี้ให้เสมอกันท่านบอกไว้ในธรรมะการปฏิบัติให้ปฏิบัติสม่ำเสมอกันให้อิริยาบถเสมอกันอิริยาบถคืออะไรคือการยืนการเดินการนั่งการนอนให้มันเสมอกันคิดไม่ออกให้มันเสมอนี้มันก็คงจะว่านอน2ชั่วโมงก็ยืน2ชั่วโมงนั่งก็2ชั่วโมงคงเป็นอย่างนั้นกระมังอาตมาก็ลองทำดูเหมือนกันโอ้มันไปไม่ไหวไปไม่ไหวแน่นอนเลยจะยืนก็ให้2ชั่วโมงหรือนั่งก็ให้2ชั่วโมงเดินก็2ชั่วโมงนอนก็2ชั่วโมงเรียกว่าอิริยาบถเสมอกันอย่างนี้เราฟังผิดฟังตามแบบนี้มันผิดอิริยาบถเสมอนี้ท่านพูดถึงจิตของเราความรู้สึกของเราเท่านั้นไม่ใช่ท่านพูดทั่วไปคือทำจิตของเราให้มันเกิดปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างความรู้สึกหรือปัญญาของเรานั้นแม้เราจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนก็รู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เสมอในอารมณ์ต่างๆแม้ฉันจะยืนอยู่ก็ช่างจะนั่งหรือจะเดินก็ช่างฉันจะรู้อารมณ์อยู่เสมอไปว่าอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละคำพูดอย่างนี้ก็เป็นไปความรู้สึกความรู้อย่างนั้นก็เป็นไปจิตใจก็น้อมเข้าไปอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อไหร่ก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาอยู่อย่างนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็มีความเห็นอยู่อย่างนั้นแม้ว่ามันจะรักหรือจะเกลียดมันก็ยังไม่ทิ้งปฏิปทาของมันรู้ของมันอยู่ถ้าหากว่ามาเพ่งถึงจิตให้เป็นปฏิปทาให้สม่ำเสมอกันความสม่ำเสมอกันคือมันปล่อยวางเสมอกันเมื่อหากว่ามันได้อารมณ์ที่ดีตามสมมุติของเขามันก็ยังไม่ลืมตัวของมันเมื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ยังไม่ลืมตัวของมันมันไม่หลงในความชั่วไม่หลงในความดีสมมุติทั้งหลายเหล่านี้มันจะตรงของมันอยู่เรื่อย
อิริยาบถนี้เอาเสมอได้ถ้ามันยังไม่เสมอจัดให้มันเสมอได้ถ้าพูดถึงภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความรู้สึกถ้าหากว่าอิริยาบถจิตใจสม่ำเสมอกันจะถูกสรรเสริญมันก็อยู่แค่นั้นจะถูกนินทามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่วิ่งขึ้นมันไม่วิ่งลงมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรมันรู้อันตรายรู้อุปสรรคในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เห็นโทษเห็นโทษในการสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันเสมอกันแล้วนั้นอย่างนี้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าทางในมองดูด้านในไม่มองดูด้านนอกอารมณ์ทั้งหลายนั้นน่ะถ้าหากว่าเราได้อารมณ์ที่ดีจิตของเรามันก็ดีด้วยได้อารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไม่ดีไม่ชอบมันจะเป็นอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าอิริยาบถมันไม่สม่ำเสมอกันแล้วมันสม่ำเสมอแต่ว่ามันรู้อารมณ์ว่ามันยึดดีก็รู้ยึดชั่วก็รู้จักแค่นี้ก็นับว่าดีแล้วอิริยาบถนี้มันสม่ำเสมอแต่มันยังวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้ว่าสม่ำเสมอยึดความดีก็รู้จักยึดความชั่วก็รู้จักความยึดเช่นนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หนทางก็รู้อยู่เข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันยังทำไม่ได้เต็มที่มันยังไม่ได้ปล่อยวางจริงแต่มันรู้ว่าถ้าจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทำไปเห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือเห็นโทษในสรรเสริญเห็นโทษในการนินทาสม่ำเสมอ

กันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรแปลกกันนินทามันก็สม่ำเสมอสรรเสริญมันก็สม่ำเสมอกันเมื่อพูดถึงจิตคนเราในโลกนี้ถ้านินทาแล้วก็ไม่ได้บีบหัวใจเราถ้าถูกสรรเสริญมันแช่มชื่นสบายมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความเป็นจริงซะแล้วว่าอารมณ์ที่เขานินทานั้นมันก็มีโทษอารมณ์ที่เขาสรรเสริญนั้นมันก็มีโทษติดในสรรเสริญมันก็มีโทษติดในการนินทามันก็มีโทษมันเป็นโทษทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราไปหมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นมาเราก็จะรู้สึกอารมณ์ถ้าไปหมายมั่นมันก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าไปยึดดียึดชั่วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาเห็นโทษนั้นว่าความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์เพราะชั่วก็ตะครุบดีก็ตะครุบทำไมจึงเห็นโทษมันเพราะเราเคยยึดมั่นมันมาเคยตะครุบมันมาอย่างนี้จึงเห็นโทษมันไม่มีสุขทีนี้ก็หาทางปล่อยมันจะปล่อยมันไปตรงไหนเนาะในทางพุทธศาสนาท่านว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่เราฟังไม่จบไม่ตลอดที่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนั้นคือว่าท่านให้ยึดอยู่แต่อย่าให้มั่นเช่นอย่างนี้อย่างไฟฉายนี่น่ะนี่คืออะไรไปยึดมันมาแล้วก็ดูพอรู้ว่าเป็นไฟฉายแล้วก็วางมันอย่าไปมั่นยึดแบบนี้ถ้าหากว่าเราไปยึดเราจะทำได้ไหมจะเดินจงกรมก็ไม่ได้จะทำอะไรก็ไม่ได้ต้องยึดเสียก่อนครั้งแรกจะว่ามันเป็นตัณหาก็ได้แต่ว่าต่อไปมันจะเป็นบารมีอย่างเช่นท่านชาคโรจะมาวัดป่าพงก็ต้องอยากมาก่อนถ้าไม่รู้สึกว่าอยากมาก็ไม่ได้มาโยมทั้งหลายก็เหมือนกันก็มีความอยากนั่นแหละจึงได้มาเนี่ยจึงมาด้วยความอยากเมื่อมีความอยากขึ้นมาท่านก็ว่าอย่ายึดมั่นคือมาแล้วก็กลับอย่างที่สงสัยว่านี่อะไรแล้วก็ยึดขึ้นมาเออมันเป็นไฟฉายนะนี่นะแล้วก็วางมันลงนี่เรียกว่ายึดแต่ไม่ให้มั่นปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางพูดง่ายๆก็ว่ารู้แล้วปล่อยวางจับมาดูรู้แล้วปล่อยวางอันนี้เขาสมมุติว่ามันดีอันนี้เขาสมมุติว่ามันไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยทั้งดีทั้งชั่วแต่ว่าการปล่อยนี้ไม่ได้ทำด้วยความโง่ไม่ได้ยึดด้วยความโง่ให้ยึดด้วยปัญญาอย่างนี้อันนี้อิริยาบถนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้คือจิตมันเป็นทำจิตให้รู้ทำจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนือไปกว่านั้นอีกเล่าถ้าหากจะยึดมามันก็ยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมาแต่ไม่มั่นยึดดูแล้วรู้แล้วก็วางอารมณ์เกิดมาทางหูอันนี้เรารู้โลกเขาว่ามันไม่ดีแล้วมันก็วางโลกเขาว่ามันไม่ดีมันก็วางมันรู้ดีรู้ชั่วคนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไปยึดทั้งดีทั้งชั่วแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นคนรู้ดีรู้ชั่วไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในความชั่วคนที่ยึดในความดีความชั่วนั่นคือคนไม่รู้ดีรู้ชั่วและคำที่ว่าเราทำอะไรตลอดที่ว่าเราอยู่ไปนี้
เราอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราทำงานอันนี้เราทำเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาว่าทำงานอันนี้เพราะต้องการอันนั้นเขาว่าเป็นคนมีเหตุผลแต่พระท่านสอนยิ่งไปกว่านั้นอีกท่านว่าทำงานอันนี้ทำไปแต่ไม่ต้องการอะไรทำไมไม่ต้องการอะไรโลกเขาต้องทำงานอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำงานอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้นี่เป็นเหตุผลอย่างชาวโลกเขาพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าทำงานเพื่อทำงานไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทำงานเพื่อต้องการอะไรก็เป็นทุกข์ลองดูก็ได้พอนั่งปั๊บก็ต้องการความสงบก็นั่งอยู่นั่นแหละกัดฟันเป็นทุกข์แล้วนั่นลองคิดดูสิมันละเอียดกว่ากันอย่างนี้คือทำแล้วปล่อยวางปล่อยวางอย่างเช่นพราหมณ์เขาบูชายัญเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนานั้นอยู่การกระทำเช่นนั้นของพราหมณ์นั้นก็ยังไม่พ้นทุกข์เพราะเขามีความปรารถนาจึงทำทำแล้วก็ทุกข์เพราะทำด้วยความปรารถนาครั้งแรกเราทำก็ปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทำเพื่อปล่อยวางมันอยู่ลึกซึ้งอย่างนี้คนเราปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการอะไรเพื่อต้องการพระนิพพานนั่นแหละจะไม่ได้พระนิพพานความต้องการอันนี้เพื่อให้มีความสงบมันเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ถูกเหมือนกันจะทำอะไรก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องการอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรถ้าเป็นอะไรมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละการทำงานไม่ให้เป็นอะไรนั้นเรียกว่าทำจิตให้ว่างแต่การกระทำที่มีอยู่ความว่างนี้พูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องแต่คนทำไปจะรู้จักความว่างนี้ว่ามันมีประโยชน์ไม่ใช่มันว่างในสิ่งที่มันไม่มีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นไฟฉายนี้นะมันไม่ว่างแต่เราเห็นไฟฉายนี้มันว่างว่างก็เพราะมีไฟฉายนี้ไฟฉายนี้เป็นเหตุให้มีว่างไม่ใช่ว่างขณะนั้นมองดูไม่มีอะไรไม่ใช่อย่างนั้นคนฟังความว่างก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันไม่ค่อยจะรู้จักอย่างนั้นต้องเข้าใจความว่างในของที่มีอยู่ไม่ใช่ความว่างในของที่ไม่มีลองอย่างนี้สินี่ถ้าหากว่าใครยังมีความปรารถนาอยู่อย่างพราหมณ์ที่บูชายัญที่พราหมณ์บูชายัญก็เพราะเขาต้องการอะไรอันใดอันหนึ่งอยู่เหมือนกันกับที่โยมมาถึงก็กราบพระหลวงพ่อผมขอรดน้ำมนต์ทำไมรดทำไมต้องการอยู่ดีกินดีไม่เจ็บไม่ไข้นั่นแหละมันไม่พ้นทุกข์แล้วถ้ามันต้องการอย่างนั้นทำอันนี้เพื่อต้องการอันนั้นทำอันนั้นเพื่อต้องการอันนี้ในทางพุทธศาสนาให้ทำเพื่อไม่ต้องการอะไรถ้ามีเพื่ออะไรมันไม่หมดทางโลกทำอะไรเรียกว่ามันมีเหตุผลพระพุทธองค์ท่านทรงสอนว่าให้นอกเหตุเหนือผลไม่ว่าจะทำอะไรปัญญาของท่านให้นอกเหตุเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์ลองคิดตามไปสิลองพิจารณาตามไปคนเราเคยอยู่ในบ้านพอหนีจากบ้านไปไม่มีที่อยู่ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะเรามันเคยอยู่ในภพอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นเป็นภพถ้าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เรียกว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรเหมือนอย่างคนส่วนมากไม่อยากไปพระนิพพานเพราะกลัวเ
พราะเห็นไม่มีอะไรดูหลังคากับพื้นนี่ที่สุดข้างบนคือหลังคาที่สุดข้างล่างคือพื้นอันนั้นมันเป็นภพข้างบนอันนี้เป็นภพข้างล่างระยะที่ภพทั้งสองนี้มันต่อกันมันว่างๆคนไม่รู้จักเหมือนที่ว่างระหว่างหลังคากับพื้นเห็นมันว่างๆก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนต้องไปอยู่บนหลังคาหรือไม่งั้นก็ที่พื้นข้างล่างที่ที่ไม่มีอยู่นั่นแหละมันว่างเหมือนกับที่ไม่มีพบนั่นแหละก็เรียกว่ามันว่างตัดเยื่อใยออกซะมันก็ว่างพอบอกว่าพระนิพพานคือความว่างถอยหลังเลยไม่ไปกลัวกลัวจะไม่ได้เห็นลูกกลัวจะไม่ได้เห็นหลานกลัวจะไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นอย่างที่เวลาพระท่านให้พรญาติโยมว่าอายุวันโนสุขังพลังโยมก็ดีใจสาธุเพราะชอบมันจะได้อายุหลายๆวันหน้าผ่องใสมีความสุขมากๆมีพลังหลายๆคนชอบใจถ้าจะพูดว่าไม่มีอะไรแล้วเลิกเลยไม่ต้องเอาแล้วคนมันติดอยู่ในภพอย่างนั้นบอกไปตรงนั้นไม่ไปไม่มีที่อยู่แล้วอายุวันโนสุขังพลังดีแล้วอายุให้ยืนยาววันโนให้มีวันนะผิวพรรณสวยงามให้มีความสุขมากๆให้มีอายุยืนยืนคนอายุยืนยืนมีผิวพรรณดีมีไหมเคยมีไหมคนอายุหลายๆมีพลังมากๆมีไหมคนอายุมากๆมีความสุขมากๆมีไหมพอให้พรว่าอายุวันโนสุขังพลังดีใจสาธุกันทั้งนั้นทั้งศาลาเลยนี่แหละมันติดอยู่ในภพนี้เหมือนอย่างพราหมณ์บูชายันที่ทำพิธีบูชายันเพราะต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาการที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ต้องบูชายันคือไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันก็ยังมีอะไรอยู่ถ้าไม่ต้องการอะไรมันก็สงบจบเรื่องของมันแต่พูดให้ฟังอย่างนี้ก็คงไม่ค่อยสบายใจอีกแล้วเพราะอยากจะเกิดกันอีกทั้งนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรเข้าไปใกล้พระให้มากดูการปฏิบัติของท่านการเข้าไปใกล้พระก็คือใกล้พระพุทธเจ้าคือใกล้ธรรมะของท่านนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานนท์ให้ท่านทำให้มากให้ท่านเจริญให้มากใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนล่ะเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็คือธรรมะคือสัจธรรมบางคนชอบพูดว่าถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ไปพระนิพพานเหมือนกันนี่แหละความโง่มันหลุดออกมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ทุกวันนี้ใครว่าพระพุทธเจ้านิพพานพระพุทธเจ้าก็คือสัจธรรมสัจธรรมมันจะจริงอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาก็มีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอยู่อย่างนั้นสัจธรรมนี้ไม่มีวันสูญไปจากโลกเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดมาก็มีไม่เกิดมาก็มีใครจะรู้ก็มีใครจะไม่รู้ก็มีอันนั้นมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นจึงว่าให้ใกล้พระพุทธเจ้าเราน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้เราเข้าถึงธรรมะเมื่อได้ถึงธรรมะเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วความสงสัยทั้งหลายก็จะหมดสิ้น
เหมือนอย่างครูชูเกิดมาครั้งแรกไม่เป็นครูหรอกเป็นนายชูต่อมามาเรียนวิชาของครูสอบได้ไปบรรจุเป็นครูก็เรียกว่าเป็นครูชูแม้ครูชูจะตายไปแล้ววิชาของครูนี้ก็ยังมีอยู่ไม่หายไปไหนใครจะไปเรียนวิชาครูไปสอบได้ก็ได้เป็นครูอยู่วิชาครูนั้นยังอยู่เป็นสัจธรรมยังมีในโลกเหมือนสัจธรรมที่ทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงยังมีอยู่อย่างนี้ดังนั้นใครปฏิบัติไปก็จะเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้คนไม่เห็นทั้งนั้นแหละมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักและยังพูดว่าถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะได้เป็นลูกศิษย์ของท่านและคงจะได้ตรัสรู้เหมือนกันพูดออกมาด้วยความโง่นี่ขอให้เข้าใจอันนี้ให้ดีจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากและการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันอย่าไปเข้าใจว่าออกพรรษาแล้วก็สึกอย่าคิดอย่างนั้นความคิดชั่ววูบเดียวอาจทำให้ฆ่าคนได้ในทำนองเดียวกันความดีวูบเดียวในขณะจิตเดียวเท่านั้นไปได้เหมือนกันให้เข้าใจอย่างนี้อย่าไปเข้าใจว่าฉันบวชมานานแล้วจิตจะภาวนาอย่างไรก็ได้อย่าคิดอย่างนั้นความชั่ววูบเดียวเท่านั้นให้ทำกรรมหนักได้โดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันสาวกทุกๆองค์ของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้วเมื่อมันจวบจะถึงที่มันก็ขณะจิตเดียวเท่านั้นฉะนั้นอย่าไปประมาทของเล็กๆน้อยๆจงเพียรพยายามให้หนักอย่างนั้นถึงได้ว่าให้ไปอยู่กับพระให้เข้าใกล้พระแล้วให้พิจารณาถึงจะรู้จักพระให้เข้าใจดีๆเอาล่ะบางคนก็ง่วงนอนพระพุทธเจ้าท่านไม่เทศให้คนง่วงนอนฟังหรอกนะท่านเทศให้คนลืมตาลืมใจฟัง

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

วิชชานิปัตตังวราบรรดาสิ่งที่โรยราอวิชชาหายไปเป็นดีที่สุดขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดนะคะก็จะขอขยายพระพุทธพจน์ที่นำมากล่าวในที่นี้ต้องกราบขออนุญาตอาจารย์นะคะอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างซึ่งท่านเรียบเรียงเอาไว้ในหนังสือพุทธภาษิตก็คือจะมีทั้งของพระอรหันตเจ้าแล้วก็ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียบเรียงไว้บอกว่าในเรื่องของบรรดาสิ่งที่โรยราอวิชชาหายไปเป็นดีที่สุดเป็น

พระดำรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสตอบกับเทวดามีเทวดาทูลถามว่าบรรดาสิ่งที่โรยราตกไปเนี่ยอะไรประเสริฐสุดพระพุทธเจ้าค่ะก็มีเทวดาตนหนึ่งตอบบอกว่าฝนสิประเสริฐสุดแต่พระพุทธองค์ตรัสตอบเป็นภาษิตว่าอวิชชาอันได้แก่ความไม่รู้แจ้งธรรมที่ตรงกันข้ามกับวิชาหรือว่าความรู้อะก็คือไม่นะคะในบางที่ก็เรียกว่าโมหะจัดว่าเป็นมูลเหตุแห่งวัฏสงสารเพราะว่าตราบใดที่ยังกำจัดอวิชชาไม่ได้อกุศลทั้งปวงก็ยังดำรงอยู่เนี่ยทำให้สัตว์ทั้งหลายยังทำบาปต่อไปอวิชชาถูกกำจัดได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคนั่นเอง

ายยังทำบาปต่อไปอวิชชาถูกกำจัดได้เด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคนั่นเองแถมถ้าหากว่าอวิชชาไม่ถูกกำจัดเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะกำเริบได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นที่มาของการคำแปลนะคะวันนี้จะเล่าเกี่ยวกับปกิณกะนะคะเป็นยังเป็นปกิณกะทำอยู่ขอยกเกี่ยวกับหลวงปู่ฝากไว้จากหนังสือคติธรรมแล้วก็ธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลอัตุโลซึ่งรวบรวมโดยคุณสุเทพมานีเวศผู้ที่แนะนำให้คุณสุเทพจัดพิมพ์รวบรวมนะคะก็คือจริงๆหนังสือเนี่ยเมื่อประมาณปี2534ท่านทันตแพทย์บัญชาสิริไกรเนี่ยได้เคยแนะนำคุณสุเทพมานีเวศว่าได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ดีมากให้ทั้งข้อคิดแล้วก็ข้อปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เลยแนะนำให้คุณสุเทพเนี่ยรวบรวมแล้วก็ตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในปีพ.ศ. 2535คุณหมอบัญชาสิริไกรนี่ผู้จัดไม่เคยเจอตัวท่านนะคะทั้งคุณสุเทพก็ไม่เคยพบแต่ว่าทราบว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสองท่านเลยก็คุณสุเทพมณีเวศนี่เสียชีวิตไปนานแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนดีมากๆนะอ่านประวัติท่านแล้วก็อ่านหนังสือของท่านก็จะขออนุญาตนำเรื่องราวต่างๆมาเป็นคติสอนใจในคำสอนนะคะหลวงปู่ดูลอตุโลเนี่ยเป็นสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริสัตโตนั่นเองหลายๆท่านก็ต้องรู้จักกันนะคะเพราะว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีเมตตาสูงทีเดียวก็เราจะเข้าถึงเรื่องของธรรมะนะคะธรรมะของหลวงปู่ซึ่งจะมีปฏิสันถารกับในหลวงรัชกาลที่9กับพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนี่ยเยอะมากเรื่องธรรมะปฏิสันถารเป็นเรื่องแรกคือเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2522ในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็เสด็จพร้อมกับพระราชินีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ทั้งสองพระองค์นี้ก็ทูลถามก็ตรัสถามนะคะตรัสถามกับหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องพลานามัยสุขภาพอยู่สำราญอิริยาบถดีหรือไม่เนี่ยแล้วก็สนทนาธรรมกับหลวงปู่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชปุจฉาตรัสถามว่าหลวงปู่การละกิเลสนั้นควรละกิเลสอะไรก่อนหลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนนี่คือคำสอนของหลวงปู่ดูลอตุโลกับอีกเรื่องหนึ่งทุกครั้งที่ล้นกล้าทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมหลวงปู่เนี่ยหลังจากเสร็จพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมแล้วเมื่อจะเสด็จกลับมักจะมีดำรัสคำสุดท้ายเสมอในหลวงนะคะก็จะตรัสตรัสกับหลวงปู่ว่าโยมขออาราธนาหลวงปู่ให้ดำรงขันอยู่เกินร้อยปีเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไปหลวงปู่จะรับได้ไหมทั้งที่พระราชดำรัสเนี้ยเป็นสัมมาวจีกรรมนะคะทรงประทานพรแก่หลวงปู่โดยพระราชอัธยาศัยหลวงปู่ไม่กล้ารับและก็ไม่อาจฝืนสังขารได้จึงถวายพระพรนะฮะหลวงปู่ดูลถวายพระพรกลับไปกับในหลวงรัชกาลที่9ว่าอาตมาภาพรับไม่ได้หรอกแต่ทั้งหลายทั้งหมดต้องแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองอันนี้ก็เป็นคติให้เราได้คิดนะคะว่าคนเราเนี่ยจะไปฟันธงว่าจะตายเมื่อนั้นเมื่อนี้มันไม่ได้นะคะมันต้องเป็นไปตามทุกขังอนิจจังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มีเรื่องของปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจ4พระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าถวายสักการะหลวงปู่ดูลอตุโลในวันเข้าพรรษาเมื่อปีพ.ศ. 2499หลังจากฟังโอวาทข้อธรรมะอันลึกซึ้งข้ออื่นต่างๆแล้วหลวงปู่สรุปใจความอริยสัจ4ให้ฟังว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุนะคะ

จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุก็คือไปคิดนู่นคิดนี่นะคะนอกเรื่องคิดถึงสิ่งที่อยากจะได้อย่างนั้นก็ทำให้เกิดกิเลสนั่นเองแล้วอันผลที่เกิดจากจิตที่ส่งออกนอกนะผลที่เกิดจากจิตที่ส่งออกนอกนะเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเหตุอยากได้นู่นได้นี่นะมันก็เป็นทุกข์นั่นเองจิตเห็นจิตเป็นมรรคจิตเห็นจิตนี่คือถ้าเรารู้ทันความโลภในตัวเองนะคะมันก็จะเป็นหนทางนั่นเองผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธก็คือเมื่อจิตเห็นจิตแล้วรู้ทันอบรมจิตได้นั่นคือทางหลุดพ้นท่านเปรียบเทียบได้ดีจังเลยนะคะผู้จัดขยายให้ฟังนะคะเพราะว่าท่านจะเป็นคำกลอนของท่านว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกนะเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราเนี่ยวันวันหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้มีการอบรมจิตเลยคิดนู่นคิดนี่คิดฟุ้งคิดไปเรื่อยเปื่อยอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่นะแล้วมันก็เท่ากับว่าเราส่งความคิดหรือว่าจิตใจเราเนี่ยออกไปนอกร่างกายเราไปคิดถึงเรื่องต่างๆรอบตัวแทนที่จะคิดเข้ามาข้างในว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงนะคะเป็นสุขเป็นทุกข์รักโลภโกรธหลงเป็นยังไงดีหรือไม่ดียังไงไม่ได้พิจารณาแล้วพอส่งออกไปข้างนอกมันฟุ้งออกไปก็กลายเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอ่ะทุกข์เพราะอยากจะได้อยากจะเป็นอย่างที่ตนเองปรารถนาจิตเห็นจิตเป็นมรรคคือทางดำเนินไปนี่หมายถึงถ้าหากว่าเรารู้เท่าทันว่าไอ้ที่เราคิดอยู่ที่ออกไปฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ทางที่ถูกมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่ถ้าเกิดว่าเห็นอยู่ข้างในตัวเราแล้วกำราบมันนั่นคือหนทางผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตคือรู้จักกำราบและอบรมจิตก็เป็นทางสู่พระนิพพานนั่นเองเรื่องถัดไปก็จะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดมีอุบาสกผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งก็เข้าไปสนทนากับหลวงปู่ดูลอตุโลนะคะอุบาสกนี่ผู้ชายนะคะก็สนทนาบอกว่ากระผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันเนี่ยพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็ยังคงมีอยู่ไม่น้อยเหตุใดท่านเหล่านั้นน่ะจึงไม่ออกมาแสดงตนให้ปรากฏเพื่อให้ผู้คนเนี่ยสนใจปฏิบัติทราบว่าท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆแล้วเนี่ยประชาชนเขาจะได้มีกำลังใจและมีความหวังเพื่อเป็นแรงผลักดันเร่งความเพียรในทางปฏิบัติให้เต็มที่ขึ้นหลวงปู่กล่าวว่าผู้ที่เขาตรัสรู้แล้วเขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไรเพราะสิ่งนั้นมันอยู่เหนือคำพูดทั้งหมดมันเป็นปัจจตังนะคะมันรู้ได้เฉพาะตนจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็มีข้อห้ามไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอยู่ๆจะมาบอกว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอวดอุตรินะคะอีกอย่างหนึ่งพระอรหันต์เนี่ยอันนี้เรานอกเรื่องละพระอรหันต์เนี่ยถ้าหากว่าท่านใดที่บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรามักจะได้ยินว่าจะต้องบวชภายใน7วันทำไมต้องบวชภายใน7วันล่ะนะครูบาอาจารย์ท่านสอนนะคะท่านบอกว่าถ้าหากว่าบรรลุธรรมแล้วแล้วยังคงครองสถานะเป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเป็นอุบาสกอุบาสิกาอยู่เนี่ยก็อาจจะมีใครที่มาล่วงเกินได้โดยที่เขาไม่รู้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมกับผู้ที่มาล่วงเกินอย่างคนที่ไม่รู้ว่าท่านนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอยู่เหนือโลกแล้วคือบารมีสูงบุญนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าท่านละหมดแล้วทั้งบาปทั้งบุญแต่ว่าท่านอยู่เหนือโลกบริสุทธิ์เนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรมีจิตพิสุทธิ์ใสเต็มร้อยแล้วเกิดเพื่อนฝูงไม่รู้มาถึงปุ๊บมาด่าอย่างเงี้ยหรือว่าเรียกในคำหยาบหรือว่ามาตีหัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกรรมหนักเลยอ่ะนะล่วงเกินผู้ที่มีบุญมากหรือว่ามีบารมีสูงแล้วหลุดพ้นแล้วก็เลยจำเป็นที่ควรจะต้องบวชเพราะว่าในเพศของสมณะนั้นเป็นที่เคารพอยู่แล้วนั่นเองนะคะหรืออีกทีนึงก็คือบางท่านก็หมดบุญพอดีก็มีที่ปรินิพานไปเลยก็มีถัดไปเป็นเรื่องที่หลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทมีภิกษุ
ะคะอยู่ในความดูแลของหลวงปู่มากมายท่านก็บอกว่าภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทน้อยนะคะน้อยคนที่จะรู้ตัวก็คือคอยนับจำนวนศีลของตนแต่ในตำราคือมีความพอใจในภูมิใจในจำนวนศีลที่มีอยู่ในคัมภีร์ว่าตนนั้นถือศีลถึง227ข้อส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้นจะมีสักกี่ข้อนะคืออยู่ในศีลแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติก็คือจะเรียกว่าหลวงปู่เตือนว่าเป็นผู้ประมาทก็คือบวชไปอย่างนั้นเองแต่ว่าอยู่ในศีล227ก็ให้มันครบตามจำนวนที่เขาตั้งไว้แต่ว่าจะตั้งใจปฏิบัติให้ได้ก็คือจะตั้งใจปฏิบัติอย่างที่เอาใจใส่นะคะว่าทำไมถึงต้องเว้นอันนี้จะมีสักกี่ท่านก็น่าคิดนะคะจริงๆมันก็มีบางท่านที่แล้วแต่วิธีคิดนะคะบางท่านที่คิดว่าแม้แต่เพียงมุสาข้อเดียวทั้ง227ข้อก็ร่วงหมดก็มีแต่บางท่านก็ว่าอันนี้ผู้จัดก็ไม่กล้าฟันธงนะคะความรู้เรายังน้อยก็ว่าถ้าเกิดผิดมุสาไปบ้างก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไรไปปลงอาบัติได้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ความเคร่งหรือว่าอันนี้เราไม่ทราบเรื่องวินัยสงฆ์แต่หลวงปู่ท่านเน้นไปที่ว่า227ข้อเนี่ยจะมีสักกี่รูปที่จะพินิจพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติลงไปให้เข้าใจแจ่มแจ้งคือรู้จริงเห็นจริงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตามนั้นด้วยรู้ที่มาที่ไปของศีล227ข้ออย่างแจ่มชัดนั่นเองเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของจริงแต่ไม่จริงอะไรล่ะมีผู้ปฏิบัติกรรมฐานนะคะทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในแบบต่างๆก็เกิดความสงสัยขึ้นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาก็คืออย่างเช่นเห็นนิมิตนะคะในรูปแบบที่ตรงกันข้ามปรากฏในอวัยวะร่างกายของตนเองบ้างก็มีส่วนมากที่มากราบเรียนถามหลวงปู่ดูลอตุโลให้ช่วยแก้ไขหรือว่าแนะอุบายปฏิบัติต่อไปมีจำนวนมากเลยที่ถามว่าภาวนาแล้วเห็นนรกสวรรค์เห็นวิมานเห็นเทวดาหรือไม่ก็เห็นองค์พระพุทธรูปปรากฏอยู่ในตัวนะสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่นะหลวงปู่ท่านก็ตอบนะครับบอกว่าที่เห็นนั้นน่ะจริงเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นนั้นน่ะไม่จริงนะอันนี้ก็ชี้ชัดเลยว่าสิ่งที่เห็นน่ะเขาเห็นจริงเห็นจริงๆในสมาธิแต่สิ่งที่ถูกเห็นน่ะไม่จริงก็คือมันเป็นการปรุงแต่งของจิตนะคะเพราะฉะนั้นท่านให้ละนั่นเองละไปตามลำดับขั้นแล้วก็หลวงปู่เคยแนะวิธีละนิมิตถามหลวงปู่ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเห็นเลือดเห็นนั่นเห็นนี่ในนิมิตนะคะนิมิตทั้งหลายแหล่หลวงปู่บอกว่ายังเป็นของภายนอกทั้งหมดเลยจะเอามาทำอะไรยังไงไม่ได้ถ้ายังติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นแหละไม่ก้าวต่อไปอย่างคนเหมือนคนติดฌานน่ะที่บอกมันก็เหมือนกับที่หลวงปู่บอกว่าที่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงก็เท่ากับว่าจิตปรุงไปนะคะติดสุขติดฌานไปเที่ยวสวรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยหลวงปู่บอกว่ามันก็อยู่แค่นั้นน่ะก้าวต่อไปไหนไม่ได้ จะเป็นด้วยเหตุที่ท่านผู้ที่ถามเนี่ยติดอยู่ในนิมิตนี้มานานหรืออย่างไรก็ไม่ทราบจึงหลีกไม่พ้นคนถามนะคะบอกว่านั่งภาวนาทีไรพอจิตจะรวมสงบเข้าถึงภาวะที่ว่าจะสงบแล้วก็กลับไปสู่ภาวะนั้นทันทีก็คือไปเห็นสวรรค์ไปเห็นอะไรที่ในแนวที่เขาเห็นบ่อยหลวงปู่โปรดได้แนะนำให้ละนิมิตด้วยเถิดว่าทำอย่างไรจึงจะได้ผลหลวงปู่ก็ตอบนะคะบอกว่าเออนิมิตบางอย่างมันก็สนุกดีน่าเพลิดเพลินอยู่หรอกแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันเสียเวลาเปล่าวิธีละได้ง่ายๆก็คืออย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นนะอย่าไปดูนะให้ดูผู้เห็นแล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองคืออย่าไปดูนิมิตให้ดูผู้เห็นก็คือกลับมาดูจิตตัวเองนั่นเองนะคะกลับมาดูตัวเองว่า
นี้ยมันเป็นเหมือนกับนิมิตมันก็คือเหมือนโอภาสเหมือนสิ่งที่จิตมันปรุงไปและสิ่งเหล่านั้นก็จะหายไปเองนี่เป็นคำแนะนำของหลวงปู่นะคะเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของเป็นของภายนอกนะเมื่อวันที่10ธันวาคม2524หลวงปู่ดูลอดุโลเนี่ยท่านอยู่ในงานประจำปีวัดธรรมมงคลที่สุขุมวิทกรุงเทพนี่เองมีแม่ชีพราหมณ์หลายคนจากวิทยาลัยครูพากันเข้าไปถามทำนองรายงานผลการปฏิบัติก็คือพวกครูที่เข้าไปปฏิบัตินะคะก็เข้าไปรายงานผลปฏิบัติวิปัสสนาให้หลวงปู่ฟังว่าเขานั่งวิปัสสนาสมาธิแล้วเนี่ยจิตสงบแล้วเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ในหัวใจของเขาบางคนก็ว่าได้เห็นสวรรค์เห็นวิมานของตัวเองบ้างบางคนว่าเห็นพระจุลามณีเจดีย์สถานบนสวรรค์บ้างพร้อมทั้งภูมิใจว่าเขาวาสนาดีทำวิปัสสนาได้สำเร็จฟังแค่นี้ท่านผู้ที่ปฏิบัติอยู่ก็คงรู้นะคะว่าเขายังติดนิมิตหลวงปู่อธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นทั้งหมดนั้นน่ะยังเป็นของภายนอกทั้งสิ้นจะเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไรยังไม่ได้หรอกก็คือที่เขาทำที่เขาเห็นอาจจะมีทั้งจริงและไม่จริงแต่ว่าไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นภายนอกมันไม่ได้ช่วยในการขัดเกลากิเลสนั่นเองไม่ได้ช่วยไปในทางให้หลุดพ้นนะคะแล้วก็เป็นความคิดเป็นความภูมิใจของเขาไปแต่ว่าหลวงปู่ก็เตือนสติไว้ว่ามันยังเป็นของภายนอกทั้งนั้นเลยนะจะเอามาเป็นสาระที่พึ่งยังไม่ได้หรอกนะไม่ใช่ที่พึ่งสุดท้ายนะคะที่พึ่งสุดท้ายที่ควรจะนำมาเป็นที่พึ่งคือการหลุดพ้นถึงพระนิพพานนั่นเองเรื่องถัดไปเป็นเรื่องของหยุดเพื่อรู้เมื่อเดือนมีนาคม2507จัดยังไม่เกิดเลยนะมีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัติและก็ฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปริยัตินี่จะเก่งเรื่องข้อธรรมนะคะฝ่ายปฏิบัติก็ชำนาญไปในทางสายปฏิบัติทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าไปกราบหลวงปู่ดูลอตุโลเพื่อรับโอวาทแล้วก็รับฟังการแนะแนวทางธรรมะที่จะพากันออกเผยแผ่ธรรมทูตครั้งแรกหลวงปู่แนะวิธีบรรยายธรรมะขั้นปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่คือขั้นสูงนะคะทั้งเพื่อสอนผู้อื่นและเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้ายหลวงปู่ได้กล่าวปรัชญาธรรมให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดหยุดเพื่อรู้ก็หมายถึงว่าถ้าเราดังบางครั้งนะคะเราเจอปัญหาผู้จัดคิดอันนี้ตีความเองนะคะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดเหมือนอย่างที่เคยเจอปัญหาของตัวเองเนี่ยนะคะแล้วก็หมกมุ่นโอ้โหไม่รู้จะแก้ยังไงกลุ้มอกกลุ้มใจครุกอยู่วันครุ่นคิดไอ้ปัญหาเนี้ยตีไม่แตกสักทีครุ่นคิดจมอยู่กับมันจนมาถึงจุดนึงไม่เอาละโยนมันทิ้งไปก่อนนะคะวางมันไว้ก่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นให้สมองเราปลอดโปร่งให้ใจเรามันเป็นปกติไม่อยู่ในอารมณ์โกรธหรือว่าเศร้าไปทำอย่างอื่นก่อนพออารมณ์เราเย็นขึ้นกลับมามองปัญหาใหม่มานั่งคิดแบบไม่ได้คิดจริงจังคิดเล่นๆนะคิดเหมือนกับเรามองลูกบอลแล้วก็มองเอาตัวเราออกมาจากนอกปัญหาแล้วก็มองกลับเข้าไปพลิกไปพลิกมามันเจอทางออกจริงท่านผู้ฟังหยุดคิดแล้วจึงรู้แต่ก็ยังต้องอาศัยคิดถูกไหมคะแต่คิดเนี่ยมันจิตเนี่ยสำคัญเลยอารมณ์สำคัญในเวลาคือต้องไม่มีอารมณ์รักโลภโกรธหลงต้องมีเหตุผลเป็นอารมณ์ที่สงบมองกลับเข้าไปที่ปัญหาโอ้ยบางเรื่องบางอย่างโอ้ยมันแค่ตรงนี้เองนะถ้าเราคิดได้ทำใจได้นะมันแค่ตรงนี้เองแล้วก็แก้ปัญหานั้นได้ด้วยดีคือเอาตัวเองออกมาจากปัญหาก่อนอย่าไปคลุกวงในเหมือนคนกำลังสู้รบกันเนี่ยไม่งั้นจะมีแม่ทัพไว้ทำไมถูกไหมคะเราจะเห็นเราดูจากหนังเนี่ยแม้แต่พระนเรศวรเนี่ยก่อนที่จะ
บุกเข้าไปกระทำยุทธหัตถีเนี่ยยังทรงตั้งทัพรออยู่ด้านนอกแล้วก็ดูไพร่พลเนี่ยตะลุมบอลกันอยู่แล้วก็จะทรงเห็นทางหนีทีไล่เพราะไม่ได้เอาตัวเข้าไปคลุกอยู่วงในกับปัญหาตรงนั้นแต่ว่าออกมาพินิจเฉิดพิจิตรพิจารณาเห็นช่องโหว่นะคะแล้วก็ช่องจุดที่จะลุยทะลวงเข้าไปนั่นแหละเนี่ยแล้วก็บังคับบัญชาก็คือตะโกนสั่งอยู่ด้านนอกเหมือนคนเล่นเกมหมากรุกนั่นแหละถ้าเราไปเป็นตัวหมากเราเดินอยู่ในหมากนะคะเขาก็จะมีหมากสมัยก่อนใช้คนเดินไอ้คนที่เดินอยู่ในหมากมันไม่รู้หรอกว่าควรจะเดินไปทางไหนแต่คนที่บังคับบัญชาเอาตัวออกมาอยู่นอกปัญหาแล้วบัญชาลงไปจะเห็นชัดกว่านี่คือตามความเข้าใจของผู้จัดนะคะคิดว่าน่าจะตรงกับประเด็นนี้คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่เมื่อหยุดคิดจึงรู้แต่ต้องอาศัยคิดนั่นแหละหยุดอารมณ์ในช่วงวูบที่ใช้อารมณ์แก้ปัญหามันไม่ได้เรื่องหยุดมันก่อนนะแล้วไปปรับอารมณ์พอใจเย็นลงมีสติกลับมาแก้ใหม่ก็ยังต้องใช้ความคิดอยู่แต่ความคิดมันจะเปลี่ยนไปในทางบวกนั่นเองถัดไปจะเล่าถึงประเด็นเรื่องของท่านขึ้นหัวข้อไว้ว่าทั้งส่งเสริมทั้งทำลายน่าคิดการละครั้งหนึ่งหลวงปู่ได้ให้โอวาทเตือนพระธรรมทูตครั้งแรกเลยมีใจความตอนหนึ่งนะคะหลวงปู่ดูลอัตุโลให้ข้อคิดกับคณะธรรมทูตในครั้งแรกบอกว่าท่านทั้งหลายการที่จะออกจาริกเพื่อเผยแผ่ประกาศพระศาสนานั้นจะได้ส่งเสริมนะคะจะได้ทั้งการส่งเสริมพระศาสนาและทำลายพระศาสนาที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าองค์ธรรมทูตนั่นแหละตัวสำคัญคือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสมมีสมณะสัญญาจริตหรือว่าสมณะสารูปข้อวัดปฏิบัติที่งดงามตามสมณะวิสัย ผู้ได้พบเห็นเนี่ยก็จะเกิดความเลื่อมใสถูกไหมคะก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้นตั้งแต่แรกเห็นเหมือนเรานะครับก็เห็นครั้งแรกจริยวัตรเรียบร้อยเนี่ยส่วนผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็จะยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นความเรียบร้อยจริยวัตรอันงดงามของพระสงฆ์ส่วนองค์ที่มีความประพฤติวางตัวตรงกันข้ามนี้ย่อมเป็นผู้ทำลายเนี่ยคือย่อมทำลายผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้ถอยศรัทธาลงสำหรับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเลยก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีกจึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ประมาทสอนเขาอย่างไรตนเองต้องทำอย่างนั้นให้ได้เป็นตัวอย่างด้วยนี่ถูกไหมคะนั่นแหละคือถ้าเราบอกคนอื่นเขาอย่างไรเนี่ยตัวเองยังไม่ปฏิบัติเลยแล้วจะไปบอกคนอื่นต่อได้อย่างไรหลายเรื่องหลายอย่างนะคะที่พระอริยะเนี่ยท่านประพฤติปฏิบัติแล้วท่านเห็นว่าทางนี้ดีทางนี้ถูกท่านก็มาเผยแผ่ต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญของพระธรรมทูตแต่ในยุคเราเนี่ยเราอย่าไปเหมารวมหมดเราพบพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติอันนี้อาจจะเป็นธรรมชาติของท่านว่าจริยวัตรไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่าไปเหมาเสื่อมศรัทธาหรือว่าเจอข่าวอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ดีๆท่านก็สะเทือนไปด้วยนะครับก็ถือว่าก็กลายเป็นว่าปลาคล้องปลาตัวหนึ่งเน่าก็เน่ากันไปเท่าคล้องอ่ะอันนี้ก็ต้องมีใจที่กว้างขวางแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะคะอย่าเหมารวมหมดเรื่องถัดไปเป็นเรื่องว่าเมื่อถึงปรมัตถ์แล้วไม่ต้องการนะก่อนเข้าพรรษาในปี2496หลวงปู่เถาะซึ่งเป็นญาติของหลวงปู่ดูลอัตุโลเนี่ยแล้วก็บวชเมื่อวัยชราแล้วได้ออกธุดงค์ติดตามท่านอาจารย์เทศท่านอาจารย์สามไปอยู่จังหวัดพังงาหลายปีกลับมาเยี่ยมนมัสการหลวงปู่ดูลเพื่อศึกษาข้อปฏิบัติทางกรรมฐานต่ออีกจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงพ่อเถาะเนี่ยนะคะก็ถูกแล้วก็พูดตามประสาความคุ้นเคยว่าหลวงปู่สร้างโบสถ์ศาลาได้ใหญ่โตสวยงามอย่างนี้คงจะได้บุญกุศลใหญ่โตมากทีเดียวเน้นไปที่วัตถุ
แต่หลวงปู่ดูลท่านกล่าวตอบบอกว่าที่เราสร้างนี่

ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สำหรับโลกสำหรับวัดศาสนาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงเอาบุญเราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะนั่นก็คือเมื่อถึงปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่คือธรรมของการหลุดพ้นนะคะท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็บุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาเพราะว่าท่านอยู่เหนือบุญแล้วนั่นเองถ้าตีความอย่างนี้นะคะเรื่องถัดไปเป็นการดัดนิสัยหรือเปล่าเรื่องก็คือเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลา6ปีผลได้ที่สงครามผลเสียนะคะผลได้ผลเสียที่สงครามฝากเอาไว้ตอนนั้นเราเกิดไม่ทันนะคะก็คือความยากจนข้นแค้นที่เรารู้กันนะด้วยการขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคก็แผ่คลุมไปทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนในวัดต่างๆก็มีสบงจีวรชุดเดียวถือว่าบุญนักหนาแล้วท่านบอกว่าพวกเราเป็นสามเณรอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสามเณรพรหมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งเป็นหลานหลวงปู่ดูลนะคะสามเณรพรหมเนี่ยก็เขาเห็นสามเณรชุมพลห่มจีวรใหม่แล้วก็สวยสามเณรพรหมก็จึงถามว่าจีวรเนี้ยท่านได้แต่ไหนมาเนนชุมพลก็ตอบว่าเราเข้าไปถวายนะคะถวายหลวงปู่เห็นของเราค่ะท่านจึงประทานให้มาผืนหนึ่งก็คือพูดง่ายไม่ได้เข้าไปถวายของนะคะเข้าไปรับใช้นั่นแหละนะคะถึงเวลาที่จะต้องไปเป็นผู้ดูแลหลวงปู่เห็นว่าจีวรขาดก็เลยให้มาผืนหนึ่งเพราะถึงวาระที่เนนทมเนี่ยจะต้องเข้าไปรับใช้ก็ห่มจีวรขาดนี่แหละไปนวดหลวงปู่คือหวังว่าถ้าหลวงปู่เห็นว่ามันขาดมากก็คงจะได้ใหม่ด้วยด้วยคิดว่าจะได้กับเขาบ้างนั่นแหละพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาเสร็จวาระจากการดูแลรับใช้หลวงปู่เห็นจีวรขาดก็คงจะสงสารหลานอย่างจับใจก็จึงลุกเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้แล้วก็สั่งนะคะหลวงปู่ก็สั่งบอกว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าห่มทั้งที่ขาดอย่างนี้ก็คือสามเณรพรหมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังก็คือหลวงปู่ไม่ได้ยุกลุกไปหยิบจีวรมาให้นะคะแต่ว่าลุกไปหยิบเอาของมายื่นให้นั่นก็คือยื่นได้กับเข็มให้ไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้นะคะท่านคงรู้ทันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นการดัดนิสัยหรือเปล่าท่านก็ใครคิดก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะถัดไปเป็นเรื่องทุกข์เพราะอะไรมีสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนคนหนึ่งเข้าไปนมัสการหลวงปู่แล้วก็พรรณนาถึงฐานะความร่ำรวยของตนเองว่าไม่เคยขาดสิ่งใดเลยมาเสียใจก็แต่กับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีตกอยู่ภายใต้อำนาจของอบายมุขครบทุกอย่างทำลายทรัพย์สมบัติแล้วก็ทำลายจิตใจพ่อแม่เนี่ยจนกระทั่งเธอเนี่ยเหลือจะทนแล้วขอความกรุณาหลวงปู่ให้ช่วยแนะอุบายที่จะบรรเทาทุกข์นี้ด้วยแล้วก็จะได้แก้ไขให้ลูกชายเนี่ยพ้นจากอบายมุขทั้งปวงหลวงปู่ก็แนะนำสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆตลอดถึงแนะอุบายทำใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นสุภาพสตรีคนนั้นก็เลยพอกลับไปแล้วนะคะคือหลวงปู่บอกว่าให้รู้จักปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วก็ทำใจให้สงบให้เป็นนะรู้จักทำใจให้สงบบ้างแล้วปล่อยวางให้เป็นมันก็จะดีขึ้นสุภาพสตรีคนนั้นกลับไปหลวงปู่ก็ปรารภธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้เนี่ยเขาเป็นทุกข์เพราะความคิดความคิดก็คือเขาคิดไปเองของเขานะคะคิดว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นคิดว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนี้คิดเพื่ออยากจะให้เป็นไปตามที่ตัวเองคิดนั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นคตินะคะจริงอยู่สมัยเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดจริงๆทั้งทุกยุคทุกสมัยเนี่ย
ถ้าคิดดีนะคิดบวกมันก็เป็นสุขใจแต่พอคิดลบแหมคิดว่าคนนั้นไม่ได้อย่างใจคนนี้ไม่ได้อย่างใจคนนั้นน่ะต้องว่าเราแน่ๆคิดไปเองนะคะเพียงเขามองบางทีก็ระแวงเนี่ยคิดไปว่าโอ๊ยเขาจะต้องว่าเราอย่างนั้นแน่เลยเขาจะต้องวิจารณ์เราในทางไม่ดีแน่เลยนะก็คิดลบก็ไปไกลเลยแต่ได้คิดเราคิดบวกนะคะทุกอย่างก็จะดีอ่ะวันนี้หมดเวลานะคะชั่วโมงหน้าจะกลับมาเล่าเกี่ยวกับคำสอนเกรดเล็กเกรดน้อยของหลวงปู่ซึ่งให้คติดีมากเลยนะคะวันนี้ดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดต้องขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408 447 4704

0: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญ

0: ทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่4140402726 4140402726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ก็มีญาติโยมที่มีศรัทธามาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้แก่พระสกลก็ถือว่าได้เป็นญาติกันในทางธรรมญาติทางโลกของท่านก็อยู่ไกลไม่มีโอกาสจะมาได้มาได้แค่วันเดียวก็กลับนั่นคือญาติทางโลกอยู่ตั้งแต่ภูเก็ตแต่ที่มานั่งกันมากเนี่ยคือญาติทางธรรม ที่มาฟังสวดทุกคืนมาฟังเทศทุกคืนญาติทางธรรมนี่ก็ไม่น้อยกับญาติทางโลกญาติทางโลกก็อาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตคนอาจจะทั้งจังหวัดภูเก็ตเป็นญาติทางโลกโดยสายเลือดของพระสกลแต่เขาอยู่ไกลมายากไปยาก ถ้าอยู่ใกล้ก็คงจะมาได้ทุกวันก็เลยมาได้แค่คืนเดียวแล้วก็กลับไปนี่คือญาติทางโลกญาติทางธรรมนี่มาได้ทุกวันก็เหมือนมาทำความอบอุ่นให้แก่บรรยากาศในการจากไปของท่านสกล ไม่ได้ทิ้งให้ท่านได้อยู่องค์เดียวตอนนั้นก็ขอให้พิจารณาว่าญาติทางโลกเนี่ยถือจะมีมากถ้าอยู่กันก็อยู่ไกลกันก็เหมือนมีน้อยญาติทางธรรมเนี่ยอยู่ถือจะเหมือนมีไม่มากแต่เมื่ออยู่ไกลกันก็ทำให้มีมากฉะนั้นจึงว่าญาติต่างโลกก็ส่วนหนึ่งญาติต่างธรรมก็คือเป็นญาติที่ยามเจ็บยามไข้ยามตายก็จะสงเคราะห์กันอย่างเพื่อด้วยความเมตตาหรือด้วยจิตที่เป็นกุศลไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ไม่ได้หวังลาภยศสรรเสริญอะไรที่จะต้องการญาติทางธรรมนี่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงที่ว่ามีเงินมีทองก็นับว่าพี่ว่าน้องอะแต่ไม่มีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่นับถือกันนี่คือญาติทางโลก ท่านก็เข้าใจธรรมชาติของชีวิตคนเมื่อท่านจะจากไปท่านก็ยังทำเป็นตัวอย่างว่าทำเป็นตัวอย่างว่าไม่จำเป็นจะต้องไปกลับไปตายที่บ้านตัวเองบุรุษจะดังก็ไม่ดังที่บ้านตัวเองสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองเพราะงั้นสตรีจะดังก็ดังที่บ้านตัวเองจะเด่นจะดังในบ้านตัวเองจะทำให้คนยกย่องจากบ้านตัวเองเพราะงั้นบุรุษจะดังเนี่ยไปดังไกลบ้านตัวเองไม่เห็นคุณค่าคนที่อื่นเคารพนับถือยกย่องอย่างครูบาอาจารย์บางองค์อยู่บ้านตัวเองสอนใครไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นญาติพี่น้องไม่เกรงใจกันแต่พออยู่ไกลๆแล้วก็เกรงใจกันก็เชื่อฟังกันนับถือกันอยู่ใกล้ๆก็เรียกหลวงพี่หลวงน้าหรือไม่ก็ท่านอย่างนั้นท่านอย่างนี้ถือว่าเป็นคนใกล้ชิดกันเห็นกันมาแต่เล็กๆแต่พอไปอยู่ไกลๆนี่เขาไม่รู้จักกันมาแต่เล็กอย่างลุงท่านสกลนี่ไปอยู่นครพนมอุดรนี่ไปอยู่ในถ้ำนี่องค์เดียวได้นี่คนเรียกหลวงปู่เลยเขียนลูกเรียกหลวงปู่เลย
หลวงปู่นี่เรานึกว่าโอ้โหหลวงปู่ต้องแก่ถึงขนาดเจ็ดแปดสิบถึงเรียกหลวงปู่ถ้าเป็นคารวะก็หมายถึงมีลูกแล้วมีหลานมีลูกก็ยังไม่เป็นปู่นะลูกตัวเองไปแต่งงานแล้วออกหลานมานะลูกชายตัวเองไปออกลูกมานะเนี่ยจึงจะเรียกว่าหลวงปู่อายุต้องขนาดมีหลานตัวเองลูกของลูกไปแต่งงานจึงจะเรียกว่าปู่ย่าตายาย ถ้าคนยังไม่ถึงขนาดอายุยังไม่ถึงขนาดลูกตัวเองไปแต่งงานและมีหลานเขาก็ไม่เรียกปู่ไม่เรียกตาเพราะอายุยังไม่ถึงแต่นี่คนเขาเคารพไงถ้าท่านไปอยู่บ้านตัวเองก็ท่านตะกนน้องสะกนหลานตะกนไปเงี้ยพี่สะกนแต่พอไปอยู่ทางอีสานนี่หลวงปู่สะกนเลยยังไม่มีลูกไม่มีหลานเลยเขาขนับถือขนาดยกย่องให้เป็นปู่ นิยาตทางธรรมดังนั้นจึงว่าต้องเข้าใจความเป็นญาติที่ดีญาติที่ดีก็คือมิตรที่ดีธรรมะนี่คือเป็นญาติเราศีล5นี่ก็เป็นญาติศีล8ก็เป็นญาติศีล10ก็เป็นญาติศีล227ก็เป็นญาติการเจริญสมถะกรรมฐานก็เป็นญาติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นญาติญาติทางธรรมคนเราลองปฏิบัติคุยกันรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องลองไม่ปฏิบัติคุยรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องหรอกพอไม่ใช่ญาติก็ได้มิตรแท้ก็ได้เป็นทางญาติเป็นทางมิตรเพราะอะไรเพราะความเข้าใจคนเป็นญาติกันเป็นศัตรูก็มีฆ่ากันก็มีฟ้องร้องกันก็มีทะเลาะกันก็มีแบ่งพรรคแบ่งพวกก็มีทั้งที่สายเลือดกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะศีลและธรรมไม่ตรงกันการกระทำด้วยกายวาจาใจความคิดไม่ตรงกันก็เป็นญาติก็แตกแยกกันไม่มีความรักความสามัคคีกันแต่คนมาจากเมืองไหนประเทศไหนบ้านไหนแต่พอมีปฏิบัติธรรมด้วยกันมีความคิดตรงกันก็เป็นญาติกันได้เป็นมิตรกันได้โดยที่ไม่สงสัยไม่คลางแคลงญาติที่ถ่ายทอดชีวิตกันได้เหมือนกับคนที่ไปรบในสงครามใช่ไหมทหารที่ไปรบในสงครามไม่ใช่พี่น้องกันเลยแต่เป็นคนชาติเดียวกันกอดคอกันตายโดยที่ไม่คิดเลยว่าจะมาจากไหนคนคนนั้นแต่พอเกิดสงครามแล้วไปรบเนี่ยทุกคนจะช่วยกันเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเลยแกตายข้าก็ต้องตายหรือแกจะตายข้าจะต้องไม่ให้แกตายจะต้องปกป้องกันอย่างสุดชีวิตเลยบางคนก็เอาแต่วิญญาณเอาแต่ร่างกายกลับมาบางคนก็ได้ความพิการมาบางคนกลับมาด้วยไม่ด้วยชัยชนะอะไรเงี้ยก็ถือว่านั่นแหละคนเราพอคบกันแล้วมันก็ถือว่าความคิดตรงกันมันก็จะเสียสละให้ซึ่งกันและกันนั่นก็ยังมีอยู่คนดีในโลกนี้คนดีในโลกนี้ก็จะมีอยู่ที่ความคิดตรงกันทายเทความรู้สึกตรงนี้ออกมาก็จะมีมิตรแท้มีเพื่อนแท้มีคนที่สงเคราะห์เราอย่าคิดว่าเราเนี่ยไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเราคงจะอดตายแล้วมั้งเราคงจะไม่มีใครมาเผาผีแล้วมั้งใครจะไม่มีคนมาดูแลไข้เรามั้งเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่างแม่บุญเรือนเนี่ยลูกก็ไม่มีสามีแต่งก็ไม่มีลูกด้วยกันพอปฏิบัติธรรมสำเร็จเท่านั้นเนี่ยโหคนมาดูแลมาเรียกแม่เต็มบ้านเลยใครก็แม่ใครก็แม่แม่ไม่มี
แกมีแม่แกไม่มีลูกแต่มีไม่มีลูกแต่แกมีลูกเยอะเลยมีคนเรียกแม่ก็เยอะเลยอย่างลุงท่านตะกลนี่ไม่ได้แต่งงานนะไม่ได้แต่งงานไม่มีหลานแต่มีคนเรียกปู่เลยเป็นปู่เพราะปู่เพราะปู่ในนี้คือปู่คุณธรรมเพราะทำตัวเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ให้เป็นที่เคารพก็เลยเรียกหลวงปู่ ก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องคิดว่าเราก็ต้องหาญาติทางธรรมถ้าไม่มีญาติทางธรรมแล้วทางโลกก็ไม่มีจะทำยังไงทางโลกก็ทะเลาะกันเพราะไปหมดแล้วทางโลกก็ไม่เอากันแล้วทางโลกก็เอากิเลสมาทะเลาะกันหมดแล้วมีแต่คนเห็นแก่ตัวหมดจริงดีจริงเวียนไม่มีใครเป็นมิตรแต่ทางโลกเราไม่มีเราก็อยู่คนตัวคนเดียวเราก็ลำบากก็ต้องมีญาติทางธรรมต้องผูกมิตรกันไว้ผูกมิตรก็ต้องพูดด้วยน้ำใจอย่าไปคิดคนอื่นเลวกว่าเราอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาดีเกินเราหรือเลวกว่าเราขอให้มองว่าทุกคนเนี่ยรักตัวเองทั้งนั้นสงสารตัวเองทั้งนั้นอยากให้ตัวเองมีความสุขมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งมีความสุขทั้งนั้นแล้วก็อยากให้คนอื่นเสียสละให้เราคนลองเรียกร้องสิ่งที่ได้มาคืออยากให้คนอื่นเสียสละให้เราบ้างแต่เราสละให้คนอื่นหรือยังก็ต้องมามองตัวนี้จึงจะได้ญาติที่ดียังคุยกันวันนี้เลยคนมาขยืมเงินเนี่ยโหมาขยืมเงินเนี่ยมาเช้ามาเย็นเราโอ้ยมาเอาใจใส่บางคนเนี่ยเอาใจใส่มาเช้ามาเย็นดีอกดีใจเห็นเรานะแหมเหมือนเห็นแก้วเลยดีใจแต่ที่จริงแล้วเราก็นึกคนนี้ดีนะขนาดญาติพี่น้องเรายังไม่สนใจเราเลยเจ็บใครได้ป่วยไม่เคยมาดูแลแล้วแต่คนนี้โอ้มาเย็นมาเช้าเราชอบใจคนนี้ดีเจอคนดีก็แล้วชอบใจมาเช้ามาเย็นมีแต่เอาใจเราพอเขายืมเงินแล้วเท่านั้นเนี่ยพอเราให้ไปไม่กลับมาเลยพอเจอหน้าแล้วหลบวาบวาบเลยโอ้

นี่เนี่ยเจอญาติแล้วญาติที่ไม่จริงที่แรกเรามาก็นึกว่าไอ้คนนี้แหมดีจังเลยมีอะไรก็ให้พอให้ไปแล้วไม่มาเลยตอนจะขอเงินยืมเงินเรามาเย็นมาเช้าพอเงินไปแล้วหายหน้าไปเลยไม่มาเลยเย็นเช้าก็ไม่เจอหน้ามันเป็นอย่างนี้คนเราเมื่อคบกันแล้วเห็นหน้าไม่รู้ใจอย่างนี้ก็มีเยอะเลยแล้วพวกนี้อีกพวกประเภทที่ถ่วงไม่ให้แถมด่าซะอีกเสียงด่าซะเลยด่าซะเลยด่าซะจนไอ้คนมาถ่วงอายไม่กล้ามาถ่วงอีกกลัวเขาจะมันด่าดังๆมันไม่ด่ากระซิบก็อายก็เลยไม่กล้าถ่วงสู้แขกไม่ได้สุภาษิตแขกไม่เหมือนคนไทยตอนจะมาขยืมเงินเรามันมาเช้ามาเย็นแต่เวลาเราขยืมมันเนี่ยมันทวงเช้าทวงเย็นเลยแขกมันทวงเช้าทวงเย็นทวงเย็นต้องให้มันนั่นแหละบางทีมันมานั่งตั้งแต่เช้าเย็นไม่กลับบ้านมากินข้าวบ้านเราทุกวันเลยโอ้โหไม่ไหวเฮ้ยเลี้ยงแขกมันไม่มาคนเดียวมันเอาเมียมาด้วยมันเอาลูกมาเล่นด้วยลูกมันไปเห็นอะไรมันคว้าหมดทุกอย่างเลยเอาหมดเลยลูกมันก็ลายไอ้คนไหนถ้าขยืมเงินแขกแล้วหมดตัวเลยนะมันทวงเช้าทวงเย็นแค่ค่าเช่าบ้านเนี่ยไปอยู่บ้านมันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นญาติกับเราเลยนะคนมีเงินเนี่ยไปเช่าบ้านแขกเนี่ยมันมากินมันเช้าพาลูกพาเมียมากินมามีอะไรขอหมดเลยเขาเช่าอย่างเดียวไม่เอามันเอาอื่นเลยอีกต้องแบบเศรษฐีบ้านเช่าอ่ะเศรษฐีบ้านเช่าในทวงเงินจนไม่อายใครอ่ะทำบ้านให้เขาเช่าไม่เคยอายใครเลยใครไม่ให้กูด่าอีกไม่รู้ว่าฟ้องอีกทวงอยู่เรื่อยถึงไม่ให้กูใช้ตำรวจมาทวงใช้ทหารมาทวงโง่พวกนี้ไม่ได้แขกยังกลัวเลยสุภาษิตทวงเช้าทวงเย็นแต่นั้นคนเราเนี่ยจะคบกันเนี่ยมันก็มีเรื่องน้ำใจอย่างเดียวพอได้อะไรจากเราไปแล้วเนี่ยหนีหายไปมันก็คบไม่ได้ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเป็นการรู้ใจกันอย่างนี้ถึงว่าเราจะหาญาติที่ไหนนะญาติแท้ที่ไหนกันก็ต้องมาหากันที่ศีลและธรรมอย่างท่านตะโกนนี่คบกับใครเลยท่านจริงใจหมดเลยท่านไม่มีหวังอะไรจากใครที่ท่านจะให้แต่ท่านพิเศษไงสักคนเนี่ยเป็นหมอฟันจบแค่ป.4อยู่เป็นหมอฟันก่อนอยู่สังฆทานเนี่ยหมอสมชัยกับหมอดารณีหมอดารณีเขาเป็นที่วัดเรามีห้องฟันก็พระโยมดารินีก็เป็นหมอผู้หญิงก็ทำอะไรไม่สะดวกก็สอนให้ท่านสกลกับท่านปีพัดสกลนี่ทำฟันดีก็หมอฟันที่จบหมอมาอีกนะพระบางองค์เนี่ยบอกท่านสกลทำเนี่ยอุดก็ดีขูดหินปูนก็ดีเนี่ยโอ้โหขูดเบาแต่มาเคยให้ท่านขูดนะท่านตะกอนอยู่จะมาไปให้ท่านขูดทิ้งไม่ต้องไปหาหมอฟันเลยยงขูดมือเบาแล้วก็ตั้งใจมีสมาธิขูดฟันอุดฟันหมอบางคนนี่นะจะมาไปขูดโอ้โหตายแล้วฟันกูเสียแน่แล้วคนไม่มีสมาธิสายก๊อกก๊อกก๊อกจะมาเข็ดโอ้โหโดนเจอสองหมอจะมากลัวมากเลยเจอทหารหมอเขาหมอหนึ่งแล้วก็เจอทหารหมอธรรมดาเข็ดอย่างทุกวันนี่เลยโอ้โหเขาไม่มีจิตเขาไม่ละเอียดเขาไม่มีสมาธิแสดงว่าท่านสกลไม่มีสมาธิทำมือเบามากเลยขูดฟันพอตอนนั้นอยู่ท่านอยู่เนี่ยพอฟันเป็นไรอาตมาก็ให้ท่านไปช่วยขูดช่วยดูช่วยขูดเพราะรู้มือเบาจริงๆเบาก็หมอผู้หญิงอีกแล้วก็อุดฟันพระท่านบังงงบอกถ้าคนถามเสร็จแล้วบอกหมออื่นสั่งให้ไปถอนถ้าคนบอกไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนอุดเนี่ยก็ใช้ได้ท่านก็กรอถ้ายังดีแล้วก็อุดให้โอ้ยทนไปนานเลย

คนเมื่อนานเนี่ยเสียดายนะไม่ได้เป็นหมอฟันนะแต่หมอฟันเพราะขาดสมาธิทำเป็นไม่ใช่คือที่ตัวเองไม่ได้เรียนมาพื้นฐานทางวิชาวิทยาศาสตร์มาก็จริงแต่เรียนภาคปฏิบัตินี้ใช้ได้เลยกรอได้อุดได้ขูดหินปูนได้ทำได้ดีด้วยหมอเขาประกันให้ว่าถอนพระให้ทำกับพระเอง คนมีสมาธิทำก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ทำไม่ได้นะทำได้นี่ถ้าผ่าตัดดีจังเลยเนี่ย

ามได้นี่ถ้าผ่าตัดผ่าตัดดีจังเลยเนี่ยพอคนอย่างนี้สอนได้หมดทำได้หมดเนี่ยคนมีสมาธิทำคือต้นตอของโลกมาทุกอย่างเนี่ยโลกมาจากสมาธิที่เขาเรียนรู้กันมาเนี่ยมาจากสมาธิอย่างพวกโยคะเนี่ยโยคะโยคีเนี่ยทำไมจึงเกิดโยคะขึ้นมาตาต่างๆเนี่ยคือฤาษีเนี่ยนั่งสมาธิพอนั่งแล้วมันเกิดอาการเคลื่อนตัวเองพอสมาธิมันเกิดในสมาธิโยคีเนี่ยพอสมาธิคนเนี่ยนั่งแล้วมันจะเคลื่อนออกมาเลยเคลื่อนท่าต่างๆออกมาเลยเคลื่อนโดยที่ตัวเองบังคับไม่ได้ด้วยนะพอนั่งสมาธิจะเคลื่อนเป็นโยคะดัดตัวอ่อนได้หมดเลยตัวเองนี่สามารถจะพอเป็นสมาธินี่เอาไปถ่วงน้ำไม่ตายเลยเอาไปฝังดินไม่ตายไอ้โยคะพวกนี้มันจะจิตมันจะละเอียดจนไม่เหมือนไม่มีลมหายใจมันจะทำโดยอำนาจของสมาธิโลกีโยคะแต่ตอนหลังเนี่ยพวกฤาษีดัดตนทั้งหลายเนี่ยร่างกายก็เลยไม่แก่โรคท้องผูกไม่มีโรคพวกนี้ก็เลยทำฤาษีดัดตนพวกนี้เขาใช้สมาธิเนี่ยเข้าฌานพวกนี้มาจนกลายเป็นโยคะโยคีแล้วก็เอามาเขียนเป็นตำราวาดรูปติดผาผนังถ้ำบัดพวกฤาษีพวกนี้ก็เมื่อก่อนไม่มีตาดาเขาวาดท่านนั้นท่านนี้เขาวาดติดไปบางทีก็ตอนหลังคนก็เอามาเขียนเป็นท่าต่างๆจนยาวนานมาต้องหลายพันปีท่าโยคะเนี่ยสมาธิโยคะเนี่ยจนทุกวันนี้มาถึงบ้านเราเนี่ยพวกการแพทย์ต่างประเทศก็มาใช้กันเป็นฤาษีดัดตนที่วัดโพแล้วก็มาเขียนข้างขวาคือมาจากสมาธิจริงๆโดยที่ไม่ได้เรียนมาเลยแต่พวกนี้พอนั่งแล้วจะเกิดท่าโยคะแม้แต่คนไทยเราก็เป็นบางคนเนี่ยเกิดสมาธิโยคะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยบางคนพอนั่งได้เนี่ยไม่แก่เลยผู้ชายเนี่ยนั่งได้จะไม่แก่มันแต่พอสมาธิเสื่อมแล้วแก่เลยนะแก่เลยเหี่ยวเลยนะไม่ต้องเสริมสวยเลยสมาธิโยคะเนี่ยจะผิวพรรณจะเป่งปังจะไม่แก่มันเป็นสมาธิที่รักษาร่างกายให้อยู่อย่างสงบสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสมาธิโยคะนี่คือหมายถึงมาจากจิตยังโกมาลพัฒน์อย่างเงี้ยยังโกมาลพัฒน์เนี่ยเป็นหมอปริญญาเป็นหมอปริญญาที่ 2,000 กว่าปีเนี่ยไปเรียนจบศาสตร์แพทยศาสตร์จริงๆสามารถผ่าตัดได้สามารถผ่าตัดสมองได้ผ่าตัดลำไส้ได้วางยาพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องกินเลยนะวางยาพุทธเจ้าเนี่ยแค่ดมก็ถ่ายทองได้พระพุทธเจ้าโดนก้อนหินเทวทัตมากระทบเท้าตอนเทวทัตกินก้อนหินเนี่ยห่อเป็นโลหิตพระเทวทัตเป็นทำงานพระโคมารพัฒน์ก็เอามีดหมอเนี่ยผ่าเลือดที่ห่อออกมีมาก่อนแต่หมอสมัยนี้มาจากไหนโยมหมอสมัยนี้เริ่มต้นไม่ได้จบป.4 นะไม่ได้จบด็อกเตอร์ไม่ได้จบปริญญานะหมอเริ่มต้นจากที่มาแพทย์ปัจจุบันสมัยเนี้ยเพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองแต่แพทย์สมัยโบราณนี่กลายเป็นแพทย์วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามาก่อนประเทศอื่นเลยซึ่งหมอโกมารพัฒน์ผ่าตัดได้ที่สุดที่หนึ่งในโลกซึ่งไม่มีใครทำได้ 2,000 กว่าปีแต่หมอทางการแพทย์ว่าปัจจุบันที่ตัวเองยกตัวเองวิเศษฉลาดกับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าหมอมาที่หลังผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดเขาบอกว่ามันมาจากไหนก็คือหมอตอนหมูอะหมอผ่าตัดเนี่ยมันไม่จบอะไรมันเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูแล้วก็รับจ้างตอนหมูตอนไปตอนมาแล้วก็เย็บแล้วก็เอายาทาตอนตัวผู้ตัวเมียตอนหมูจะได้เมียมันท้องแก่ไอหมอคนนี้เมียมันท้องแก่คลอดไม่ได้คลอดทำไมไม่ได้จะตายไอ้หมอก็มานึกเอเวลาหมูกูตอนได้ผ่าท้องเอาไส้ออกมาก็เลยรับมีดฆ่าเจือมีดดีก็ผ่าเมียตัวเองเลยกูไม่ไปผ่าใครผ่าเมียตายก็ตายที่เอาลูกออกไอ้หมอตอนหมูเนี่ยพอผ่าเมียออกมาเย็บยังเก่าลูกก็ไม่ตายเมียก็ไม่ตายก็เลย

เขียนเลยมีดอันเล่มนี้สามารถจะผ่าตัดคนได้โอ้คนโน้นก็มาเรียนคนนี้มาเรียนพวกฝรั่งมันดีอย่างที่มันถ่ายทอดกันถ่ายกันไปถ่ายกันมาก็กลายเป็นหมอผ่าตัดไปเลยมาจากหมอตอนหมูนะอย่างเหมือนพวกทำเครื่องบินเนี่ยมันไม่เรียนอะไรนะพวกทำเครื่องบินทำรถยนต์ได้นะโยมมันไม่ได้เรียนจบอะไรหรอกมันเรียนทำอย่างเดียวทำจนได้เป็นเครื่องบินทำจนได้เป็นรถน่ะจึงมาเขียนตำราพอมาเขียนตำราเป็นระบบการทำขึ้นมาลองขึ้นมาเสร็จแล้วก็จึงมาเรียนกันทับลมทับตายทุกวันเนี่ยก็มาเรียนตำรากันปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ที่จริงแล้วมาจากไม่มีตำรามาจากการคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยอันนี้คนเราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยคือเป็นผลสำเร็จของวิชาทุกวิชาถ้าเรียนอย่างเดียวแล้วไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีทางหรอกเหมือนคนเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะคนเรียนเศรษฐศาสตร์เราไม่มาทำไม่ทำมาหากินไม่มาเอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้นะรับรองก็ไปไม่รอดก็เป็นลูกจ้างอยู่นั่นเองเป็นลูกน้องอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะเรียนแล้วไม่ได้มาใช้คนยังเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยเรียนคณิตศาสตร์ไม่ได้มาทำมาค้าขายก็ไปเป็นเสมียนเป็นลูกจ้างเขาเป็นเฒ่าแก่ไม่ได้ยันตายวิชาพวกนี้เป็นวิชาคนรวยทั้งนั้นนะโยมวิชาเศรษฐศาสตร์ก็ดีวิชาคณิตศาสตร์ก็ดีคือมาจากพื้นฐานจากลูกคิดมาจากนับเบี้ยนับเบี้ยนับไอ้เมล็ดหรือนับลูกคิดเนี่ยคือคนที่เรียนพวกนี้มาเนี่ยคือเขาเริ่มต้นจากการเขาคิดเงินนั่นเองเขาคิดจนเขาคิดได้สำเร็จจนเป็นเฒ่าแก่จนมีเงินมีทองก็คือคนที่เอาภาคปฏิบัติมาใช้เขาไม่ใช่เรียนจบแล้วก็ไม่มีงานทำจบแล้วก็ไม่มีเงินใช้จบแล้วก็ยังขอพ่อแม่กินไม่ใช่สมัยก่อนนี่เรียนคิดได้เลยใครเรียนเลขคนนั้นก็ทำมาใครคิดได้เขาก็เอาไปทำมาหากินได้คือวิชาปฏิบัติฉะนั้นทุกวันนี้คนเราโดยมากก็อ่อนปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าในเรียนจบศิลปศาสตร์สมบูรณ์แล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่สามารถเป็นพุทธเจ้าได้พุทธเจ้าจะต้องมานั่งสมาธิมานั่งสมาธิจึงเกิดจิตเป็นดวงเดียวจนเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากจิตที่พิจารณาจิตพระองค์จึงเกิดปัญญาจึงเป็นพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์ธรรมขันธ์นี่เกิดจากจิตเป็นหนึ่งเรียนปฏิบัติอย่างนี้จึงได้บอกแล้วว่าท่านสกลทำอะไรได้ปราณีตเนี่ยทำได้จิตทั้งนั้นเลยแต่นี้ทุกคนทุกวันเนี่ยคนเราถ้าเป็นช่างอะไรก็ตัวใดแต่ทำอะไรขอให้ทำด้วยจิตที่ประณีตทำด้วยสมาธิทำด้วยใจรักศรัทธาเนี่ยคิดว่าจะทำอะไรได้เป็นพิเศษอันนี้ต้องสะสมบารมีตรงนี้ให้ทำให้เป็นฉะนั้นการที่เอาสมาธิมาใช้กับชีวิตตัวเองเนี่ยสมควรใช้ได้ใช้แล้วจะเกิดประโยชน์มากฉะนั้นคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยจะทำอะไรแล้วก็จะลุ่มลุ่มดอนดอนขาดขาดเกินเพราะสมาธิไม่มีแล้วนี่จะทำอะไรสำเร็จได้ยากฉะนั้นจึงว่าที่ท่านเป็นสกลมาได้นี่ท่านเป็นคนที่มีความคิดที่ละเอียดอ่อนมีสมาธิแต่ท่านก็เป็นผู้รักการปฏิบัติภาวนาอย่างมากอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยปัจจัยของท่านแต่บางคนเรานี่เอาปริญญามาวัดเอาความรู้มาวัดโอ้พระองค์นี้ต้องมียศถึงขั้นนั้นต้องมีความรู้ระดับนั้นจึงจะน่ามาฟังธรรมจึงจะน่ามาทำบุญจึงจะน่ามากราบไหว้โอ้แต่พระองค์นี้ไม่มีความรู้อะไรเลยพระบ้านนอกพระบ้านนาตายในป่าในดงฉันไม่ศรัทธาเอาตรงนั้นมาวัดเท่ากับเราเนี่ยไม่รู้ของจริงไม่รู้หรอกว่าโรคที่เจริญทุกวันนี้เกิดมาจากการประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นที่เกิดความเจริญ
การที่พุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็จากการที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาตามพุทธเจ้าปริยัติปฏิบัติทั้งคู่กันจะปฏิบัติมากอย่างเดียวไม่ได้หรือปริยัติมากอย่างเดียวไม่ได้ปริยัติก็ต้องมากปฏิบัติก็ต้องมากจึงจะทำให้เกิดความเจริญในตัวเรานี่คือความละเอียดอ่อนของผู้ทำสมาธิสมาธินี้สมัยก่อนก็ถือว่าเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมที่อัศจรรย์ยกฐานะตัวเองพ้นจากวิบากกรรมได้มีวิบากกรรมอะไรก็พ้นได้มีโรคภัยไข้เจ็บมีอะไรเป็นวิบากกรรมที่ลำบากลำบนยังไงไม่สามารถจะข้ามวิบากกรรมได้แต่บอกทำสมาธิจนได้สมาธิแล้วก็พ้นวิบากกรรมท่านบอกเหมือนกับโจรเนี่ยสมัยก่อนที่เขาเชื่อกันนะที่ว่าพระองค์หนึ่งเนี่ยบวชได้ทำฌานได้ปฐมฌานแล้วพอฌานเสื่อมก็สึกไปพอสึกไปก็ไปคบคนเป็นโจรก็เลยไปปล้นก่อนคนมันมีสมาธิมาแล้วนี่ก็เลยเป็นหัวหน้าโจรมันซะเลยวางแผนปล้นได้อย่างดีเลยคือไม่ได้ไปคิดทำอะไรคิดเป็นโจรก็เลยสำเร็จเป็นโจรผลสุดเขาก็จับได้จับเขาก็ฆ่าหมดเลยโจร500ฆ่าหมดเรียกไอ้โจร500ไงฆ่าหมดก็เหลือไอ้ตัวหัวหน้าคนเนี้ยเขาก็ฟันคอขาดฉุยฉุยมาเลยเขาก็ฟันให้ดูไอ้คนหัวหน้ามันจะได้กลัวมากๆไงเขาไม่ฟันหัวหน้าก่อนหรอกเขาฟันให้ทุกน้องคอขาดคอขาดคอขาดมาเลยท้องหัวหน้าบอกเสร็จแต่กูบวชเป็นพระอยู่ดีดันมาเป็นโจรนึกถึงความเป็นพระเลยแม่บวชเป็นพระอยู่ดีดีไม่ตายเลยเป็นพระถ้าฉันบวชเป็นพระบัณฑิตฉันก็เป็นพระอรหันต์ไปฉันก็คงไม่ต้องมาโดนตัดคอขาดฉุยๆอย่างนี้ก็นึกว่าวันนี้เป็นวันตายของเราจะทำไงที่เป็นที่พึ่งเราได้ไอ้พวกโจรพวกนั้นมันไม่เคยบวชนี่ไม่เคยเข้าวัดอ่ะโจรพวกนั้นก็โดนฆ่าตายหมดเหลือคนหน้าคนสุดท้ายเพื่อจะให้รู้ว่านี่มึงเป็นโจรมึงจะต้องได้รับกรรมอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้นึกคนนี้ก็เลยนึกว่าเราถ้าบวชเราก็ได้ทำฌานเราชีวิตนี้เดินพลาดมาก็ต้องตายยอมรับเมื่อจะตายก็ขอให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาอารมณ์ที่เราเคยบวชมานั่งสมาธิทำใจสงบมองว่างไม่ต้องคิดอะไรขอมันจะหลุดกระหลุดไปเถอะก็ดูลมหายใจเลยดูลมหายใจตัวเองก็เข้าสงบเลยพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของเราก็จะเป็นไงก็ปล่อยมันพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมว่าไม่ใช่ของเราก็เลยเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้ก็จิตก็บรรลุเลยบรรลุฌานเลยพอบรรลุฌานสมาธิตรงนั้นไอ้คือขาที่มัดคอมัดตีนอยู่นั่นน่ะเขาต้องมัดตีนมัดมือคือขาหลุดหมดเลยหลุดตัวเองไม่ได้กลัวตายแล้วไม่ได้กลัวคอหลุดแล้วใจมันว่างแล้วจิตมันเข้าใจตัวก็ลอยขึ้นเลยลอยขึ้นไอ้พวกนั้นโอ้โหโจรเนี่ยมันมีฤทธิ์เนาะมันเหาะลอยไปได้ก็เลยเอ้ามันไปคนนึงก็ปล่อยมันเถอะมันคงจะมีเทวดามาช่วยมันกันพวกนั้นก็เชื่อเทวดาก็ลอยไปวัดหาพุทธเจ้าเลยก็ขอบวชเลยเป็นพระอรหันต์ไม่สึกก็รอดอยู่คนเดียวคนที่มีพื้นฐานการปฏิบัติมาก่อนไอ้คนที่ไม่มีพื้นฐานก็ขอหลุดหมดเพราะไม่เคยบวชไม่เคยปฏิบัติอันนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติสมาธิเนี่ยจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรก็ยังกลับมานึกถึงได้ที่ตัวเองทำดีไว้แม้แต่จะขอหลุดยังกลับมานึกถึงความดีตัวเองถ้าไม่ได้ทำไว้ก่อนนะก็ขอหลุดไปลงนรกเถิดนะนี่กับเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นจึงว่าคนเราที่กลัวตายเนี่ยก็คือกลัวตรงที่ไม่ได้ทำความดีนั่นเอง
แต่ถ้าได้ทำความดีก็ไม่มีใครกลัวตายหรอกเพราะตรงนี้จะเป็นเครื่องวัดใจตัวเองท่านตะโกนที่ท่านไม่กลัวตายก็เพราะท่านได้ทำความดีของท่านพอแล้วท่านจึงได้ไปนั่งสมาธิบนเขาภูลังกาเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านพอแล้วท่านตายไปก็พอแล้วเพราะท่านสร้างบารมีมาพอแล้วแต่ถ้าอย่างคนทั่วไปก็ยังไม่อยากตายหรอกเท่าไรก็ยังไม่อยากตายแต่อยู่ต่อไปก็ไม่ได้ทำอะไรบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยกินแต่เหล้าทุกวันไม่ทำอะไรทะเลาะกันทุกวันแต่ก็อยากอยู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรตัวเองได้ไม่ได้ช่วยคนอื่นได้อย่างท่านที่อยู่ท่านก็มีประโยชน์ต่อคนเยอะเลยนะทำให้คนคิดในแง่ดีได้เยอะพอเจอท่านก็จะคิดว่าหลวงพ่อเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนสงบกายวาจาใจเรียบร้อยจะเข้าไปก็เหมือนเป็นที่พึ่งทางใจอยู่แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเหมือนกันเพราะท่านไม่เป็นพิษภัยต่อใครไปที่ไหนก็มีคนรักคนเคารพเป็นญาติทั้งนั้นไม่จนญาติเลยไม่จนมิตรเลยฉะนั้นจึงว่าทำไมเราจะต้องท้อถอยเรื่องการปฏิบัติทำไมเราจึงจะสงสัยเรื่องการปฏิบัติตรงตัวเราทำไมเราจึงไม่ลงทุนถึงไม่ตั้งใจเอาตรงนี้เพื่อช่วยตัวเราเองบ้างเวลาคนเรามีทุกข์นะใครช่วยตัวเองไม่ช่วยเราไม่ได้หรอกอย่าคิดนะว่าหมอนี่ช่วยเราได้หมอก็ตายทุกคนเนี่ยพยาบาลก็ตายทุกคนไปดูห้องดับจิตที่โยมมากกว่าที่วัดตอนนี้อีกไอ้ที่เนี่ยเรามาปฏิบัติเราดับจิตนะเนี่ยกรรมฐานนี่ห้องดับจิตสมถานนี่ปัสสนานี่ห้องดับจิตแต่โรงพยาบาลเขาเรียกห้องดับจิตมันดับจิตแบบประเภทที่ไม่เต็มใจดับทุกคนไม่คิดจะดับทุกคนคิดจะเกิดก็ไม่มีขยากตายหรอกเป็นผลที่สุดพอไปอยู่ห้องดับจิตมันก็ต้องไปแหละโหนั่นมันอยู่ในห้องดับจิตถ้ามันฟื้นขึ้นมาเราร้องไห้ตายเลยนั่นน่ะร้องไห้ทั้งคืนเหมือนพวกนั้นน่ะพวกที่ห้องเย็นพวกเก็บปลาแต่ห้องเย็นคนมันมีกรรมนะเขาไปทำห้องปลาทางชลบุรีก็ความเย็นเนี่ยเขาจะทำเอาปลาไปเก็บให้เย็นมันจะเป็นน้ำแข็งแสดงเหมือนมีกรรมนะผู้หญิงสองคนเข้าไปตรวจดูข้างในที่เอาปลาเข้าไปเนี่ยคงจะไปกรรมทำบาปเรื่องปลาไว้นี่พอออกมาไอ้คนข้างนอกมันไม่ได้สำรวจนะมันก็ปิดห้องเย็นเลยมันกอดกันร้องไห้น้ำตาแข็งเลยพอลุกขึ้นเขามาเปิดดูที่ไหนน้ำตาได้เป็นน้ำแข็งเลยไหลอาบแก้มโอ้โหน่าสงสารมากเลยมันหนาวตายจะเรียกก็ไม่ยินแหละทุกไงก็ไม่ยินเมื่อสุดก็ต้องตายเสียเงินเยอะเลยตัวเจ้าของบริษัทความเพ้อเรอไอ้นั่นก็กรรมจริงๆดันไปอยู่ในห้องเย็นไม่ออกทันเขานะนี่คนเราไปตายอย่างนี้ไม่ได้เตรียมใจตายเลยนะไม่ทุกข์มากเลยแต่ถ้าเรามีกรรมฐานอยู่ทำไงก็ไม่ต้องร้องไห้ก็นั่งกรรมฐานเลยยังไงก็จะตายแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วก็ต้องใช้สมาธินึกถึงที่เหมือนโจรที่ว่าเนี่ยเคยทำสมาธิก่อนบวชเนี่ยตอนบวชเนี่ยพอกลับมาเจอคอจะขาดก็ต้องเอาสมาธิช่วยไม่ต้องมานั่งร้องไห้เหมือนคนอื่นอันนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางออกเลยต้องนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเย็นใครไม่มีใครที่จะทุกข์เท่านี้มาขังกันตายคนท่านบอกว่าท่านตะกนเวลาจะสิ้นเนี่ยนะท่านก็มีเวทนาเหมือนกันท่านก็สู้ท่านหายใจไม่ออกท่านก็หายใจทางปากคงจะหายใจไม่สะดวกหายใจปากแล้วสักพักหนึ่งพระท่านก็บอกว่าแล้วก็หยุด
หายใจเบาจะเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงแปลว่าท่านก็คงจะทำใจจนสงบแล้วค่อยๆเงียบไปเงียบไปแม้ค่ะก็ไม่ได้ยินเสียงหายใจเลยค่อยๆก็คงก็ปรับลมหายใจไปเรื่อยๆคนที่ไม่เต็มใจตายเนี่ยมันจะคึกคักคึกคักคึกคักพยายามหายใจเข้าไว้อ้าปากเข้าไว้มันตันลงไปตันลงไปเพื่อสุดก็ต้องขาดปึ๊กไปเลยก็จะขาดปึ๊กไปพอตายแล้วคนที่ไม่เต็มใจตายนี่ตายหน้าสงสารนะเขาเรียกไฟธาตุแตกอุจจาระปัสสาวะแตกมาเลยนะคนเราอะแตกมาเลยแต่ถ้าคนเต็มใจตายทำสมาธิตายเนี่ยตายอย่างสงบเลยจะค่อยดับทีละน้อยหายใจเข้าหายใจออกทีน้อยน้อยแล้วค่อยหมดไปทีน้อยน้อยแล้วก็จะดับไปไม่รู้ตัวคนอื่นจะไม่รู้ตัวเองจะรู้แต่ถ้าคนไม่เต็มใจตายเนี่ยจะทรมานมากมันจะเจ็บปวดรวดราวไปหมดทั้งหัวใจทั้งความคิดทั้งร่างกายมันจะทำยังไงดีกระสับกระส่ายกระวนกระวายหายใจก็ไม่ออกฉันจะยังไม่อยากตายคิดจะหาหมอหายาทุกคนใจละหลอนใจจะขาดละหลอนไม่มีใครอยากตายหรอกไม่เต็มใจสักคนเดียวเพราะใครยังไม่เคยตายแต่ตมานี้เข้าใจว่าเวลาคนจะตายมีสองแบบอย่างนี้พวกที่ปฏิบัติแล้วจะค่อยๆตายโดยเต็มใจค่อยๆตายทีละน้อยละน้อยแล้วก็ถึงเวลาเราแล้วเข้าก็ตายออกก็ตายเข้าก็ตายก็จะรู้ว่าลมสุดท้ายเราคืออะไรเรารอลมสุดท้ายก็นอนดูตัวเองเดี๋ยวก็ค่อยๆหมดไปทีละน้อยละน้อยก็จะรอดูว่าจะหมดลมนั่นคือพวกที่เต็มใจตายแต่พวกที่ไม่เต็มใจตายนี่หาลมไม่ได้หาลมไม่เจอทั้งที่ลมหายใจคือการกระทำเนี่ยเพราะจิตเขาไม่อยู่กับตัวเลยเขาจะกังวลกังวายคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนคิดถึงหมอถึงยาเฮ้ยเราไม่น่าจะตายน่าจะหายใจได้น่าจะล่องจะอึดอัดขัดเคืองมากเลยจนทุกคนบางคนน้ำตาไหลพวกนี้ไม่เต็มใจตายจะตายยากมากเลยแต่ก็ตายด้วยความไม่สมัครใจไม่มีความสุขนี่พวกเราต้องเรียนนะวิชาเนี้ยเรียนไหมเนี่ยอ๋อจะไปเรียนตอนขอหลุดนะเนาะจะไปเรียนแบบโจรแล้วเสร็จเลยโจรเรียนไว้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านให้เรียนตั้งแต่เข้าวัดเลยว่าความตายนี่หนีไม่พ้นความตายจะไปอยู่ในที่ไหนก็หนีไม่พ้นทุกคนหนุ่มสาวตายหมดแก่เฒ่าตายหมดโรคทั้งโลกในเกิดมาแก่มาตายความเป็นจริงอาตมาอยากให้พวกที่ไปเอาท่านอาจารย์สกลเนี่ยท่านสกลเนี่ยที่พวก20คนกับพระองค์เนี่ยมาเล่าให้โยมฟังเพราะอาตมาเล่าเนี่ยมันไม่ซึ้งอาตมาอยากจะเอาคนพวกนั้นมาเล่าทำไงจะไปจ้างมาได้ครับเพราะคนคนนั้นก็อยู่บ้านนอกเขาก็ไม่ค่อยมีค่ารถขลาจะมาหรือว่าเขาก็ไม่อาจจะคิดมานี่ถ้าเอาคนพวกนั้นมาเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเล่าเนี่ยจะดีนะเล่าตอนกลางคืนเนี่ยเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาจะเห็นเขาเห็นวิญญาณเลยนะโอ้เขาเห็นวิญญาณมาเลยแสงวับวับวับวับเลยมีผ้าขาวมีพระเดินเลยเห็นตัวตนเลยอ่ะต้องเอาพวกนั้นมา20คนมาทำไงจะไปเชิญไม่ได้เดี๋ยวต้องเอารถไปรับมาละวันจะเผาเนี่ยให้มาแสดงธรรมให้ฟังว่าเขาเจอวิญญาณยังไงเพราะไม่ใช่คนเดียวคนเดียวเดี๋ยวก็หาว่าโม้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่ไม่โม้เขาต้อง20คนนะไม่โม้แหละเขาพูดเรื่องจริงแต่นี่พระมาเล่าให้ตมาฟังแล้วตมาว่า20คนจะต้องมาเล่าให้โยมฟังว่าเขาเจออะไรตั้ง20คนทำไมเห็นเหมือนกันหมดว่ามีผ้าขาวมีอะไรมาเดินไกวเลยแสดงว่าลูกเทวดาที่นั่นน่ะเขาคงจะไม่ให้ทำอะไรอยากจะให้อยู่ตรงนั้นก็ทำอะไรไม่ได้ก็มาแสดงให้เห็นแม้แต่กลางวันก็แสดงได้แสดงว่าวิญญาณนี่มีจริงใช่ไหม พุทธศาสนานี่ไม่สงสัยก็พิสูจน์ได้พุทธศาสนาเนี่ยทั้งวิญญาณและพิสูจน์ได้
อย่างที่พระเทวดาเนี่ยพุทธเจ้าก็คุยมาแล้ว

ผ่านคุยมาเนี่ยเทวดามีไหมพระเจ้ามีไหมมีหมดเลยพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเทวดาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องวิญญาณพุทธเจ้าได้เป็นผู้รู้แจ้งเรื่องวิญญาณรู้นรกทุกขุมรู้สวรรค์ทุกชั้นรู้ความสุขและทุกข์ของเทวดาแต่ละชั้นรู้วาระว่าเทวดาจะตายอย่างไรด้วยเรื่องเทวดาจะตายในพุทธเจ้าเขามาแสดงนะไม่มีใครรู้นะว่าเทวดานี่ตายอย่างไรท่านก็มาเล่าว่าอนนท์เทวดาตายแล้วมีทุกข์มากกว่ามนุษย์ก็มีเทวดาเสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเพราะเทวดาเนี่ยกลัวว่าตายแล้วจะไม่ได้จะไปลำบากไปลงนรกเพราะเห็นชาติกรรมตัวเองเทวดาที่เสียใจมากกว่ามนุษย์ก็มีเจ็ดวันเนี่ยจะรู้ก่อนเทวดาเห็นมนุษย์ไหมเทวดาไม่เห็นมนุษย์นะมนุษย์เห็นเทวดาไม่เห็นนะเทวดาที่เห็นมนุษย์เนี่ยคือเทวดาที่เขามนุษย์กับเทวดาเนี่ยคือเป็นมิติที่ปิดกันอยู่ทั้งที่อยู่ด้วยกันก็ปิดกันอยู่นอกจากเทวดาที่เขามีญาณทิพย์ที่เขามีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดก็มีพลังทิพย์สามารถที่จะเปิดมิติอันนี้เข้ามาสู่มนุษย์โลกได้เห็นมนุษย์เท่านั้นเองไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสามารถรู้จักมนุษย์ได้แต่ก็เชื่อว่ามนุษย์มีแต่ไม่สามารถจะสื่อกันได้ก็มีไม่ใช่เทวดาทุกคนจะสื่อเทวดาที่สื่อกับมนุษย์ได้ก็เช้าจุตโรกบาลทั้งสี่ที่สื่อกับมนุษย์ได้ที่รู้เรื่องของมนุษย์ที่ยมพบาลนั่นแหละสามารถจะรู้เรื่องของมนุษย์ได้หมดนั่นคือสื่อได้แต่มนุษย์ไม่เห็นเองดังนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยไม่มีอะไรที่พุทธเจ้าไม่รู้เลยเรื่องมนุษย์และเทวดาสวรรค์ทุกชั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้าตัดนี่ตรงหมดเลยพอท่านจะพูดในเรื่องที่เป็นจริงตอนหลังเนี่ยก็เอาเรื่องนี้มาเขียนขึ้นมาเขียนเป็นภาพขึ้นมาที่จากที่ท่านที่พระอรหันต์และเทวดาเห็นคือพุทธเจ้าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วพระอรหันต์ก็มาเห็นพุทธเจ้าก็ทุกคนก็ยอมรับเห็นกันต่อๆมาจึงได้มาเขียนว่าเปรตรูปร่างหน้าตายังไงเทวดาสะสวยยังไงนรกเป็นยังไงคือไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นคนถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีนี้เห็นเหมือนกันหมดตามลักษณะนั้นมาเลยจึงได้มาเขียนเป็นในใบลานในตามกำแพงโบสถ์เนี่ยคือที่จริงแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวนะเห็นเป็นนับไม่ถ้วนเห็นเป็นล้านๆคนที่ถ่ายทอดการเห็นมนุษย์เทวดาและนรกแบบเดียวกัน ฉะนั้นพวกเราปฏิบัติแล้วจึงจะเชื่อจึงจะหายสงสัยถ้าไม่ปฏิบัติมันก็จะสงสัยอยู่อย่างนี้เพราะความละเอียดอ่อนของจิตคนเรามันยังไม่มีเพราะความสงบยังไม่มีปัญญาก็ยังไม่เกิดฉะนั้นพอปฏิบัติแล้วเขาเชื่อคน20คนทำไมกลัวแต่ท่านสกลองค์เดียวทำไมไม่กลัวอยู่กับพวกนี้ได้ทั้งคืนทั้งวันขอร้องอย่าลงมาเลยขอร้องอย่าลงมาเลยขออยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยพวกก็ท่านอยากอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่สงบสุขท่านเชื่อแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ที่จะพาท่านไปสู่ความสงบสุขไม่ใช่เป็นที่น่ากลัวท่านเห็นพวกยินยานพวกนี้เห็นพวกเทวดาพวกนี้ก็ไม่ได้คิดเป็นผีเป็นสางอะไรที่จะน่ากลัวเลยแต่คน20คนขึ้นไปโอ้โหกลัวกันจะตายเลยนอนก็ไม่ได้เลยต้องหนีลงเขากัน นี่คือความคิดของคนที่ไม่มีสมาธิไม่ได้เข้าไปสัมผัสตรงนี้ฉะนั้นนึกว่าเรามาเริ่มต้นทำปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเอาไว้สะสมไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยแล้ววันหลังเราก็จะได้คิดถึงตรงที่เราทำไปเราทำสมาธิเนี่ยก็พยายามให้ผ่านสมาธิผ่านไปให้ได้เพราะว่าบารมีทุกคนมีอุบายการทำสมาธิก็เดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้าง ภาวนาไปเรื่อยๆอันนั้นคือสิ่งที่เราได้แล้วถ้าเราได้ตรงนี้เราก็สามารถที่จะเกาะอารมณ์เหล่านี้ไปได้ก็จะเป็นการทำให้เกิดขึ้นกับทุกคน
ไม่มีใครว่าจะไปรอเมื่อนั้นเมื่อนี้ไปรอให้แก่ก่อนรอให้เก่าก่อนรอให้วันนั้นเมื่อนี้ความจริงการปฏิบัติเนี่ยควรจะทำตั้งแต่วันนี้ไปควรจะปฏิบัติไปไม่ใช่ไปรอให้หมดธุระแล้วจะมีไม่มีใครหมดไม่มีใครว่างคนนี้ไม่มีใครว่างนะเกิดมาชาตินี้ไม่มีใครว่างใจจะวุ่นอยู่ตลอด มีเงินก็ไม่ว่างหยุดงานก็ไม่ว่างถึงบอกว่าเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์จะว่างไม่ว่างตามใดที่ใจยังไม่ว่างนะไม่มีใครว่างเลยสักคนเดียวคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติได้จะอยู่ตรงไหนถ้าทำใจสงบได้ภาวนาเป็นนั่นคือคนว่างอย่าไปหลอกว่าเมื่อนั้นว่างจะนั่งมอไม่ได้ว่างแล้วนั่นคือกิเลสมันหลอกใจเราหลอกว่าว่างเลยจะนั่งแล้วไม่เคยว่างเลยสักทียันตายเลยยังไม่ว่างเลยเกิดมาใหม่ยังไม่ว่างไม่ว่างอีกฉะนั้นจงเข้าใจตัวเองว่าคำว่าว่างนั้นอยู่ตรงไหนต้องเข้าใจว่าคนไม่ว่างคนไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางจะไม่ว่างแต่ถ้าเราปฏิบัติดันว่างทันทีภาวนาเมื่อไหร่ว่างทันทีถึงจะเหนื่อยเหน็ดยังไงถึงจะทำการงานยังไงธุระมากมายกว่าคนอื่นแค่ไหนก็ว่างเมื่อภาวนาแล้วได้แต่ก็ว่างแต่คนไม่มีการไม่มีงานไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยกินกินนอนก็ไม่ว่างก็พอมาไม่ได้ใจมันก็ลอยไปโน่นใจก็ลอยไปนี่ปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่วันทั้งวันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่ว่างต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมคิดว่าคนที่ว่างคือคนที่ปฏิบัติคนที่ไม่ว่างคือคนไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ต้องภาวนาให้เป็น ดังนั้นแล้วเราจึงจะลงมือเลยว่าโอ้คนเราไม่มีว่างนะยิ่งแก่ตัวยิ่งวุ่นวายมากมีการงานเข้ามาแล้วก็ความคิดก็ไม่หยุดยิ่งคิดมากก็ยิ่งไม่ว่างถ้าปล่อยวางเป็นเมื่อไรก็ว่างเมื่อนั้นฉะนั้นจึงว่าถ้าอย่างนั้นคนจะหาความสุขได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำไมจะต้องไปภาวนาบนป่าบนเขาก็รู้ว่าสถานที่ไหนมันสงบมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นโอกาสยิ่งเป็นโอกาสของการภาวนา พอได้เกิดความระวังตัวที่ไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรไม่คิดอะไรมาก คือเกิดระวังตัวเนี่ยมันก็ระวังกายระวังใจมันก็จะทำให้สงบมากเหมือนเราเดินโยกมใช่ไหมถ้าคนไหนหัดสำรวมมากๆเดินก็สงบถ้าคนไหนเดินเลี้ยวซ้ายแลขวาไม่สำรวมก็ไม่สงบนั่งสมาธิขยับโน่นขยับนี่ลืมตาดูคนโน้นคนนี้เขาจะนั่งได้แค่ไหนกูจึงจะนั่งผลสุดก็ไม่สงบมันต้องตั้งอกตั้งใจเราต้องดูลมเราให้ได้ดูใบหน้าเราให้ได้เห็นตัวเองให้ได้มาจับลมให้ใจได้จับตัวเองได้จับความคิดตัวเองได้ก็สงบตามที่จิตวาระของเราเข้าไปถึงตรงอารมณ์เดียวตรงนั้นทุกคนมีโอกาสจะสงบทุกคนโอกาสที่จะปฏิบัติได้ทุกคนก็สามารถจะทำได้เรื่องอย่างนี้ไม่มีใครจะไม่ได้อันนี้ท่านตะกนก็เป็นพยานเป็นตัวอย่างเป็นทั้งพยานเป็นทั้งตัวอย่างเป็นทั้งครูสอนเราเป็นทั้งอาจารย์เราในวันนี้ว่าท่านได้ปฏิบัติผ่านไปแล้วตรงนี้ในระยะที่ท่านบวชต้องยี่ต้อง30กว่าปี30กว่าปี36ปีท่านก็ภาวนามาแต่บวชเลยเราก็เอาสักชั่วโมงก็ยังดีเนาะเสร็จล่วงๆหน่อยนึงนะเสร็จล่วงๆวันละชั่วโมงก็ยังดีถ้านั่งได้เมื่อไรใจก็สบายเมื่อนั้นว่างเมื่อนั้นแล้วก็จะเห็นประโยชน์ว่าการทำสมาธิเนี่ยแก้กรรมจริงๆถ้าเราไม่มาถึงตรงนี้เราก็คงแก้กรรมไม่ได้เหมือนโจรคนนั้นน่ะแก้กรรมได้เลยมั้ยเป็นพระอรหันต์เลยถ้าไม่ได้นั่งสมาธิตอนบวชนะก็แก้กรรมไม่ได้เลยพอเข้าสมาธิได้กรรมทั้งหลายก็อโหสิหมดเลยถือว่าพ้นกรรมกันอำนาจสมาธิแก้กรรมได้
กรรมอโหสิได้เลย

จากทำบาปขนาดเป็นโจร500ยังพ้นได้เลยถึงว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เนี่ยพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอธรรมพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอพระอรหันต์อัศจรรย์จริงหนอเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรอัศจรรย์เท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัศจรรย์จริงๆจิตคนนี้ก็อัศจรรย์นะถ้าปฏิบัติแล้วมันก็อัศจรรย์ทุกจิตเลยทำไมไม่มีตัวตนทำไมโกรธได้โกรธได้รักได้หลงได้โลภได้มือเท้าก็ไม่ได้คิดนะมือเท้ามันก็ไม่ได้คิดนะแต่จิตทำไมมันพอรามันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยแค่คิดแป๊บเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าปรุงแต่งนานๆนะจิตที่ไม่มีตนตนเนี่ยเออคิดนานๆมันไปเผาบ้านเขาได้คิดนานๆไปตีไปด่าเขาได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนแต่คิดเป็นปรุงแต่งนานๆมันร้อนยิ่งกว่าไฟเลยมันลายยิ่งกว่าอะไรนี่ทุกวันนี้คนเราที่ตกอยู่ในอำนาจของความคิดมากๆเนี่ยจึงทำลายล้างกันเกิดบ้านเมืองเดือดร้อนนี่เกิดจากความคิดที่มันไม่จบจิตมันไม่หยุดเนี่ยมันปรุงแต่งซะจนเกิดความร้อนขึ้นมาจงต้องทำตามความคิดเหมือนอย่างเราริษยาใครเนี่ยมันคิดขี้ๆจึงเกิดแหมต้องทำให้ได้อ่ะดูโกรธต้องทำให้ได้ที่จริงความคิดนี่พระเจ้าบอกไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้เลยแต่มันร้ายมันเป็นกิเลสร้ายที่ทำให้คนเราเดือดร้อนได้มากที่สุดก็คือไอ้ตัวตนไม่มีแล้วมาปรุงแต่งเป็นตัวตนนี่เองปรุงตัวตนไม่มีจับต้องไม่ได้แต่มาแปลงปรุงแต่งจนเป็นตัวตนจึงกลายเป็นเรื่องราวรายแหล่งได้มีอำนาจขนาดนั้นน่ากลัวมากแต่คนเราไม่รู้จักตรงนี้ก็ถือว่ายอมแพ้มันหรือปล่อยมันปรุงแต่งจนกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก็มีนะบางคนไม่ยอมรับอะไรเลยปรุงแต่งผิดๆไปก็มีดังนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็รู้อ๋ออิทธิพลของความคิดนี่มันอัศจรรย์เหมือนกันนะดีก็อัศจรรย์ไม่ดีก็อัศจรรย์อัศจรรย์ตรงที่ว่ามันมีพลังงานของมันที่สะสารสะสมมันจนร้ายแหล่งได้ถ้าเราไม่ดับมันก็จะเล่าร้อนดังนั้นไปไม่งั้นคนจะไปฆ่ากันตายเลยฆ่าลูกฆ่าเมียตายเลยมันแค่คิดผิดเท่านั้นเองแค่คิดว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยทุกคนไม่ดีกับเราทุกคนไม่จริงใจกับเราถ้าปล่อยให้ลูกให้เมียอยู่ก็จะต้องมีความเดือดร้อนไม่มีใครดีเลยเมืองไทยนี่รัฐบาลไทยไม่มีใครดีเลยทุกคนคิดไม่ดีกับเราเราตายก็ไม่คนเดียวไม่ได้ต้องให้ลูกเมียตายด้วยจะได้พ้นไปด้วยแค่คิดๆแล้วไม่หยุดแล้วก็ทำตามพอสุดทำลายหมดเกลี้ยงเลยความคิดที่ไม่มีตัวตน

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: The sea of life is birth and is full of craving. It's the sea in which we have to go on, whether we have our physical form or not. Our consciousness will continue to be reborn there. Usually what happens is there are impulses and emotions at every thought moment. For example, when we are angry, we go down to hell. When we are deluded, we become animals.
1: ทะเลชีวิตคือความเกิดทะเลอยากทะเลที่ต้องไปคือทะเลที่เปลี่ยนจากสภาพร่างกายวิญญาณก็จะไปสู่ทะเลชีวิตแต่ที่มันเกิดทุกขณะจิตที่เป็นปัจจุบันนี้ก็คือเกิดรุงแต่งเช่นโกรธก็ไปนรกโลภก็ไปเป็นเปรตหลงก็ไปเป็นสัตว์

0: The Buddha could understand the fleeting nature of mind by samadhi training and acquired jnana, that is a vision of truth. Wisdom will follow once jnana is obtained, and there will be knowledge and understanding about the principle of peace.
1: พระพุทธเจ้าทรงเห็นสภาวะจิตที่เข้าไปดูเข้าไปรู้ด้วยการฝึกฝนสมาธิทำญาณทำปัญญาให้เกิดขึ้นญาณเกิดขึ้นปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นมีความรู้ความเข้าใจในหลักของความสงบคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือจิตเป็นหนึ่ง

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้ชัดสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการพูดหลอกลวงการเลียบเคียงการหว่านล้อมการพูดและเล่มการใช้ลาภต่อลาภนี้เป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาอาชีวะว่ามีสองได้แก่ 1. สัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ 2. สัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะมีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้

ิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสติก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะภิกษุทั้งหลายพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10แม้ในบรรดาองค์เหล่านั้นบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกไปปราดแล้วย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยสัมมาญาณะด้วยประการฉะนี้

ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่สัมมาสังกัปปะย่อมทำลายมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาย่อมทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะย่อมทำลายมิจฉากัมมันตะได้สัมมาอาชีวะย่อมทำลายมิจฉาอาชีวะได้สัมมาวายามะย่อมทำลายมิจฉาวายามะได้สัมมาสติย่อมทำลายมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิย่อมทำลายมิจฉาสมาธิได้สัมมาญาณะย่อมทำลายมิจฉาญาณะได้สัมมาวิมุตติย่อมทำลายมิจฉาวิมุตติได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาวิมุตตินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเราจึงประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาริสกะฝ่ายกุศล20ประการฝ่ายอกุศล20ประการที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกยังประกาศไม่ได้ไว้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาริสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการนี้ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวคือ 1. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาทิฏฐิท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 2. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสังกัปปะท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาสังกัปปะ 3. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวาจาละถึง 4. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมากัมมันตะ 5. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาอาชีวะ 6. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวายามะ 7.ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสติ 8. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสมาธิ 9. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาญาณะ 10. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งพึงเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาริสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือควรคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาสิบประการนี้ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวภิกษุทั้งหลายแม้พวกวัสสะและพวกพันยะชาวโอกละชนบทผู้เป็นอเหตุกะวาทะอคิริยวาทะนัตถิกะวาทะเหล่านั้นก็ยังเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตาริสกะว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวการนินทาการว่าร้ายและการแข่งดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละมหาจัตตาริสกะสูตรที่7จบ

0: 8
1: อานาปานสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญอานาปานสติข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเถระมีชื่อเสียงหลายรูปด้วยกันคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกฏิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะท่านพระอานนท์และพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงรูปอื่นๆก็สมัยนั้นพระเถระทั้งหลายสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่ทั้งหลายคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ30รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40รูปบ้างฝ่ายภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงในวันปวารณาพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรายินดีปฏิปทานี้เรามีใจยินดีปฏิปทานี้เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายในธรรมวินัยนี้จงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดเราจะรออยู่ในกรุงสาวัตถีนี้แหละจนถึงวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตภิกษุชาวชนบทได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคจักทรงรออยู่

รุงสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบ4 เดือนแห่งฤดูฝนอันเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นก็พากันสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุใหม่เพิ่มประมาณมากขึ้นคือภิกษุผู้เป็นเถระบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ10 รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ20 รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ30 รูปบ้างบางพวกสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุ40 รูปบ้างและภิกษุใหม่เหล่านั้นผู้อันภิกษุผู้เป็นเถระสั่งสอนพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15 ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงอันเป็นวันครบ4 เดือนแห่งฤดูฝนเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่จึงได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากันดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ภิกษุสงฆ์บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากขึ้นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ชาวโลกยากจะได้พบเห็นภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาเสบียงคล้องบ่าควรเดินทางไปเป็นโยชน์โยชน์เพื่อพบเห็นภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีเพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน์5จะเกิดเป็นโอปปาติกะจะปรินิพพานในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์3และเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางจะกลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์3ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐาน4อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสัมมาปัฏฐาน4อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอิทธิบาท4อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุเช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอินทรีย์5อยู่เจริญพละ5อยู่เจริญโพชฌงค์7อยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมรรคมีองค์8อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญเมตตาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญกรุณาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญมุทิตาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอุเบกขาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอสุภสัญญาอยู่มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการ

จริญอนิจจสัญญาอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอานาปานสติอยู่อานาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์

อานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก

อานาปานสติ16ขั้น 1. เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว 2. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น 3. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก 4. สำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออก 5. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออก 6. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออก 7. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตสังขารหายใจออก 8. สำเนียกว่าเราระงับจิตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับจิตสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก 10. สำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก 11. สำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออก 12. สำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออก 13. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก 14. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก 15. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 16. สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสงส์มาก

ว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เรากล่าวลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี้ว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่

นาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์ได้คือ 1. สมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียก

2สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออกสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออกสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เรากล่าวการใส่ใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในบรรดาเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่

3สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออกสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออกสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียกว่าเราตั้งจิตมั่นหายใจออกสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียกว่าเราเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เราไม่บอกอานาปานสติแก่ภิกษุผู้หลงลืมไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่

4. สมัยใดภิกษุสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออกสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกอยู่ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์

สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์คือ 1. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเลือกเฟ้นธรรมย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 3. ภิกษุนั้นค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียรย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 4. สมัยใดปีติที่ปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 5. เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกายสงบจิตย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 6. เมื่อภิกษุมีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุมีกายสงบมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งใจมั่นย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 7. ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็นกลางย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่

กษุทั้งหลาย 1. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้สมัยนั้นภิกษุนั้นมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยใดภิกษุมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชงสมัยนั้นสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 2. ภิกษุนั้นเป็นผู้มีสติอย่างนั้นย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 3. ภิกษุนั้นค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยใดภิกษุย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงการพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้วสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชงสมัยนั้นวิริยะสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 4. ปีติอันปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยใดปีติอันปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วสมัยนั้นปีติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชงสมัยนั้นปีติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 5. เมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยใดเมื่อภิกษุมีจิตเกิดปีติกายและจิตย่อมสงบสมัยนั้นปัสสติสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสติสัมโพชงสมัยนั้นปัสสติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 6. เมื่อภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยใดเมื่อภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 7. ภิกษุนั้นเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้อย่างดีสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชงสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชงเจ็ดบริบูรณ์

โพชฌงค์เจ็ดโพชฌงค์เจ็ดที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ 3. เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ 4. เจริญปีติสัมโพชฌงค์ 5. เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 6. เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวางภิกษุทั้งหลายพวกชงเจ็ดที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอานาปานสติสูตรที่8จบ

9กายคตาสติสูตรว่าด้วยวิธีเจริญกายคตาสติข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากเรื่องนี้มีเพียงเท่านี้ที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ทรงหลีกเร้นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันในหอฉันได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องนี้ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พูดค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าข้า

้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายใน

ายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเธอดำรงกายอยู่โดยอิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอิริยาบถนั้นๆภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังฆาติบาตรและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลายทุ้งมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงนั้นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นงานี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สี่แพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว1 วันตายแล้ว2 วันหรือตายแล้ว3 วันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิ้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่าง

ีประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งพึ่งกินนกตะกรุมจิกกินสุนัขกัดกินสุนัขจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสันหลังอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกซี่โครงอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกก้านคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคออยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกคางอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกฟันอยู่ทางทิศหนึ่งกระโหลกศีรษะอยู่ทางทิศหนึ่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังและถึงเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีและถึงเป็นกระดูกผุป่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนก้อนถูตัวนั้นที่มียางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่าง

อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องห้วงน้ำเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วทำห้วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห้วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

อีกประการหนึ่งเพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปทุมหรือกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุญทริกบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบ

อิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่าง

อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุตฌานอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้

ิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้นแม้ฉันใดกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเวียงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียกเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้แห้งสนิทต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นเอาไม้สดที่มียางโน้นมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กายจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุ
ย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลังพึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสระโบกรณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาพูนคันไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสระโบกรณีนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาในมีแส้เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกนายสารถีผู้ฝึกม้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแส้พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วเธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงส์สิบประการนี้คือ1เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3. เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ 4. เป็นผู้ได้ฌาน 4 ซึ่งเป็นอาภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบาก 5. บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียง2ชนิดคือ 1. เสียงทิพย์ 2. เสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะหรือจิตไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิ
จิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้น 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ 1 ชาติบ้าง 2 ชาติบ้างและถึงย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ 9. เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ละถึงย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงส์สิบประการนี้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลกายคตาสติสูตรที่9

10. สังขารูปติสูตรว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขารปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับขัตติยมหาศาลเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขัตติยมหาศาลนั้นภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพราหมณ์มหาศาลละถึงหรือพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับคหบดีมหาศาลเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขหบดีมหาศาลนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขหบดีมหา

อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นจาตุมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นจาตุมหาราชเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจาตุมหาราชนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นจาตุมหาราชนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นดาวดึงละถึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานรดีหรือเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อเกิดขึ้นในเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนั้น

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

0: มีไหมหางคืบยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันมีไหมหางคืบเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งที่จะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วเมื่อตึงยกยกเหยียดขาตึงแล้วขวาขวาตึงแล้วก็ยกส้นซ้ายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าๆ9 1ยกส้นซ้าย2 9ไป2นับ2 3ปลายกดส่ง4ส้นกดยกส้นขวาขึ้นช้าๆ1ยกส้นขวา2 9ไปช้าๆ3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าๆแล้วก็ยก1ส้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้าช้า9ไปช้าช้า3ปลายกดลง4ส้นกดลงช้าช้าพอกดเต็มแล้วก็ยกส้นขวาขึ้นช้าช้าใจเย็นๆแล้วก็2 9ไป9ไป2ขาขวาก้าวไป2ปลายเท้ากด3ส้นเท้าขวากด4แล้วก็ยกส้นซ้าย1แล้วก็ก้าวซ้าย2ก้าวไปข้างหน้า2แล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากด3ส้นกด4ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวา2ก้าวไป2ก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลง3แล้วก็ส้นกด4ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไป2ยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไป2ก้าวซ้าย2ลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกด3ส้นกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1

0: ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ปลายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ปลายเท้าซ้ายกด3ส้ ้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท ้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4
1: ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะเราไม่ได้เดินก้าวละเอียดเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนจะค่อยสั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงหรือเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกันทุกสำนักแต่มาลองเอ่ยด้วยการทำเจริญสติประฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่หนึ่งจังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างพระอิสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าๆไม่ได้เพราะหนีในป่ายุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรวิ่งยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียค นเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้จะอดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดูสามเวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
3: ก่อนจะเลิกก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรม

คลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดภัยรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตามโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทาน

0: รม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจใช้มองดูใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจจิตใจไม่ต้องคิดนึกอย่างอื่นคิดให้อยู่กับองค์พระสมาธิเราทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงจำนงสติให้มันเมื่อพระอยู่ที่ใจแล้วเราก็เลิกคิดนึกอย่างอื่นคิดอยู่แต่ว่าพระอยู่ที่ใจอย่างเดียวทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราขัดสมาธิไว้แล้วทำใจให้เบิกบานทำใจให้เบิกบานเมื่อเราฝึกสมาธิอยู่ทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระสมาธิอยู่ทุกขณะเพราะเราทำองค์พระแล้วทีนี้เราก็ทำใจให้มีสมาธิขึ้นเพราะกายมีสมาธิกายทำเป็นองค์พระสมาธิแล้วใจฝึกให้มีสมาธิขึ้นเมื่อใจนี้มีสมาธิแล้วไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้น ปัจจตังเห็นเฉพาะตนเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางรู้ก็ไม่ว่าไม่รู้ก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางพุทลมหายใจเข้ากำหนดรู้โทในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำความรู้อยู่ทุกขณะทำใจให้สบายสบายทำกายให้เบาเบาทำใจให้เบาเบาจิตนี้เข้าผวังแล้วอย่างหนึ่งจะสว่างขึ้นอย่างหนึ่งจิตไม่เข้าผวังสบายกายสบายใจไม่สว่างแต่สบายกายสบายใจเพิ่งรู้ว่าจิตนี้มีสมาธิแล้วทำใจให้สบายสบายใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้เมื่อใจสงบก็รู้เพิ่งรู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับเราแล้วสัมปชัญญะสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เพิ่งรู้ว่าจิตนี้สงบแล้วก็รู้จิตนี้ยังไม่สงบก็รู้พยายามทำความรู้เห็นให้มากขึ้นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาก็จะเกิดได้ทำใจให้เบิกบานในลมหายใจเข้าทำใจให้เบิกบานในลมหายใจออกกำหนดรู้มีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกทำให้สบายมีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกปีติในลมหายใจเข้าปีติในลมหายใจออกทำให้

มีสติอยู่ทุกขณะธรรมนี้จึงจะเจริญขึ้นได้ศรัทธาก็จะเกิดขึ้นได้เราจะอยู่ได้ก็เพราะลมถ้าลมไม่เข้าไม่ออกเราก็จะต้องตายถ้าหากว่าปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิถ้าลมไม่เข้าและลมไม่ออกในสมาธิเจริญขึ้นการปฏิบัติก็จะกระสรู้ได้ดีลมไม่ออกหมดลมไม่เข้าก็จะสบายกายสบายใจยิ่งที่สุดจึงสมาธิทำให้สบายใจทำให้สบายกายทำให้ปีติเกิดให้ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าระลึกพระสงฆ์เจ้าให้มีปีติเสริมจากทางห้าแล้วปีตินี้จะได้มีขึ้นกับกายใจของเราที่เราทำสมาธิตามแนวทางยุคุณบาทคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าระลึกให้มีปีติให้มีความเอิบอิ่มยินดีขึ้นธรรมะก็จะเจริญขึ้นกับนักปฏิบัติถ้ามีการความง่วงเหงาเข้านอนขึ้นในเรียกว่านิวรณ์ห้าแล้วจึงลุกขึ้นยืนอยู่เราเดินจงกรมเดินให้หายง่วงธรรมะก็จะเกิดขึ้นกำลังเดินกายก็จะเบาขึ้นใจก็จะเบาขึ้นกำลังเดินจงกรมสมาธิก็จะดีขึ้นกับผู้ปฏิบัติแล้วก็ทำให้มากขึ้นจะเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติเดินจงกรมให้กัสรูทำได้ทำเพราะกายเบาใจเบาก็พึงรู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดกับนักปฏิบัติบางครั้งพอจิตเข้าสมาธิแล้วจะมีสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวพึงว่าให้รู้ว่าสมาธิเริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้วและพยายามทำใจไว้ให้ดีทำให้ปีติทำใจภาวนามองดูที่เส้นผมอยู่บนเกศาผมมองดูผมให้มากขึ้นปีติจะได้เกิดใจทำตามองดูที่เกศาผมมองดูที่ชายถอยทำความรู้เห็นที่ชายถอยถ้าเรานั่งกรรมฐานทำมองดูรูปนั่งให้เป็นอารมณ์ธรรมะสว่างใจก็จะเกิดขึ้นที่ใจใจมองดูที่ชายถอยดูกลงหูสองข้างทำความรู้เห็นวางหูวางที่ใจถอยทำให้ปรากฏทำใจให้เบิกบานฝึกสมาธิดูกลงหน้าหัวอกของเราหัวใจอยู่ในภายในเราต้องหมั่นฝึก
สมาธิเพราะเป็นธรรมที่ไม่ตายเมื่อใดฝึกสมาธิอยู่ผู้นั้นจะตรัสรู้ธรรมที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นได้ที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ได้ธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องเจริญทางใจนึกว่าเมตตาความรักใคร่ตัวเองกรุณาจะช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาจะทำความดีปฏิปฏิบูชาพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นเท่าไรยิ่งดีทำใจให้เบิกบานทำสมาธิจึงจะรู้ความเป็นจริงได้หลับตาให้มันนั่นนะหลับหลุนหลถ้าหลับนั่นเกินไปมันก็จะไม่ค่อยดีมันใช้มองใช้มองดูในกายทำดูมองดูนอกกายผมขนเล็บฟันหนังมีนอกกายในกายก็ฟันเส้นเอ็นกระดูกตับปอดใช้มองดูนึกมองดูภายในทำความรู้อยู่ทุกขณะเลยผู้ฝึกสมาธิมองไถ่ถอยก็ได้แล้วดูคอต่อที่คอเราก็ได้ก็ดูกระดูกสันหลังเรื่อยๆลงไปก็ได้เมื่อเราฝึกสมาธิถ้าจิตเข้าภวังค์ย่อมจะรู้เห็นเมื่อจิตเข้าภวังค์จะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เรียกว่าปีติสมาธิหากมีการง่วงเหงาหัวนอนก็ลืมตาดูตัวเองแล้วดูสักเดียวแล้วก็หลับตาก็ไปใหม่มีความง่วงขึ้นก็ลืมตาสักเดียวแล้วก็หลับตาใหม่พอหลับตานี่จะเห็นไกลลืมตานี่จะเห็นไกลเพราะงั้นเราจะต้องฝึกสมาธิหลับตาบ้างลืมตาบ้างบางครั้งหลับตาง่วงอยากหลับเพราะสมาธิจะเกิดความง่วงเหงาเข้าครอบงำเราก็ใช้ลืมตาสักเดี๋ยวพอใจมันเบิกบานเราก็หลับเข้าไปใหม่วิธีนี้แนะนำให้ผู้ปฏิบัติทำตามหรือจะไปอยู่ที่บ้านเราก็จะทำที่ครูบาอาจารย์แนะนำไปแล้วเราก็จะได้มีความรู้จะได้มีความเพิ่มขึ้นเราต้องมีเพียรมีมันจึงจะมีความสุขได้ต้องทำใจให้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำใจให้เบิกบานดูเรานั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตาเราดูให้นานๆแล้วหลับตาให้รู้เห็นว่าเรามองเรามีความรู้หรือความเห็นแล้วก็ให้มีหลับลืมบ่อยๆแล้วธรรมะจะได้ดีขึ้นแล้วสมาธิก็จะได้เกิดปีติขึ้นเมื่อมีปีติสมาธิกายจะเบาใจก็เบา
ผู้ปฏิบัติถึงจะมีศรัทธาถ้าไม่งั้นไม่มีศรัทธาเรานั่งสมาธิเนี่ยจะเอาเงินมาทำบุญสักเท่าไรเท่าไรก็ไม่ดุลก็ไม่เกินฝึกสมาธิสมาธิเนี่ยมันยอดเยี่ยมที่ทำเกิดปัญญาได้ไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นจะไม่เคยเห็นก็จะไม่เห็นก็จะเห็นขึ้นมาได้แล้วศรัทธามันที่แรงกล้าขึ้นมาได้จึงเรียกทีนี้เมื่อปีติสมาธิมันเกิดอย่างแรงกล้าความศรัทธาก็ไม่หวั่นไหวขึ้นก็จะดีขึ้นเราจะเดินฝึกสมาธิเดินช้าๆเดินให้ได้ปัจจุบันพุทโธพุทโธให้ยกเหยียบยกเหยียบให้ได้ปัจจุบันทีนี้เมื่อเราบางคนจะเดินมีสมาธิปิติสมาธิกำลังเดินจุกกลมอยู่กายจะเบาใจจะเบากำลังเดินจุกกลมถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เดินให้มากขึ้นมีสติสมาธิให้มากขึ้นก็สามารถจะกัดสรู้กำลังเดินจุกกลมก็ได้ในปฏิปทานสี่เนี่ยขอให้ญาติโยมเราทำให้สมบูรณ์ในปฏิปทาสี่บางคนจะไม่เข้าใจว่าก็นั่งหลับอยู่นั่นแหละนั่นก็จะเดินไม่ได้เดินได้เดินให้หายง่วงนอนจึงจะมีศรัทธาขึ้นนำลูกหน้าลูกตาขึ้นแล้วก็จะสว่างสวัยขึ้นความง่วงเหงาก็ไม่มาบีบคั้นเราได้ตัวง่วงเหงาของนอนเนี่ยมันบีบคั้นไม่ให้สมาธิเกิดได้ที่การจะระลึกชาติไม่ได้ก็เพราะความง่วงเหงานี่แหละง่วงเหงาของนอนหรือฟุ้งซ่านทำให้ระลึกชาติไม่ได้การหลับลืมหลับลืมอยู่บ่อยๆความก็สว่างขึ้นแล้วก็ปีติจะเกิดได้ถ้าเราหลับตาบ่อยๆลืมบ่อยๆทำให้ใจเบิกบานได้ถ้าไม่งั้นมันคับแคบใจสมาธิก็จะไม่ดีขึ้นมาได้จิตนี้พอเข้าผวังแล้วจิตก็ต้องมีความรู้เห็นขึ้นเมื่อจิตรู้เห็นแล้วทีนี้มันก็จิตนี้ก็จะฉลาดขึ้นจิตนี้ก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นจิตนี้ก็จะทำให้เข้าถึงโลกุตระธรรมได้เพราะจิตถูกอวิชชาฉาบทาจิตนี้เลยไม่รู้อะไรจิตนี้เลยโง่ทำปีติในลมหายใจเข้าก็หมดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อมีปีติทั้งในลมหายใจเข้ามีปีติในลมหายใจออกทำให้เบิกบานฌานสมาบัติก็จะเกิดมีคือขึ้นคือผู้ปฏิบัติเรามีเพียรมีหมั่นอยู่วันหนึ่งวันใดก็คงจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์แนะนำเราพระองค์ได้แนะข้าพเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงเท่าจิตเรามีสมาธิแล้วที่พระองค์แนะไว้จิตเป็นสมาธิแล้วย่อมมีความรู้มีความเห็นจริงๆถ้าความเชื่อความลึกเลื่อมใสก็จะมีขึ้นในเราโดยไม่ต้องใครบอกใช้มองดู
ให้กรงลูกตาตัวเอง

ช้มองดูให้กลงลูกตาตัวเองดูวางคิ้วดูวางคิ้ววางคิ้วไม่เป็นนิโรธสัจจะถึงจะนั่งอยู่จะนอนอยู่ก็มันทำดูใบหน้าเจ้าของให้เห็นแนวศรัทธาจึงจะเกิดได้เมื่อยังนอนหลับอยู่พอตื่นขึ้นเราก็ใช้มองดูที่ใบหน้าของเราแล้วทีหลังมันจะรู้ตัวตื่นขึ้นมาก็จะทำบ่อยๆขึ้นขณะเรานอนหลับอยู่แล้วพอตื่นนอนเราก็ใช้มองที่ใบหน้าเลยวางคิ้วมองดูให้กลงลูกตาให้กลงลูกตาเจ้าของเช่นเราหายใจไม่ค่อยชัดเราจงใจให้หายใจยาวๆหายใจยาวๆแล้วยาวๆเราก็ใช้ตามองดูที่ลมเข้าทางจมูกลมออกช่องจมูกหรือทำตาไม่ให้หลับจนเกินไปแล้วย่อมจะสว่างเร็วแล้วเมื่อใจมีความรู้เห็นในลมเข้าลมออกแล้วสมาธิมันก็จะดีขึ้นได้กายก็จะเบาใจก็จะเบาแล้วความสว่างมันก็จะมีขึ้นขณะปฏิบัติใจมันก็จะเบิกบานได้จึงจะเรียกว่าทำใจมนสิการให้มากขึ้นแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงนิโรธสัจจะอยู่ที่วางคิ้วจะรู้ความเป็นจริงในที่วางคิ้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้ปฏิบัติเนี่ยที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเท่ากับมาต่อสมาธิกันมาประชุมให้พร้อมกันจึงสมาธิก็จะเกิดได้ได้รวดเร็วเพราะความมากขึ้นเอาลุกเราก็ลุกเขายังไม่ลุกเราก็ไม่ลุกแล้วนั่งกรรมฐานเนี่ยรู้สึกว่ามันเมื่อยก็ควรต้องเปลี่ยนอิริยาบถเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกข์ก็ดับไปสุขมันเกิดขึ้นอีกเราก็ควรกำหนดรู้สุขก็เกิดขึ้นกับเราก็นั่งได้ไปได้นานๆแล้วนั่งไปนั่งไปความปวดเมื่อยเกิดขึ้นอีกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถอีกแล้วทำสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆทำศรัทธาให้แรงกล้าขึ้นลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มีปิติในพระธรรมเจ้าให้ปิติในพระสงฆ์เจ้าทำให้เบิกบานใจเมื่อเรามีเพียรมีมันทำให้เบิกบานใจนั่นแหละท่านเรียกว่ามนสิการทำให้เจริญขึ้นสมาธิเราก็นำความรู้และความเห็นเสียก่อนใช้มือขวาออกจากสมาธิใช้รูปไปที่หน้าแข้งทำให้เห็นทำให้เห็นทำความรู้ยังมีแหละทุกครั้งนักเข้าก็จะมีทางความรู้ก็จะมีทางความเห็น เอามือซ้ายออกวิธี

เราก็ลากไปตามหน้าตักทำความรู้เห็นแล้วทีนี้มือซ้ายขวาเราจับหัวเข่าไว้ทั้งคู่เราทำความรู้เห็นไปนานๆทำให้รู้เห็นชัดนี่ว่ามือเราวางไว้ที่หัวเข่าทั้งสองข้างแล้วก็เจริญอานาปานลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้ทำใจให้สบายสบายยกมือขึ้นสองข้างกำหนดรู้เห็น

สบายยกมือขึ้นสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาไว้พนมไปที่หน้าอกทำความรู้เห็นนี่เราก็สร้างความแสงสว่างให้เกิดมีขึ้นแล้วก็จะต้องเห็นกระแสไฟฟ้าของเรามันมีอยู่ในตัวแล้วเอามือพนมไปที่หัวอกเราควรจะกำหนดรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละปัญญาถ้าได้จะรู้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มีปัญญาดีแต่เราก็ฝึกหัดไว้เวลาเราจะยกมือขึ้นวางคิ้วแล้วกำหนดรู้เห็นที่พาดไว้ที่วางคิ้วจะเห็นหรือไม่เห็นทู่เห็นแล้วก็ทีนี้ก็ทำให้บ่อยๆขึ้นพยายามถ้าไม่พยายามจะไม่รู้จักกระแสไฟฟ้าในตัวเองยกมือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่กายใจที่หูตาจมูกลิ้นกายใจภาวนาเนี่ยเป็นผู้ฝึกจิตจิตเนี่ยมันลุ่มหลงอารมณ์ความโกรธความชังความรักจิตมันอยู่ในระหว่างนี้ที่เรามาทำกรรมฐานเนี่ยทำกรรมฐานนี้ให้โลภโกรธหลงมันดับไปฌานสมาบัติมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะรู้เห็นขึ้นได้มันหมดจะได้นี่มันไม่รู้ตัวหรอกแต่ให้เรามีเพียรมีมันเราเดินทางไม่เข้าไปหาความตายที่เราฝึกสมาธิวันนี้เราเดินออกจากความตายนะเดินออกจากความแก่เดินออกจากความเจ็บขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามฝึกให้มากฝึกภาวนานี่แหละฝึกจิตให้เข้มแข็งเมื่อจิตมันรู้จริงเห็นจริงแล้วจิตมันก็ฉลาดขึ้นมันก็ต้องมีเพียรมีหมั่นขึ้นเพียรจันพลจึงเรียกว่าจิตนิวิสังขารพอจิตนิวิสังขารไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เกิดมีกับจิตขึ้นจิตก็เป็นพระอริยเจ้าไปนี่จึงเรียกว่าวิสังขารจิตนิวิสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงั้นปฏิปสานสี่เนี่ยต้องปิดนิวิตสังขารก็กิเลสหน้าปัญญายากตายหมดจิตนี้ก็เป็นผู้เหนืออำนาจแห่งราคะโทสะโมหะความหลงที่ไม่รู้ความเป็นจริงก็เบิกบานขึ้นนี่เพราะเรานี่ต้องฝึกนะต้องฝึกหัดจะเป็นนึกว่าเรายังไม่แก่ไม่แก่กล้าหรอกยังอ่อนบารมีอยู่จะไปคิดงั้นปฏิปสานสี่เนี่ยต้องทำให้ทุกอิริยาบถเดินก็ทำนั่งก็ทำยืนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำนี่ก็เรียกว่าปฏิปสานสี่ที่เราทำเนี่ย

0: ที่เรารับสิ่งข้อห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาแล้วมาสำรวมอินทรีย์ขึ้นนี่เป็นสิ่งสังวรที่ยกระสรูธรรมะธรรมวิเศษที่พระองค์แนะนำให้กระทำความเพียรอยู่เราก็ทำตามและเราก็จะต้องได้อย่างแน่นอนไม่ได้ไม่มีแล้วต้องได้ทีนี้เมื่อเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยชาติที่เรามาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นบุญของเราไม่ใช่น้อยนี่เรามาเจริญพระไตรปิฎกให้รุ่งเรืองสุขใสขึ้นพระไตรปิฎกของเราจะได้งดงามพระไตรปิฎกก็หูตาจมูกลิ้นกายใจนี่แหละพอฌานสมาบัติมันเกิดขึ้นแล้วจึงรู้ว่าโอ้พระไตรปิฎกอยู่ที่นี่เองไม่ได้อยู่ในหัวปึงหัวกระดาษหรอกอยู่ที่กายใจเรานี่เอง เราหูตาไม่บอดจิตใจไม่ใบบ้านี่พระไตรปิฎกของเรางดงามพระไตรปิฎกของเราสมบูรณ์นะพระไตรปิฎกของเราไม่วิบัตินี่พระไตรปิฎกวิบัติยังไงล่ะตาบอดหูหนวกจิตใจใบ้บ้านั่นแหละคำว่าพระไตรปิฎกวิบัติของเรานี่สมบูรณ์ดีไม่มีใบ้บ้าเสียจริตอะไรเราก็พยายามทำให้สติสมัญญามีดีขึ้นทำเหอะทำความรู้ตัวก็เถอะเป็นบุญเป็นกุศลอย่าเป็นมัวอย่างอื่นเลยเพราะเราจะทำอะไรต่ออะไรก็ทำงานทางบ้านเรือนเราก็ทำสติสมัญญาความรู้ตัวฝึกหัดไปนี่แหละจึงเรียกว่าคนไม่ประมาทคนอย่างนี้เขาเรียกว่าทำประกายวิโดกให้สมบูรณ์ขึ้นเขียนเขาเหอะเขียนให้มากเหอะอาจจะไปสำเร็จเมื่อตายอีกก็ได้ขณะจะตายจะได้มรรคผลที่เราเคยฝึกหัดเคยต้อนจิตให้เข้าผวังอยู่เรื่อยๆเพลาเมื่อแตกดับก็ระลึกถึงอันนี้ได้ก็จิตนี้ก็มีอำนาจขึ้นมันก็สลัดกิเลสออกหลุดพ้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปนักปฏิบัติเนี่ยได้พระอริยเจ้าเมื่อขณะตายเนี่ยมากบุญเนี่ยบุญอะไรไม่เป็นยอดแห่งบุญก็นักปฏิบัติเนี่ย
1: ถ้ามันสบายกายสบายใจโยมก็เพิ่งรู้ว่านี่จิตมีสมาธิแล้วถ้ามีทุกข์ขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถเลยทุกข์นี่มันจะเกิดขึ้นหรอกทีนี้โยมก็จะต้องจำไปทำอยู่ที่บ้านก็ทำขึ้นให้มากขึ้นแล้วความรู้เห็นใหม่ๆขึ้นเรายังไม่รู้ได้เราก็มาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำไม่ต่อธรรมะให้อีกนี่เพราะเรื่องก็เหมือนกันพวกท่านที่ไปเรียนหนังสือที่ครูบาอาจารย์แนะนำให้ก็ค่อยๆรู้ค่อยเขียนค่อยอ่านก็จะกว้างขวางขึ้นสามารถก็จะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้พอสั่งสอนได้พอได้เรียนได้สมถะภาวนาวิปัสสนากรรมนาภาวนานี้ก็ครูบาอาจารย์แนะนำก็จะต้องรู้ต้องเห็นและครูบาอาจารย์นี้ก็จะแนะนำลูกศิษย์ต่อไปเนี่ยลูกศิษย์ก็มีศรัทธาแรงกล้าขึ้นอันนี้แหละก็ยังนำธรรมะของพระองค์ให้รุ่งเรืองสุขใสไปได้แล้วก็จะเกิดมากขึ้นความว่าน้อยลงไม่มีเท่ากับการผู้เห็นผู้ปฏิบัติ พอได้ธรรมะแล้วการเลิกไม่มีการไม่พอเท่าไรเท่าไรก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มคนได้ธรรมะนี่คนได้ธรรมะนี่ไม่อิ่มไม่เต็มเพราะมีความสุขมากซึ่งพระนิพพานจะรู้ว่าเป็นพระอริยเจ้าแค่นั้นแค่นี้เช่นว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาแล้วเครื่องกายลักษณญาณก็จะเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาปรากฏอยู่ไม่ขาดสายทีนี้พระโสดานี้ก็จะมีอารมณ์มีอารมณ์ในธรรมะที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนไว้ได้ก็รู้ว่าธรรมของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมสิ้นแห่งทุกข์จริงๆพระโสดาก็รู้พระโสดาก็ไม่หวั่นไหวจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วองค์แรกทุติยฌานเนี่ยก็สกิทาคามก็เกิดขึ้นตติยฌานก็คืออนาคามีนี่พึงจะได้ภูมิของอนาคามีก็เข้าอยู่ในตติยฌานนี่แหละเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าเข้าฌานออกฌานใกล้พระนิพพานเที่ยวนี่แล้วพวกเราก็ต้องมีเปลี่ยนมีมันสิว่าเราก็มันจะเรามาเรียนให้รู้จักความตายแล้วมาเรียนให้รู้จักความไม่ตายเป็นอย่างนี้นี่ว่าเราจะไปถ้าพวกโสดาเนี่ยหรือสกิทาคาก็ตามหรือเราก็จะไปสู่ในลูกศิษย์ของหมู่พระอริยเจ้าก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าอนาคามีก็ไปอยู่สุทธาวาสนี่ปฏิผ่านมโนนนี่ตามที่ตำหนุกตำราที่เขาเขียนไว้นั้นเราไม่ผิดเลยนี่เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพระอริยเจ้าท่านรู้จริงๆพระโสดาบันท่านก็รู้จริงๆจึงเรียกว่าเข้ากระแสพระนิพพานนี่เข้าพระนิกระแสพระนิพพานคือนิพพานเนี่ยท่านละสังโยชน์สั่งโยชน์ความไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่โกหกหลอกลวงไม่ผิดกรรมคุณซึ่งลูกเมียและภรรยานี่พระโสดาทำไม่ได้นี่จึงเรียกว่าพระโสดานี่ความละอายตบะพระโสดานี่รู้ว่ากรรมเป็นของตนเมื่อรู้ว่ากรรมเป็นของตนพระโสดาก็ต้องสร้างความดีเป็นพระอริยเจ้าก็หมดความคล้องทางโลกก็มีจริยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างนี้อาตมาที่มาแนะนำหรือสั่งสอนให้ฝึกสมาธิเนี่ยเพื่อจะให้เข้าไปรู้เองอย่าเข้าให้ไปเห็นเองเมื่อรู้เองเห็นเองแล้วก็ได้มาถามครูบาอาจารย์ได้ก็ยังมีเรื่องถามครูบาอาจารย์ได้ก็จะมีสถาประสัทธะความเรื่องใจของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ได้เข้าในผ่านไปแล้วแต่พระธรรมคำสั่งสอนนี้พระองค์ไม่ได้ไปหรอกทิ้งไว้ให้กับพวกเราลูกๆข้างหลังนี่แหละเพราะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นก็ยังไม่ได้ปฏิบัติแต่คนที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยน่าสงสารน่าเสียดายว่าเกิดมาเสียนานแล้วไม่ได้ปฏิบัติสมาธิไม่ได้ทำสมาธิให้เกิดขึ้นนี่ถ้ามีศรัทธามีสมาธิเกิดขึ้นแล้วก็จะเคลื่อนไหวเป็นพระอริยเจ้าได้นี่พูดถึงว่าละสังโยชน์นี่จะฟังง่ายหน่อยไปสังโยชน์ก็คือคนชาวบ้านนี่ลักขโมย มีนอกใจภรรยาสามีกันอยู่เป็นหนึ่งในนี้เขาเรียกว่านี่แหละกิเลสมารกิเลสมารมันเครื่องรอยรัดจิตใจของเรานี่พวกเราทีนี้เมื่อเป็นพระโสดาก็แล้วมีฮิริความละอายต่อบาปกลัวต่อบาปก็ไม่เป็นไปอย่างนั้นได้ก็กลับใจจะได้นี่เช่นว่าโสเภณีเนี่ยได้ฟังธรรมของพระองค์พระองค์นี่พูดไพเราะพวกชาวบ้านเรียกว่าคนชั่วหรือคนกะลีอะไรเนี่ยแต่พระองค์นี่พูดเหมาะสมที่เป็นพระองค์จริงๆเป็นผู้หมดจดแห่งสิ่งสมาธิปัญญาที่คุณเป็นผู้วาจานี้ไพเราะงดงามมากเรียกว่าโสเภณีเป็นผู้งามเมืองคนลาวเรียกว่าเมียเช่าเนี่ยที่นี่แต่พระองค์ว่าโสเภณีนี้เป็นผู้งามเมืองเป็นผู้แต่งตัวไว้ให้ชายอื่นดูเนี่ยพูดเพราะพระองค์นี้พูดเพราะจริงๆแล้วพยายามเราก็ต้องเรียนตามพระองค์เมื่อเราทำตามพระองค์พูดตามพระองค์ทำให้เหมือนพระองค์อินทรีย์สังวรสมรวมระวังความสง่างดงามเราก็ทำสมรวมมาเถอะแล้วธรรมะก็จะเกิดขึ้นกับเราได้พอธรรมะเกิดได้พระโสดาเนี่ยเป็นเครื่องจำสัมผัสกับเครื่องทิพย์ได้นะได้ตั้งสัมผัสได้ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่แหละโยมพออย่างนั้นจึงเรียกว่ากิเลสดับพระอริยเจ้าก็เกิดขึ้นนี่เพราะอันนี้ที่พูดที่ก็พูดมายกย่องในพระธรรมคำสอนแล้วก็ยกย่องทางจิตใจของพวกโยมเพื่อยกย่องเพื่อจะให้ธรรมะที่ในของญาติโยมที่ความไม่โลภไม่โกรธก็มีอยู่เพื่อจะให้ตื่นขึ้นมามือสถามีความตื่นขึ้นมาแล้วธรรมที่ไม่ดีไม่ชอบก็ดับไปธรรมที่เจริญขึ้นมาที่คำสอนว่าพระพุทธผู้เป็นเจ้าเป็นผู้เจริญเนี่ยก็ได้จากพวกเรามาเจริญธรรมะนี่แหละธรรมะก็เกิดขึ้นกับพวกเราทีนี้ดูสิโยมพวกโยมมาบวชเนี่ยมาบวชกันแล้วมาบวชกันอีกยังมีสิถึงจะเรียกว่าเป็นผู้จะได้เข้าไข่คำสอนของพระอริยเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีมหากรุณากับพวกเรามากที่คำสอนอยากให้พวกเราพ้นทุกข์มุทิตาขอให้เราทำความดีให้มากขึ้นนี่ก็เราก็ทำความดีมากแล้วเราก็จะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เรื่องกระแสของพระอริยเจ้านี่ต้องรู้ท่านอุปมาเหมือนที่บุรุษที่โจรขับไล่ฟันมาวิ่งหนีมาโจรก็ขับไล่ฟันทีนี้วิ่งเข้าถึงทะเลแล้วความกลัวโจรมากก็เลยหลงในทะเลก็ว่ายเลยว่ายเพื่อใจคนโจรทีนี้เมื่อว่ายไปแล้วในยามกลางคืนมืดเหนื่อยเหน็ดมากว่ายข้ามในทะเลก็เหนื่อยมากทีนี้ศพนั้นลอยน้ำมาผู้นั้นในกลางคืนนั้นไม่เห็นก็นึกว่าขอนไม้ก็เกาะศพนั้นไปเกาะศพนั้นก็ได้ศพนั้นแหละที่อยากถึงฝั่งละโนนได้นี่ พอนำทะเลลุกขึ้นเนี่ยตีซากศพให้ขึ้นตะลิ่งอยู่เสมอผงเล็กผงน้อยก็ต้องซับให้ขึ้นตะลิ่งในทะเลนี้จึงจะสะอาดได้เนี่ยชั้นใดก็เกาะศพมาเรื่อยๆทีนี้ก็ตะวันก็ตวนจะสว่างแล้วทีนี้ก็พึงว่าเห็นศพตะวันขึ้นแล้วก็บุรุษนั้นก็ละศพไม่ได้ถ้าละศพก็จะต้องตายเพราะคลื่นทะเลมันใหญ่ทีนี้ก็ก็ใส่ศพนั่นแหละเกาะศพมาเรื่อยๆเรื่อยๆทะเลก็ซัดน้ำก็ซัดเข้าถึงชายตะลิ่งได้ชายนั้นบอกสัตบุรุษนั้นก็เห็นซากศพก็มีทั้งเกลียดทั้งน่ากลัวทั้งอะไรก็เพราะเกาะเพราะตีนอย่างดินได้ข้ามฟากนู่นได้ก็ผลักศพรับศพให้ลอยจากน้ำชายนั้นก็ชำระตัวก็เดินขึ้นตะลิ่งไปนี่ทำได้ความเปรียบเทียบนี่เมื่อตะวันขึ้นแล้วสว่างแล้วก็พระโสดานั่นแหละเป็นผู้เห็นภัยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแล้วได้กอดซากศพเหล่านี้นะกินซากศพอยู่ทุกวันอยู่กับซากศพอยู่ทุกวันเรานึกว่ามันไม่เห็นซากศพที่ตัวเราของเราเราจึงพอใจอยู่ในสภาวะซึ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเท่าผู้นักปฏิบัติได้อาสุภกรรมฐานนั่นแหละจึงจะรู้ความอุปมาอุปไมยในข้อนี้ก็จะรู้ได้เห็นได้เมื่อรู้ได้เห็นได้ล่ะโยมก็จึงว่าสังโยชน์เหล่านี้โลกกดลงสามนี้มันก็จะดับไปนี่ผู้นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลก็จะเกิดมีกับพวกเราขอให้รักษาศีลไว้เถอะโยมทุกคนรักษาศีล5ไว้เหมาะกับคนของพวกญาติโยมพวกศีล8เนี่ยเป็นศีลที่ออกจากโลกนี่ที่ออกจากโลกนี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเราแม้ถึงเราจะมาอยู่กันด้วยกันอยู่ในศาลาลงธรรมที่โรงที่นี่ที่เรามาเป็นชายเป็นหญิงก็ตามที่เรามาหนองก็อยู่ในศาลาโรงธรรมอันนี้ก็ไม่ได้นึกอะไรกันเลยนั่นแหละธรรมะของพระอริยเจ้าก็เป็นแบบชนิดนี้แหละอยู่กันได้กิเลสตัณหาไม่มีถือว่าเรามารักษาสิ่งข้อห้ามอัปรัมมจริยาเวรมณีเราซึ่งเว้นกามคุณด้วยกันทั้งหมดแล้วทีนี้เมื่อจะถึงแดนของพระอรหันต์แล้วชายก็ไม่มีหญิงก็ไม่มีและนั่นคือพระอรหันต์อยู่ไม่ไกลอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราหมดขึ้นแล้วเราก็ต้องรู้เลยว่าเราสิ้นอาสวะแล้วนี่ขอให้เราตั้งใจไว้ให้มากเถอะมันจะได้ไม่ตายอีกนะนี่เราจะได้ไปสู่แดนของพระอริยเจ้าพระองค์เป็นผู้นิพพานไปแล้วนิพพานนี้ไม่ใช่ว่าหมดตัวหมดตนนะมันหมดกิเลสนะแล้วก็นิพพานเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยอายตนะนั้นยังมีอยู่พิสุทธิ์นี่พระองค์กล่าวอย่างนี้นิพพานนั้นน่ะอายตนะนั้นยังมีอยู่นี่อายตนะก็คืออะไรล่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละว่ามันจะท รรมนี่มันหมดกิเลส

0: ี่ยมันก็เลิกแก่เลิกเจ็บเลิกตายขึ้นทันทีจึงพระองค์นี้แหละเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้คนพบปะผู้เดียวแล้วก็แพร่หลายให้กับพวกเราทั้งหลายนี่ถ้าหากมนุษย์ทั้งหลายถ้ามากระทำกันอย่างพวกเราเนี่ยมันก็จะไปสู่อย่างน้อยๆก็เทวโลกสมบัติเราก็จะไปอยู่โน้นแหละทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยเมื่อเราไปอยู่โน้นน่ะไปอยู่กับพระองค์เลยไปอยู่กับเทวโลกสมบัติเอาว่างศาสนา 5,000 ปีนี้ก็พระองค์ความอัศจรรย์ของพวกหมู่เทพเทวดามีบุญมากพระองค์ก็อยากรวมพระธาตุประชุมธาตุขึ้นอีกเป็นมีเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นธรรมะสร้างสอนพกเทวดาได้เหมือนอย่างพระองค์ที่อยู่ในที่นิพพานไปแล้วพกเทวดานี้จะได้ฟังธรรมะอีกก็จะบรรลุธรรมะพระโสดาสกิทาคาอนาคาพระอริยเจ้าเป็นลานลานเป็นกฎๆที่หวังทีเดียวนี่ครับขอให้พวกเรานี่ตั้งใจมันยังไม่หมดกิเลสถึงคัดพระหันก็แค่สิ่งห้าเราก็ทำชื่นชมยินดีให้มากเราจะได้ไปสู่เทวโลกสมบัติจะได้ไปอยู่ลูกศิษย์พระหันชั้นเทวโลกชั้นสี่บรมโพธิสัตว์ก็อยู่นั่นทั้งนั้นพระสีอานก็อยู่นั่นทั้งนั้นเราไม่ต้องให้พระสีอานมาโปรดเราขึ้นไปหาท่านเลยดีกว่ายังไงจึงจะเรียกว่ามีมนุษย์ใจสูงพวกเราอย่างกับพวกเรานี้ก็แต่งตัวไปสวรรค์แต่งตัวไปพระนิพพานทั้งนั้นนะอันนี้ก็อาตมาก็จะขอยุติเพียงเท่านี้เอวันก็มีขอจงให้มีดวงตาสุดทางคำสั่งสอนของสมณะพระพุทธเจ้าจงเจริญมัตติสมผลสี่พระนิพพานหนึ่งจิตใจเป็นหนึ่งนี่แหละจะถึงพระนิพพานมันเรียนมันทำให้มากขึ้นจงสมันเนี่ยเราก็ฝึกขัดเถิดไม่เป็นไรหรอกดีเรามาฝึกขัดนี่แหละถึงว่าสมรวมอินทรีย์คือรักษาหูตาไว้ดีแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับญาติโยมทุกคนใครสนใจมากคนนั้นก็จะกระสรู้ได้เองอินทรีย์สังวรก็เกิดขึ้นแล้วปัญญาอินทรีย์ก็จะมีขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นมันก็จะห้ามหันกิเลสได้เนี่ยพุทโธพุทโธนี่ก็หมายการห้ามหันกิเลสนะจะมาขอลาโยมนะก็มีความสุขความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
2: พร้อมแล้วกราบ แสดงว่าดำพระเพียบลงนะเปิดหนังสือไปหน้าหนึ่งพระจะสวดชุมเทวดานำไปก่อนยอมรอขึ้นนโมตอนพระหนักนำต่อไปสรัต

0: หุมมาจะยันตุเทวาชาลาธาลวิสเมยาขาคันทาพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมัสสวนกาโลอะยัมภะทันตาน
1: ะโมตัสสะภะ

0: ตุ
1: ย้อนกลับไปหน้าห้า
0: ก ัลนิยมัตถกุสเลนะยันตัง
2: สันตังปะทังอภิสัมเมจะสาโกอุชุจะสุหุชุจะสุวะโจจะสมุทุอนัตติมานิสันตุสะโกจะ

โนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธัมมาสารติสัตถะเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติ

พระพุทธคุณังอิสานรัสมิงพระธรรมเมตังอิสานรัสมิงพระสังฆานังทุกขโลกภัยยังวิวัญชัยเยสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์

0: ภาวันตุเต
1: อ่านได้แล้วกับบทอธิษฐานจิตถวายพรนะครับพระองค์พรานะเราไม่ได้ข่าวกันนานหลายวันแล้วนะตรงกลางไม่ได้ข่าวเลยอันนี้โยมว่าตามพระกล่าวนำนะรัตนัตยานุภาเวนะ
2: รัตนัตยานุภาเวนะ
1: สัพพปุญญานะเตชะสา
2: สัพพปุญญานะเตชะสา
1: วชิระกิติยาภาสา
2: วชิระกิติยาภาสา
1: ราชธีตาวรังกุรา
2: ราชธีตาวรังกุรา
1: อีคายุกาพลูเปตา
2: อีคายุกาพลูเปตา
1: วันนูเปตาสุเขทิตา
2: วันนูเปตาสุเขทิตาน
1: ิทุขาโหตุนิโสกาน
2: ิทุขาโหตุนิโสกา
1: อโรคาอกุโตพยา
2: โรคาอกุโตพยา
1: เอเตนะสัจวัชเชนะ
2: เอเตนะสัจวัชเชนะ
1: โสติสาโหตุสัพพทาติ
2: โสติสาโหตุสัพพทาติ
1: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
2: ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
1: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
2: ด้วยเดชานุภาพแห่งบุญทั้งปวง
1: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
2: ขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
1: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ณเรนทิราเทพยาวดี
2: นเรนทิราเทพยาวดี
1: กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ
2: น์กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ
1: น์มหาวชิระราชธิดาม
2: หาวชิระราชธิดา
1: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
2: พระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
1: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
2: ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
2: มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: มีพระชวีวันผุดผ่อง
2: มีพระชวีวันผุดผ่อง
1: ทรงพระเกษมสำราญ
2: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ขอพระองค์จงไร้ทุกข
2: ์ขอพระองค์จงไร้ทุกข
1: ์ไร้โศ
2: ไร้โศ
1: ไร้โรค
2: ไร้โรค
1: ไร้ภัย
2: ไร้ภัย
1: ด้วยสัจวาจานี
2: ้ด้วยสัจวาจานี้
1: ขอความสวัสดี
2: ขอความสวัสดี
1: จงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเท
2: อญจงบังเกิดมีแก่พระองค์ทุกเมื่อเทอญ
1: อาศัยพระให้พรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดว่าเมวสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพผู้เรนทุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอญภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
3: ่อวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากบทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
4: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติ พระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศีลได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
5: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
4: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
6: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ใน

0: ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว
4: เกาะยอเรามีผลงานแล้วเป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วของกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับของกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอเกาะยอนะครับ
3: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปี้ยวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุน

0: การใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
1: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
0: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราเคยนั่งในยาบทในสงบเราก็นั่งอยู่ยาบทที่เราเคยนั่งได้นาน เราเคยกำหนดนั่งสงบเราก็กำหนดนั่งเราเคยยืนสงบเรากำหนดยืนหรือว่าเราเคยเดินกำหนดได้สงบดีเราก็เดินก็เรียกว่าให้อยู่ในอิริยาบถ4อิริยาบถที่เราทำความเพียรอยู่แต่ถ้าเราง่วงอยากจะนอนก็กลับไปนอนที่นี้เรียกว่าเราได้แต่นั่งแต่ยืนแต่เดินกันการภาวนาเราก็ตั้งใจของเราให้สงบทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ภาวนาของเรานึกว่าขณะนี้เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่ทำจิตใจของเราให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่กับรูปกายของเรานั่งอยู่ในยาบทใดเราก็ทำความรู้สึกให้รู้อยู่กับยาบทที่เรานั่งอยู่จิตของเราก็จะได้ไม่คิดไปอื่นจิตของเราจะได้รู้อยู่กับรูปกายของเราที่เรานั่งอยู่กำหนดรูปกายของเราเห็นกายของเราอยู่ก็เป็นการน้อมใจของเราให้มาอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันจะได้ละอารมณ์อดีตที่เราแล้วมาสงบมั่งไม่สงบมั่งเราก็กำหนดละไปอารมณ์อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็จะได้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เรากำหนดอยู่กายของเราอยู่สนะเช่นใดเราก็ระลึกนึกให้มีเห็นรูปกายของเราเรานั่งสบายสบายกำหนดสงบเราก็นั่งไม่ต้องเก่งแต่เราพยายามฝึกนั่งตัวตรงๆเอาไว้แต่เราไม่ต้องเก่งมากเพียงแต่ว่าให้มันนั่งตัวตรงๆจะได้ดำรงสติของเราเอาไว้เฉพาะหน้าของเราเฉพาะกายของเราทำความรู้สึกกายใจของเราปัจจุบันก็ขณะนี้สงบไม่สงบกายของเราสงบเรากำหนดรู้รูปกายของเราสงบอยู่ใจของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเรากำหนดรู้ตามสภาวะใจของเราที่เป็นอยู่เราความทำความรู้สึกกายของเราสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราเป็นกายของเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตามรู้ตามเห็นกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราถ้ากำหนดอยู่กับรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นน้อมเข้ามาอยู่กับรูปกายไปนับของเราตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาถึงศีรษะระลึกนึกให้มันเห็นกายของเรานั่งอยู่ใจของเราภาวนาอยู่เราก็พยายามน้อมอยู่ที่ใจของเราขณะนี้เรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันใดเราก็ให้มีสติรู้ว่าเรากำหนดอยู่กับอารมณ์อันนี้

เรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราเราก็รู้ว่าเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราสงบไม่สงบเราก็รู้อยู่ก็ทำสติตามรู้ตามเห็นให้มันทันกับสภาวะของกายใจของเราที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนึกแค่เห็นกายของเราแต่เราเห็นกายของเรากำหนดอยู่กับรูปกายของเราถ้าไม่เห็นเราก็เพียงทำสติรู้ว่าเรานั่งอยู่เรากำหนดอยู่นึกว่าเรานั่งอิริยาบถใดก็นึกให้มันเห็นรูปกายของเราอยู่อิริยาบถนั้นก็เป็นการดึงจิตของเรามาอยู่กับกายของเราแล้วเราก็จะได้กำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันที่เรานั่งอยู่ที่เราภาวนาอยู่ถ้าเรากำหนดรูปกายสงบเราก็รู้อยู่กับรูปกายของเราหลับตาเราลึกนึกให้เห็นกายของเราเห็นใจของเราสงบบ้างไม่สงบบ้างถ้าทำสติตามรู้ตามเห็นก็เป็นการภาวนาเป็นการทำใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวทำใจของเราให้มันเกิดอยู่กับอารมณ์อันเดียวที่เรากำหนดอยู่ถ้าเรากำหนดอยู่กับรูปกายไม่สงบเราก็น้อมไปอยู่กับลมหายใจเข้าออกของเราเราเคยกำหนดลมหายใจเข้าออกสงบเราก็น้อมอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานึกทำสติรู้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกของเราที่จมูกนึกรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้าขณะนี้เราหายใจออกถ้าใจของเราสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกเห็นลมหายใจเข้าออกของเราชัดบ้างไม่ชัดบ้างจิตของเราอยู่จิตของเราสงบอยู่เราก็อาศัยลมหายใจเข้าออกของเราเป็นองค์ภาวนาแต่เรายังเห็นลมไม่ชัดจิตของเรายังไม่อยู่จิตของเรายังไม่นิ่งเราก็เพียงระลึกนึกลมเข้าว่าพุทธระลึกนึกลมออกว่าโธพุทโธพุทโธทำสติตามรู้ตามเห็นที่เราภาวนาที่เรากำหนดจะเป็นการที่จิตของเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางอารมณ์ภายนอกจิตของเราจะได้รวมเป็นอารมณ์เดียวจิตของเราจะได้เป็นหนึ่งตามที่เราตั้งใจตามที่เราภาวนาการที่เราภาวนาก็เพื่อเป็นการที่จะน้อมจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวเราจึงภาวนาอยู่กับอารมณ์อันเดียวเมื่อเราทำจิตของเราให้จดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เราภาวนาก็เพื่อต้องการให้ใจของเราหยุดอยู่กับอารมณ์อันนี้ถ้าใจของเราหยุดอยู่เราก็รู้อยู่ไม่หยุดเราก็รู้อยู่แต่เราก็อาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาก็เป็นการทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราเราตั้งใจให้มันสงบแต่ถึงไม่สงบเราก็อยู่กับองค์ภาวนาอยู่กับการที่เรากำหนดอยู่ขณะนี้มันยังไม่สงบแต่เราก็มีความภาคเพียรอยู่มีจิตจดจ่ออยู่กับองค์ภาวนาของเราการภาวนาเป็นการทำให้เกิดขึ้นทำจิตของเราให้เกิดขึ้นให้เป็นอารมณ์อันเดียวทำจิตของเราให้สงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวก็เป็นการฝึกใจของเราเอาไว้การที่เราจะน้อมใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวถ้าใจของเราอยู่ใจของเรานิ่งก็แปลว่าใจของเราสงบสติของเราพอการนี้เราต้องฝึกใจของเราให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวเอาไว้เพราะเราจะได้เอาไว้ปรับอารมณ์ของเราอันที่ใจของเราเป็นสุขเราก็รู้อยู่กับความสุขของเราพอใจของเราเป็นทุกข์เราก็จะได้ดับอารมณ์ที่เป็นทุกข์น้อมใจของเราเอามาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นสุขได้เพราะการฝึกหัดเป็นการเมื่อเราได้ทำเอาไว้ให้รู้ให้เข้าใจอะไรที่เราไม่ชอบเราจะได้ละจะได้ปล่อยวางเอาไว้ฝึกเอาไว้

อะไรที่เราต้องการเราก็จะได้ยกอารมณ์อันนั้นเอาไว้นั่งมันปวดมันเมื่อยเราก็ยกอารมณ์ของเราให้เป็นสุขยกอารมณ์ของเราให้มีปีติอยู่กับการภาวนาทำใจของเราให้ร่าเริงอยู่กับการภาวนามันก็จะได้ลืมปวดลืมเมื่อยทำให้เรามีปีติขึ้นก็เรียกว่าเป็นการตัดเป็นการละอารมณ์ภายนอกหรือละเวทนาของเราเอาไปได้ที่เราต้องมานั่งฝึกภาวนาอยู่บ่อยๆหรืออยู่เนืองนิดก็เพื่อเป็นการที่จะได้ฝึกสติฝึกปัญญาของเราให้รู้วิธีที่เราจะระงับให้รู้วิธีที่เราจะดับอารมณ์ของเรารู้วิธีที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้สงบยกอารมณ์ของเราให้มันมีปีติในการที่เรากระทำอยู่ในการที่เรามีอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องภาวนาให้เราเห็นอารมณ์ของเราสงบอารมณ์ของเราไม่สงบกายของเราสงบกายของเราไม่ปวดไม่เมื่อยเราก็รู้อยู่ที่กายของเรายังไม่ปวดไม่เมื่อยกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบเราก็มีสติรู้ว่าขณะนี้กายของเราสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็อาศัยอยู่กับกายของเราที่สงบพยายามน้อมจิตของเราอยู่พยายามอาศัยความอดทนอาศัยความเพียรของเราที่จะกำหนดที่จะภาวนาให้จิตของเราสงบลงบางทีกายของเราไม่สงบแต่ใจของเราสงบเราก็กังวลนึกว่าถ้ากายของเราสงบสักหน่อยใจของเราจะสงบยิ่งกันนี่นั่นก็มีการนึกคิดไปบ้างแต่เราต้องอาศัยการกำหนดอาศัยการภาวนาของเราเป็นเครื่องตัดสินลงไปเรากำหนดให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์อันนี้เราก็รู้อยู่กับอารมณ์อันนี้ใจของเรายังไม่สงบแต่เราก็รู้อยู่เราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนเมื่อเราตั้งใจที่จะภาวนาอารมณ์ที่เราเคยภาวนาหรืออารมณ์ที่เราจะภาวนาเราก็อาศัยความพยายามน้อมจิตของเราให้อยู่กับอารมณ์อันนั้นทำจิตใจของเราให้มันแน่วแน่ลงไปทำจิตใจของเราให้มันนึกให้มันเห็นในการที่เราจะทำให้มันมีขึ้นทำให้มันเกิดขึ้นปัจจุบันที่เราภาวนาสึกมันยังไม่สุขมันยังไม่สบายใจแต่เราก็ต้องนึกว่าเราภาวนาก็เพื่อความสุขเพื่อความสบายใจแต่ปัจจุบันมันยังไม่สบายใจก็นึกว่าสติสมาธิของเรายังไม่พอสติสมาธิของเราจะเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่าการภาวนาของเราเมื่อเราภาวนาให้มันมากมากขึ้นทำภาวนาของเราให้มันมากมากขึ้นใจของเราก็จะสงบลงสงบง่ายขึ้นหมายถึงว่าสติของเราดีขึ้นสมาธิของเรามากขึ้นเราก็สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปพร้อมกับกายของเราที่สงบแต่สติของเรายังน้อยภาวนาของเรายังน้อยอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปทั้งกายทั้งใจบางทีกายสงบแต่ใจของเรายังไม่สงบเราก็เพียงมีสติรู้อยู่ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่ว่าอาศัยทำใจของเราให้มันเกาะอยู่กับองค์ภาวนานึกว่าภาวนาของเราเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้ขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรนั่งมันสงบเราก็รู้อยู่มันมืดเราก็รู้อยู่มันสว่างเราก็รู้อยู่เราเพียงแต่ว่าทำสติให้อยู่กับองค์ภาวนาของเราได้สงบมากเราก็รู้สงบน้อยเราก็รู้มันยังไม่สงบเราก็รู้อยู่แต่เราก็มีจิตใจที่ตั้งมั่นเดียวกับองค์ภาวนาของเราที่จะทำองค์ภาวนาของเราให้มันเจริญขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมากขึ้น
กายใจของเราจะสงบลงไปพร้อมกันถ้ากายใจของเราสงบลงไปพร้อมกันเรียกว่าเราก็มีความเบาสบายแต่เราก็ต้องอาศัยการกระทำการกระทำทางจิตของเราก็คืออาศัยองค์ภาวนาของเราเนี่ยอาศัยสติรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันกายของเราเป็นสุขกายของเราเป็นทุกข์ให้มันเห็นชัดลงไปใจของเรานึกคิดไปอื่นไม่อยู่กับองค์ภาวนาเราก็ทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมเพื่อเป็นการน้อมจิตของเรากลับมาน้อมจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันให้มันเห็นกายเห็นใจของเราให้ชัดแล้วก็น้อมจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนาถ้าเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับรูปกายของเราเพ่งจิตของเราให้อยู่กับองค์ภาวนามันสงบเราก็เพ่งจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียวแต่เราเพ่งไม่สงบเราก็อาศัยกำหนดตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราเพียงแต่ให้มีสติรู้อยู่พิจารณาสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราพิจารณาตามไปสงบเราก็พิจารณาตามอารมณ์ของเราให้มันเห็นอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์อารมณ์สงบไม่สงบสงบมากสงบน้อยไปก็เป็นการสร้างสติสร้างสมาธิของเราให้แก่กล้าขึ้นแต่ให้เราสามารถที่จะกำหนดให้มันสงบลงไปด้วยสติด้วยสมาธิของเราเราก็สงบกำหนดลงไปแต่ถ้ายังกำหนดลงไปไม่ได้เราก็อาศัยความสะดวกอาศัยที่เราจะทำให้ใจของเราลื่นเลิงทำให้ใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะนี้เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงใจของเราให้มันเห็นดีเห็นชอบเราจะได้มีความเพียรจะได้มีความพยายามในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นในช่วงหนึ่งในระยะหนึ่งนึกว่าขณะนี้นึกว่าเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่เราจะทำใจของเราให้มันว่างจากอารมณ์ต่างๆทำใจของเราให้มันสงบจากอารมณ์ภายนอกทำใจของเราให้เข้ามารู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราอย่างเดียวแต่ใจของเรามาสงบรู้อยู่กับอารมณ์ภายในของเราเราก็เพียงมีสติตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราอยู่ภายในเรียกว่าจิตของเราอยู่กับปัจจุบันจิตของเราไม่คิดเรื่องอดีตจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องอนาคตจิตของเรารู้อยู่กับความนึกคิดของเราปัจจุบันนึกคิดอยู่กับกายของเราเป็นสุขเป็นทุกข์นึกคิดอยู่กับใจของเราสงบไม่สงบเรียกว่าเรากำหนดจิตของเราให้อยู่กับปัจจุบันกำหนดจิตของเราให้เจริญไปตามที่เราภาวนาตามที่เราตั้งใจที่เราต้องพยายามฝึกฝนก็เพื่อจะให้มีความฉลาดเกิดขึ้นในการที่จะทำใจของเราให้สงบทำใจของเราให้เบาสบายทำใจของเราให้มีความรู้ความเห็นเกิดสติเกิดปัญญาภายในรู้เท่าทันความนึกคิดของเรารู้เท่าทันสุขทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจะถึงต้องอาศัยองค์ภาวนาของเราเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเรื่องราวของเราเราจะอาศัยคนอื่นก็มารู้มาเห็นเรื่องเราของเราไม่ได้คนอื่นก็เพียงแต่ว่าชี้แนะให้เรากระทำบอกวิธีให้เรากระทำในเรื่องจิตใจของเรานั้นเราต้องทำเองเราต้องกำหนดเราเองมันจะจึงจะเป็นไปได้จะอาศัยวิธีของคนอื่นมันก็ไปได้แค่ระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ดับไปแต่การที่เราค้นคว้าพยายามภาวนาให้มันสงบรู้วิธีที่เราจะทำใจของเราให้สงบในวิธีหนึ่งวิธีใดเราก็จับเอาอันนั้นภาวนาให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันใจของเรานิ่งใจของเราสว่างใจของเราสงบเราก็รู้อยู่
ิ่งภายนอกเขาได้มากระทบเราก็รู้อยู่กำหนดไม่ให้จิตของเราไปรับไม่ให้จิตของเราไปปรุงแต่งภายนอกให้จิตของเรารู้อยู่เฉยๆจิตของเราเฉยจิตของเรารู้อยู่ไม่ออกไปปรุงแต่งหรือไม่อารมณ์ภายนอกเข้ามาปรุงแต่งก็เรียกเป็นการที่เรากำหนดเป็นการที่เราประคับประคองใจของเราให้สงบอยู่นั่นเราจึงต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยตามรู้ตามเห็นอาศัยการกำหนดเข้าไปรู้เรื่องจิตใจของเราเข้าไปรู้เรื่องความนึกคิดของเราสงบไม่สงบสงบเพราะองค์ภาวนาสงบเพราะการพิจารณาไม่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะใจของเรายังกังวลอยู่กับเรื่องอดีตกังวลอยู่กับเรื่องอนาคตเราตามรู้ตามเห็นให้มันเข้าใจเราจะได้ละเราจะได้ปล่อยเราจะได้วางสิ่งที่มันกังวลอันนั้นให้มันขาดไปใจของเราก็จะได้อยู่กับปัจจุบันใจของเราอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าเรานั่งอยู่รู้ว่าเราภาวนาอยู่เราก็ไม่ต้องไปนึกไปคิดอะไรเพียงแต่ทำสติรู้เห็นกายใจของเราอยู่การที่เรานั่งมันก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยนิวรณ์ที่มีอยู่เราก็สามารถข่มเอาไว้ได้เพราะใจของเราอยู่กับองค์ภาวนาใจของเราไม่ฟุ้งซ่านใจของเราไม่มีความง่วงหอนอนมาครอบงำเพราะใจของเราสงบใจของเราก็สามารถที่จะอยู่เป็นปกติเบาสบายเราก็จะมีกำลังใจภาวนาของเราให้มันยิ่งขึ้นไปการภาวนาก็เราก็เรียกว่าต้องใช้เวลาต้องให้เวลาก็จิตใจของเราเพราะเป็นการที่เราจะใช้องค์ภาวนาของเราเนี่ยเข้าไปชำระล้างเข้าไปไล่นิวรณ์ต่างๆที่เราได้สร้างสมเอาไว้ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันเบาบางไปนี่เราอยู่จะมากำหนดให้มันเป็นไปตามที่เรารู้เป็นไปตามที่เราเข้าใจเป็นไปตามที่เราตั้งใจนั่นมันก็เป็นไปได้ไม่ตลอดฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยทำความเพียรของเราเนี่ยเป็นเครื่องเอาไปชำระล้างเป็นเครื่องเอาไปขับไล่สิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเราสิ่งที่เราได้สร้างสมเอาไว้ถ้าจิตใจของเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเราจะต้องเกิดดับทั้งสิ่งที่ไม่ดีเกิดดับทั้งสิ่งที่ดีถ้าเกิดดำสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราให้สว่างขึ้นแต่ถ้ามันเกิดดับสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมเป็นเครื่องพอกจิตใจของเราให้มืดมนไปฉะนั้นจึงเราต้องยอมรับว่าใจของเราไม่ใช่อยู่เฉยตลอดเวลาใจของเราไม่เป็นเครื่องเกิดดับใจของเรามีเรื่องปรุงแต่งปรุงแต่งสิ่งที่ดีมันก็เป็นเครื่องทำให้ใจของเราสูงขึ้นใจของเราเจริญขึ้นใจของเรามองเห็นไปตามธรรมะมองเห็นไปตามอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งขึ้นถ้าใจของเราปรุงแต่งในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นเครื่องทับถมมันก็เป็นเครื่องปิดบังสติปัญญาของเราเอาไว้นั่นจึงเราต้องยอมรับที่เราต้องภาวนาอยู่ก็เพื่อเป็นการระวังอยู่เป็นการสํารวมอยู่เป็นการที่จะทำที่จะให้จิตใจของเรานั้นเจริญต่อเนื่องกันขณะที่เรานั่งเราก็ต้องการให้มันเกิดความสงบเกิดความเข้าใจขึ้นเกิดความเฉลียวฉลาดในการที่เราจะทำใจของเราในการที่เราจะวางอารมณ์ของเราในการที่เราจะยกอารมณ์ของเราให้มันเป็นหนึ่งอยู่ยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานอยู่บางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาพอเราก็สามารถจะยกอารมณ์ของเราให้มันสงบลงยกอารมณ์ของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่บางทีถ้าเรายกไม่ขึ้นจิตใจของเรามันก็ถูกทับถมถูกให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆก็เป็นเครื่องครอบงำจิตใจของเราไปอีกฉะนั้นเราจึงต้องยอมรับเราต้องนึกว่าเราต้องภาวนาอีก
เราต้องภาวนาให้มากๆเพื่อเป็นการสร้างสติของเราให้แก่กล้าเป็นการสะสมสมาธิของเราให้มันมียิ่งๆขึ้นไปแล้วมันก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลเราตั้งใจอย่างใดมันก็จะได้เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่นึกอย่างเดียวภาวนาแล้วมันไม่สงบเราก็ไม่ภาวนาพิจารณาแล้วมันไม่เห็นเราก็ไม่พิจารณามันก็อยู่แค่นั้นการภาวนาก็เรียกเป็นการทำความเพียรของเราให้มันยิ่งๆขึ้นไปการกำหนดเป็นการทำให้มันเกิดขึ้นเรากำหนดอารมณ์นี้ใจของเราสงบเรากำหนดอยู่มันไม่สงบเราก็รู้ว่ามันไม่สงบมันไม่ถูกจริตแล้วเราก็เปลี่ยนมาอันนี้สงบเรากำหนดเอาไว้เรียกว่าให้มันเฉยอยู่ให้มันนิ่งอยู่นานเท่าไรก็เรียกว่าเป็นการที่เราสามารถที่จะข่มอารมณ์ของเราสามารถที่จะยกอารมณ์ของเราให้มันอยู่กับการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่มีความอดทนถ้าเราไม่มีความพยายามมันก็ทำไปตามความพอใจมันก็ใจของเราปัจจุบันทีมันก็ชอบใจทีมันก็ไม่ชอบใจแต่เราปล่อยเอาไว้ก็มันก็คอยมันก็คอยสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นเองแต่เราภาวนาเนี่ยว่าเราไม่ได้คอยเราทำให้มันเกิดขึ้นเราทำให้มันมีขึ้นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้อะไรที่ยังไม่เห็นมันก็จะได้เห็นเพราะเรากำหนดอยู่เพราะเราภาวนาอยู่จึงเราจึงต้องไปทำให้มันสืบเนื่องกันทำสติตามรู้ตามเห็นกายใจของเราปัจจุบันตามรู้ตามเห็นความนึกคิดของเราสงบมากสงบน้อยใจของเราสงบมากเราก็รู้ยกความสงบอันนั้นทำความเฉลียวฉลาดในความสงบให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นทำใจของเราให้มันสลดทำใจของเราให้มันสังเวชขึ้นในกายใจของเราเพื่อได้เกิดสติเกิดปัญญาทำให้จิตใจของเรานอบน้อมไปทำให้จิตใจของเราเชื่อลงไปตามที่เราได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเรายังไม่มีสติพอเรายังไม่มีสมาธิพอซึ่งเราอยากจะเชื่อลงไปให้มันเป็นไปตามนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กำหนดเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีออกไปสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่เป็นเครื่องกีดขวางสติกีดขวางปัญญาของเราที่ทำให้เกิดขึ้นเต็มตัวไม่ได้เกิดขึ้นชั่วแวบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่ามันเกิดขึ้นเหมือนอารมณ์ของเราที่มันดีอารมณ์ของเราที่มันเบาอารมณ์ของเราที่มันสงบอารมณ์เราที่มันกระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวบางทีมันก็เป็นชั่วอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจของเรามันยังไม่เป็นถ้าเรามันได้อารมณ์ชั่วขณะหนึ่งเรานึกว่าใจของเรามันได้แล้วมันก็พลาดโอกาสไปพอเราจะรู้อีกทีมันก็สายเสียแล้วดังนั้นเราจึงนึกว่าบางทีอารมณ์มันเกิดขึ้นเราก็นึกว่าอารมณ์มันเราล่อเลี้ยงเอาไว้เราประคับประคองเอาไว้เราทำเอาไว้มันก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นความฉลาดขึ้นที่เราจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของเราได้มากขึ้นจิตใจของเราเป็นยังไงจริตนิสัยของเราเป็นยังไงอะไรที่มันเป็นเครื่องกีดขวางการประพฤติปฏิบัติของเราอะไรที่มันเป็นเครื่องกั้นทำใจของเราไม่ให้เจริญลงไปทำใจของเราไม่ให้เชื่อลงไปตามที่เราอยากจะเชื่อตามที่เราอยากจะเห็นจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องภาวนาเป็นเรื่องที่เราจะต้องกำหนดให้สิ่งเหล่านี้มันเบาบางลงไปนั่นจึงว่าเราต้องมานั่งทำความเพียรเราต้องมานั่งกำหนดใช้เวลาเพราะจิตใจของเรามันเป็นเครื่องเกิดดับเราต้องใช้เวลาเราต้องการสงบเราต้องใช้เวลาใจของเราให้มันว่างมากไม่ให้มีอารมณ์อะไรมากระทบใจของเราก็จะสงบเราต้องการมีสติที่แก่กล้าเราก็ต้องภาวนาให้มันประติดประต่อกันมันเผลอมันขาด
แล้วก็ทำเพิ่มเติมเอาไว้นี่เราต้องภาวนาย้ำ

โยนเนี่ยก็เพื่อเป็นการสร้างสติของเราสร้างสมาธิของเราเพื่อเอาไว้ให้มันเกิดปัญญาขึ้นภายในหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอจิตเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายาม

ก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยหรืออารมณ์ธรรมะผ่านเข้ามาเราก็รู้ว่าผ่านแต่เราก็เอาไว้ไม่ได้มันก็ดับไปเพราะสติเพราะสมาธิของเราไม่พอที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแต่มันก็ไม่เกิดเนี่ยแต่เราก็มีปิติอยู่แค่นั้นฉะนั้นจึงว่าเราใช้ความอดทนเราใช้ความพยายามเราใช้ความทุ่มเทกำลังใจของเรากำลังกายของเราก็เพื่อว่ายอมเปิดยอมปวดยอมเมื่อยใช้ความอดทนก็เรียกว่าทุ่มเทด้วยกำลังกายของเรากำลังใจของเราก็มาถึงว่าพยายามมุ่งไปข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พยายามไม่ท้อถอยมันสงบเราก็รู้อยู่กำหนดอยู่ไม่สงบเราก็กำหนดอยู่ก็เรียกว่าไม่ท้อถอยทุ่มเทด้วยกำลังใจของเราวันนี้มันยังไม่สงบวันนี้มันยังไม่เบาไม่สบายแต่เราได้ทำเอาไว้แล้วความสงบเราได้ทำเอาไว้แล้วความเบาสบายก็จะให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราถึงวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราได้ทำเอาไว้แล้ววันนี้เราพยายามทนปวดทนเมื่อยพยายามทำสติภาวนาให้มันปฏิจจต่อกันเผลอเราก็ตั้งตนเอาใหม่มันหมดไปก็ตั้งตนเอาใหม่วันข้างหน้าสติของเราก็ปฏิจจต่อดีพอเรากำหนดมันก็ปฏิจจต่อไม่ขาดไม่เผลอฉะนั้นจึงว่าเราอาศัยการกระทำเข้าไปรู้เข้าไปเห็นกายใจของเราพอเราภาวนาวันนี้สงบวันนี้ไม่สงบกายของเราสงบใจของเรายังไม่สงบที่ใจของเราสงบแต่กายของเราไม่สงบมันเป็นเรื่องที่ว่าเรายังไม่พร้อมภาวนาก็ยังไม่พอดีสติของเราที่กำหนดสร้างสมเอาไว้ก็ยังไม่พอดีมันยังเกิดไม่พร้อมกันก็อาศัยความอดทนอาศัยความพยายามของเราเนี่ยที่จะกระทำให้มันเกิดขึ้นกระทำให้มันมีขึ้นในจิตในใจของเราวันนี้เรานั่งอาศัยการกำหนดของเราให้มันปฏิปต่อกันใช้ความอดทนใช้ความพยายามเอาไว้มันปวดมันเมื่อยทนได้เราก็ทนทนไม่ได้เราก็ขยับภาวนาต่อเรียกว่าเรามีความเพียรพยายามไม่ละไม่ท้อไม่ถอยเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นจิตใจของเราตั้งมั่นภายนอกสักวันหนึ่งจิตใจของเราก็จะตั้งมั่นภายในวันนี้เรานั่งปวดนั่งเมื่อยมันไม่เบามันไม่สบายแต่เราภาวนายิ่งยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็เบามันก็สบายวันนี้ใจของเรายังตั้งอยู่มั่นอยู่ภายนอกแต่ภายในมันไม่ตั้งมันไม่สงบมันก็จะคิดโน่นคิดนี่ให้เราตั้งเอาไว้ภายนอกไม่ท้อถอยไม่ยอมไม่แพ้สักวันหนึ่งใจของเราก็จะตั้งอยู่ภายในใจของเราตั้งอยู่ภายในใจของเราก็มีความคิดมีความนึกที่จะกระทำที่จะอดทนที่จะทำให้มันเกิดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อาศัยความพยายามอาศัยความอดทนของเราเราต้องการคุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเราก็ต้องอดเราก็ต้องทนแต่เราไม่ต้องการเราก็ปล่อยใจของเรานึกคิดไปมันจะคิดดีคิดไม่ดีเราก็ปล่อยไปถ้าเราไม่ต้องการจะฝืนเราไม่ต้องการจะเอาชนะก็ปล่อยไปตามอารมณ์ของเราแต่การที่เรามาฝึกพ้นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็เรียกว่าเราเข้ามาฝึกเราเข้ามาทำใจของเราให้มันเข้มแข็งทำใจของเราที่จะเอาชนะจิตใจของเราที่เรายังเอาชนะจิตใจของเราไม่ได้เพราะเรายังนึกถึงอารมณ์เก่าของเราอารมณ์เก่าของเราเคยแค่นี้เคยอดทนได้แค่นี้เคยสงบได้แค่นี้เราก็อยู่แค่นั้นก็เลยนั่นแล้วเมื่อเราก็แพ้เราก็ฝืนไม่ได้มันจึงเราต้องพักเพียรอยู่ก็เพื่อว่าจะได้เอาชนะ

ก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันเลยอารมณ์เก่าของเราไปอารมณ์เก่าของเราเคยพอใจแค่นี้อารมณ์เก่าเคยมีอยู่แค่นี้แต่เราไม่มีความเพียรมันก็อยู่แค่นั้นพอใจอยู่แค่นั้นใจของเราก็อยู่แค่นั้นกระทบดีมันก็ดีกระทบไม่ดีไม่มันก็เกิดอารมณ์ไม่ดีมันก็อยู่แค่นั้นนี่การที่เรามาปฏิบัตินี่เราต้องการจะทำให้มันมากขนาดทำให้มันกระทบสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็จะได้ละเราก็ได้ชนะไปเราจึงต้องมาลำบากเราจึงต้องมาอดมาทนต้องมาอดข้าวต้องมาอดนอนต้องมาทำความเพียรก็เพื่อว่าใจของเรามันจะได้เจริญขึ้นอารมณ์ของเรามันจะได้ข้ามจากอารมณ์ที่มันเคยพอใจอยู่อารมณ์ที่มันเคยมีอยู่แค่นั้นการที่เรามาทำความภาคเพียรมันก็สร้างอารมณ์ภายในของเราให้มันเกิดขึ้นเราสงบเราภาวนาก็สร้างความสงบให้มันเกิดขึ้นเรามาพิจารณามันก็สร้างสติสร้างปัญญาให้มันเกิดขึ้นในใจของเราก็เรียกว่าเราไม่ได้มาเพียรเฉยๆเราไม่ได้มาอดไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรียกว่าการที่เราทำไว้เนี่ยที่ทำมันนั้นมันเกิดขึ้นภายในของเรามันสะสมเอาไว้ในภายในจิตใจของเรามันก็ทำให้มีขึ้นสร้างสมขึ้นร่างกายของเราถอยลงกำลังร่างกายของเราสุดโทรมลงแต่จิตใจของเรามันเจริญขึ้นจิตใจของเรามันเข้มแข็งขึ้นเราก็จะได้อาศัยอารมณ์อันนี้อาศัยอารมณ์ที่เข้มแข็งอาศัยอารมณ์ที่เด็ดเดี่ยวของเราเนี่ยทำจิตใจของเราให้มันข้ามไปจากเวทนาจากร่างกายของเราที่มันเสื่อมโทรมต่างๆไม่ให้มันคล้องไม่ให้มันแวะพอใจของเราเด็ดเดี่ยวอยู่เราฝึกเอาไว้ให้มันเด็ดเดี่ยวฝึกเอาไว้ให้มันมั่นคงฝึกเอาไว้ให้มันเห็นดีเห็นชอบกับคุณงามความดีที่จะอาศัยร่างกายอันนี้ทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นเราก็ข้ามไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำความเปลี่ยนให้มันข้ามเหมือนกับภาวนาเนี่ยนั่งแค่นี้มันปวดมันเมื่อยเราก็เลิกนั่งแค่นี้มันฟุ้งมันไม่สงบเราก็เลิกแล้วมันก็อยู่แค่นี้เพราะที่เราเร็วมาเรามีแค่นั้นปัจจัยของเรามีแค่นั้นเราสร้างสมมาแค่นั้นเรามีศรัทธาแต่ไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของเราไปได้เพราะความเปลี่ยนของเรายังน้อยความอดทนของเรายังน้อยความเปลี่ยนของเราน้อยอดทนน้อยก็เพราะว่าขณะที่เราภาวนาแต่ละครั้งเนี่ยเราตั้งใจของเราไม่เด็ดเดี่ยวตั้งใจของเราไม่มั่นคงเราไม่ได้ทุ่มเทลงไปให้มันจริงจังเราไม่ได้ทุ่มเทของเราให้มันเชื่อเด็ดขาดลงไปเมื่อเรานึกก็เราทุ่มเทว่าเรานั่งวันนี้มันจะเป็นอะไรให้มันเป็นไปมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะแตกให้มันแตกไปแต่เราตั้งใจจริงๆลงไปมันก็เป็นปัจจัยของเราที่ได้สร้างความจริงจังให้กับจิตใจของเราใจของเราก็มีความจริงจังขึ้นพอเรานึกตั้งใจมันก็เกิดขึ้นแต่เราไปนึกเอาแค่มันพอเป็นไปได้มันก็อยู่แค่นั้นนั่นจริงว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่จิตใจของเราว่าทำไมใจของเราไม่สงบเพราะเราไม่เคยกำหนดให้มันสงบอยู่เราเคยปล่อยให้มันไปเรื่อยๆปล่อยให้มันไปตามความเกิดดับชอบใจไม่ชอบใจเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆมันก็ไปเรื่อยอยู่เราไม่เคยฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปนี่เราฝึกให้มันหยุดฝึกให้มันนิ่งจริงๆลงไปมันก็มีปัจจัยอันนั้นมันก็หยุดมันก็นิ่งลงไปอยู่ที่เราฝึกเราหัดว่าใจของเราไม่เป็นเรื่องฝึกหัดได้แต่เราปล่อยไปมันก็ไปเราไม่ปล่อยเราไม่ฝึกปล่อยมันฝึกให้มันอยู่มันก็อยู่ที่เราต้องฝึกต้องหัดก็อยู่ตรงนี้ฝึกหัดเพื่อให้มันเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของเราฝึกหัดเพื่อให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราถึงภายนอกมันไม่มีแต่ภายในให้มันมีอยู่ที่เรานั่งมันสงบรู้ว่ามันสงบเมื่อเรานึกไม่ออกเราพูดไม่ได้แต่เรารู้ว่าขณะที่เรานั่งเราทำได้
นี่ยเรารู้เรื่องของความสงบของเราแต่บางทีเราพูดไปได้แต่พอนั่งมันไม่สงบก็เพราะเราไม่ได้น้อมเข้าไปดูจิตใจของเราเราเพียงแต่พูดไปตามความเข้าใจตามความรู้ความเห็นแต่พอเราจะทำให้มันสงบจริงๆมันสงบลงไม่ได้เราก็ทำความเข้าใจอันที่เราต้องทำความให้มันสงบลงไปให้มันได้ต้องพยายามทำความสงบให้มันได้ตามที่เราตั้งใจก็เกิดมีเวทนาเกิดเราจะเป็นอะไรลงไปเนี่ยเราก็จะได้ฝืนใจของเราให้มันสงบลงไปฝืนใจของเราไม่ให้มันไปเกาะอยู่กับเวทนามันไม่ให้มันไปยึดไปถืออยู่กับเวทนาภายนอกเรียกว่าแยกใจของเราออกไปได้นี่เราไม่ได้ฝึกไว้ก่อนมันก็ฝืนไปไม่ได้มันก็นึกก็มีอยู่แค่นี้มันมีเวทนามันก็ต้องทุกข์ทนอยู่กับเวทนาเร่าร้อนอยู่กับเวทนาอันนี้เพราะเราไม่เคยฝึกให้มันข้ามไปเราไม่เคยฝึกให้มันฝืนไปมันก็อยู่แค่นี้การที่เรานั่งมาภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าให้เราฝึกฝืนใจของเราฝึกเอาชนะใจของเราฝึกแยกใจของเราออกไปอดทนเอาไว้วันนี้เราทนได้ถึงมันไม่ได้อะไรแต่เรามันก็ได้อยู่ภายในเราได้อดทนเอาไว้แล้ววันข้างหน้ามันเหมือนจะทนไม่ไหวแต่เราก็นึกว่าวันก่อนยังทนไหวได้แค่นั้นวันนี้เราก็ทนไปอีกมันก็ได้เพิ่มเข้าไปอีกเรียกว่าเราฝึกกันแบบค่อยเป็นค่อยไปฝึกกันแบบให้เรารู้เรื่องของเราคนอื่นไม่รู้เรื่องของเราแต่เราก็รู้เรื่องของเราแต่พอเราเลิกกำหนดแล้วเราจะอาศัยความรู้ความเห็นข้างนอกก็เป็นเรื่องเป็นสติปัญญาเป็นเครื่องประคับประคองใจของเราแต่เราก็ต้องพยายามเมื่อประคับประคองแล้วก็ต้องพยายามทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มันมีขึ้นในภายในมันจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเอาไว้เมื่อขณะที่เรามีเวทนาขึ้นขณะที่เราไม่แน่ใจในชีวิตจิตใจของเราเราก็จะได้จับเอาอารมณ์อันนั้นเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันดำเนินไปเป็นเครื่องที่จะทำใจของเราให้มันปลอดภัยไม่ติดไม่คล้องไม่ค้างอยู่นี่คือการที่เราฝึกฝนภาวนาการที่เราทำใจของเราถึงสงบแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจทำความเฉลียวฉลาดให้มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าเราไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนี่เรานึกว่าเราสงบแล้วเราสงบแล้วเราสบายใจแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นเราจะสงบได้หรือเปล่าแต่เรามาทดลองในการที่เรานั่งมันไม่สงบแต่เราพยายามภาวนาลงไปกายไม่สงบแต่เราก็พยายามอดทนลงไปใจไม่สงบแต่เราก็พยายามเพียรทำให้มันอยู่กับอารมณ์ที่เราต้องการอยู่ก็เลยก็เป็นการทดลองและเป็นการฝึกฝนใจของเรามันก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราที่เราได้อาศัยเวลาอาศัยร่างกายของเราที่ยังแข็งแรงอยู่อาศัยร่างกายของเราที่มันยังเป็นไปได้ที่ยังใช้มันได้เนี่ยใช้ให้มันทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเอาไว้ใช้ให้สร้างประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาให้เราเอาไว้เพราะขณะที่เราใช้ไม่ได้ร่างกายของเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็อาศัยสติปัญญาอันนั้นเป็นเครื่องนำจิตใจของเราเอาไปเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่จะไม่รอดร่างกายมันจะเป็นอะไรก็เป็นไปก็เรียกว่าก็แยกกันไปร่างกายมันหมดสภาพไปจิตใจของเราก็ไปตามภาวะไปโดยมีสติมีปัญญาของเราก็เรียกว่าเราก็ไปโดยสบายใจที่เราฝึกฝนเอาไว้วันนี้ก็เพื่ออนาคตวันข้างหน้าของเราจะได้วันนี้เราแพ้วันนี้เราย่อท้อวันข้างหน้ามันก็คาดไม่ได้เพราะใครเขาก็มาคาดให้เราไม่ได้วันข้างหน้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มาทำให้เราไม่ได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องทำวันนี้ให้มันรู้ให้มันเข้าใจของเรากำหนดของเราให้มันได้ขณะนี้ให้รู้ว่าเรากำหนดได้แค่นี้ต่อไปเราก็ต้องเพียรให้มันได้แค่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของเราที่เราทำให้มันเกิดขึ้นทำให้มีขึ้นจึงว่าทำให้มีความรอบรู้ในอารมณ์ของเรา
ทำให้มันเท่าทันอารมณ์ของเราทำให้มันเห็นจิตใจของเราจริงๆลงไปงั้นจึงเราต้องอาศัยความอดทนอาศัยความพยายามคืออาศัยทำใจของเราให้มันเบาสบายทำใจของเราให้มันมีปิติที่เราจะทำเวลาให้มันเป็นประโยชน์กับใจของเรามันให้เวลามากๆเหมือนการที่เราภาวนาเนี่ยชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงเรียกว่าให้เวลากับจิตใจของเราให้มันว่างให้เวลากับจิตใจของเราให้มันถ้าสว่างให้มันสว่างอยู่นานๆสงบให้มันสงบอยู่ได้นานๆที่พอเราเลิกภาวนาแล้วเนี่ยมันก็อยู่กับความนึกคิดเราก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาดีเราก็รู้เอาไว้ไม่ดีเราก็ต้องกำหนดละแล้วกำหนดปล่อยกำหนดวางเอาไปเราเหมือนตอนนั้นเราเลิกภาวนาแล้วเราต้องคิดเราต้องนึกเราต้องพิจารณาเราพิจารณาไม่ทันมันก็เป็นเครื่องสร้างสมเอาไว้ถ้าพิจารณาทันมันก็เป็นสติเป็นปัญญาในช่วงที่เราภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าเราสามารถที่จะน้อมใจของเราให้มันสงบอยู่น้อมใจของเราให้มันว่างอยู่น้อมใจของเราให้มันบริสุทธิ์อยู่ได้มากได้น้อยน้อมใจของเราให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่ชั่ว5 นาที10 นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วความสะอาดความหมดจดของจิตใจของเราจิตใจของเราดวงนี้มันก็อยู่ภายในพอต่อไปเราทำมันก็ไปปรากฏขึ้นมีอารมณ์รู้สึกว่าใจของเราว่างใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์มันก็เกิดขึ้นก็สิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วสิ่งที่ว่าทำไมเราภาวนาแล้วมันเกิดอารมณ์ไม่ดีเกิดอารมณ์ต่างๆก็เราเคยสร้างสมเอาไว้เราเคยนึกคิดเอาไว้เราเคยโลภเคยโกรธเอาไว้เคยแสดงไม่พอใจเอาไว้มันก็เกิดขึ้นถ้าการที่เราแสดงเอาไว้มันก็อยู่ในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนเมื่อเราแสดงไม่พอใจคนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันเกิดที่เรามันก็สร้างสมอยู่ที่เรานี่การที่ทำมาภาวนาเนี่ยเพื่อจะทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้มันเลือนไปให้มันลบล้างไปสร้างสิ่งที่ดีให้มันมีอยู่สร้างสิ่งที่ดีให้มันเก็บเอาไว้ในใจของเราเมื่อมันไม่ชอบใจเราก็รู้อยู่แต่เราก็พยายามทำสิ่งที่ชอบใจให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในจิตใจของเราเนืองๆช่วงที่เรามาบวชช่วงเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตั้งใจของเราให้มันดีอย่างเดียวดีมันก็ไม่ดีไม่ตลอดที่ช่วงที่เรานั่งเราอยากจะนั่งให้มันสงบให้มันเบาให้มันสบายให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์แต่มันก็บริสุทธิ์ไปไม่ตลอดเพราะสิ่งที่มันขัดขวางมันมีอยู่ในใจที่เราเคยได้ทำเอาไว้แล้วเราเคยได้ปล่อยให้มันเกิดปล่อยให้มันมีอยู่ที่เราภาวนาก็เพื่อทำสิ่งนั้นให้มันหมดไปภาวนากำหนดก็เรียกว่าเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ว่าสร้างคุณงามความดีให้กับจิตใจของเราแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราให้มันหมดไปก็เรียกว่าทำครั้งเดียวมันได้สองอย่างในขณะที่เราคิดเอาเรานึกเอาเราต้องการนึกใจมันเป็นไปต่างๆนั้นเรื่องที่เรามันนึกดีอารมณ์ดีมันก็ดีอารมณ์ไม่ดีมันก็ไม่ดีมันก็เป็นการสร้างสมในสองอย่างนึกอารมณ์ดีนึกถึงธรรมะที่ดีที่ชอบใจถูกใจมันก็อารมณ์มันก็ดีใจของเรามันก็สูงส่งใจของเรามันก็บริสุทธิ์ที่เราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็เศร้าหมองมันก็ขุ่นหมัวเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างแต่ขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนาเนี่ยเรากำหนดได้มันก็สร้างสิ่งที่ดีเอาไว้เรากำหนดไม่ได้แต่มันก็สร้างไม่ได้สร้างสิ่งที่ไม่ดีเพราะการกำหนดเนี่ยเราตั้งใจของเราให้เป็นหนึ่งตั้งใจของเราให้เป็นอารมณ์เดียวถึงอารมณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่เราก็ไม่ได้สร้างถึงเราทำลายไม่ได้แต่เราก็ไม่ได้สร้างเพราะเราไม่ได้ประมาทเราไม่ได้ปล่อยใจของเราให้ไปปรุงแต่งเราเพียงแต่รู้ว่าสิ่งอันนั้นมันเกิดขึ้นอารมณ์อันนั้นมันเกิดขึ้นมันผุดขึ้นให้เราเห็นเพราะมันมีอยู่ในจิตใจของเรามันจึงเกิดขึ้นให้เราเห็นได้ในการที่เราจะทำให้มันหมดไปเราก็ต้องสร้างอารมณ์ที่ดีสร้างอารมณ์ที่บริสุทธิ์สร้างอารมณ์ที่สะอาดให้มันอยู่ได้นานให้มันเกิดอยู่ได้นาน
ตั้งอารมณ์เหล่านี้อยู่นานๆแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้นให้มันเบาบางไปทำลายสิ่งนั้นให้มันหมดไปไอ้ที่อยู่เฉยๆมันจะหมดไปเองเราได้บวชแล้วเราได้ปฏิบัติแล้วเราเชื่อแล้วธรรมะเราเข้าใจแล้วไอ้ความเชื่อความเข้าใจนั่นที่มันเป็นสัญญามันไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาภายในของเรามันก็เชื่ออยู่ภายนอกตอนที่เราอารมณ์ดีมันก็ดีพออารมณ์ไม่ดีมันก็ไอ้สิ่งนั้นก็หายไปเราก็นึกไม่ออกมองไม่เห็นการที่เรากำหนดให้มันเกิดขึ้นภายในเชื่อกันสงบอยู่ชั่วขณะอย่างนี้เราก็เห็นเลยพอความสงบมีลักษณะอย่างนี้การที่เราทำใจของเราให้สงบต้องทำใจอย่างนี้วางใจอย่างนี้วางอารมณ์อันนี้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกว่าเราสบายใจวันนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าข้างหน้าบางทีเรายังกำหนดไม่ได้เราก็อาศัยความเพียรอันนี้เดี๋ยวมันก็ไปถึงตรงนี้ก็เรียกว่าเราจะไปยึดติดวันนี้เรากำหนดได้แล้วมันจะได้ตลอดเวลาถ้ากำหนดได้แล้วมันได้ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราพร้อมแล้วเราสบายแล้วเราบริสุทธิ์แล้วแต่ถ้าเรายังเพียงแต่นึกว่ามันได้นึกว่ามันดีนึกว่ามันสบายนั่นเพียงแต่นึกเอาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นภายในจริงๆนั่นจริงว่ามันเรียกว่าใจของเราได้ใจของเราถึงไม่ใช่เพียงแต่อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่มันเบาอารมณ์ที่มันสบายอารมณ์ที่มันปล่อยวางได้ต่างๆไปหมดกระทบมันก็ยังไม่หวั่นไหวกระทบมันก็ยังไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเพียงอารมณ์อันนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปีติอยู่มันก็เกิดขึ้นอยู่แต่อารมณ์มันก็ยังดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับได้อันที่การที่เราภาวนาเนี่ยดีมันไม่สงบแต่เราก็ได้สติได้ปัญญาได้ความอดทนเพราะเราภาวนาเพราะเราทำสติการที่เรากำหนดเรามีสติรู้อยู่ด้วยแค่5นาที10นาทีเนี่ยก็เรียกว่าเราได้มีสติรู้อยู่เราไม่ได้คิดเอาเราไม่นึกเอาแต่เรากำหนดของเราจริงๆเราภาวนาของเราจริงๆได้มากได้น้อยเราก็รู้อยู่ที่เรากำหนดแล้วมันไม่เข้าใจแต่เราก็นึกว่าเราได้กำหนดแล้วเหมือนกับงานที่เราได้ทำลงไปแล้วมันเสร็จมาแค่นี้มันก็รู้อยู่มันอยู่อีกมากเราก็รู้ว่าอยู่อีกมากจะทำได้มากแล้วมันอยู่อีกน้อยเราก็รู้ว่าอยู่อีกน้อยแต่เรานึกเอาคิดเอานี่มันเป็นเรื่องที่เราวัดไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้กระทำลงไปนั่นจึงว่าที่เรามาปฏิบัติที่เรามาภาวนาที่เรามากำหนดมันเป็นเรื่องที่เรากระทำก็ทำให้มันรู้อยู่ภายในก็ทำให้มันเกิดขึ้นภายในของเราเราก็วัดได้จิตใจของเราได้มากได้น้อยขณะที่เราวัดขณะที่เรากำหนดขณะที่เราภาวนามันก็ยังหนึ่งเราเลิกกำหนดเลิกภาวนาปล่อยใจของเรามาอยู่ข้างนอกมันก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อไรมันก็ดีไปหมดนึงแต่ในขณะที่เรากำหนดเนี่ยบางทีมันก็อืดบางทีมันก็ฝืดเคืองเพราะเหมือนว่าสติปัญญาของเรานั้นยังสร้างสมไม่พอความสงบของเรายังไม่มากพอมันก็เหมือนมันเลือกกำลังของเราเหมือนมันยากแต่เราทำไปสติปัญญาของเรามากขึ้นความสงบของเรามากขึ้นใจจิตใจของเรามั่นคงขึ้นไอ้ที่เราทำดูมันเหมือนไม่ยากเพราะเราได้สร้างเอาไว้แล้วกำลังเราได้สร้างเอาไว้แล้วสิ่งที่เราสติปัญญาของเรามันก็ดูเหมือนไม่ยากอันจริงว่าเราจะวัดจิตใจของเราก็วัดอยู่ตรงที่เรากำหนดวัดตอนที่เราภาวนามันง่ายมันยากเราก็รู้ตรงที่เราภาวนาตอนที่เรากำหนดยากกำหนดง่ายภาวนาวางอารมณ์ของเราง่ายวางอารมณ์ง่ายสงบยากง่ายเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องบอกก็เรียกว่าเป็นสติเป็นปัญญาของเราในที่ว่าเราก็ทำให้มันรู้ให้มันเห็นขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาของเราในการกระทำเป็นเครื่องวัดแต่เมื่อเราเลิกภาวนาแล้วไอ้เรื่องที่เรานึกที่เราคิดเอานั่นเราเชื่อแล้วเราเข้าใจแล้วนะมันวัดไม่ได้
มันเป็นเรื่องคิดเอานึกเอา

ในการที่เรากำหนดการที่เราภาวนาเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราจิตใจของเราเป็นยังไงจิตใจของเราสูงขึ้นจิตใจของเราเจริญขึ้นเราก็วัดได้บางทีมันก็ยังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราเจริญขึ้นดีแล้วบางทีมันก็ยังกลับไปจิตใจของเรายังไปอยู่กับถูกเวทนาบีบคั้นถูกนิวรณ์รบกวนอยู่เนี่ยก็เรียกว่ายังกลับกรอกอยู่จิตใจของเราก็เบาสบายใจของเราก็เหมือนกันละอารมณ์ต่างๆได้หมดใจของเราสงบใจของเรานิ่งเขาเรียกว่าใจของเราอารมณ์ของเราเจริญขึ้นอยู่เหนือเวทนาบางทีใจของเราก็กลับไปอยู่ใต้เวทนาอะไรๆมันก็ยากไปหมดอะไรๆมันก็ยุ่งไปหมดเรื่องของอารมณ์เราที่มันยังกลับกรอกอยู่เราจะทำให้มันมั่นคงลงไปก็อยู่ที่การกำหนดอยู่ที่การภาวนาของเราเกิดความสงบขึ้นภายในเกิดสติเกิดปัญญารู้ขึ้นภายในมันก็เป็นเครื่องเจริญจิตใจของเราพออารมณ์ของเรามาอยู่ภายนอกมันก็เป็นเครื่องตัดสินเป็นเครื่องเราจะพิจารณาตัดออกไปสิ่งที่จะเชื่อได้เชื่อไม่ได้ก็เป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งลงไปการภาวนาเราก็เป็นเครื่องวัดซึ่งเรากำหนดได้มากกำหนดใจน้อยช่วงหนึ่งที่เรานั่งเราก็รู้ใหม่ๆบางทีมันก็สงบกายของเราสงบใจของเราก็สงบพอนานๆเข้ากายของเราปวดกายของเราเมื่อยกายของเรามีเวทนาติดใจของเรามันก็แปรเปลี่ยนไปบ้างหรือบางทีบางคนนั่งใหม่ๆมันไม่สงบทนไปบางทีไปสงบบางทีลั่งก็มีเหมือนกันเรียกว่ามันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดเราต้องรู้เรื่องราวของเราเอาเองแต่ที่เราต้องนั่งเขานั่งได้เราก็นั่งได้เขาภาวนาได้เราก็ภาวนาได้มันก็เป็นเรื่องพร้อมเพรียงกันเป็นธรรมเหมือนกันเรายังเอาชนะใจไม่ได้ก็ทำให้เอาชนะได้เราเอาชนะใจได้แล้วมันก็เป็นเครื่องเบาสบายสำหรับเราวันนี้แล้วก็จะเบาสบายสำหรับวันข้างหน้าของเรายิ่งขึ้นไปนั่งแต่ละครั้งเราก็ให้นึกอย่างใจของเราว่าเราทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราได้ขนาดไหนเราทุ่มเทลงไปมากเราก็นึกว่าเราทำได้มากเราทุ่มเทลงไปน้อยถึงเราจะคิดว่ามันได้มากแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะการกระทำมันเป็นเครื่องบอกการกระทำมันเป็นงานที่จะทำให้มันเกิดผลแก่เราถึงเรานึกว่าเราได้มากแต่มันทุ่มเทไปได้น้อยสิ่งที่ได้มันก็น้อยเท่านั้นก็คงพอสมควรแก่เวลาที่เราได้ทำความภาคเพียรเอาชนะจิตใจของเราพยายามใช้ความอดทนใช้ความพยายามจะทำจิตใจของเราให้สลดทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ทำจิตใจของเราให้สะอาดตามที่เราตั้งใจตามที่เราได้ปรารถนาตามที่เราได้ตั้งใจมาบวชมาพุทธปฏิบัติกันเพื่อจะทำให้กายใจของเราบริสุทธิ์กายใจของเราหมดจดสิ่งเศร้าหมองสิ่งที่จะเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจของเราเอาไว้เราก็กำหนดทำความรู้สึกกายของเราให้ทั่วพร้อมลึกนึกถึงรูปกายของเรานึกถึงมือขวามือซ้ายของเราที่ซ้อนกันอยู่เราก็ค่อยๆกำหนดยกมือขวามือซ้ายของเราออกเพื่อเป็นการทำสติในการที่นำใจของเราขณะที่เรากำหนดทนอยู่เรากำหนดอยู่ตอนนี้เรากำหนดออกเราไปรู้เรากำหนดออกทำความรู้สึกกายใจของเราให้มันทั่วพร้อมแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อได้แผ่เมตตาในการที่เราได้เจริญสติเจริญสมาธิทำปัญญาให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราในช่วงนี้

เรามีความเจ็บเรามีความตายแม้กายใจของเรายังไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายเสียก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวยญาณทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกับนักปฏิบัติผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถ4ความสว่างสวยย่อมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจงพยายามอย่าล้มความตั้งใจเหมือนอย่างกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะเราเป็นอุปมาเหมือนนักโทษที่ไม่ยอมให้ใจล้มเหลวฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่บรมครูคือสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักวิชาเราไว้แล้วพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่งแล้วจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยในพระพุทธศาสนาแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ได้ดีจึงจะมีอานุภาพมากทั้งลูกหญิงและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ย่อมแตกดับไปทุกขณะพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนอย่างกับหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้นี้แล้วพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโกจากหนังสือ

เปรียบเหมือนหัวงูกับหางงูเราไปจับทางหางมันก็กัดเราไปจับทางหัวมันก็กัดเราเราก็พยายามให้รู้ชัดว่ามันกัดเราอยู่ทุกขณะทุกอริยบทพระธรรมคำสอนหลวงปู่สังวาลเขมโก

ปีนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของปีที่ได้มาที่นี่และเป็นปิดเดือนสุดท้ายด้วยที่ไม่ได้มาส่วนมากปีที่ผ่านมาอาตมาปลีกตัวไปวิเวกทิ้งวัดไปอยู่นู่นที่สักแก้วที่ใหม่ที่อำเภอวังสมบูรณ์บ้านคลองชนตั้งสำนักใหม่ชื่อว่าแสงพระธรรมเป็นสำนักเปิดใหม่ไปอยู่ที่นั่น6-7 เดือนไปขึ้นไปอยู่บนภูเขารูปเดียวไปภาวนาอยู่ที่นั่นการที่เราได้ไปที่นั่นก็เพราะมาคิดถึงว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราลอยหลอลงลอยหลอลงหลวงปู่องค์นั้นก็สิ้นหลวงพ่อองค์นี้ก็สิ้นพระดีๆครูบาอาจารย์ดีๆก็สิ้นไปสิ้นไปเราก็มาพิจารณาว่าศาสนาขาดอะไรศาสนาขาดนั้นไม่ได้ขาดวัตถุสิ่งของศาสนาขาดคือขาดคุณธรรมศาสนาขาดมากที่สุดคือคุณธรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปแสวงหาคุณธรรมก็จึงปลีกตัวไปภาวนาอยู่แต่ผู้เดียวไปอยู่ในบนภูเขาเดินจงกรมนั่งสมาธิคนเดียวบางครั้งก็ไม่พูดบางครั้งก็อดข้าวบ้างอดหลับอดนอนอยู่ผู้เดียวก็มีความสุขเมื่อความเพียรต่อเนื่องติดต่อกันจิตใจก็เป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นมาว่าเอคนเราเนี่ยปฏิบัติกันเยอะมากคนดีก็เยอะแต่ทำไมจึงไม่บรรลุธรรมความชั่วของคนดีคืออะไรมันถามขึ้นมาในใจว่าความชั่วของคนดีคิดดีทำดีพูดดีมันมีความชั่วอะไรจึงปิดบังไว้ไม่ให้บรรลุธรรมไม่ให้ได้เราได้สำเร็จมรรคผลเมื่อพิจารณาเช่นนั้นใจก็ตอบขึ้นมาว่าความชั่วของคนดีนั้นคือความประมาทความประมาทเป็นเงาที่ตามติดคนดีมาตลอดทุกภพทุกชาติตามติดพวกเรามาตลอดแล้วมันประมาทในอะไรก็ประมาทในความดีนั่นแหละความดีที่ทำกลับกลายเป็นความประมาทเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเราดีแล้วคิดว่าเราทำดีแล้วคิดว่าสิ่งที่ทำคือสิ่งที่ดีที่สุดเราก็วนเวียนอยู่กับคำว่าบุญกุศลเวียนวนอยู่กับคำว่าดีดีก็กลายเป็นมดที่ไต่อยู่ขอบกระด้งไม่สามารถที่จะพลิกเท้าออกไปนอกวงแห่งความดีงามนี้ได้ความดีไม่ใช่เป็นของไม่ดีเราละชั่วมาแล้วเราก็ทำดีแล้วแต่มันมีดียิ่งกว่านั้นซึ่งเราก็รู้แต่เราไม่ทำนั่นคือการภาวนาการชำระจิตของตนให้ขาวรอบการชำระกิเลสเพียงเราก้าวออกเพื่อที่จะชำระกิเลสเราจะต้องทิ้งตัวตนของเราทิ้งสิ่งที่เราเรียกว่าดีๆทั้งหลายออกไปให้หมดก็จึงมาได้ความคิดขึ้นมาว่าถ้าเมื่อไรเราสามารถทำตัวเรากับสุนัขหรือหมาตัวหนึ่งเนี่ยมีค่าเท่ากันเมื่อนั้นความทุกข์ก็น้อยมากน้อยยังไงก็เมื่อคุณค่าของตัวตนเราไม่ต่างจากสุนัขตัวหนึ่งก็คือเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีหิวโหยมีความอยากมีอะไรก็ไม่ต่างจากสัตว์ตัวหนึ่งคนเราจริงๆมีชีวิตในโลกนี้เราคิดว่าเราสูงส่งว่าเป็นสัตว์ประเสริฐว่าเป็นมนุษย์
ที่มีความรู้ความสามารถกว่าสัตว์ทั้งปวงแต่เราก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนสัตว์ทั้งหลายคือก็คือว่ามีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในเมื่อเราประเสริฐกว่าเขาแต่เราก็โง่กว่าเขามนุษย์เป็นสัตว์ที่ทุกข์มากกว่าทุกข์เพราะความคิดก็ได้รวยก็ทุกข์เพราะความคิดจนก็ทุกข์เพราะความคิดความคิดปรุงแต่งกลับเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงทำร้ายเราให้ทุกข์ให้เศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์จึงให้เรามาภาวนาเพื่อกำจัดไอ้ตัวกิเลสตัวนี้แหละนะตัวความคิดปรุงแต่งนี่แหละนั้นพวกเราทั้งหลายนะอย่าประมาทกันนะความประมาทนี่มันมองไม่เห็นมันมาเป็นเงาไม่ใช่ว่าไม่มีแดดแล้วมันจะไม่มีเงานะเงามันก็มีอยู่แต่เรามองไม่เห็นมันคนไม่มีเงาก็คือโทนั้นต้องไม่มีตัวตนจึงจะไม่มีเงาแต่ตราบใดยังมีตัวตนอยู่เงามันก็ต้องมีเราก็ยังมีความประมาทอยู่พระพุทธเจ้าเมื่อจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานคำสุดท้ายที่ฝากสาวกทั้งหลายท่านฝากว่าวยธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสะปัจฉิมาวาจานี้เป็นวาจาครั้งสุดท้ายในพระตถาคตเจ้าคำว่าไม่ประมาทจึงเป็นธรรมะอันสูงแต่ว่าสูงสุดก็ยังได้ในเมื่อสูงสุดคือความไม่ประมาทต่ำสุดก็คือความประมาทนั่นเองถ้าเราไม่มีความไม่ประมาทเสียอย่างเดียวเราก็จะเป็นผู้ที่เจริญก้าวหน้าโดยทายเดียวแต่ถ้าเราประมาทเสียแล้วแม้เราจะอยู่สูงเพียงใดเราจะปีนต้นไม้สูงจนเกือบจะถึงผลแล้วถ้าเราประมาทเพียงปล่อยมือเราก็ตกลงมาร่วงจากต้นไม้นั้นได้เพราะเราประมาทเราทำความดีมาตลอดทั้งชีวิตสู้ไอ้คนที่มันออกจากคุกมาเมื่อวานนี้เห็นโทษเห็นภัยของความชั่วและมาภาวนาทิ้งทุกอย่างตั้งใจภาวนาคนเลวเหล่านั้นอาจจะบรรลุธรรมก่อนเราก็ได้เพราะเขาเห็นโทษเห็นทุกข์และก็หวังพ้นทุกข์ด้วยความจริงจังแต่พวกเราทำความดีมาตลอดสร้างความดีทำบุญมาตลอดแต่ความจริงจังไม่มีความจริงจังที่จะภาวนาที่จะก้าวล่วงตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่มีเมื่อเราไม่สามารถสร้างศรัทธาความเพียรที่จะก้าวล่วงทุกข์อยู่ออกมาได้เราก็ไม่ต่างกับมดที่ไต่อยู่ขอบกระด้งวนเวียนอยู่กับคำว่าดีว่าดีว่าบุญกุศลก็สร้างบารมีสะสมไปอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่จะพ้นไปจากวัฏสงสารนี้อาตมาว่าพวกเราตั้งใจเอาให้มันพ้นในชาตินี้กันเถอะนะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยเจ้าที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็ล่อยล้อลงนะหลวงปู่หลวงพ่อที่มั่นใจ 100% ก็ล่อยล้อลงทำไมเราเกิดทันท่านท่านได้ยินเสียงท่านท่านได้เห็นตัวตนจริงๆของท่านท่านจากเราไปแต่ท่านเป็นพยานเอกว่าท่านเป็นบุคคลที่เราเชื่อว่าเป็นพระอริยะเจ้าชั้นสูงและเราก็เป็นบุคคลคนหนึ่งมีมือมีเท้าไม่ต่างจากท่านทำไมเราก็จะเป็นพระอริยะเจ้าอย่างท่านบ้างไม่ได้เชียวหรือเมื่อเราตั้งความปรารถนาแล้วก็จงพยายามหมั่นขวนขวายชำระตนชำระความวุ่นวายออกจากใจของตนพุทธเจ้าบอกว่าให้สลัดคืนอยู่เป็นประจำปฏินิสัทโคสลัดคืนมุตติปล่อยอนารโยวางอนัตตสันหิโตไม่ให้เป็นที่อาศัยของกิเลสตัณหานั้นสืบไปเป็นธรรมดาคนใหม่ๆฝึกใหม่ๆ
มันต้องขัดใจมันขัดใจแน่นอนไอ้ที่ตามใจนะมันมีแต่ความเบิกบานความสุขนะตามใจโอ้ได้ทำทานนะได้ไถ่บาตรพระเป็นร้อยองค์เบิกบานใจได้ไปออกโรงทานคนมากินเยอะเลยนะนั่นเป็นบุญภายนอกแต่เมื่อไรที่ขัดในหัวใจของเรานั่นแหละเป็นบุญภายในเป็นบุญที่จะชำระกิเลสบุญที่ฝืนน่ะฝึกได้ 50% ฝืนมันได้ 100% ฝืนก็คือขัดนั่นเองหม้อไหขัดที่มันดำพอเราขัดแล้วมันก็ยังขาวได้ใจที่มันดำใจที่มันทุกข์อยู่ก็ขัดใจเราให้มันขาวได้เช่นกันจะขัดจะให้มันขาวได้ก็ด้วยการฝึกฝนใครจะเป็นครูเราที่ดีเท่ากับตัวเราไม่มีหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนท่านก็ไม่มาอยู่ต่อหน้าเราหรอกท่านสอนแล้วท่านก็ไปแต่ครูที่จะสอนเราครูที่จะเป็นที่พึ่งแก่เราตลอดเวลานั่นคือสติปัญญาสติปัญญาที่เกิดจากตัวเราเองที่เตือนตนพระพุทธองค์จึงบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใครอื่นเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้นอกจากตัวเราเองและเราก็มาบ่นว่าทุกข์เหลือเกินใครเป็นคนทุกข์ก็ตัวเราเองนี่แหละสุขเหลือเกินใครเป็นคนสุขก็ตัวเราเองนี่แหละครูบาอาจารย์มีท่านพุทธทาสท่านบอกว่าเมื่อเรามีความคิดความเห็นว่าเห็นถูกนะมันถูกกี่ใจกิเลสหรือถูกใจของธรรมไอ้ที่เราเห็นว่าเห็นถูกมันถูกกิเลสหรือมันถูกธรรมบางทีมันก็กลายเป็นถูกกิเลสไปก็มีนะไปบอกบุญเขาทำมา20 บาทก็เสียใจว่าโอ้ที่ฉันยังทำตั้ง101ของแกทำตั้ง101พอฉันขอบ้างให้มาแค่20 บาทกลายเป็นบุญที่เจือด้วยบาปอีกแล้วนะกลายเป็นบังคับไปสร้างทางความดีเนี่ยเบื้องต้นที่ความสบายใจและจบลงที่ความสบายใจแม้นระหว่างกลางมันจะลำบากบ้างมันจะทุกข์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของการสร้างบารมีนะเหมือนพระพุทธองค์กว่าจะมาเป็นครูของโลกสั่งสอนพวกเราได้เนี่ยท่านทรมานมากกว่าเราไม่รู้กี่แสนชาติไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าแต่ท่านเรียกทุกอย่างที่ท่านประสบมาว่าบารมีท่านไม่เรียกว่าอุปสรรคเลยท่านเรียกว่าบารมีสั่งสมบารมีทุกข์ก็เป็นบารมีเรานั่งสมาธิวันนี้ไม่สงบแต่ก็ทำต่อพรุ่งนี้ไม่สงบก็ทำต่อไปเดือนนี้ไม่สงบก็จะทำต่อไปปีนี้ไม่สงบก็จะทำต่อไปทุกครั้งที่ทำนั่นแหละคือสร้างบารมีทุกครั้งที่ทำแม้มันไม่สงบมันไม่ได้ผลแต่เป็นการรดน้ำพรวนดินวันหนึ่งต้นไม้ที่เราสั่งสมดีแล้วย่อมออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมจิตเมื่อฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้จิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะนิ่งอยู่ภายในเมื่อมันนิ่งอยู่ภายในแล้วแม้ไม่นั่งสมาธิมันก็นิ่งแม้คุยอยู่เล่นอยู่เดินไปเดินมามันก็มีนิ่งลึกๆอยู่ข้างในและเราจะรู้สึกว่าโอ้สติปัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองสติที่คุ้มครองกายคุ้มครองใจเนี่ยที่พุทธเจ้าบอกธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่

ึกดีแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องไปบังคับมันเราไม่ต้องบังคับปรุงแต่งมันว่าจะต้องพุทโธตลอดเวลานะจะต้องดูลมหายใจตลอดเวลานะไม่ต้องเลยเมื่อเราฝึกดีแล้วเนี่ยธรรมะจะเป็นเครื่องตามเราไปตลอดเวลาเหมือนเงาตามตัวเมื่อมีอารมณ์มากระทบปุ๊บธรรมะเขาจะจัดการเลยรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันจะตัดชั่วตัดชั่วแล้วเราก็โอ้ทำไมมันโล่งจังเลยเรายังไม่ละกิเลสได้เลยแต่เราโล่งเรามีเบื้องแรกของความปฏิบัติตนนะอาตมาเบื้องแรกเลยคือความสบายและความโล่งโล่งใจโล่งใจแม้มีทุกข์อยู่ข้างหน้าใจก็ยังสบายอยู่ได้ปัญหามันมาไม่ถึงเรามันมีอยู่แต่เราเบรกได้ทันนะเราเบรกได้ทันเพราะเรามองเห็นนี่เมื่อก่อนเราขับหลับตาขับรถเนี่ยเราฟังแต่เขาบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเชื่อเขาก็ขับไปขับไปก็เกิดอุบัติเหตุแต่นี่เราลืมตาแล้วเขาบอกให้ทำโน่นทำนี่อย่าดูก่อนสมควรไหมถ้าไม่สมควรก็ไม่ทำนะเหมือนได้เคยบอกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยไอ้เมตตาเห็นคนตกหลุมอยู่ก็ไปช่วยพอช่วยเขาก็ตกลงไปในหลุมด้วยกรุณามาเห็นโอ้นางสงสารเหลือเกินไปช่วยเขาก็ตกลงไปหลุมด้วยมุทิตามาเห็นโอ้นางสงสารเหลือเกินไปช่วยก็ตกลงหลุมด้วยอุเบกขามาถึงมาเดินโอ้นางสงสารเหลือเกินแต่เดี๋ยวก่อนเดินรอบๆดูก่อนโอ้ช่วยไม่ได้สงสารขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้เพราะถ้าช่วยเราก็จะตกลงไปเขาก็เดินจากออกมาถามว่าเขาใจดำไหมไม่ใจดำนี่แหละคือความถูกต้องนี่คือความถูกต้องเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ไม่สามารถทำทุกคนให้เป็นหนังใจเรานึกคิดได้เมื่อมันไม่สามารถทำได้จงเอากำลังของเราเอาความเมตตาของเราไปช่วยคนอื่นดีกว่าเอาความเมตตาที่มีอยู่ของเราไปช่วยคนอีก10คนดีกว่าดีกว่าที่มาทุ่มเท1คนที่ต้องอาจจะดึงเราตกลงไปนะอย่าเอาเมตตากลายเป็นเชือกมาผูกคอเรากลายเป็นภาระผูกพันให้แก่เราหลายคนเนี่ยคนใจดีมักจะเป็นเช่นนั้นกลายเป็นรับปากคนง่ายๆรับปากจะทำนู่นทำนี่เป็นกุศลและรับปากไปเลยคิดว่าเป็นบุญกลายเป็นเชือกมาผูกคอเป็นภาระผูกคอตัวเองบุญอึดอัดก็มีนะบุญอึดอัดลำคาญใจบุญวุ่นวายก็มีจากนี้ไม่อาตมาว่าใช้ปัญญาเถอะใช้ปัญญาที่จะทำพุทธเจ้าสรรเสริญการเลือกเนื้อนาบุญที่ดีพุทธเจ้าสรรเสริญเลือกผืนนาที่ดีในเมื่อเรามีเมล็ดพันธุ์จำกัดแล้วมีทุนจำกัดถ้าจะลงทุนจงลงทุนในที่ที่ให้ดอกให้ผลอันงอกเงยอย่าลงทุนสเปสปะนะถ้าไม่จำเป็นก็อย่ามานั่งภาวนาก่อนนะเดี๋ยวนี้คนชักชอบไปศึกษาธรรมะไปฟังธรรมะมากๆศึกษาพระไตรปิฎกมากๆพูดกันโอ้พระสูตรนั้นพระสูตรนี้จนหน้าปวดหัวนะปวดหัวจริงๆนะนะพูดภาษาบาลีบ้างอะไรบ้างรู้สึกว่าเป็นผู้มีภูมิชั้นสูงรู้สึกว่าเป็นคนถ้าได้คุยอ้างสูตรนั้นสูตรนี้มันรู้สึกว่าเป็นผู้รู้ธรรมอาตมาไปหาหลวงปู่อาตมาบอกว่าเนี่ยรู้จักพระสูตรไหมบอกไงครับหลวงพ่อท่านก็สูดหายใจฟืดออกมานี่ไงพระสูตรฮะเองรู้จักปรมัตถ์ไหมนี่ไงท่านก็มัดตัวเองเลยเนี่ยปรมัตถ์รู้จักพระวินัยไหมเนี่ยพระวินัยมันอยู่ข้างในมันไม่อยู่ข้างนอกพระวินัยอยู่ข้างในถ้าไปมองคนอื่นมันพระวินอกพอฟังนี้เราเข้าใจนะหลวงปู่พระผู้เฒ่าอยู่บนภูเขากับสอนธรรมะได้เข้าถึงจิตใจคนสอนได้เข้าใจมากไม่เหมือนทุกวันนี้

ทุกวันนี้สอนพวกเราสอนฟังกันเนี่ยมันออกไปออกทะเลไปแล้วนะออกทะเลไปแล้วเมื่อก่อนยังเห็นฝั่งอยู่ออกไปจนไม่เห็นฝั่งเลยนี่พอจะกลับเข้ามาไม่รู้ทิศไหนแล้วคำสอนพุทธเจ้ามีมากมายก็จริงอยู่แต่ท่านก็สอนแค่ใบไม้กำมือเดียวในใบไม้กำมือเดียวพระองค์ก็บอกว่าย่อลงที่สุดก็เหลือแค่สติตัวเดียวสติเป็นทางสายเอกนะเคยมีคนมาถามว่าคำสอนของพระองค์นั้นถ้าย่อลงเหลือคำว่าอะไรพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็มาลงตรงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะเราก็เหมือนกันนะอย่ายึดมั่นถือมั่นเลยอย่าเชื่อแม้แต่ความคิดของตนเองว่าถูกที่สุดในเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เต็มหัวใจแล้วเราจะเชื่อตัวเราได้ยังไงจงเชื่อธรรมะเชื่อความเพียรพยายามวันนี้เราคิดได้แค่นี้พรุ่งนี้เราทำอีกมันจะมีปัญญามากกว่าวันนี้มันจะพลิกแพงไปพลิกแพงมานะสติปัญญานี่มันไม่เหมือนกันนะเหมือนไอ้คำที่อาตมาบอกความชั่วของคนดีเนี่ยก็คือความประมาทนั่นเองไอ้ความประมาทได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วประมาทก็ได้ยินแต่มันไม่ซึ้งใจไม่ซึ้งใจเหมือนที่เราไปภาวนาเมื่อเราไปภาวนาแล้วคำนี้มันขึ้นมามันปิติเราเชื่อมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วมันปิติอิ่มใจเป็นวันๆได้ธรรมะของใครของมันจริงๆนะครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นเนนไปนวดท่านอาจารย์ท่านอาตมาคือท่านอาจารย์ตันสมัยนั้นเป็นเนนอยู่ด้วยกันก็คุยกับท่านบอกว่าท่านไปทุดงที่เขาแถวเขาชะเมาที่ชลบุรีติดที่ระยองท่านขึ้นไปในป่าไปในถ้ำบนภูเขาขึ้นไปก็ยากลำบากท่านมองลงมาข้างล่างเห็นชาวบ้านมีกระต๊อบเล็กๆอยู่ในป่าท่านก็ถาม

มีกระต๊อบเล็กๆอยู่ในป่าท่านก็ถามเขาว่าถามในใจว่าโอ้เราเนี่ยอุตส่าห์ดันร่นมาจนถึงที่นี่เพื่อแสวงหาความวิเวกเพื่อหามรรคผลนิพพานก็ชาวบ้านเขาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ตั้งแต่เกิดเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาก็เงียบสงบอยู่เงี้ยทำไมเขาไม่ได้มารู้มรรคผลนิพพานกันถามว่าที่วิเวกเขาก็วิเวกมาตั้งแต่เกิดแล้วเขาอยู่ในบ้านป่าอะไรทำให้สิ่งทั้งหลายมันแตกต่างจิตท่านก็ขึ้นมาว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกตามเห็นที่ถูกต้องเท่านั้นนะไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ในเมืองอยู่ในที่วุ่นวายถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวสัมมาทิฏฐินี่เองจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราอยู่ในป่าก็ดีแต่เราไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ต่างอะไรก็ไม่ต่างอะไรกับคนทั่วไปให้วิเวกขนาดไหนก็ตามให้มาอยู่ในวัดในวาถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิมันก็เห็นผิดอยู่ล่ำไปมันก็หลงดีอยู่ล่ำไปไอ้หลงดีนี่มันแก้ยากกว่าหลงชั่วนะเวลาคนติดคุกออกมาปฏิญาณตนว่าจะไม่ทำอีกเพราะมันเห็นโทษทำแล้วมันติดคุกแต่ไม่มีคนปฏิญาณตนว่าฉันจะเลิกหลงดีแล้วไม่มีหรอกมีแต่ยุกันว่าให้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไอ้ความดีทำยิ่งยิ่งขึ้นนะไม่ใช่ไม่ดีเป็นของดีเป็นสิ่งที่ถูกแต่ความดีที่มีอัตตาตัวตนไปเคลือบความดีนั้นอีกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีมันก็กลายเป็นความดีที่พอกพูนไปด้วยกิเลสซึ่งมันเหนียวเหลือเกินมันละเอียดกิเลสหอมมันเคยได้ยินไหมกิเลสที่หอมหวนนะมันไม่เหม็นนะกิเลสหอมเนี่ยมันความดีงามก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิในความดีนั้นมันซ้อนอยู่อีกนั้นเราต้องภาคตัวเราไปอยู่คนเดียวนะลองภาคตัวเราอยู่ในห้องคนเดียวสัก3วันไม่ได้เข้าป่าก็ปิดบ้านนะเอา3วันนี้ฉันเนี่ยไม่ไปไหนนะฉันจะตั้งใจภาวนาแล้วโยมจะรู้เลยว่าโอ้โหไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้คุยกับใคร3วันนี่มันยาวนานนะมันยาวนานเหลือเกินนะแต่ละวันช่วงแต่ละชั่วโมงนี่มันนานเวลาไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนนี่แป๊บหนึ่งสว่างแป๊บหนึ่งสว่างแต่ให้มาภาวนามาปฏิบัติมันยากเย็นแสนเข็ญจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะให้ตั้งใจเอาให้จริงให้จังให้แสงพระธรรมให้มันเกิดขึ้นในใจเราให้ได้สักจุดหนึ่งก็ยังดีนะแค่จุดเดียวเท่านั้นเนี่ยแค่จุดเดียวที่แสงพระธรรมส่องมาถึงมันจะไม่เสื่อมและมันจะเป็นทางพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ในภายภาคหน้ามันพูดให้กันก็ลำบากมันต้องภาวนาเองถึงจะรู้เริ่มจากควบคุมความคิดให้ได้ความคิดนี่มันแตกกระสานต้านเต็นเนี่ยเหมือนน้ำอ่ะมันมาจากทั่วทิศมันไม่มีห้วยมีหนองถ้าเรามาขุดทำคลองชนประทานน้ำมันก็ตรงแนวได้นะเป็นสามารถบังคับน้ำให้ตรงได้ใจเราก็เหมือนกันเนี่ยมันสานกระสานสร้างเต็นไปด้วยความคิดมากมายเราก็ขุดคูขุดคลองเอาสติขุดให้มันไปแนวเดียวกันได้ท่านพลีพูดไว้น่าสนใจมากท่านพลีบอกว่าไอ้ศีลสมาธิปัญญาเหมือนสะพานข้ามน้ำอะสะพานที่มันข้ามน้ำเนี่ยมันมีสามเสาตรงริมกับตรงริมนู้นริมนี้ไอ้เสาสองเสาที่อยู่บนฝั่งน่ะมันไม่ยากหรอกเพราะมันอยู่กับดินมันอยู่กับพื้นแต่เสากลางที่จะต้องสร้างเนี่ยมันต้องสร้างกลางน้ำที่มันไหลอยู่มันยากไอ้ศีลก็อยู่บนนี้สมาธิไอ้ปัญญาก็อยู่บนฝั่งโน้นแต่สมาธิที่จะปักลงกลางน้ำที่มันไหลเชี่ยวอยู่เนี่ยมันยากเพราะนั้นสมาธิจึงสำคัญที่สุด

ญกว่าอย่างอื่นเลยคือสมาธินี่แหละเมื่อไรที่สมาธิปักลงมั่นคงแล้วเอาไม้พาดปุ๊บก็ไปได้เลยเพราะตรงกลางมันไม่หย่อนแล้วมันพอดีแล้วมันเสามั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงศีลและปัญญาก็มั่นคงสมาธิจึงเป็นตัวที่จะผลักดันให้ไปบรรลุมรรคผลนิพพานสมาธิจึงเป็นมีดอันคมกริบที่จะเป็นทำให้ปัญญาตัดกิเลสภายในใจของพวกเราได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดทำใจให้มีสมาธิให้ได้ให้รู้จักคำว่าจิตสงบเป็นยังไงเมื่อรู้แล้วก็พยายามพอกพูนความสงบนั้นให้เกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆเมื่อความสงบเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมันจะมีกำลังพิจารณาอะไรมันก็จะลึกซึ้งเมื่อก่อนคิดคำว่าตายตายตายมันก็ตายแค่ริมผิวปากเท่านั้นแหละตายแค่มโนความนึกเฉยๆแต่มันไม่สลดใจไม่ถึงใจแต่เมื่อไรที่มีสมาธิแค่คำว่าตายคำเดียวมันน้ำตาร่วงเลยมันเห็นความตายอยู่ข้างหน้าจริงๆเห็นว่าพรุ่งนี้จะตายทีเดียวเลยเพราะสมาธินี่แหละทำให้เราเห็นชัดขึ้นถ้าไม่มีสมาธิแล้วความเพียรความพยายามการปฏิบัติก็เพียงแค่สั่งสมไปยังไม่ถึงขั้นตัดกิเลสแต่มาว่าเราสั่งสมบุญกันมาเยอะแล้วทุกคนเนี่ยมีก้อนบุญกันเยอะแล้วเอาให้มันจริงจังสักครั้งเถอะนะเอาให้มันจริงจังสักทีหนึ่งไม่ต้องรอให้หลวงปู่มาโปรดหรอกใครก็โปรดเราไม่ได้ถ้าที่บ้านยังขี้เกียจอยู่นะถ้าหมอนมันพูดได้หมอนมันคงบรรลุธรรมไปนานแล้วนะนอนอยู่ที่นั่นกินแล้วก็นอนอยู่ตรงนั้นหลวงปู่ล่าเขมปัตโตท่านบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกมาทุกคนกำหนดลมป่านี้เป็นพระอรหันต์กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วถ้าดูลมกำหนดสติดูลมหายใจเข้าออกตั้งแต่เด็กจนโตมาถึงป่านี้ป่านี้มันก็เป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วแต่เพราะมันไม่อย่างนั้นนั่นสิเนี่ยแค่ดูลมสองในสิบลมหายใจเนี่ยรู้ลมแค่สามทีไปแล้วมันไปแล้วใจมันไวเหลือเกินมันไวยิ่งกว่าลิงว่าใจเหมือนลิงมันยังช้ากว่าใจใจละมันพูดยากจริงๆนะเราไม่รู้ว่ากิเลสของเราแต่ละคนเป็นเช่นไรอาตมาก็ไม่สามารถรู้พวกโยมทั้งหลายได้ให้เรารู้ตัวเราว่าเราควรแก้ไขตัวเราอย่างไรอย่าเชื่อพระทุกอย่างไปจงเชื่อตัวเราด้วยว่าทำอย่างไรแล้วมันถูกจริตบางคนก็พุทโธบางคนก็ยุบหนอพองหนอบางคนก็แล้วแต่เจริญสติอย่างหลวงพ่อเทียนหรือว่าอย่างถูกจริตอันใดก็อันนั้นแหละแต่ขออย่างเดียวตั้งใจทำให้จริงจังเมื่อทำจริงจังแล้วเมื่อเกิดผลมาแล้วผลนั่นแหละจะยังให้เราได้ลิ้มรสพระสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่แท้จริงครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ล้มลุกคุกคานจะเป็นจะตายนะอาตมาก็ไปล้มอยู่บนภูเขาเดินจงกรมแท้ๆนะเดินจะกลมอย่างโอ้โหเดินก็ไม่เดินไวนะเดินเราก็ว่าพุทโธแต่ว่าช่วงนั้นฝนมันตกบ่อยในพรรษาทางกลมมันลื่นพอหันหลังปุ๊บมันเป็นตะไคร่ลื่นหัวทิ่มเลยผ้าลังหัวทิ่มชนกับขอบปูนเลือดเต็มหน้าเลยนะตอนนั้นก็ไม่ให้ใครขึ้นไปไม่ให้ใครขึ้นเขาด้วยเราก็เลยออกไปล้างหน้าบอกโอ้พอเลือดออกปัญญามาเลยตัวเนี้ยโอ้โหเจ็บแล้วมันจำนะเกิดปัญญาขึ้นมาเลยโอ้นี่ขนาดเราพุทโธอยู่นะขนาดเราเดินช้าๆนะมันยังพาเราล้มหัวฟาดหน้าทิ่มได้เนี่ยไอ้ความประมาทนี่มันเผลอแค่แป๊บเดียวพอจิตไปที่อื่นแป๊บเดียวล้มเลยเนี่ยเหมือนเราตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งนะพอตั้งไปเรียงไปเรียงมาเราพลาดไปนิดเดียวมันล้มหมดเลยไอ้ที่ทำมาตั้งเป็นชั่วโมงต้องนับหนึ่งใหม่นะเนี่ย
แต่สิ่งที่ได้ไม่ได้เสียเลยคือประสบการณ์สิ่งที่ได้คือประสบการณ์ก็เลยมาคิดว่าโอ้มาก็เราทำเพื่อหวังจะให้มันสงบเราทำเพื่อหวังให้มันได้ก็ตั้งใจก็ผิดแล้วเอาใหม่สงบก็เอาไม่สงบก็เอาได้ก็เอาไม่ได้ก็เอาดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างเราจะดูมันเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะดูมันเฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงดูความคิดเมื่อก่อนเราไปห้ามความคิดโอ้พอห้ามกันมันก็เริ่มชักกระเยาะกันสินะชักกระเยาะกันเหนื่อยตอนนี้เอ้าทิ้งเชือกไม่ต้องไปชักกระเยาะกันปล่อยมันพอปล่อยวางปุ๊บจิตกลับเบาสบายขึ้นมาอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราต้องลองผิดลองถูกของเราลองผิดลองถูกต้องไปภาวนาเลยไม่มีใครสอนใครได้หรอกไปภาวนาแล้วจะรู้ว่าควรทำเช่นไรควรประพฤติเช่นไรต้องทดสอบกำลังใจเนี่ยต้องทำด้วยตัวเองอดข้าวเป็นยังไงต้องไปอดดูผ่อนอาหารเป็นยังไงต้องไปผ่อนดูนั่งนานๆเป็นยังไงก็ต้องไปนั่งดูเวทนาเป็นยังไงก็ต้องไปทำดูแล้วเราจะรู้ว่าของจริงมันไม่เหมือนกับที่ฟังเลยของจริงมันไม่ง่ายมันไม่เหมือนเลยมันต้องสู้จริงๆพอขึ้นสนามรบแล้วเนี่ยโอ้โหพญามารมันหาฝนมาเลยนะยิงธนูมาไม่รู้กี่ดอกแต่เราก็ต่อสู้มันเราเชื่อมั่นว่าถ้าเราศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้าแล้วเราทำจริงจังไม่ย่อท้อพระธรรมจะมาช่วยเราบารมีของพุทธองค์ก็ต้องมาช่วยเราช่วยให้เรามีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาของจิตใจพอเราผ่านมาได้เนี่ยเราหันกลับไปดูโอ้โหเรื่องเล็กน้อยเลยอารมณ์ที่เคยอึดอัดขัดเคืองมันเล็กน้อยมากใครด่าใครว่าเรามันไม่สนใจเลยมันมองไร้ค่าไปเลยนะนะเมื่อก่อนเราให้คุณค่าของความคำพูดคนเราให้คุณค่าของการตำหนิติเตียนเราให้คุณค่าของกิเลสมากกว่าธรรมใจมันถึงทุกข์อ่ะแต่ถ้าเราให้คุณค่าของธรรมมากกว่ากิเลสใจมันไม่ทุกข์หรอกใครจะคิดยังไงเรารู้เราตัวเราดีจบปัญหาเกิดจากคนรอบข้างแต่แก้ที่เราจบที่เราพอแล้วนะพอแล้วแล้วก็ทำอย่างนี้สลัดคืนไปเรื่อยๆโลภโกรธหลงมากระทบแล้วก็วางกระทบแล้วก็วางทำจนชินเมื่อชินแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าใจมันค่อยเบาบางลงจากกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงมันก็ค่อยๆเบาบางลงมันไม่ตัดเหมือนตัดไม้ตัดของต่างๆนะกิเลสมันจะค่อยๆเบาบางถ้าตัดใจได้ทำใจได้นั่นคือตัดกิเลสได้เมื่อก่อนทำใจไม่ได้ตอนนี้ทำใจได้ก็คือตัดกิเลสตัวนั้นได้บ้างแม้นจะไม่ขาดก็ตามตอนนี้ก็ขอให้พวกเรานะอย่าประมาทอย่าให้ความประมาทมาเป็นเพื่อนเราอีกวันหนึ่งเนี่ยต้องให้ได้ภาวนาสักตั้งหนึ่งน้อยมากไม่เป็นไรให้ทำบุญสักครั้งหนึ่งก็อยู่ในวันหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใส่บาตรทำอะไรก็นั่งพุทโธสักหน่อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์วันนี้ก็อาตมามาจากวัดบึงรัตถิวันท่านฉลองเจดีย์ท่านอาจารย์หลวงหน้าอาตมาคือท่านอาจารย์ธนงท่านก็พาสวดทั้งวันทั้งคืน3-9 วัน 9 คืนพาโยมพาพระพาแม่ชีบวชใหม่ด้วยบวชเก่าด้วยสวดแล้วก็มีเทศ3 เวลามีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติตลอดทั้งวันนานๆจะมีครั้งหนึ่งอาตมาก็สอนพวกแม่ชีที่บวชอะใจเจดีก็แปลว่าใจดีถ้าเราใจดีเราก็อยู่ในเจดีย์ถ้าเราใจไม่ดีเราก็อยู่นอกเจดีย์ฮะเราก็อยู่นอกเจดีย์มันก็วุ่นวายเหมือนเจดีย์ก็ต้องทำให้ใจมันดีด้วย
ราไหว้พระธาตุพระธาตุของพุทธองค์ก็อยู่ในใจเรานี่แหละพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็อยู่ในใจเราเพราะฉะนั้นเราให้ทำให้มีให้เกิดเป็นขึ้นในใจของเรานะเราขอให้พวกเราทุกคนอย่าประมาทอาตมามาคราวนี้ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะพูดเรื่องอะไรคิดแต่อย่างเดียวว่าอย่าประมาทดีกว่าพวกเราฟังธรรมทุกคนเคยฟังมาทั้งหมดอ่ะหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลายองค์แล้วก็ฟังมาทั้งหมดอ่ะจงวางภาระแล้วก็ไปภาวนาให้มันจริงจังเริ่มต้นจากบ้านเราก่อนเอาละกินข้าวกินปลาเสร็จแต่เอาละตั้งแต่2ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นงานของเราหรือว่า3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นงานของเราปิดไม่รับแขกไม่คุยกับใครแล้วเราก็ภาวนาจริงจังทำให้มันต่อเนื่องเถอะ3เดือน4เดือนมันต้องได้ผลนะมันต้องได้ผลถ้าไม่ทำเลยมันไม่ได้ผลทำแล้วหยุดทำแล้วหยุดมันไม่ปฏิปต่อพอทำจะดีๆอ้าวเลิกแล้วกิเลสก็กลับมาเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นอย่าถอยหลังอีกต่อไปหลวงตามหาบัวท่านเทศว่าทำให้เหมือนกิเลสเหมือนวัวควายมันจะเข้าไปเชือดเนี่ยเขาตีตาไว้แล้วว่าวันนั้นวันนี้ต้องตายนะตีตาไว้แล้วทุกวันวัวตัวนั้นก็เดินไปสู่ที่หลักประหารเหมือนกิเลสตีตาไว้แล้วมันต้องตายและทุกวันกิเลสมันก็น้อยลงมันก็ไปสู่ความพ้นจากกิเลสกิเลสมันก็จะถูกฆ่าในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนนะให้เรามั่นใจว่าวันหนึ่งเราต้องฆ่ากิเลสในหัวใจเราให้ได้แน่นอนต้องมั่นใจโดยในชาตินี้โดยไม่เอาชาติอื่นหรอกในชาติหน้าไม่ชาติหน้าจะเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นเกิดมาจะเจอพระหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาตินี้ก็วุ่นพอสมควรแล้วอย่าไปรอชาติหน้าอีกโอ้คนไหนที่คิดว่ารออนาคตการเบื้องหน้าโน้นมันไม่ทันนะโยมเอ้ยเอาให้มันเดี๋ยวนี้เลยให้มันจริงจังสู้กับมันสักตั้งหนึ่งชีวิตนี้อย่าปล่อยเลยตามเลยไปเหมือนน้ำที่ไหลไปเรามาสร้างเสาคือสมาธิกลางน้ำที่มันเชี่ยวกรากเมื่อไรที่มันทำสำเร็จเสานี่แหละจะพาเราไปสู่ศีลและปัญญาในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติศีลเลยนะต้นพุทธกาลในศีลมีไม่ทัดยังไม่มีเลยนะไม่ต้องพูดกันเองพระอัญญาโกณฑัญญะพระอปัญจวัคคีย์พุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าเธอต้องรับศีลข้อนั้นข้อนี้ไม่มีเลยทรงแสดงธรรมอย่างเดียวแล้วก็บรรลุธรรมแสดงแล้วก็บรรลุธรรมไม่ได้เอาศีลเลยแต่ถามว่ามีไหมท่านมีอยู่ในตัวของท่านแล้วศีลคือความละอายละอายต่อบาปเนี่ยความละอายต่อบาปนั่นแหละคือศีลความเป็นปกติกายวาจาใจนั่นแหละเป็นศีลไม่ต้องมีใครสอนท่านไม่ต้องมีใครบอกท่านท่านเป็นอยู่แล้วเมื่อมาเจอปัญญาคือพุทธเจ้าเติมยอดให้นิดเดียวก็บรรลุธรรมเลยนิดเดียวก็ได้เลยเดี๋ยวเราก็วันนี้ให้เวลาถึงบ่ายสามเดี๋ยวเราก็นั่งสมาธิไปด้วยฟังไปด้วยนะช่วงนี้ก็อาตมาว่าเราทำใจนิ่งๆสักพักหนึ่งนะพุทโธพุทโธสักพักหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเลิกธรรมาจะสรุปให้อีกนิดหนึ่งถ้าใจมันวุ่นวายมากก็พุทโธทีทีไปเลยชกแบบรัวหมัดไปเลยก็ได้แต่ถ้ามันไม่วุ่นวายก็พุทโธธรรมดาหรือถ้าใจมันนิ่งแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยยิ่งดีการเดินขึ้นภูเขาย่อมยากลำบากนักกว่าพื้นราบมากมายเวลาเดินอยู่ก็ทั้งสูงทั้งชันทั้งเหนื่อยแต่เมื่อไร
ที่เราเดินจนถึงยอดเขาแล้ว

บนภูเขานั้นอากาศดีกว่าพื้นราบบนภูเขานั้นเราสามารถมองได้กว้างไกลกว่าบุคคลอื่นสามารถมองเห็นไปได้ทั่วทิศฉันใดก็ดีการประพฤติปฏิบัติที่เรากำลังทำนี้มันเหมือนการเดินขึ้นเขาฝืนกิเลสฝืนใจเราย่อมที่จะลำบากกว่าพื้นราบที่ตามใจกิเลสมากมายนะแต่เมื่อไรที่เราสามารถอยู่เหนือเขาได้อยู่เหนือกิเลสได้ที่นั้นมันมีความสุขมากที่ตรงนั้นมองได้กว้างไกลและเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินนี้มากมายมหาศาลให้พวกเราทุกคนสร้างคุณธรรมให้บังเกิดขึ้นในกายวาจาและจิตใจของเราพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรารถนาอย่างเดียวให้สาวกของพระองค์ได้พ้นทุกข์ได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นพระอริยเจ้าไม่ขั้นไหนก็ขั้นหนึ่งตัดวงล้อของกิเลสให้มันหมดไปให้มันช้าเข้าช้าเข้าจนพังทลายนั่นคือเป้าหมายสูงสุดในศาสนาของเรานี้ไม่มีการงมงายอะไรเลยมีแต่ความเที่ยงตรงและความซื่อตรงเมื่อเรามั่นใจว่าเราเที่ยงตรงซื่อตรงแล้วนั่นแหละจะเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์เป็นทางที่เราจะสลัดกิเลสที่มันร้อยรัดจิตใจของเราออกไปจงอย่ายอมแพ้กับหนทางที่ยากลำบากเพราะเมื่อก่อนอาตมาก็คิดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านต้องสร้างบารมีมามากท่านต้องเจออุปสรรคมากท่านต้องเจออุปสรรคเจอความลำบากมากมายแต่เมื่อมาภาวนาพิจารณาดูแล้วกลับมีความเห็นตรงข้ามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอุปสรรคเลยพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าท่านลำบากเลยพุทธเจ้าไม่เรียกอุปสรรคนั้นว่าอุปสรรคแต่พระพุทธเจ้าเรียกอุปสรรคนั้นว่าบารมีเวลาท่านเจ็บท่านเรียกว่าขันติบารมีเวลาท่านเหนื่อยท่านเรียกว่าวิริยะบารมีเวลาท่านตั้งใจจะทำจริงท่านเรียกว่าสัจจะบารมีเรียกว่าอธิษฐานบารมีทุกสิ่งทุกอย่างท่านเรียกว่าบารมีหมดเลยท่านเสียสละท่านก็เรียกว่าทานบารมีทุกอย่างเป็นบารมีหมดเลยแต่พวกเราเรียกว่าอุปสรรคทั้งนั้นเลยเหนื่อยก็เป็นอุปสรรคเจ็บก็เป็นอุปสรรคเราก็เลยไม่ได้บารมีสักทีไม่ได้พ้นทุกข์สักทีบารมีเมื่อไหร่จะเต็มในเมื่อเราเรียกเขาว่าเป็นอุปสรรคเสียแล้วเราพลิกกลับมาว่านั่นคือบารมีของเราปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือบารมีของเราครูบาเจ้าศรีวิชัยมาเกิดเพื่อสร้างบารมีแล้วท่านก็เจออุปสรรคตลอดชีวิตของท่านสร้างดอยสุเทพสร้างทางขึ้นไปสร้างเจดีย์สร้างวัดเป็นร้อยวัดอุปสรรคมากมายแต่ท่านก็ทำสำเร็จด้วยท่านว่านั่นคือบารมีของท่านท่านพวกเราอย่าท้อถอยอ่อนแออย่าเสียดายว่าจะเจ็บปวดเลยป่าช้ามันไม่หนีไปไหนหรอกไม่ช้าไม่เร็วมันก็ถึงเราความตายมันไม่หนีไปไหนหรอกไม่ช้าไม่เร็วมันก็ถึงเราสิ่งที่รอเราอยู่เบื้องหน้าคือไฟที่จะมาเผาร่างนี้คือความตายที่จะมาเผาร่างนี้สิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าวันสุดท้ายเราจะได้นอนในโลงวันสุดท้ายจะมีคนมาปิดฝาโลงคนที่รักเราที่สุดจะเดินนำหน้าถือรูปเราและคนที่เรารักที่สุดก็จะจุดไฟใส่เราเผาเราไม่ให้เหลือแต่เท่าฐานก็ยังไปลอยทิ้งอีกนั่นแหละชีวิตที่มีคุณค่าตราบใดยังมีลมหายใจอยู่อย่าท้อถอยเลยทำให้มัน

0: ให้มันได้ให้มันเจอของดีเลยอย่าไปเอาใจใส่ไว้ก้อนเนื้อหนังซึ่งมันจะต้องตายในวันหนึ่งข้างหน้าเอาให้จริงจังแล้วเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงใครมีอะไรจะถามไหมให้เวลาอีก20นาที
1: กลับเรียนถามพระอาจารย์นะครับคือสมัยผมวัยรุ่นผมนั่งสมาธิผิดวิธีครับไปเพ่งมากเกินไปนั่งอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งผมปวดศีรษะด้านหลังนี่มากเลยนะครับแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็อาการเนี้ยวันดีคืนดีเลยถ้าผมกลับมานั่งสมาธิใหม่บางครั้งมันก็กลับมาครับก็ไม่ทราบว่าผมจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดครับ
0: ก็วิธีก็มีแล้วก็เคยทำได้แล้วนะเรากินยาไม่ตรงเวลาเท่านั้นแหละนะก็คือว่าทุกคนนะถ้าตั้งใจมากเป็นเกือบทุกคนนะแค่นั่งสมาธิพอตั้งใจมากมันจะทำท่าเข่งปวดไหล่ปวดเอวแล้วต้องค่อยๆผ่อนคลายพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะเนี่ยเป็นของเบานะไม่ใช่เป็นของหนักธรรมะเป็นของเบาแต่มันหนักในการที่จะไปเบาก่อนต้องใหม่ๆมันก็หนักแบกตอนแบกอยู่มันหนักแต่ตอนวางแล้วมันเบาเหมือนเราเริ่มทำเนี่ยมันหนักมากเพ่งอาจจะเคร่งเครียดแต่เมื่อรู้จุดแล้วมันจะเบาเองนี่เราก็รู้แล้วเนี่ยนั่งปุ๊บไม่ต้องเพ่งอะไรเลยพุทโธก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะอาตมาว่าอย่าไปยึดอะไรเลยถามว่าพุทโธดีไหมดีมากอาตมากับพุทโธเหมือนกันเนี่ยแต่บางครั้งก็ไม่เอาอะไรเลยนั่งปุ๊บก็นั่งเฉยนั่งเฉยๆดูมันเฉยๆมันกลับดีกว่าแต่ไม่ใช่สอนทุกคนนะลองเอาไปทำลองเราต้องภาวนาดูก่อนลองผิดลองถูกก่อนเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่ากำหนดจิตพอกำหนดปุ๊บมันก็เข้าสมาธิเลยอันนั้นคือผู้ที่ฝึกมาแล้วตอนนี้ถ้าเรานั่งแล้วมันเครียดแสดงว่าเรายังเพ่งอยู่มันเพ่งโดยความเคยชินของเราเคยชินเลยต้องไปตรงนั้นแล้วเราก็เชื่อว่าเราเครียดแล้วเราก็เชื่อว่ามันปวดยังมีความเชื่อตัวนี้ฝังอยู่เราก็ต้องมาละโดยคำว่าปล่อยวางเอ้ามึงจะเครียดก็เรื่องของมึงมึงจะไม่เครียดก็เรื่องของมึงวางดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างให้เราก็วางบ่อยๆดูลมหายใจสบายๆวางไปทำจนชินแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็หายเองนะทำมันเครียดแล้วก็เริ่มนั่งพอเริ่มจะนั่งเราก็เริ่มสร้างมโนภาพในใจลึกๆแล้วว่าเดี๋ยวมันก็เครียดอีกมันก็ไม่พ้นสักทีมันก็ก้าวไม่พ้นไอ้ความเครียดนี้ก็กลายเป็นอุปสรรคขวางความเจริญของเราไม่ต้องหาวิธีไหนหรอกวิธีเดียวทำต่อไปนะไม่ต้องหาวิธีไหนวิธีเดียวคือทำต่อไปมันจะเครียดจะอะไรก็ไม่ต้องกลัวเราเชื่อว่าพุทธเจ้าบอกของดีเนี่ยของดีมันจะตายไปให้มันรู้ไปสินะของดีมันจะตายไปมันรู้ไปอาตมาทำล้มหัวทิ่มเลือดอาบหน้าโอ้ได้ของดีหายเครียดเลยนะหน้าทิ่มหายเครียดเลยได้ปัญญาเลยโอ้เนี่ยไอ้ความชั่วของคนดีเนี่ยมันคือความประมาทนี่เองความประมาทนี่เองทำให้เรานั่นเพราะฉะนั้นไอ้ความเครียดแค่นิดเดียวนะโยบเที่ยวเทียบไม่ได้กับ1นาทีของพุทธเจ้าที่ทรมานตัวเองหรอกนะเราปวดหัวเนี่ยไม่ได้เที่ยวใน1นาทีที่พุทธเจ้าทรงเสวยทุกขเวทนาตอนจะตรัสรู้ตอนทรมานพระองค์หรอกนะเพราะนั้นเมื่อเทียบพุทธเจ้าแล้วโอ้โหเรามันขี้ฝุ่นจริงๆนะเพราะนั้นอย่าเอาไอ้คำว่าปวดหัวคำว่าปวดเข่าปวดหลังมาอ้างนั่นคือมายาของกิเลสที่มันจะมาดึงรั้งเรา ไม่เราพ้นไปอย่างมันนะพอเริ่มก้าวก็บอกโอ้มันไม่ดีแล้วพอเริ่มก้าวมันจะเครียดนะพอเริ่มนั่งเดี๋ยวมันจะปวดหลังนะพอเอาขาเข้ามาปวดเข่าแล้วมันอ้างมันทุกอย่างนะอย่าไปเชื่อมันอาตมาว่าอย่าไปเชื่อมันแล้วไม่ต้องกลัวให้มันเครียดจนมันจะตายหรือเปล่าสู้กับมันหัวไม่ระเบิดหรอกโยมถ้านั่งหัวระเบิดบ่ออาตมาจะไปสวดให้เราจะไปทำพิธีฟรีเลยจะสร้างอนุสาวรีย์นายคนนี้นั่งสมาธิจนหัวระเบิดหายากสู้มันจะผ่านได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะอาตมาก็ชอบมันเป็นเด็กนี่ชอบคาถาคมนะตัวเล็กเป็นเด็กป.3 ป.4โอ้ชอบไปนั่งเพ่งเป่ากุญแจโอมประแจเด็กโอมประแจทองใส่รองประแจแก้วกู้ใส่แล้วประแจอาจเป่าพ่วงก็ไม่เห็นมันหลุดสักทีนะแต่ว่าไอ้ความเล่นของเด็กเนี่ยมันทำให้เราสนใจธรรมะเราชอบไปอ่านประวัติหลวงพ่อปานโอ้อยากจะมีฤทธิ์อยากจะหายตัวได้อยากจะเหาะได้อ่านประวัติหลวงพ่อปาน2รอบก่อนบวชบวชอายุ14อ่ะก่อนอายุ14นี่อ่านจบไป2รอบแล้วหนังสือในห้องสมุดเอามาอ่านหมดแล้วมันมาตายคำเดียวว่าสุดท้ายมันมาได้คำว่าถ้าเราตายแล้วการตายแบบไหนประเสริฐที่สุดในโลกนี้โอ้โหเราก็เดินหายถ้าเราเป็นทหารตายมันมีเกียรติเว้ยเป็นครูตายดีกว่ามั่งคนเป็นปูชนียบุคคลเป็นเศรษฐีสิคิดไปคิดมาเป็นพระสิตายแล้วคนหลวงปู่โตอย่างคนยังไหว้อยู่ทุกวันนี้พุทธเจ้าทั้ง 2,000 ปีคนก็ยังไหว้อยู่เพราะฉะนั้นในโลกนี้การตายที่ประเสริฐที่สุดต้องเป็นพระตายต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วยถึงจะประเสริฐที่สุดเมื่อมันคิดเช่นนั้นมันก็วางเอาละเราไม่เอาอะไรละเราบวช ดีกว่าเราจะตายในพระเหลืองคิดอย่างนั้นเราจะเอานิพพานให้ได้ในชาตินี้นั่นเป็นความคิดของเด็กอายุ14พ่อก็ไม่รู้หรอกบอกพ่อขอบวช1 เดือนพ่อนี่ไม่ให้บวชเลยพ่อเกิดมาเนี่ยไม่จำไม่ได้พ่อเคยพาเข้าวัดไหมไปเองมาเองแสวงหาเองเมื่อตัดสินใจแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ได้หันหลังกลับไปเลยไม่คิดที่จะออกไปอีกไปเจอหลวงปู่หลวงพ่อไปวัดหนองประพงบ้างไปเจอหลวงพ่อครูบาอาจารย์มันมีความสุขก็เลยตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะหาความสุขในความทุกข์เมื่อไหร่ที่เราหาความสุขในความทุกข์เจอเราจะอยู่ในเพศนี้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราทุกข์จงหาความสุขในความทุกข์นั้นอย่าให้ความทุกข์ผ่านไปโดยไม่ได้อะไรเลยนะเขาสาดขี้สาดอะไรมาโอ้ยให้มันเป็นปุ๋ยใส่นาเราจะเขียวให้เป็น EM อะไรเป็นปุ๋ยชีวภาพให้เรานะอย่าให้เอาความทุกข์ที่ผ่านมานะผ่านไปโดยที่ไม่ได้อะไรได้แต่ความช้ำใจไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ทุกองค์ทุกมาทุกองค์กว่าจะก้าวข้ามหลวงปู่มหาบัวก็เป็นลมสลบแล้วสลบอีกหลวงพ่อชานั่งจนปัสสาวะเป็นเลือดนะไม่ยอมลุกกลัวผีท่านบอกกลัวไม่กล้าออกไปกลัวจนกั้นปัสสาวะจนฉี่มาเป็นเลือดสารพัดทุกองค์ทำความเพียรมามันไม่ได้สบายหรอกเราปวดแข้งปวดขาปวดหัวเนี่ยไอ้นั่นมันขนกิเลสนะกิเลสแค่ขนมันนั่นน่ะพอโยมลองนั่งทำจริงจังไอ้โหไอ้มือไอ้เท้ามันจะมาแล้วนะนั่งอยู่กิเลสมันยันหน้าหงายท้องตกใส่หมอนหลับเลยนะบางทีนั่งอยู่ยังลืมตาขึ้นมาเอ๊ะมันนอนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีมันนะกิเลสมันยันนะกิเลสมันมีรถมันยี่ห้อยันมานะยันหน้านะนะยันเอาหน้าหงายเลยเพราะนั้นอย่าไปกลัวมันนะขอให้เริ่มต้นอาตมาว่าทุกอย่างเรานับหนึ่งได้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ที่ผ่านมาแล้วช่างหัวมันวันนี้เป็นวันใหม่ของเราเราจะเริ่มต้นนะแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ได้ให้แต่ทานอย่างเดียวเราจะชำระกิเลสในหัวใจเราด้วย เราจะใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างอย่างรอบคอบเราจะไม่ใช้ความศรัทธานำหน้าเราจะใช้ปัญญานำหน้าและเราจะไม่งมงายจำไว้ขึ้นที่สูงมันเหนื่อยแต่เมื่อขึ้นถึงบนยอดแล้วมันสบายลมมันเย็นนะมองเห็นได้กว้างก้าวไกลกว่าเขาเขาถึงเรียกว่าอยู่เหนือเขานะคนที่เก่งที่สุดคือคนที่อยู่เหนือเขาคือเหนือกิเลสตัวเองนั่นแหละนะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวปวดหัวนิดหน่อยช่างหัวมันไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่กลัวเราจะชนะมันถ้าเรากลัวมันมันก็วนอยู่ในขอบกระด้งนี่แหละไม่ไปไหนเป็นวงกลมอยู่นั่นแหละหลวงปู่ชอบท่านพูดไว้ว่าทำอยู่ริมตายฟากป่าหมากเยาว์น้อยเดียวกว่าจะพ้นทุกข์กระดูกเพียงปลายไผ่เป็นภาษาอีสานยังไงจะมาก็แปลไม่ค่อยออกนะแต่จำได้ว่าทำอยู่ริมตายเนี่ยฟากป่าหมากเยาว์หมากเยาว์เป็นยังไงก็ไม่รู้น้อยเดียวกว่าจะพ้นทุกข์กระดูกเพียงปลายไผ่คือมันกองสุมมันเป็นกองปลายไผ่นู่นนะทำแท้มันจะเจอมันอยู่ริมตายนู่นน่ะใกล้จะตายแล้วทำความเพียรจนถึงที่จนมันสู้มันจนจะเป็นจะตายนะมันถึงจะได้ธรรมะของแท้จริงนะเรานี่ทำอยู่ริมที่นอนหรือเปล่าเนาะกว่าจะพ้นทุกข์ได้นี่เพราะนั้นเอาสู้กันดีกว่ากลับไปนี่ไปซื้อนมเลยนะด้านนี้ทำด้านนี้กิเลสชกกันนะชกกันอย่าไปยอมแพ้มันแพ้มันมาหลายยกแล้วนะแพ้มันนั้นเอาให้จริงจังหน่อยเขาชวนไปไหนก็ไปเที่ยวก็ไปได้ไปวิ่งยังไปได้เลยนะวิ่ง10กิโลเมตรยังแหมวิ่งได้ให้เดินโยกมครึ่งชั่วโมงนะเดินโยกมช้าๆครึ่งชั่วโมงนี่เดินยากนะแต่ให้ไปวิ่ง10 20โลนี่ว่าไปได้เพื่อนฝูงเต็มยิ้มหกสนุกสนานแล้วเราก็ว่านั่นแหละเป็นกุศลกุศลของกิเลสมันก็มีนะกิเลสมันก็หลอกได้ไม่มีอะไรที่มันจะแหลมคมเท่ากิเลสอีกแล้ววันก่อนไปฉลองเจดีย์ของหลวงปู่กอไผ่หลวงปู่กอไผ่แหมมาชอบคำนี้มากเลยท่านเขียนป้ายตัวเบล่มท่มเลยติดทางเข้าวัดท่านนะให้แล้วให้เลยแม่มันถูกใจเรามานะให้แล้วให้เลยจำไว้นะโยมให้ทานจบเลยให้แล้วก็ให้เลยไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปย้อนดูว่าเขาจะเป็นยังไงจบพวกเรานี่ให้แล้วไม่ให้เลยตัดให้ขาดพยายามฝึกตัดให้ขาดฝึกเด็ดขาดอารมณ์มันจะได้ไม่มากระทบที่มันวุ่นวายเพราะอารมณ์มากระทบเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ต้องมีอารมณ์กระทบแต่เราอย่าไปยึดมันไว้นะรถเมย์มันมีหลายป้ายมันมีหลายคันถ้าไม่ได้ถูกคันจริงๆอย่าเพิ่งไปขึ้นดูให้รอบครอบมันสายที่เราจะไปหรือเปล่านะมันสายมรรค8หรือเปล่าไปดูเอาขึ้นผิดแล้วลงก็ลงไม่ได้ตายกว่าจะวนกลับมาเราเป็นผู้ขึ้นรถเนี่ยเราเลือกได้บางคนบอกโอ้ฉันรับปากไปแล้วว่าจะสร้างโบสถ์ฉันรับปากไปแล้วพอมาดูเงินไม่พอนอนไก่หน้าผากเอ้าเมื่อไม่มีก็บอกตรงๆว่าไม่มีก็จบเมื่อไม่ไหวก็บอกว่าไม่ไหวก็จบอย่าเอาบุญมาเป็นภาระแบกจนท่วมจนกลายเป็นว่ากลัวเสียสัจจะแต่ว่านอนทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยสัจจะโง่ๆก็ไม่เอานะโยมอย่าไปโง่กับบุญนะต้องฉลาดก่อนจะรับปากใครก่อนจะพูดอะไรต้องฉลาดในการคิดรอบคอบคนโบราณบอกช่างไม้วัด3รอบตัดครั้งเดียวจะทำอะไรต้องคิดพิจารณาแล้วก็พูดตัดเลยตัดแล้วก็ไม่ต้องหันกลับไปดูนั่นแหละคนจริงมีอะไรป่ะก็ไม่รู้จะฝากอะไรจำไว้อย่างหนึ่งนะมะม่วงมะพร้าวเวลามะพร้าวเวลามันร่วงคนภาคใต้เขาอยู่ในสวนเขานอนฟังกลางคืนเขานอนฟังมะพร้าวมันร่วงตุ๊บหนึ่งก็3 บาท2 บาทวันไหนหลายตุ๊บเขาก็อิ่มใจว่า วันนี้หลายบาทผลไม้ร่วงเขามี

ความสุขว่าเขาได้ประโยชน์แต่คนเราเวลาล่วงลงเราร้องไห้ทั้งบ้านมนุษย์ไม่มีค่าเท่ากับมะพร้าวลูกหนึ่งที่มันตกลงมามะพร้าวล่วงกับมีคุณค่ากว่าคนที่ล่วงลงไปแล้วก็ร้องไห้กันอาตมาว่าพวกเราเนี่ยอย่าว่าหยาบเลยนะจงทำเราตัวเราให้เหมือนหมาตัวหนึ่งเราไม่มีคุณค่าอะไรเลยเรากับหมาตัวหนึ่งมีค่าเท่ากันเมื่อไรที่โยมทำตัวกับหมาตัวหนึ่งเท่ากันได้โยมจะไม่ทุกข์เลยนะโยมออกไปนะโยมไปด่าหมาเถอะหมามันก็มองหน้าอย่างดีมันก็เห่าให้ห้องหนึ่งนะมันไม่รู้หรอกว่าโยมว่ามันนะเราบางทีตัวตนลดลงมายิ่งลดต่ำเท่าไหร่เรายิ่งสูงมากเท่านั้นยิ่งไม่มีตัวตนเลยนั่นแหละสุดยอดของคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนตัวว่าเป็นอาจารย์พอปฏิบัติไปก็เป็นอาจารย์สูงสุดก็เป็นอาจารย์สอนนั่นสอนนี่เป็นครูบาอาจารย์เป็นวิปัสสนาจารย์โอ้โหสูงแงนหน้ามองเลยยิ่งทุกข์มากนะจากนี้ไปไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไรและไม่เหลืออะไรดีที่สุดนะฝากแค่นี้แหละเนาะ

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวา

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ตัวเองคนที่ศึกษาตัวเองเป็นคนฉลาดมากยิ่งศึกษาตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งฉลาดมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้น

ยิ่งเข้าใจชีวิตคนอื่นมากเท่านั้นถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองยิ่งไม่รู้จักใครเลยชีวิตเราน่าศึกษามากที่สุดไม่มีใครน่าศึกษาเท่าของเราเลยและใครไม่สอนเราโดยเท่ากับตัวเองเราไม่รู้ใจใครเท่ากับใจเราไม่รู้พฤติกรรมของใครเท่ากับของตัวเอง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่พึ่งอื่นของพวกเรานั้นไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราคุณของครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปก็ขอความเจริญในธรรมญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาความสุขวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เรานั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลก็คือเรามาสร้างความฉลาดเรามาฟังพระท่านสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีอภิธรรมก็คือธรรมอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองผู้เป็นครูบาอาจารย์หรืออีกนายหนึ่งก็เหมือนกับเป็นพ่อแม่ในทางธรรมฉะนั้นอภิธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฟังแล้วถ้าเราไม่ได้มีการแปลก็เหมือนประเพณีที่เราได้ยินได้ฟังกันงานสวดพระอภิธรรมเราก็ไม่รู้ความหมายเราก็ฟังเหมือนกับไม่มีปัญญาฟังแล้วก็ยังสงสัยว่าพระท่านสวดอะไรแต่เราเมื่อเรามาสวดแปลเมื่อขยายความออกไปแล้วบางครั้งเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ที่ฟังง่ายๆก็คือกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมมาธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นกุศลแล้วก็มีอีกอย่างคืออภิยากตาคือธรรมเป็นกลางๆไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปไม่เป็นกุศลและอกุศลอันนี้เราก็คงจะไม่เข้าใจนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้เข้าใจโดยตลอดถ้าเราฝึกเราหัดทำสมาธิมีสติสร้างภูมิปัญญาให้เกิดเดี๋ยวเราเข้าใจเองวิชาเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องไปอ่านเกิดขึ้นได้โดยที่เรานั้นมานั่งหลับตาดูกายของเราดูจิตของเรานี่แหละอาศัยให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อจิตใจเรามีความสงบเรียนแล้ววิชาความรู้หรือปัญญาก็เข้ามาสู่ฉะนั้นบางคนบางท่านเวลาเรานั่งสมาธิเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยมันมีความสงสัยเมื่อมีความสงสัยแล้วมันก็มีคำตอบเมื่อมีคำตอบแล้วเราก็หมดความสงสัยฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยต้องขจัดความสงสัยให้หมดไปสิ้นไปถ้ายังไม่หมดไปสิ้นไปก็เพียรพยายามอย่างพวกเราที่เรามาบวช2วัน3วันก็เรามาเพียรพยายามเลิกละความที่มันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายแล้วก็ทำให้ใจเราไม่สงบฉะนั้นเราก็แสวงหาความสงบก็คืออะไรล่ะสถานที่ที่เป็นสปายะบุคคลที่เป็นสปายะก็คือสถานที่พอดีบุคคลครูบาอาจารย์ที่ดีที่คอยชี้แนะที่คอยเตือนสติเรานั้นเราเป็นผู้ฝึกผู้หัดเนี่ยบางครั้งเราก็ยังไม่มีความชำนิชำนาญ ก็ต้องอาศัยการฟังก่อนฟังแล้วเราก็เอาไปพิจารณาแต่ถ้าเราฟังด้วยจิตของเราเป็นสมาธิเนี่ยสิ่งที่เราฟังเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เลยจะเข้าใจเลยไม่ต้องฟังมากถ้าใจเป็นสมาธิแต่ที่เราฟังกันมากเพราะใจเรายังไม่เป็นสมาธิใจยังไม่สงบใจยังแสวงหามันยังมีตัวสงสัยว่าไอ้ตรงไหนมันสงบเราก็แสวงหาเรื่อยไปเรื่อยไปแต่ที่จริงแล้วความสงบที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยฉะนั้นบางทีเราก็เหนื่อยหน่ายบางทีเราก็แสวงหาไปใช้เวลาไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปหาความสงบแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ตรงนี้กายของเราใจของเราเนี่ยอยู่ตรงที่เรานั้นมีสติมีตัวรู้ว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรถ้าเรามีตัวรู้มีสติแล้วเนี่ยมันไม่เกิดความเสียหายไม่เกิดความพลาดพลั้งเพราะมีตัวรู้รู้ว่าจะพูดอะไรรู้ว่าจะคิดอะไรรู้ว่าจะทำอะไรแต่ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันทุกวี่ทุกวันครอบครัวไม่มีสุขครอบครัวเล่าร้อนก็เพราะอะไรก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรโดยไม่ยับยั้งชั่งใจไม่มีความนึกคิดว่าพูดไปแล้วนั้นมันมีผลกระทบออกมาเป็นอย่างไรฉะนั้นเราบางครั้งการยึดตัวยึดตนว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหรือไม่บางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นครูบาอาจารย์แล้วบางครั้งเราพูดไปเราก็ถือว่าเรามีหน้าที่พูดแต่บางครั้งผู้ฟังรับไม่ได้ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกฉะนั้นถ้าเรามีสติเราก็จะระลึกได้เลยว่าสิ่งที่เราพูดนี่จะเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์ถ้ามันเกิดโทษแล้วเราจะพูดไปทำอะไรไม่เกิดประโยชน์แต่ที่เราพูดอาจจะเป็นพูดเพราะหน้าที่ที่จะต้องพูดเหมือนกับเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระก็ต้องพูดในหน้าที่ของพระจำที่จำชัยนะโยมยังไม่มีศีลก็มารับศีลกันนะมารับไปแล้วก็รับไปให้มันจริงมันจังไม่ใช่รับไปแล้วแล้วก็ไปทิ้งไปขว้างฉะนั้นบางคนฟังแล้วก็มีสติจริงที่ท่านว่าบางคนก็ฟังแล้วแบบฟังไม่มีสติก็เลยคิดว่าพระพูดซ้ำๆซากๆแต่เราย้อนไปดีว่าที่ท่านพูดให้เราเสียหรือให้เราดีเหมือนกับพ่อแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราว่าพ่อแม่เราด่าพ่อแม่เราเตือนเราเนี่ยเตือนด้วยอะไรด้วยความรักหรือความชังถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยรักเราอยากให้เราดีถ้าไม่รักเราท่านก็ไม่เตือนเราครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันถ้าท่านไม่มีเมตตาไม่สงสารพวกเราท่านก็ไม่พูดหรอกแต่ต้องพูดทุกวันทุกวันพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้แต่เจตนาแล้วต้องการให้เรานั้นเป็นคนดีไม่ได้เคยพูดให้เสียหายแต่ที่เสียหายเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่ยอมรับกิเลสมันยังมีตัวมีตนว่าเราว่าเราไม่ได้ว่าเขาว่าเราไอ้ตัวว่าเราเนี่ยมันทำให้เป็นปัญหาแต่เขาว่าเขาก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราฉะนั้นเนี่ยตัวสติเนี่ยมันจะสร้างเสริมปัญญาให้เกิดขึ้นทีนี้ถามว่าสติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องอาศัยการที่มีสมาธิซะก่อนให้มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับอะไรล่ะก็ลมหายใจของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทของเรานี่แหละนะคือความตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเราตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเนี่ยเราไม่สนใจเรื่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่สนใจเรื่องภายนอกจิตมันจดจ่อจดต้องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันก็มีสติมีตัวรู้เมื่อมีสติแล้วก็มีตัวปัญญาปัญญาอันนี้ที่นี้ก็คือปัญญาที่จะละจะเลิกในสิ่งที่ว่ามันไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษปัญญาอันนี้ไม่ใช่ไปเป็นปัญญาที่ทำมาหากิน ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาเอาตัวรอดรอดจากอะไรความโกรธความโลภความหลงของเรานี่แหละรอดจากกิเลสของเรานี่แหละเป็นวิชาอย่างเราอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีปัญญาใช่ไหมปัญญาคือเอาตัวรอดเอาตัวเองรอดไม่เพียงพอก็ต้องเอาครอบครัวหรือเอาผู้ที่อยู่ในความดูแลให้รอดให้กินดีอยู่ดีให้มีความสุขมีความสบายไม่ให้มีทุกข์อยู่ตรงไหนก็ให้เรานั้นอยู่สบายฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีความเมตตานะทำไมท่านต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ให้เราเพื่อให้เรานั้นได้มีความสะดวกมีความสบายทำไมวัดวาต้องขยายใหญ่โตเพื่ออะไรเพื่อไว้รองรับญาติโยมที่มีความสนใจที่ฝากชีวิตไว้คือฝากชีวิตนี้ไม่ใช่ว่าจะมาตายในวัดฝากชีวิตนี้ไว้เพื่อแนวทางของการปฏิบัติเพื่อขจัดกิเลสเพื่อมาฝึกเพื่อมาหัดให้มันเลิกให้มันละได้เราก็จะเห็นว่าปกติธรรมดาเราก็มีญาติโยมมาใช้สถานที่ของเราก็พอประมาณอยู่แล้วแต่พอมีเทศกาลงานบุญมันก็เป็นที่คับแคบมันก็ไม่มีความสะดวกไม่มีความสบายสำหรับพวกเราแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อถอยถึงแม้ว่าที่นอนมันไม่มีขอให้มีที่นั่งก็ยังดีถ้าที่นั่งมันไม่มีก็ขอให้มีที่ยืนก็ยังดีอันนี้แหละคือความอดทนคือความศรัทธาของพวกเราฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีตัวศรัทธามีความเชื่อว่าเราทำอย่างนี้เพื่อว่าเรามีศีลเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราแต่ถ้าเราไม่มีศีลมันก็เป็นบุคคลที่ไม่งามจะพูดอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีศีลใช่ไหมฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเครื่อง

ชี้แนะเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าเรานั้นเป็นผู้งามด้วยกายด้วยวาจาถ้าใจของเราจะงามเราก็ต้องงามด้วยการประพฤติการปฏิบัติให้เรามานั่งภาวนากันทนปวดทนเมื่อยนะทนง่วงทนร้อนทนยุงกัดทนยากทนลำบากก็เพื่ออะไรก็เพราะเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเนี่ยมันคืออะไรคือความที่เรานั้นไม่ต้องการที่จะมาเกิดให้มันมีความทุกข์เกิดขึ้นอีกเพราะว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากมันแสนลำบากกับการเป็นอยู่ฉะนั้นการใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์ก็คือเนี่ยแหละเราแทนที่จะเอาไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานเฮฮากันเราก็เอาพาร่างกายของเราอัตภาพร่างกายของเรา

ไปเที่ยวไปเตะไปสนุกสนานเฮฮากันเราก็เอาพาร่างกายของเราอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยมาจะให้มันเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลก็เรามานั่งฝึกนั่งหัดสมาธิกันทำใจให้เราให้สงบกันถึงแม้ว่ามันยังไม่สงบหรือว่าสงบได้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นสิ่งที่เราสะสมกันเป็นวาสนาเป็นบารมีของเราเพื่อจะนำส่งไปในภายภาคหน้าเพื่อจะเป็นเสบียงให้เรานั้นได้เดินทางไปเราเกิดมานั้นเราเป็นผู้เดินทางเดินทางไปอีกภพภูมิหนึ่งทีนี้มนุษย์เป็นภูมิที่จะนำพาเราไปสู่สุคติหรือทุคติจะไปเทวสมบัติมนุษย์สมบัติหรือว่าไปพรหมโลกหรือว่าไปนิพพานสมบัติก็ต้องใช้ร่างกายของความเป็นมนุษย์เนี่ยใช้พละกำลังของจิตไม่ใช่ใช้พละกำลังของกายพละกำลังของกายก็เพื่อยังเวทนานะให้อยู่ได้เพื่อให้มีอัตภาพหรือว่าให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเพื่อจะได้เอามาประพฤติเอามาปฏิบัติแต่บางคนบางท่านก็นำพาเอาอัตภาพร่างกายนี้ไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็เรียกว่าซ้ำเติมจากการที่เรานั้นได้เคยสร้างบุญสร้างกุศลมาแล้วแต่ชาติที่ปางก่อนแต่เรานั้นก็ประมาทในกุศลในบุญของเรานั้นทุกคนนั้นมีความฉลาดทุกคนนั้นมีบุญแต่ว่าเราจะเอาความฉลาดของเราไปใช้ในด้านไหนด้านที่มันเป็นบวกหรือว่าด้านที่เป็นลบก็อยู่ที่เราขวนขวายอยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาของเราเนี่ยที่เราจะพิจารณาเนี่ยเพราะว่ามนุษย์นี่มีสมองมาให้พิจารณาไต่ตองรับรู้เรียนรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเราเอาคำสอนมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็มาพิจารณาเปรียบเทียบว่าไอ้ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะมันต้องอาศัยกันแต่เราต้องแบ่งเวลามาให้ทางธรรมบ้างไม่ใช่เราจะไปยึดแต่ทางโลกอย่างเดียวเราจะไปทำมาหากินอย่างเดียวเราไม่ให้เวลาให้โอกาสกับอัตภาพร่างกายในด้านบวกบ้างหรือไงอย่างเราเนี่ยเทศกาลงานบุญทีเราก็เสียสละเวลา มาปฏิบัติกันมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์มาสอนมาชี้มันเนี่ยนี่มันเป็นโอกาสของพวกเราทั้งนั้นเลยที่เรานั้นได้มีโอกาสฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสแต่อย่าปล่อยโอกาสใช้โอกาสนี้ให้มันก้าวหน้าอย่าย่ำอยู่กับที่ถ้าเราย่ำเท้าอยู่กับที่มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปข้างหน้าเราต้องก้าวไปข้างหน้าข้างหน้าของเราคืออะไรก็สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี่แหละอดีตเราไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปย้อนเพราะเรามองไม่เห็นแต่ปัจจุบันเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำงามคุณงามความดีนะเมื่อเรามีคุณงามความดีเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเนี่ยอนาคตข้างหน้ามันก็มีสิ่งที่ดีคอยรอรับเราอยู่แต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีในปัจจุบันสิ่งไม่ดีก็รอรับเราอยู่แล้วประตูนรกก็เปิดเราไว้ป่าเขวแห่งอบายภูมิก็เปิดต้อนรับพวกเราแต่ถ้าเราทำดีปฏิบัติดีในปัจจุบันประตูสวรรค์ประตูนิพพานเปิดรับเราตลอดเวลาฉะนั้นความเชื่อของเราเนี่ยเราก็ต้องเชื่อในเหตุในผลอย่าไปเชื่อโดยเฉพาะว่าเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้เราก็เชื่อไปก่อนแต่เราต้องลงมือปฏิบัติว่าไอ้ความสงบที่แท้จริงมันเป็นอย่างไรกับความที่มันไม่สงบความวุ่นวายกับความไม่วุ่นวายอะไรมันดีกว่ากันมันเอามาเปรียบเทียบกันสุขกับทุกข์อะไรมันดีกว่ากันแล้วไม่สุขไม่ทุกข์อะไรมันดีกว่ากันใช่มั้ยเราก็ต้องมาพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาของเราฉะนั้นเราอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าเรานั้น

0: มีอายุมากแล้วเรานั้นไม่ได้เรียนอะไรมามากมายนะมันไม่สายเกินไปหรอกสำหรับการที่เราจะลงมือปฏิบัติแต่ถ้าเราอายุมากหน่อยมันก็จะลำบากหน่อยพละกำลังมันก็จะท้อถอยมันจะถดถอยไปไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวก็ถือว่าเราก็ยังมีความมานะมีความภาคเพียรเพียรที่จะละเพียรที่จะเลิกในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่งามสิ่งที่ทำให้เรานั้นไม่เจริญในด้านทางโลกและกับทางธรรมฉะนั้นเราก็ต้องลงมือปฏิบัติมีเวลาอยู่บ้านเราไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญสติของเราไปนั่งอย่างไรก็ได้ให้มันผ่อนคลายนั่งแล้วให้มันสบายนั่นแหละถ้ามันไม่สบายแล้วมันก็ไม่มีความสงบมันก็กลายเป็นว่านั่งแล้วมันทนทุกข์ทรมานแต่ถ้าเราสามารถทนทุกข์ได้ทนเวทนานั้นได้เราก็นั่งไปดูพิจารณาไปพิจารณาทุกข์นั่นแหละพิจารณาทุกข์ไปพิจารณาไปพิจารณาไปเดี๋ยวมันละเองใช่ไหมแต่นี่เราพอเรามีความทุกข์เกิดขึ้นมาหน่อยเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงมันคือเราไม่ไปศึกษาทุกต้องกำหนดรู้ทุกกายทุกใจอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยต้องกำหนดรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่กำหนดรู้นี่เราก็แบบว่าทำอะไรแบบไม่มีสติเหมือนหุ่นยนต์ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยมันต้องไปด้วยจิตที่เป็นตัวกำหนดเหมือนอย่างเราเข้าห้องปฏิบัติพี่หลวงพ่อสนองท่านเคยได้อบรมท่านให้เรากำหนดในอิริยาบถทั้งสี่ให้เรากำหนดช้าไม่ให้ทำเร็วจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งจะเหยียดจะคู่จะทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติให้มีตัวรู้เสียก่อนเมื่อเรามีตัวรู้แล้วเนี่ยมันไม่พลาดพังหรอกตอนนี้ถ้าเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยมันก็กลายเป็นความพลาดพังแต่ถ้าทำอะไรช้าๆเนี่ยมันไม่เผลอสติไม่ขาดสติแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำนู่นทำนี่โดยไม่มีสติก็เรานึกจะลุกก็ลุกนึกจะนั่งก็นั่งนี่จะไปไหนก็ไปใช่ไหมมันก็ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วมันความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้เสมอฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราไปพึ่งปฏิบัติให้มันเป็นสันสติคือมีสติสืบเนื่องกันไม่ขาดตอนเนี่ยไม่มีช่วงที่มันขาดตอนที่มันเผลอแล้วอะไรมันจะเข้ามาได้มันเข้าไม่ได้หรอกเรากำหนดรู้อยู่กับกายของเราเนี่ยเอาขานเอาฐานกายเป็นที่ตั้งของเราเนี่ยกรรมฐานการงานก็คือการงานในเรื่องของจิตไม่ใช่การงานในเรื่องของการทำหากินก็ไปเรียนรู้เนี่ยแหละกายภายนอกกายภายในอายตนะภายนอกอายตนะภายในก็เรียกว่าอารมณ์12มีตาหูจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมีหูมีตามีจมูกนะฮะมีรูปมีร่างกายมีเวทนามีสุขมีทุกข์มีจิตก็คือความนึกคิดนั่นเองการพิจารณาในสิ่งที่ถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่ใช่เอามีจิตไปปรุงแต่งเมื่อเราปรุงแต่งไปปรุงแต่งไปมันก็มีแต่ความเล่าร้อนเหมือนกับเราเก็บในสิ่งที่ไม่ดีไว้เมื่อเก็บสิ่งที่ไม่ดีไว้นานๆมันก็เป็นของเสียมันก็ทำแดงทำให้ร่างกายหรือว่าทำให้จิตใจของเรานี้มันเสียไปด้วยฉะนั้นเราต้องเก็บในสิ่งที่ดีๆบุญทานศีลภาวนาของเรานี้เอาเก็บไว้ในจิตของเราความอิจฉาริษยาความโลภความเห็นแก่ตัวเนี่ยพยายามให้มันน้อย ถึงแม้ว่ายังมีก็ขอให้มันมีน้อยอย่าสะสมต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคบริจาคทั้งทรัพย์และบริจาคทั้งความดีก็คือความเอื้อเผื่อเผื่อแผ่ความมีเมตตาต่อมวลมนุษย์ เราไม่จำกัดว่าคนนี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราต้องให้ได้ทุกคนถ้าเราหวังว่าเราจะสร้างบุญบารมีพระพุทธเจ้าท่านให้ก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่เก็บไว้เลยแต่เรานั้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำแบบอย่างสะสมไว้ก็เพื่อให้มันได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สะสมไว้เพื่อให้ได้มาทำทานบารมีจาคะการสละทรัพย์สินข้าวของเงินทองออกไปเพื่อกำจัดตัดตัวตนีที่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราจากที่เรานั้นให้ไม่ได้เราก็ให้ได้จากการที่เราให้น้อยเราก็ให้มากได้ไม่เสียดายเพราะสิ่งของเรานี่มันเป็นของโลกมันอยู่กับโลกถ้าเราตายไปแล้วมันก็ไม่ไปกับเราหรอกแต่ศีลทานมันไปกับเราสติปัญญามันไปกับเราฉะนั้นเราจะเอาอะไรให้จิตของเรานั้นจำหรือว่าระลึกนึกถึงก็คือให้เราระลึกนึกถึงอย่างน้อยก็พระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ถึงแม้ว่าเราระลึกไม่ได้ทุกวันทุกลมหายใจยังไงก็ขอให้มีบางครั้งบางคราวก็ยังดีไม่ใช่พอเรานั้นประสบกับปัญหาเรามีปัญหาทางด้านจิตใจของเราหรือว่าทางด้านความเป็นอยู่เราก็จะวิ่งไปหาสิ่งภายนอกทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสามารถให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สวรรค์ให้นิพพานเราแล้วเราไม่พึ่งพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไปพึ่งใครเราก็ไปพึ่งอะไรต้นไม้มั่งจอมปลวกมั่งทรงเจ้าเข้าทรงมั่งอย่างงู้นอย่างนี้อาตมานี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าพระพุทธเจ้าช่วยเราได้เรามีของดีเลยแต่เราไม่ใช้เรามองข้ามไปอันนี้พิสูจน์ได้แต่ตัวเองยาเมื่อขัดสนเราอธิษฐานจิตขอบุญบารมีพระพุทธเจ้าช่วยเราแล้วก็ได้สำเร็จนี่เราก็มองข้ามก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเพียรสร้างบารมีมาไม่รู้กี่แสนกับเมื่อท่านเพียรละเพียรพยายามมาขนาดนี้แล้วเราลองคิดดิท่านจะไม่มีดีเหรอท่านจะไม่ขังเหรออย่างเราเพียรแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ถือว่าเราเพียรเราก็ยังได้ใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเพียรมาไม่รู้กี่กับกี่กันเกิดแล้วตายแล้วเกิดเป็นทุกอย่างผลสุดท้ายท่านได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่พึ่งของพวกเราได้เป็นความร่มเย็นของพวกเราได้แต่พวกเราเป็นชาวพุทธเราทำไมไม่เอาท่านมาเป็นสารณะเราก็จะไปพึ่งสิ่งภายนอกที่มาไล่สาระแล้วเราก็ประกาศตัวว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นเมืองพุทธแต่เราไม่รู้จักคุณค่าของพระบรมศาสดาของเราท่านเป็นศาสดาเอกของโลกไม่มีใครเปรียบเทียบท่านได้เลยไม่ว่าโลกไหนกี่โลกธาตุนี่ฉะนั้นเมื่อเรามีของดีแล้วเราอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเมื่อเราสบปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก่อนนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ยังมองไม่เห็นก็นึกถึงพ่อแม่เราไว้ก่อนนั่นแหละผู้มีพระคุณเอาสิ่งใกล้ๆตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยวัตถุของนั้นเป็นของหลวงของหล่อของหลวงมันไม่ใช่ของแท้ของแท้ๆนี่แหละพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์คือครูบาอาจารย์ของเราอย่างพ่อสนองของเราเนี่ยท่านก็เพียรพยายามมาตลอดบางคนโยมบางคนเข้าวัดใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าท่านเพียรพยายามละกิเลสเลิกกิเลสมาขนาดไหน ก่อนที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราจะมาที่แนะแนวทางท่านก็ต้องลองท่านก็แสวงหาทางก่อนแล้วจนท่านพบทางท่านก็เลยนำพาพวกเราเนี่ยชี้ทางให้พวกเราเนี่ยเดินเราไม่ต้องสงสัยลังเลนะเดินตามเลยไม่ต้องสงสัยปฏิบัติตามเลยถ้ายังสงสัยลังเลเวลามันก็จะหมดไปสิ้นไปชีวิตเราก็สั้นลงสั้นลงลมหายใจของเราเราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะมีลมเข้าจะมีลมออกหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้แต่ที่รู้เมื่อเรามีลมหายใจเราต้องระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์หายใจเข้านึกถึงพระพุทธเจ้าหายใจออกนึกถึงพระธรรมหายใจเข้านึกถึงพระสงฆ์เนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละสรณะของเราเป็นที่พึ่งได้สรณะอื่นพึ่งไม่ได้ก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่พระรัตนตรัยนี่แหละพึ่งแล้วพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยโยมเราก็ต้องทำให้มันเห็นทำให้มันรู้ศรัทธามีแล้วก็ต้องเพิ่มให้มันเติมข้อให้มันมากจากที่เรายังไม่มีศรัทธาเราก็มาหาศรัทธาให้มันเกิดขึ้นทำศรัทธาให้มันเกิดขึ้นเมื่อมีแล้วก็ให้มีมากๆยิ่งขึ้นไปฉะนั้นคนเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีความเชื่อเนี่ยมันก็ยังมีความลังเลสงสัยแต่ถ้าเรามีความเชื่อแล้วนี่มันไม่ลังเลสงสัยเลยมันจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเลยไม่เหลียวหลังเลยไม่มองมาข้างหลังแล้วมองมาข้างหลังก็เสียเวลาก็เหมือนกับว่าพญามัจจุราชเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเรามันกำลังจะตามเรามาแล้วมันไล่เข้ามาจี้เข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องรีบหนีมันจะหนีด้วยก็คือเรามานั่งปฏิบัตินี่แหละคนเราหนีความตายไม่พ้นหรอกดังนั้นเราจะรับมือกับความตายได้อย่างไรก็นี่แหละการภาวนาของเรานี่แหละเราก็ไม่กลัวแล้วถ้าเรามีภาวนาเขาเรียกว่ามีทุนเก็บไว้แล้วไม่กลัวแล้วไม่กลัวความตายนักปฏิบัติไม่กลัวความตายครูบาอาจารย์ถ้าไม่กลัวความตายแต่พวกเราก็กลัวกลัวกล้ากล้านั่งที่รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมันลำบากตายเสียก็ดีแต่พอจะตายจริงๆแล้วเราก็ดิ้นรนไปหาหมอถ้าเรามีชีวิตอยู่เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลอยู่กันเถอะแต่ถ้ามีชีวิตแล้วไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นสร้างบาปตายเสียดีกว่าใช่ไหมฉะนั้นบางคนบอกโอ้ไม่อยากอยู่แล้วมันมีแต่ทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากมันยังตายไม่ได้หรอกเพราะมันยังไม่หมดกรรมไม่หมดอายุไม่หมดอายุไขฉะนั้นเราจะสังเกตว่าคนที่จะตายจริงๆเนี่ยคนที่เจ็บป่วยจริงๆเนี่ยนักปฏิบัติอย่างพวกเราเนี่ยก็จะเร่งความเพียรเพียรพยายามจนสุดท้ายเมื่อตายไปแล้วเมื่อเผาไปแล้วก็ดูก็เป็นธาตุเป็นพระธาตุนี่เป็นเครื่องยืนยันเลยว่าคนเราเนี่ยมันถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องต่อสู้หันหน้าเหมือนพญาปัจจุราชตามเรามาเนี่ยเราก็ต้องเหมือนกับสุนัขจนตอกใช่ไหมมันก็ต้องสู้อะไรทุกข์กับทุกขเวทนาไงสู้มันเหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงพ่อเราเนี่ยท่านสู้กับทุกขเวทนาจนท่านละสังขารไปท่านไม่ให้เวทนามาครอบงำจิตใจของท่านท่านสู้กับเวทนาสู้ด้วยอะไรด้วยสมาธิด้วยสติด้วยปัญญาฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสมาธิสติปัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อเรามีสามสิ่งนี้แล้วเราไม่ต้องกลัวตายเมื่อไหร่ก็ตายได้เพราะอะไรเ ราะเรารู้ถึงความเป็นจริงแล้วทุกคนต้องตายตอนนี้เราจะคิดว่ายังไงจะตายยังไงเรายังมองไม่เห็นยังมองไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าจะตายลักษณะใดแต่เราเตรียมไว้แล้วเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนานั้นมาเข้าหรือมาเสวยกับอารมณ์เรานี่เราสามารถสู้ได้สู้ด้วยความอดทนขันติสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยฌานสู้ด้วยฌานก็คือเรามาแยกออกกายมันเป็นกายเรื่องของมันจิตก็เรื่องของจิตแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาเนี่ยแยกเวทนาออกมันไม่ไปเอามาเป็นเราสักแต่ว่าทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรของเราเราอาศัยเขาเพื่ออะไรเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลแต่เราไม่ใช่อาศัยเขาให้มาสร้างกรรมสร้างบาปให้มันเป็นบาปติดตัวเราไปอีกฉะนั้นเรามาด้วยบุญแล้วเราก็อยู่ด้วยบุญแล้วเราก็จะไปด้วยบุญเราไม่ได้มาด้วยบาปแล้วเราก็ไม่อยู่ด้วยบาปเพราะบาปนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาเราต้องการแต่บุญและกุศลเมื่อทำบุญแล้วมันก็ต้องให้ได้กุศลคือความฉลาดบุญภายนอกเราก็ทำบุญภายในเราก็ทำบุญภายในก็คือเนี่ยเรามานั่งหลับตาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธของเราเนี่ยเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสานี่แหละคือวิถีทางของเราชาวพุทธฉะนั้นวันนี้เรามาฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณของเราคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญและเราก็ได้มานั่งทำความสงบใจคือสงบโดยที่เรานั้นไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งฟังด้วยมีสติเพื่อจะได้เสริมปัญญาให้เกิดขึ้นจากการที่เรานั้นยังไม่รอบรู้ยังไม่เฉลียวยังไม่ฉลาดเมื่อเราฟังด้วยใจที่เป็นสมาธิใจที่สงบแล้วความรู้ความเฉลียวความฉลาดก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเราผู้ฝ่ายในความรู้ผู้ฝ่ายในกองบุญกองกุศลวันนี้อาตมาก็พูดพอเป็นสังเขปก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมที่มีศรัทธาความเชื่อว่าเรานั้นทำดีเราก็จะได้ดีตอบเมื่อเราทำบุญเราก็จะได้บุญแล้วเราก็จะได้กุศลคือความฉลาดก็ขออำนาจบุญบารมีของคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาคุณความดีทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรานั้นมีจิตเป็นกุศลตั้งใจทำให้เกิดเป็นบุญก็ขอบุญอันนั้นจงสนองย้อนกลับไปให้พระโยมนั้นมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกด้านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใครที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตานะคะแสดงธรรมโดยพระครูสมุทไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนปิดประตูถ้ำจำศีลอดภิกษุจำนวน7รูปเดินทางออกจากเมืองที่ตั้งอยู่ทางชายแดนตอนใต้หมายใจกันว่าจะพากันไปเข้าเฝ้าพระศาสดาครั้นถึงระหว่างทางเป็นเวลาเย็นผ่านเข้าสู่วัดแห่งหนึ่งแวะขอที่พักสักคืนหนึ่งพรุ่งนี้จึงจักเดินทางต่อและได้รับคำแนะนำจากพระท้องที่ให้พักในถ้ำซึ่งมีเตียงนอนถูก

การเข้าพักหลับนอนภายในถ้ำแห่งนั้นด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการเดินทางตกกลางคืนฝนได้ตกลงมายังกับฟ้ารั่วแผ่นหินขนาดมหึมาหนักกว่า30ตันได้เลื่อนไหลกลิ้งจากบริเวณด้านข้างของถ้ำมาขวางปิดประตูทางเข้าออกของถ้ำเอาไว้ครั้นรุ่งเช้าภิกษุเจ้าของถิ่นได้ทราบเหตุนั้นจึงปรารภว่าตายจริงเมื่อวานนี้พวกเราแนะนำถ้ำนี้ให้เป็นที่พักพิงแก่อาคันตุกะวันนี้แผ่นหินขนาดใหญ่ได้กลิ้งมาปิดปากถ้ำเสียแล้วเอ้าช่วยกันไปเกณฑ์ผู้คนมาขยับแผ่นหินนี้หน่อยสงสารพระที่อยู่ภายในถ้ำคงหิวแย่แล้วเพราะเลยเวลาอาหารแล้วจากนั้นทั้งพระและชาวบ้านจำนวนมากก็ได้เดินทางมาช่วยกันผลักแผ่นหินแผ่นนั้นออกจากปากถ้ำจนแล้วจนรอดแม้ใช้เวลาและความพยายามอยู่ถึง7วันก็ไม่สามารถขยับแผ่นหินให้เคลื่อนออกจากประตูทางเข้าออกถ้ำได้เลยจนทุกคนหมดหวังคิดว่าพระ7รูปภายในถ้ำคงสิ้นชีวิตเสียแล้วต่างพากันนั่งทอดถอนอาลัยและสงสารพระเหล่านั้นอย่างสุดซึ้งแต่พอได้เวลาสายๆก็เกิดเสียงดังครืดคลาดบริเวณแผ่นหินและหินก็ได้กลิ้งเลื่อนออกจากปากถ้ำทันทีพระอาคันตุกะทั้ง7รูปสิ้นเรี่ยวแรงเพราะขาดอาหารและน้ำอยู่ภายในถ้ำถึง7วันเดินไม่ไหวต้องคลานตามกันออกมามือเท้าสั่นหน้าเหลืองเหงื่อตกบางรูปถึงกับเป็นลมไปพระเจ้าถิ่นและชาวบ้านต่างก็ช่วยกันหายาและอาหารมาให้เป็นการด่วนในที่สุดพระอาคันตุกะก็รอดจากการตายหมู่ภายในถ้ำอันแสนหาฤโหดแห่งนั้นอย่างหวุดหวิดครั้นออกเดินทางต่อจึงพากันคิดว่าการที่พวกเราได้มาร่วมชะตากรรมแทบเอาชีวิตไม่รอดคราวนี้คงเป็นเพราะบาปกรรมในอดีตแน่แท้แต่จะเป็นเพราะบาปกรรมอันใดนอกจากพระศาสดาแล้วคงไม่มีใครรู้ได้ชัดแน่นอนพวกเราจะเข้าทูลถามพระศาสดากันครั้นเข้าเฝ้าและได้ทูลถามถึงเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาสดๆร้อนๆพระศาสดามีดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้รับผลกรรมที่ตนเองเคยทำมาแล้วแต่อดีตในอดีตการอันไกลแสนไกลมีเด็กเลี้ยงโค7คนเป็นชาวเมืองพาราณสีอยู่เลี้ยงโคตามทุ่งหญ้าและป่าละเมาะวันหนึ่งได้พบกับตะกวดขนาดใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าสู่พุ่มไม้จึงพากันวิ่งไล่ไปไม้จับเป็นอาหารตะกวดตัวนั้นได้วิ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในโพรงดินจอมปลวกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเด็กทั้ง7คนจึงช่วยกันสำรวจโดยรอบเพื่อจะหารูที่มันวิ่งออกมาได้ก็ได้พบช่องทางถึง7ช่องจึงช่วยกันใช้ไม้และก้อนหินอุดปิดรูของจอมปลวกนั้นจนแน่ใจว่าตะกวดตัวนั้นไม่สามารถออกจากจอมปลวกนั้นได้แน่นอนแล้วปรึกษากันว่าพรุ่งนี้ค่อยนำจอบเสียมมาขุดเอาวันนี้ปิดรูมันไว้ก่อนพอถึงเวลาเย็นต่างก็พากันต้อนฝูงโคกลับบ้านในวันรุ่งขึ้นก็พากันไปเลี้ยงโคที่อื่นโดยลืมตะกวดที่อยู่ในจอมปลวกนั้นสนิทจนผ่านไป7วันจึงนึกขึ้นได้พากันกลับไปดูไม่พบความผิดปกติใดๆที่จอมปลวกพอเปิดก้อนหินและท่อนไม้ออกจากรูตะกวดก็คลานต้วมเตี้ยมออกจากรูจอมปลวก
ด้วยท่าทางอ่อนเพลียแทบไปไม่ไหวน้ำตาไหลนองเพราะอดอาหารติดอยู่ภายในจอมปลวกถึง7วันจนร่างกายสู้ผอมเนื้อตัวสั่นเทิมเพราะความหิวเด็กๆ เห็นเช่นนั้นเกิดความเอ็นดูสงสารอย่างจับใจตกลงกันว่าพวกเราอย่าฆ่ามันเลยนะมันอดอาหารตั้ง7วันแล้วน่าสงสารจริงๆจึงพากันใช้มือลูบหลังตะกรวดนั้นแล้วปล่อยไปครั้นเด็กทั้ง7สิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วไม่ต้องรับผลของกรรมนั้นในนรกเพราะไม่ได้ฆ่าตะกรวดแต่เป็นผู้อดอาหารร่วมกันชาติแล้วชาติเล่าถึง14ชาติผลกรรมที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุ7รูปจนทำให้อดอาหารนานถึง7วันเป็นเพราะกรรมที่ภิกษุทั้ง7รูปเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงโคทำไว้กับตะกรวดและตามมาให้ผลถึง14ชาติดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ทำกรรมชั่วไว้แม้เหาะเหินเดินอากาศหลบหนีไปอยู่ท่ามกลางนภาอากาศก็ไม่พ้นจากผลของการทำความชั่วถึงดำน้ำหนีไปแอบอยู่ใต้สมุทรสุดลึกก็ไม่สามารถรอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ได้ในที่สุดแม้จะหนีเข้าไปแอบตามหุบเขาลำนาวไพรซึ่งไม่มีใครเข้าถึงก็ไม่รอดพ้นจากผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนที่ก่อกรรมทำชั่วให้กับผู้อื่นส่วนรวมสังคมประเทศชาติแล้วเข้าไปพักพาอาศัยอยู่ในถิ่นฐานหรือผืนแผ่นดินใดทำให้รอดพ้นจากการให้ผลของกรรมชั่วที่ทำไว้แล้วในถิ่นฐานหรือแผ่นดินนั้น

0: ุคคลบางคนในโลกนี้ถวายข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่นั่งที่พักและสิ่งที่เป็นอุปกรณ์แก่ประทีปให้เป็นทานแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาย่อมมุ่งหวังสิ่งที่ตนถวายไปโดยเขาได้ยินมาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงส์มีอายุยืนมีวรรณะผ่องใสงดงามมากไปด้วยความสุขดังนี้แล้วเขาจึงคิดอย่างนี้ว่าหลังจากตายแล้วขอให้เราเข้าถึงความเป็นสหายของพวกเทพชั้นดาวดึงส์เขาตั้งจิตนั้นไว้อธิษฐานจิตนั้นไว้อบรมจิตนั้นไว้จิตของเขานั้นน้อมไปในทางต่ำคือกามคุณ5อันเลวเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้คือไม่อบรมเพื่อต้องการมรรคผลอันยอดเยี่ยมย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็ข้อนี้แลเรากล่าวสำหรับบุคคลผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับบุคคลผู้ทุศีลความตั้งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะเป็นจิตบริสุทธิ์จากสังคีติสูตรทีฆนิกายปาติกวรรค
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ธิหรือเรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นพระไตรปิฎกก็รวบรวมมาอยู่จุดเดียวคือใจมีศีลมีความสงบก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นในศีลภาวนาคือรู้จักความสงบเรียกว่าเอาใจเอาไว้อารมณ์เดียวคืออยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคืออยู่กับขันธ์ห้าธรรมะพุทธเจ้าไปอยู่ขันธ์ห้าเช่นรูปกะใจอยู่กับรูปอยู่กับเวทนาคือความสุขทุกข์วางเฉยใจอยู่กับสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรก็เลยก่อนอยู่กับสติสังขารเราอยู่กับสังขารก็อยู่กับความปรุงแต่งปรุงแต่งที่เรารู้ว่าใจคนเราเนี่ยมีการปรุงแต่งอยู่เสมอได้ยินก็ปรุงแต่งได้เห็นก็ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ก็รู้ว่าเนี่ยตัวสังขารตัวสังขารนี่เป็นตัวบุญก็มีตัวบาปก็มีตัวบุญก็คือการปรุงแต่งศีลทานภาวนาที่เราทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ก็เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปเราก็ปรุงแต่งก็โลภเรียกว่ามีความโลภความโกรธความหลงพยาบาทอาฆาตความไม่พอใจที่ทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งที่เห็นก็ดีที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่พอใจเห็นไม่พอใจได้ยินไม่พอใจก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งกับตัวจิตวันนี้ก็ตัวอกุศลตัวกุศลเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีตรงที่ใจมันไม่ดีแล้วก็สร้างทุกข์อยู่ล่ำไปเช่นมาทั้งคนเนี่ยชอบโกรธอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ความโกรธปรุงแต่งแต่เรื่องโกรธเรื่องไม่ชอบใจอยู่ล่ำไปคนที่ผิดหวังไม่ถูกใจก็คิดว่าตัวเองไม่ดีไม่ถูกใจหรือว่าคนอื่นทำไม่ดีไม่ถูกใจก็ผิดหวังอยู่เรื่อยไปคือเรียกว่าใจตัวเองทำตัวเองใจตัวเองนะมันก็ทำร้ายตัวเองให้เกิดความไม่ชอบใจให้เกิดความผิดหวังให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจอยู่เสมอทุกข์นี่ความเป็นจริงไม่มีคนอื่นทำให้เราสุขนี่ไม่มีใครคนอื่นทำให้เราเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครก็มาไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมยมบาลก็บังคับให้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นจริงตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองมาด้วยกรรมดีเราจะตายเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใครก็จะบังคับให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จากการกระทำที่เราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจากการที่เรามาเกิดแล้วก็มองค่าของบุญกุศลไม่มีเราก็ทำมีความโลภความโกรธความหลงไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบอันนี้คือเป็นตัวเองเป็นตัวกำหนดกรรมให้ไปเกิดดีเกิดไม่ดีก็เนี่ยตัวสังขารที่เราเห็นรูปเนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ยก็เป็นตัวที่ใจของเราไปยอมปรุงแต่งเองว่าไม่ชอบใจเราได้ยินเสียงดีไม่ดีเราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยก็ตัวเราเป็นตัวกำหนดเองว่าชอบไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกรรมตัวนี้เป็นตัวยืดเป็นมีสายโยงใหญ่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเป็นวัฏจักรเขาเรียกว่าวัฏจักรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอนาคตคราวนี้ปฏิบัติธรรมะนี่เรียกว่าตัวมารู้กรรมมารู้กรรมก็คือมาตัดกรรมเช่นสังขารมันปรุงแต่งเราก็พยายามละความปรุงแต่งบุญเราก็วางเฉยบาปเราก็วางเฉยปล่อยไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่ความว่างความสงบอย่างเดียวนี่เรียกว่าตัดกรรมเทวดาก็ไม่ไปเกิดมนุษย์ก็ไม่ต้องไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนก็ไม่ต้องไปเกิดเรียกว่าตัดกรรมเกิดแต่ว่างอย่างเดียว
อันนี้ถึงว่าวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเป็นวิชาทางดับทุกข์ของพุทธเจ้าคนเราไม่เข้าใจไปโทษคนโน้นทำเราให้ไม่สบายใจโทษคนนี้ทำเราคือเราจะไปหาแต่สิ่งอื่นให้ทำให้เราแต่ตัวเราไม่เคยทำเราให้สบายใจฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าว่าสุขยืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขคืนยิ่งกว่าความว่างใจไม่มีคนเราเนี่ยถ้าว่างแล้วมันจึงจะสุขถ้าเราทำงานวุ่นๆเนี่ยไม่สุขทำโน่นทำนี่ห่วงโน่นห่วงนี่แล้วจิตมันไม่ว่างมันวุ่นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ก็เรียกว่านั่นเลยทำไม่ว่าง

ทำไม่ว่างมันก็วุ่นวุ่นก็คือตัวทุกข์ใจแต่ถ้าเราละปรงตกมาละไม่ต้องถือว่าตายแล้วเราก็ไปคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวปรงพยายามปล่อยวางพอใจเราไม่คิดถึงใครใจเราก็ว่างพอว่างเลยก็ไม่วุ่นพอไม่วุ่นก็สบายแค่นี้ฉะนั้นจึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญมากอย่าไปคิดว่าใจคนอื่นสำคัญคนเราที่ไปทุกข์ก็พอไปเรื่องคนไปยึดคนอื่นมากกว่าไปคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราไปคิดคนนั้นเขาจะไม่รักเราเขาไม่สงสารเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เห็นใจเราก็ไปมองใจคนอื่นหรือไปเอาใจไปฝากกับคนอื่นใจเราจึงไม่สบายตลอดวันแต่ถ้าเราวางเฉยยังไงก็ช่างตัวเราทำดีของเราก็พอแล้วเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราพยายามทำใจเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่หาเรื่องร้ายใส่ใครรู้ว่าเราดีแล้วเราก็สบายใจตอนนี้การทำใจนี่จึงว่าสังขารเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญเราก็รู้ว่าปรุงอย่างไรเอาเรื่องบุญเอาเรื่องดีมาปรุงเอาเรื่องดีมาปรุงก็สบายใจเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบวชเคยเรียนเคยพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตก็สบายใจเรียกว่าสังขารปรุงเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราสบายใจสังขารปรุงเป็นบาปเพราะเราไม่เคยทำบุญก็จะเอาแต่บาปมานึกทำอย่างโน้นก็ไม่ดีทำอย่างนี้ก็ไม่ดีก็มองเห็นตัวเองไม่ดีทั้งกายทั้งใจเลยกายมันคนนุ่งผ้าเปื้อนมันคนไม่ได้อาบน้ำน่ะดูตรงไหนมันก็ไม่สะอาดไปหมดทั้งตัวเขาใครใครก็รู้สึกมันเปื้อนเปื้อนมันไม่มีกลิ่นในตัวเองก็กลายเป็นไม่สบายใจเราไปนึกถึงเราทำบาปอย่างโน้นทำบาปอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาเลยไม่สบายใจก็เลยว่าสังขารเป็นตัวบาปปรุงแต่เรื่องไม่ดีเพราะไม่เคยทำดีบางคนทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างมันก็ปรุงทั้งสองอย่างบางครั้งพออารมณ์ดีก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลเช่นเรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลพอขาดสติเผลอไปปรุงเรื่องบาปที่เราทำบาปไว้ปรุงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมดเอาละกลายเป็นทุกข์ใจกลายเป็นเศร้าหมองใจมีทั้งบุญทั้งบาปทีนี้ทำไงจะเป็นกลางได้เพราะมันมีจิตสองจิตแล้วจิตดีก็มีจิตไม่ดีก็มีจิตเป็นบุญก็มีจิตเป็นบาปก็มีเราก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ไปตัดสินภาวนาไว้มันจะคิดเรื่องบุญก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องบาปก็วางเฉยมันจะคิดเรื่องเก่าก็วางเฉยจะคิดเรื่องใหม่ก็วางเฉยเรียกว่าพุทลมเข้าโทรพยายามไม่คิดมันคิดดีก็ไม่คิดคิดไม่ดีก็ไม่คิดพยายามวางเฉยวางเฉยด้วยอุเบกขาอุเบกขานะเข้านะเข้าจิตมันก็ว่างคราวนี้บุญก็ดับไปบาปก็ดับไปเจอแต่ความสุขสงบเป็นศีลเป็นสมาธิเรียกว่าอยู่เหนือบุญเหนือบาปถ้าอยู่แค่บุญก็ยังดีใจเดี๋ยวก็ทุกข์ใจต่อก็เรียกว่าคนเนี่ยหนีความทุกข์แต่ต้องการไปเกาะกับความสุขแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความทุกข์นั่นแหละคือความสุขมันความสุขนั่นแหละความทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันหนีกันไม่พ้นมันต้องหนีทั้งสองอย่างถ้าเราจะหนีทุกข์มันต้องหนีสุขด้วยสุขก็ไม่ไปยึดถือมันว่าเป็นสุขเดี๋ยวมันก็หายเหมือนคนคนนี้พูดดีกับเราเดี๋ยวเขาโมโหก็มาเขาพูดร้ายกับเราไอ้คนดีกับคนร้ายมันอยู่ด้วยกันคนนี้เดี๋ยวใจดีกับเราวันหลังก็ใจไม่ดีกับเราก็ผิดใจอีกแล้วไม่สบายใจเอ๊ะทำไมทีแรกเขาดีเขาหลังเขากลับไม่ดีก็เกิดความทุกข์ใจอีกมันอยู่ด้วยกันคนดีคนชั่วมันตัวคนเดียวกันฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้มันมีทุกข์ก็ต้องหนีทั้งสองคนหนีทั้งทุกข์หนีทั้งสุขทั้งทุกข์ก็อยู่กับความว่างความอุความเฉยนั่นเรียกหนีทุกพ้นถ้าไม่งั้นหนีไม่พ้นโดยมากคนเราทุกวันนี้หนีด้วยความหลงหนีไปหาความสุขหนีไปหาความทุกข์ใจนั่นเองแต่ถ้าเราจะพ้นเราต้องการหนีทุกข์ก็ต้องหนีที่ใจหนีด้วยความไม่ยินดียินร้ายสุขก็ไม่เอาล่อให้เท่าไหร่เราก็ไม่ยอมไปติดมันทุกข์มาแล้วก็วางเฉยได้เพราะมันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนเราเมื่อเรารู้สังขารมายาของสังขารมันปรุงแต่งเราก็วางเฉยเข้าไปสู่ความอุเบ
บกขาอยู่เรื่อยก็เกิดความสบายใจไม่ถูกมายาอารมณ์มันล่อลวงเราให้หลงวิญญาณนี่เป็นตัวยึดครองวิญญาณเป็นตัวขันธ์ห้าเป็นตัวยึดครองจะชอบยึดครองเช่นเราเห็นรูปก็ชอบใจในไปยึดรูปอันนั้นมาเป็นอารมณ์เห็นรูปดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์เสียงดีไม่ดีก็มาปรุงยึดเป็นอารมณ์เนี่ยพอใจไม่พอใจเนี่ยวิญญาณนี่เป็นตัวรับรู้และมาเสวยอารมณ์จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็เรียกว่านั่นแหละเอามาทุกข์เอามาสุขเขาเรียกว่าตัววิญญาณนี้ถ้าดับจะได้เป็นสุขหนอเวลาคนตายจึงเป็นสุขนะแต่คนเราไม่อยากตายเวลาคนตายเนี่ยไม่มีใครเย้ากลิ่นอย่างไรมาให้แม้แต่ตัวเองเหม็นก็ไม่ทุกข์เอาหอมเอาน้ำหอมมาปลอมร่างนะเวลาตายก็เอาน้ำอบมาลาดคนตายอ่ะมาลาดเป็นขวดก็ไม่หอมโอ้เอาน้ำอบมาลอดมาลาดเป็นขวดนะโกรธถ้าเรานี่แค่แตะนิดเดียวก็หอมอันนั้นมาลาดเป็นขวดก็ไม่หอมตัวเองเน่าแล้วก็ยังไม่เหม็นมันก็ไม่เหม็นมันก็ไม่หอมพละวิญญาณจะได้เป็นสุขเอาไฟมาใส่ก็ไม่ร้อนใครมาจะเอาอะไรมาทับมานั่นยังไงก็ไม่หิวไม่ปวดไม่ร้อนไม่เมื่อยไม่มีอะไรทุกข์เลยพละวิญญาณแล้วสุขหนอละวิญญาณแล้วสังขารก็เป็นสุขหนอไม่มีเจ็บไม่มีปวดไม่มีเมื่อยโรคร้ายทั้งหลายหายหมดจะเป็นโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรสุดแล้วแต่พอหลังวิญญาณดับแล้วสังขารก็เป็นสุขเมื่อเราพิจารณางั้นก็กลายเป็นปุ๋ยไปทีนี้เราคนเราก็มาทุกข์กันตรงใจถ้าใจกลับมาคืนใหม่ถ้าใจกลับมาคืนใหม่โอ้โหน้ำหอมใครน้ำหอมมาลาดรถให้เราโอ้โหนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีมันรู้ไม่ดีหมดเลยแต่ถ้าวิญญาณดับเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิญญาณจึงเป็นผู้เสวยอารมณ์สุขทุกข์พอใจไม่พอใจถึงเมื่อเราเรียนรู้ธรรมะก็พยายามมีสติปัญญาเข้าไปรู้ตัวเราให้มากจึงจะเป็นวิธีทางดับใจได้วิธีทำสมาธินี่มาดับทุกข์ทางใจพอรู้เลยว่าเหตุมาเกิดที่ใจเราดีใจเสียใจผิดหวังยากดีมีจนอะไรทั้งหลายเนี่ยมาจากใจหมดคนเราที่เกิดมาเนี่ยมันมาจากวิบากกรรมมันมาจากใจที่ต้องเป็นอย่างนั้นที่ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะเมื่อก่อนไม่เคยฝึกเมตตามาอยู่ดีๆเขาก็มาทำร้ายเราอะไรเงี้ยเราไม่เบียดเบียนเขาเบียดเบียนเราเออร่างกายเราดีเป็นพิกลพิการไปได้เงี้ยอะไรมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่มาจากใจทั้งหมดคนเราจึงไม่เหมือนกันนะเพราะทำบุญไม่เหมือนกันบางคนเนี้ยพอตอนเด็กๆไม่ทำบุญพอแก่แล้วทำบุญก็มาสบายเมื่อแก่ชาตินี้บางคนได้ทำเสมอต้นเสมอปลายก็รู้สึกชีวิตก็ไม่ค่อยลำบากอะไรชีวิตราบเรียบน้อยคนที่จะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนแก่จะสบายบางคนก็ทำตอนเด็กๆพอแก่แล้วก็ไม่เอาไปคบคนไม่ดีก็ไม่เข้าวัดเข้าวาพอสบายตอนเด็กๆพอแก่ตัวลำบากเหลือเกินเนี่ยชีวิตคนจึงไม่เหมือนกันบางคนโง่บางคนฉลาดบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนรวยบางคนจนเนี่ยมาจากผลศีลทานภาวนาไม่เหมือนกันบางคนนี่รวยแต่ไม่สวยบางคนสวยแต่จนเนี่ยบางคนทั้งรวยทั้งสวยแต่ขี้โลกบางคนทั้งรวยทั้งบางคนเนี่ยมีทุกอย่างทั้งรวยทั้งสวยแต่ใจไม่ป่าไม่สบายคนคนนี้ไม่ชาติก่อนไม่เคยฝึกสมาธิไม่ชอบความสงบชอบลื่นเลงชอบสนุกสนานชอบเอะอะวอยวายมาชาตินี้ใจร้อนลุ่มกุ้มอยู่เรื่อยเพราะไม่เข้าหลักความสงบนี่มันเป็นผลมาจากใจทั้งหมดฉะนั้นเราไม่ต้องไปโทษใครเรามองตัวเองนี่เรียกว่าผลกรรมถ้าเราต้องการให้ดีเราก็สร้างกรรมดีของเราในปัจจุบันเถอะต้องการไม่วุ่นวายก็ทำพยายามทำใจไม่ให้วุ่นวายชีวิตเราต้องการความสงบชีวิตเราต้องการอิสระชีวิตเราต้องการความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องหาหลักธรรมเป็นที่พึ่ง
อ๋อคนเราที่มีทุกข์มันเพราะเรื่องมากเรื่องไปขวนขวายมากเรื่องไปยุ่งกับคนอื่นเรื่องไปคบสมาคมกับสิ่งอื่นเราต้องพยายามมัธยัสถ์สันโดษให้มากแล้วปัญหาก็ไม่มีดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องกระทำของกรรมเรากรรมก็จำแนกให้เป็นไปต่างๆมันละเอียดอ่อนนะเรื่องธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของละเอียดอ่อนเป็นของซับซ้อนที่เราจะต้องปฏิบัติต้องพิจารณาศึกษารู้ทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเชื่อจริงๆโอ้กรรมมีบุญมีบาปมีสวรรค์นรกนิพพานมีเรื่องอะไรมันละเอียดอ่อนมากมายเหลือเกินท่านนั้นพุทธเจ้าในตรัสรู้ธรรมเนี่ยท่านตรัสรู้ละเอียดอ่อนมากท่านรู้แจ้งเห็นจริงในกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองแล้วก็รู้บุญรู้บาปพุทธเจ้าไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็สามารถรู้จากหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานี่เลยว่ามาด้วยอำนาจของกรรมดังนั้นเราก็ต้องพยายามเราต้องการความสุขใจก็ต้องพยายามฝึกสมาธิต้องการดับทุกข์ได้เร็วก็พยายามฝึกปัญญาเช่นเราไม่อยากไม่ชอบความทุกข์ใจเราอะไรจะมาดับความทุกข์ใจได้เราต้องใช้ศีลใช้สมาธิเราบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเข้าพอใครว่าอะไรเราสบายใจได้อันนั้นดีแหละคือคนเราจริงๆอยู่ด้วยความสุขติดความสุขเช่นไปอยู่กับคนพูดดีคนทำดีเนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจคนโน้นเอาใจเราคนนี้เอาใจเราแต่เราไม่เคยฝึกกับที่ทุกข์เลยพอเราไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราโอ้โหเราจะสู้ไม่ได้เลยเพราะเราไม่เคยฝึกเราไปได้ยินได้ฟังแต่ไอ้สิ่งที่ดีซะไปติดสุขซะไปหาสุขเนี่ยแต่พอมาเจอทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวเลยเหมือนคนเราเนี่ยเวลาเจอกันตอนหนุ่มตอนสาวแล้วพูดกันแต่ดีๆขะขาเอาใจกันอย่างดีเรานึกโอ้สุขแล้วคราวนี้กูเจอความสุขที่แท้จริงแล้วตายละคราวนี้ทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วพ่อแม่ก็พูดไม่ดีไปอยู่กับไอ้คนที่พูดดีดีกว่าพอไปอยู่พอคุ้นเคยก็มาโอ้โหร้ายกับพ่อแม่อีกพ่อแม่ไม่เคยทำกูอย่างนี้ให้เจ็บเลยไอ้นี่มันทำเจ็บจริงๆเลยอ่ะพ่อเราไม่เคยเพราะเราจะหาแต่ความสุขแต่เราไม่เคยเจอทุกข์เราไม่เคยศึกษาทุกข์เราไม่เคยอยู่กับทุกข์ตอนนี้คนพวกนี้จะเก่งแล้วคราวนี้ถ้ามีสติปัญญาเฉลียวใจทั้งนั้นจะเก่งเลยนี่แหละธรรมะละเรามาเจอธรรมแล้วทำไงจะดับทุกข์ได้เจอคนพูดดีก็คือคนนี้คนเอาใจดีก็คือคนนี้คนร้ายก็คือคนนี้เราเจอแล้วต้องสองอย่างทำอย่างไรที่จะดับทุกข์ที่จะอยู่กับทุกข์ได้ก็ต้องทำใจวางเฉยมันจะพูดร้ายมาพูดไม่ดีทำไงกระทบกระเทือนเราก็ต้องนิ่งต้องเฉยเรารู้แล้วว่าหนีไม่พ้นตอนนี้ทุกข์นี่หนีไม่พ้นแน่ต้องอยู่กับทุกข์อยู่ยังไงอยู่ด้วยใจอยู่ด้วยใจโดยไม่ไปยึดไปติดไม่ไปโกรธตอบไม่ไปเกลียดตอบไม่ไปปรุงแต่งว่ามันร้ายอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจึงจะพบธรรมะคือแสงสว่างของใจว่าอ๋อเราเข้าใจแล้วธรรมะที่ไหนก็มีคนเรานี่มีอยู่สองคนในหัวใจเนี่ยมันมีตัวร้ายอยู่ทั้งสองตัวดีก็มีตัวร้ายก็มีพระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันตัวโกงตัวร้ายอยู่ในหัวใจทุกคนแต่มันจะแสดงออกเมื่อไหร่มันแสดงออกมาเราจึงจะรู้มันแต่ถ้ามันไม่แสดงออกมาก็รู้แต่ถ้าเราไม่ได้ดูมันก็ไม่เห็นคนเรามันมีอยู่ในตัวเองหมดทุกอย่างทีนี้มาเจอกันสิเราก็ปิดไว้ใช่ไหมไอ้ตัวร้ายในใจเราก็ปิดไอ้นั่นมันก็ปิดไว้พอมาเจอกันมันตัวร้ายออกมาตอนนี้โอ้โหต่างคนต่างร้ายนี่แหละผู้ร้ายมาเจอกันตอนนี้ก็บ้านสนั่นแล้วตอนเนี้ยนี่แหละเราจึงเรียกว่าทุกหนีไม่พ้นต้องหนีที่ใจทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีทำใจให้ดีคนนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้คนเราจะไปแสวงหาความสุขจากคนอื่นนะไม่มีหรอกถ้าตัวเองไม่มีถ้าตัวเองไม่มีพูดดีไม่มีใจดีจะแสวงหาที่ใจใครไม่ได้
ถ้าใจเราไม่ดีจะไปแหวงหาคนดีมันก็ไม่เจอมันก็เจอคนร้ายเหมือนใจเราฉะนั้นถึงว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจตัวเองให้ดีก่อนต้องการความสุขต้องทำใจให้สงบก่อนทำใจให้รู้ธรรมก่อนแล้วจึงค่อยไปอยู่กับคนมีธรรมเราไม่มีธรรมจะไปอยู่กับคนมีธรรมมันก็ไปอยู่ไม่ได้เรามีธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนมันก็มีธรรมทีนี้คนเรามันไม่รู้ไม่เอาธรรมพอไม่เอาธรรมก็พือไปหาทุกข์นั่นเองไปอยู่ที่ไหนก็เล่าร้อนไปอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายมันก็ไม่เจอความสงบสุขที่แท้จริงเจอแต่เปลือกทุกข์ทั้งนั้นการที่เราศึกษาใจเราเนี่ยมันเข้าใจเราเสร็จแล้วเขาเข้าใจทุกคนว่าเขาต้องการอะไรทุกคนทุกวันนี้อยากจะหนีความทุกข์อยากจะหนีความเจ็บอยากจะหนีความจนอยากจะหนีความไม่ดีอยากจะหนีความแก่ความตายทุกคนอยากหนีแต่ไม่รู้จะหนีไปไหนเขาจะไปวิ่งซ่อนตามตัวทุกข์นั่นเองคือไปวิ่งหาที่ตายทั้งนั้นฮะวิ่งหาที่ทุกข์ทั้งนั้นไอ้ที่เราไปวิ่งไปเกาะๆนั่นคือทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่ที่เราจะเกาะให้มันพ้นทุกข์ได้คือต้องพึ่งใจเราต้องพึ่งใจเรามีธรรมต้องวางใจให้ได้โอ้เราเวลาใครตายจากเราคนที่เรารักเนี่ยเราเสียใจสมบัตินอกกายนี่ที่เราเคยหวงแหนนี่ไม่เท่ากับสิ่งที่เรารักเนี่ยหายไปมันเสียใจล้นพ้นเนี่ยเพราะเราทำใจไม่ได้เพราะเราไปยึดว่าอันนั้นเป็นความสุขเป็นของเราแต่พอมันเปลี่ยนแปลงแล้วทุกข์จริงๆแล้วเราก็ต้องเจอกับทุกคนเนี่ยเจอความพัดพรากจากของที่มันเป็นสุขที่เรายึดว่ามันเป็นสุขแต่พอพัดพรากจากสิ่งพวกนี้มันจะเป็นทุกข์มากมันจะเสียดายอะไรอาวรณ์จนไม่มีสติจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วมนุษย์เกิดมาทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่มีใครหนีทุกข์อันนี้พ้นเลยถ้าเราไม่มาศึกษาธรรมะนี่เราจะต้องร้องไห้อีกเยอะต้องเสียใจอีกเยอะต้องทรมานอีกเยอะเพราะเราทำใจไม่ได้ทุกข์จะต้องตามมาอีกหลายเรื่องเลยเรารู้ตัวนี้เราก็เกี่ยมปฏิบัติก่อนหัดจากบ้านก่อนหัดจากคนรักก่อนหัดจากสิ่งที่เราอะไรวอนก่อนเวลามันจากจริงๆจะได้ทำใจได้คนที่บอกว่าไปทำไมไปนอนวัดจะได้อะไรนั่นแหละเขาไม่ยอมหัดจากเขาไม่มาศึกษาเรื่องทุกข์พอเวลาเขาจากจริงๆนะเขาแทบจะตายตามเขาทุกข์มากเพราะเขาไม่เคยฝึกฉะนั้นศีลทานภาวนาจึงเป็นเรื่องจากความทุกข์พวกเขาไม่เข้ามาเขาก็มีแต่ทุกข์เพราะเขาทำใจห้ามใจไม่ได้มันได้กันอย่างนี้มันเสียกันอย่างนี้ทีนี้เรามาปฏิบัตินี่ก็ดีแล้วมันก็ได้ยอดบุญยอดกุศลได้แก่นของพระศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยมีที่พึ่งมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่ดับทุกข์ถ้าตามได้เรายังอยู่ในรถของพระธรรมความสอนพระพุทธเจ้าทุกข์ก็ไม่มาย่ำยีจิตใจเราคล้ายๆเรามือมีกำแพงแก้วมีกำแพงเพชรมีกำแพงแก้วไปเกาะป้องกันหลายชั้นศีลเนี่ยกำแพงแก้วศีลข้อหนึ่งก็ชั้นหนึ่งศีลที่สองก็สองชั้นศีลที่สามก็สามชั้นเรามาแปดศีลก็แปดชั้นแปดข้อก็แปดชั้นกำแพงแก้วเจ็ดแปดชั้นคือป้องกันไม่ให้ใจเราทุกข์ไม่ให้เราไปกังวลเรื่องราวต่างๆคือตัดได้หลายอย่างเช่นอย่างวันนี้เราไม่ต้องห่วงเรื่องเขาเย็นเช่นวันนี้เราไม่ต้องไปห่วงไปเต้นรำขับร้องไปเมามายก็ตัดทุกข์ไปได้ถ้าเราไปกินเหล้าเมายาวันนี้ก็สภาพก็ต่างกับอย่างนี้ทุกข์คนละอย่างสุขคนละอย่างบางทีอาจจะไม่ได้สุขเลยก็ได้อาจจะได้ทุกข์กังวลเสียเงินเสียทองอดหลับอดนอนอีกแล้วก็ไม่ได้บุญกุศลที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนเพชรเปรียบเหมือนใจเพชรก็คืออย่างนี้เพราะเพชรเนี่ยมันไม่มีอะไรจะแข็งเท่าไม่มีอะไรจะแข็งเท่าเพชรเลยนะเขาเอาเพชรเนี่ยไปตัดเหล็กได้
เอาเพชรไปเจาะหินได้เพชรเท่านั้นที่จะเจริญ

ในเพชรได้เพชรที่ทำได้มันไปเจาะน้ำมันเจาะหินต้องเยอะๆต้องหลายกิโลนะมาได้เจาะหินได้ตัดเหล็กตัดอะไรได้คือมันแข็งใจเราก็ทำเหมือนเพชรก็ต้องตัดได้ทุกอย่างตัดความห่วงตัดความกังวลตัดความเศร้าโศกเสียใจพอมีธรรมะแล้วก็เหมือนเพชรเพราะความเพชรนี่สามารถตัดวัตถุได้แต่ไม่สามารถตัดห่วงได้ไม่สามารถตัดทุกข์ใจได้ไม่สามารถตัดความเศร้าโศกเสียใจได้ไม่สามารถตัดความโกรธได้ที่จะตัดสิ่งอันนี้ได้ต้องใช้ศีลสมาธิต้องใช้ธรรมะพอมีธรรมะแล้วจึงจะใจเป็นเพชรต้องทำใจเป็นเพชรไม่ใช่เอาเพชรมาตัดพอใจเป็นเพชรก็ตัดได้ที่เราตัดได้นี่ใจเป็นเพชร

ต้องทำใจเป็นเพชรไม่ใช่เอาเพชรมาตัดพอใจเป็นเพชรก็ตัดได้อย่างที่เราตัดได้ในใจเป็นเพชรเช่นเราห่วงบ้านเราตัดจากบ้านมาวัดได้เนี่ยอันนี้มันมีเพชรในใจจึงตัดห่วงได้เราเคยกินเหล้าเราตัดเรื่องเหล้าได้เนี่ยใจมันเป็นเพชรประสบมนต์ภาวนาอยู่วัดเนี่ยใจเราเป็นเพชรตัดได้ตัดความห่วงได้ตัดความกังวลได้แล้วก็สำเร็จทั้งความปรารถนาหมดคราวนี้เขาจึงได้ว่าค้นคิดเอามาเอาเพชรเนี่ยเป็นเครื่องมาตัดทุกอย่างได้หมดพระพุทธเจ้าจริงๆเปรียบเป็นบุคคลที่ทำบุญกุศลมีศีลสมาธิเหมือนบุรุษใจเพชรเหมือนสตรีใจเพชรมันตัดได้อย่างอื่นตัดไม่ได้เรียกว่ายันเกาะแก้วอ่ะคนบางทีไปยันเกาะเพชรเลยไปยันเกาะเพชรที่วัดท่าซุงอ่ะไปเสกหลวงพ่อเสกอะไรยันเกาะเพชรให้มาคุ้มครองแต่กลับมาบ้านก็ขี้โกรธเหมือนเดิมเกาะเพชรแตกไปแล้วยันเกาะเพชรมันต้องไม่โกรธกลับบ้านมาก็โกรธดีไม่ดีมาเบ่งสามีตัวเองบอกเนี่ยฉันยันเกาะเพชรไปแล้วนะแกมันไม่ถึงฉันน่ะกลายเป็นคนละเกรดไปก็อยู่กันไม่ได้กันนี้ไอ้เกราะเพชรกับเกราะหนังธรรมดาอยู่กันไม่ได้ไอ้สามีก็มีแค่เกราะหนังเท่านั้นเองมันนอนไอ้พี่ภรรยาไปเสกยันเกราะเพชรมาเบ่งสามีคันนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังกันเลยก็เลยไม่เข้ากันไม่ได้แต่ที่จริงมันไม่ใช่เกราะเพชรแบบนั้นมันต้องเกาะใจมันต้องทำใจให้เข้มแข็งอดทนต่อสิ่งที่เขาด่าเขาว่ากระทบไม่ให้โกรธได้ถ้าว่าไปเป่ามาดีใจมันดีกลับมาบ้านไม่โกรธนั่นอะไรเกราะเพชรคุ้มครองคำว่าเกราะเพชรเป็นยังไงนะคุ้มครองใจไม่ให้วุ่นวายแล้วก็มีปัญติปัญญาคนเราก็หาที่พึ่งกันนะบางคนไปลดน้ำมนต์จะเอาสิริมงคลกลับมาก็ใจเหมือนเดิมไม่เคยพูดดีไม่เคยคิดดีไม่เคยทำดีแต่ไปเจอหลวงพ่อไหนขอลดน้ำมนต์ขอใส่สินคล้องคอขอเครื่องคุ้มครองอยู่เรื่อยแต่ใจไม่เคยคุ้มครองตัวเองใจไม่เคยมีศีลมีธรรมใจไม่เคยมีสติสมาธิเขาเรียกไปขอที่พึ่งข้างนอกไม่ขอตัวเองให้ตัวเองดีบ้างกายวาจาใจตัวเองดีซะแล้วเนี่ยไม่ต้องไปขอใครเลยพุทธเจ้าให้หมดทุกอย่างสิริมงคลครอบครองอยู่ในใจหมดถ้าใจเราดีเราจะไปมีอะไรพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ไปขอใครนะท่านจึงมาเป็นพุทธเจ้าถ้าพุทธเจ้ามัวขอของขอน้ำมนต์ขอสายศีลขอโน่นขอนี่นะพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าหรอกเพราะไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เกิดปัญญากายที่มาเป็นพุทธเจ้าได้เนี่ยเพราะพุทธเจ้าขอการทำดีของตัวเองคนอื่นนี่มันเป็นกำลังใจนะเช่นเราไปขอให้พระช่วยเราเนี่ยที่จริงเป็นกำลังใจแต่ที่จริงตัวเองต้องช่วยตัวเองแต่เมื่อคืนนี้ฉันขอให้หลวงพ่อช่วยให้ฉันมีสมาธิทีหลวงพ่อให้กำลังใจโยมเอานั่งสมาธิให้ได้แต่หลวงพ่อขอช่วยฉันทีคนนั้นตั้งใจนั่งสมาธิได้ขอไม่ให้ง่วงให้นั่งยันสว่างทีแหมคนนั้นตั้งใจได้ก็หลวงพ่อช่วยนั่งได้ยันสว่างอันนี้พอขอแล้วเอ๊ะครูจะไปไหวไม่ไหวว่าขอหลวงพ่อช่วยนอนก่อนดีกว่าคงไปไม่ไหวหลวงพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ไม่นอนซะแล้วแม่ลูกชายนั่นบอกแม่ลูกพ่อช่วยกูหายง่วงตลอดสว่างเลยนั่งสว่างเอ๊ะกูก็ขอเหมือนกันทำไมไม่ช่วยวะที่ไหนตัวเองไม่ช่วยตัวเองลูกพ่อช่วยใครช่วยคนนั้นให้มีกำลังใจไอ้คนที่ขอแล้วมีกำลังใจเลยสำเร็จอยู่ยันสว่างได้แต่ขอแล้วไม่ช่วยตัวเองนะขอแล้วไปนอนไม่ได้อะไรหรอกลูกพ่อก็ช่วยไม่ได้ขอตัวเองไม่ช่วยตัวเองฉะนั้นการขออะไรคือขอตัวเองแหละขอพระให้ช่วยกับพระก็ให้กำลังใจแหละอันนี้เราต้องเข้าใจเหตุผลนะไม่ใช่ว่าแหมมาวัดสังฆทานนี่นะขออะไรก็ไม่ได้สักอย่าง

บางคนบอกโคมาสังฆทานเนี่ยฉันได้ทุกอย่างเลยขออะไรก็ได้อ้าวเอ๊ะนั่นทำไมขอได้ทุกอย่างไม่ใช่แล้วคนมันมีบุญขออะไรก็ได้ไอ้คนมันยังมีกรรมขออะไรก็ไม่ได้สักอย่างเหมือนต่างๆกันเหมือนในวงอย่างเช่นเขาบอกว่าให้หมูให้ลาบบ้างอะไรปลาไหลให้ลาบบ้างต้นไม้ให้ลาบบ้างนั่นก็ไปขอกันแล้วก็ได้บางคนมันได้ถูกหวยบ้างอะไรบ้างคนก็โอ้โหเนี่ยให้แท้มันมีกำลังใจมันมีเชื้อดีอยู่แล้วไอ้คนเนี้ยมันเป็นคนมีลาบอยู่แล้วมันก็เลยไปถูกหวยถ้าล่ำลือว่าเนี่ยไอ้เนี่ยให้เราแท้ที่จริงมันได้แก่ตัวเองไอ้บางคนบ้างไงกูขอทำไมไม่ถูกทำไมช่วยตัวคนนั้นแต่แท้ไอ้คนนั้นมันไม่มีพลังคนไม่มีพลังคนไม่มีกรรมดีไปขอมันก็ไม่ได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างในขึ้นกับตัวเองทั้งหมดเราต้องขอทำความดีขอให้ใจเราดีให้มีศีลมีธรรมเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องไปเอาอะไรวิเศษอะไรแล้วมันก็ค่อยเพิ่มพูนไปเองพุทธเจ้าครั้งแรกก็ปรารถนาแล้วก็ให้ทานปรารถนาแล้วก็รักษาศีลพอสุดท้ายเนี่ยพุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างที่พุทธเจ้าสมหวังทุกอย่างสมหวังด้วยทานศีลภาวนาไม่ใช่ไปร้องขอใครกรรมดีรักษาพระองค์ขนาดพระเทวทัตเอาก้อนหินกลิ้งพระองค์เนี่ยธรรมดาคนอื่นต้องล่างแหลกหมดแล้วพอมีศัตรูมากๆทั้งศาสนาอื่นก็เกลียดพุทธเจ้าจะหาทางทำร้ายพุทธเจ้าอะไรแม้แต่ภายในก็มีเทวทัตมีชาติศัตรูเป็นศัตรูก็พวกพระทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าแผ่นดินเคยเป็นนักรบมาก็บอกขอยืดยามเฝ้าพระองค์เป็นอารักขาเลยจะขอเป็นทศจะเป็นทศเป็นทหารรักษานายทหารนะพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหรอกกรรมรักษาเราดีแล้วเราเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายหรอกใครก็ทำร้ายเราไม่ได้พระองค์รู้ว่าไม่ต้องหาทหารมาป้องกันเราหรอกคนเรามีกรรมนะเอาทหารมาร้อยเอามาเท่าไหร่ก็ตายแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องเอาทหารมาคุ้มครองไม่ต้องใครรักษาเรากรรมดีรักษาเราพุทธเจ้าใครฆ่าไม่ตายไม่มีพุทธเจ้าองค์ไหนที่ถูกศัตรูทำร้ายแล้วตายฉะนั้นเธอไม่ต้องกลัวให้หลับสบายไล่พระภิกษุไปนอนหลับหมดพระภิกษุเป็นห่วงพุทธเจ้านะจะมายืนยามเฝ้ากันรักษากันทั้ง 4-500 องค์แต่พุทธเจ้าท่านบอกไม่มีใครทำเราได้นี่เชื่อกรรมจะทำไม่ได้จริงๆเพราะไม่มีอะไรไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาเหนือพุทธเจ้าได้อย่างที่พระเยซูถูกฆ่าพระเยซูมีกรรมพระเยซูก็เป็นคนมีบุญมาเกิดมากันแต่ท่านยังมีกรรมเพราะท่านยังไม่ใช่ชั้นไม่ใช่ใหญ่ถึงพุทธเจ้าไม่มีบารมีถึงขั้นทำศีลสมาธิถึงพุทธเจ้าท่านจึงต้องถูกฆ่าตายนั่นเพราะกรรมของท่านไม่สามารถจะรักษาท่านไว้ได้เพราะว่าบารมียังไม่ถึงที่สุดถ้าถึงพุทธเจ้าเลยยังไม่ถูกฆ่าแค่พระอรหันต์ก็ยังถูกฆ่าได้มีพุทธเจ้าองค์เดียวที่ไม่เคยทำร้ายไม่ได้ยังอะไรไอ้เนี่ยนะมันใหญ่ยังไรนะไอ้คอมมิวนิสต์ที่ถูกฆ่าในอะไรชื่ออะไรนะลืมจำไม่ได้ใช่ไหมมันมีทหารมีตำรวจต้องเยอะแยะใช่ไหมยังถูกประชาชนถูกฆ่าตายและอะไรเมืองอะไรเมืองคอมมิวนิสต์เนี่ยเช็กโกแหละหรืออะไรโรมาเนียแหละโรมาเนียก็ดูสิมีคนคุ้มครองมันเยอะแยะมันยังตายเลยป้องกันไม่อยู่เพราะมันมีกรรมมันฆ่าเขาไว้เขาก็ต้องมาฆ่ามันคนที่เคยถูกฆ่าก็เคยฆ่ากันมาแต่ชาติก่อนบางทีก็กรรมชาตินี้ให้ผลคนที่เคยถูกเขาขโมยของในชาติก่อนเคยขโมยชาติที่แล้วไม่ขโมยบางทีก็ในอดีต100ชาติก็มี500ชาติก็มีเคยถูกเขาทอดทิ้งถูกผู้ชายหลอกก็เคยไปหลอกผู้ชายไว้ก็มีชาตินี้ไม่ได้หลอกชาตินี้เป็นคนดีในถอยหลังไป500ชาติเนี่ยเคยหลอกเขาไว้ก็มีเคยผิดศีล5เคยผิดผัวเขาเมียเขาจึงถูกผู้ชายหลอกถูกผู้หญิงหลอกเคยถูกขโมยตัว
พวกนี้นะที่ศัตรูที่ทำให้เราต้องเจ็บช้ำน้ำใจพวกนี้เราเคยทำเขาไว้ในชาติที่50ในชาติที่100ในชาติที่500เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นเลยทำไว้มีถ้าไม่มีมันจะไม่เป็นถ้าเราเชื่อกรรมว่าทำไงเราจะพ้นกรรมนี้ได้เราต้องอโหสิกรรมทำอะไรใครจะทำร้ายเรารักเราใครแกล้งเราก็อโหสิกรรมอโหสิกรรมอภัยทานอโหสิกรรมจนหมดทุกชาติแล้วนั่นแหละจะไม่มีใครมาต่อทำให้เราเสียหายได้ยังเมื่อคนเรามากล่าวร้ายนินทาให้ร้ายเราเสียหายเนี่ยชาติก่อนเราก็เคยให้ร้ายคนนี้ไปชาตินี้มาถึงเอาเรื่องเราเลยเนี่ยพอเรานึกถึงเรื่องกรรมมันมีจริงๆแต่นี่มันละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นกรรมนี่มันไวกว่าแสงมันไวกว่าเสียงนะกิริยากรรมเนี่ยไวกว่าแสงไวกว่าเสียงแสงนี่เขาบอกว่ายังเสียงนี่มันไวจริงๆอะแสงนั่นก็ไวจริงๆอะมันมีความถี่ของมันมากตามนักวิทยาศาสตร์เขาสามารถจับแสงจับเสียงเอามาใช้ได้ไฟเนี่ยแสงเนี่ยมันถี่มากเขาจับเอามาเข้าหม้อได้เสียงนี่เขาเอามาทำเป็นไมโครโฟนได้มาจับเอามาทำเป็นไมโครโฟนนะเพราะมันมีตัวมีตนได้เพราะมันจะถี่ยังไงแต่เขาก็สามารถเอามารวมไว้เป็นจุดเดียวได้แต่กรรมนี่มันถี่กว่านั้นอีกมันละเอียดแค่นั้นอีกไม่สามารถใครจะมาจับได้ว่าเอามาให้ใครดูได้แต่มันต้องจับด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าจับกรรมอันนี้ได้มันละเอียดจนพระพุทธเจ้าสามารถรวมพลังสมาธิจนจิตพระองค์ได้ว่างแล้วพระองค์ก็สามารถรู้กรรมได้หมดเลยกี่ชาติเห็นละเอียดอ่อนมันถี่มากละเอียดมากต้องมองด้วยสติปัญญาด้วยฌานด้วยสมาธิจึงเห็นกรรมได้มันละเอียดมากกว่าแสงเสียงอีกนะถ้าพูดกันพอหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาจับปุ๊บโอ้โหพระพุทธเจ้าได้รู้มากกว่าเราอีกพระเจ้าได้รู้ลึกซึ้งละเอียดจริงๆความถี่ของโลกนี่ยังถี่ไม่เท่ากับหน้าของกรรมของสติปัญญาเลยและใจเราเนี่ยความโกรธเนี่ยมันถี่มากเราโกรธเนี่ยมันถี่ร้อนยิ่งกว่าไฟอีกใช่ไหมเวลามันโกรธบ้านโน้นอ่ะโกรธบ้านโน้นเอาไฟไปเผาบ้านก็ได้เลยโกรธเมืองนี้ไฟไปเผามันถี่มากที่พอมันไม่ดับมันเผาจริงๆบางคนเผาตัวเองก็ได้แต่ควายพวกนี้มันไม่ร้อนถึงขนาดนั้นมันอยู่ในอำนาจของคนแต่ความร้อนของใจเนี่ยมันถี่มากแต่นี้ถ้าเราจะทำไงจะดับความร้อนของใจได้ต้องมีปัญญาต้องมีศีลมีสมาธิมีสติพอไปรู้ความถี่ของความโกรธจะดับมันจะถี่มากแล้วพอรู้นะเขารู้อ๋อนี่โกรธแล้วเหรออ๋อนี่มันจะด่าเขาแล้วนี่มันจะเถียงแล้วอ๋อนี่มันไม่ชอบใจพอรู้ความถี่ของความโกรธนะเข้ามันจะห่างขึ้นห่างขึ้นจนความโกรธนั้นดับได้เพราะเรารู้จักความถี่ของมันไอ้คนที่ขี้โกรธนี่เขาเรียกไม่จับความถี่ไม่ได้ใช่ไหมเขาเรียกจับคลื่นความถี่ไม่ได้ถ้าเรื่องสมาธิก็เป็นอย่างนั้นเรื่องจับความถี่ของความโกรธได้จับความถี่ของความโลภได้ความถี่ของความหลงความหลงนี่ละเอียดอ่อนนี่กว่าความโกรธอีกความโลภความโกรธเนี่ยมันทีน้อยกว่าแต่ความหลงนี่ทีกว่าอันอื่นเลยจับยากที่สุดแต่ความหลงแต่พระพุทธเจ้าจับได้หมดเลยความรู้สึกของพระองค์เรามาปฏิบัตินี่เราก็จับความรู้สึกตัวเองอย่างนั้นถ้าจับได้เราจะรู้จักใจตัวเองอยู่เรื่อยเลยคราวนี้มีโลภยังไงมีโกรธยังไงแล้วก็พอจับความทีความรู้สึกของใจเราได้จะจับได้ตลอดคราวนี้เดินก็รู้ใจนั่งก็รู้ใจนอนก็รู้ใจคิดนึกจับวิญญาณตัวเองได้เพราะวิญญาณนี้มันถี่อย่างนั้นแต่นักวิทยาศาสตร์เวลาจะจับเนี่ยก็ต้องมานั่งสมาธิเหมือนกันพอมาถึงสมาธิพอเขารู้ใจตัวเองเขาถึงบางอ้อเลยอ้อโอ้มันถี่ขนาดนี้เลยใจคนเอาเครื่องอะไรมาส่องก็ไม่เห็นเลยคือเรื่องใจเรานี่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราจับความรู้สึกของเราได้มันจะได้เรื่อยสมาธิเนี่ยทำไปเราจะจับความรู้สึกตัวเองได้ต่อไปจะรู้จักนิสัยตัวเองถ้าเราอยากจะรู้จักนิสัยคนอื่นต้องรู้จักนิสัยตัวเองใจเรายังไงชอบไม่ชอบยังไงมีนิสัยไงคนเราถ้าจับนิสัยตัวเองได้จะเข้าคนอื่นได้
คนเราบางคนที่ไม่รู้จักนิสัยตัวเองนะเข้าใครไม่ได้โยมฉันศึกษามาสูงฉันประสบการณ์มาเยอะฉันมาอยู่วัดสังฆทานในฉันต้องเป็นหนึ่งใครจะมาหนึ่งกูไม่ได้กูทำอะไรดีกับคนอื่นคราวนี้มองคนอื่นต่ำหมดเลยคราวนี้เข้าใครไม่ได้โยมไอ้คนนู้นก็คอยจะว่ากูเพราะกูดีไอ้คนนี้ก็จะว่ากูเพราะกูดีไม่ยกตัวเองดีคนอื่นที่ว่ากูคือคนไม่ดีหมดเลยผลสุดเข้าใครไม่ได้ก็ไม่มีใครชอบไอ้พวกที่ไม่ชอบกูเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเห็นว่ากูดีเห็นว่ากูฉลาดเห็นว่ากูรู้มากกว่ามันเพราะไม่รู้จักตัวเองแล้วถ้าคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็เป็นกันนะโยมแต่นี่มาถามอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าไงบอกมันตรงๆก็ไม่ได้เนาะก็ต้องว่ามันดีต่อไปถ้าไปว่าไม่ดีเปี้ยงมันก็ไปจากวัดเลยแค่นี้ก็เลยต้องปล่อยมันฉลาดต่อไปเมื่อไรจะฉลาดสักทีถ้ามันยังไม่เห็นความถี่ของความหลงไม่เห็นความถี่ของหัวใจตัวเองก็ไม่รู้จักตัวเองมันก็ยกตนข่มท่านอย่างนั้นแหละเมื่อไรก็ไม่จบเป็นพระก็ดีเป็นชีก็ดีเป็นโยมก็ดีเพราะไม่รู้จักความถี่ของความหลงไม่รู้จักตัวตนเองการที่ไม่รู้จักตัวตนของตนเองมันก็เลยกลายยกตัวเองอยู่งั้นเองแล้วแต่ทำไมเข้าไขไม่ได้มันดียังไงเข้าไขไม่ได้เหมือนของกูดีแต่ขายไม่ได้สักทีไม่มีใครกินทั้งทีเอ๊ะกูก็แกงดีอร่อยจะตายกูจิ้มได้ไรมันก็อร่อยแต่มันไม่กินของกูอ่ะไอ้พวกนี้มันโง่จริงไม่จักของดีใครคนอื่นกินไม่ลงมันดีคนเดียวไงตอนนี้ถ้าเรารู้จักใจเราทำไมเราเนี่ยไม่ถูกกับใครอยู่เรื่อยเลยคนโน้นก็ว่าเราคนนี้ก็ว่าเราก็ต้องมีข้อบกพร่องสิมันจึงได้เป็นอย่างนี้อาตมาเข้าใจตัวเองบางชาวบ้านบางคนไม่ชอบอาตมาคอยจะให้ร้ายวัดอยู่เรื่อยอาตมารู้ว่าข้อบกพร่องตัวเองมีเพราะเราไม่มีประชาสัมพันธ์เราไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่ไม่ค่อยได้ไปพูดไปคุยกับญาติโยมคนที่ว่าเราเมื่อก่อนได้ดีกับเราข้อหลังมาว่าเราก็เพราะเราห่างเขินเขาก็นึกว่าวัดใหญ่แล้วไม่สนใจกูแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้ข้อบกพร่องตัวเองแต่เราแก้ไม่ได้เพราะเวลาสัมพันธ์เราไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เป็นได้แต่เรามองออกแต่เราแก้ไม่ได้แต่บางคนเคยมาวัดสังฆทานตอนหลังไม่มาแล้วเราก็รู้ว่าไม่มาเพราะอะไรแต่เราไม่จะไปตามแก้ไงมันปัญหามันเยอะแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจตัวเขาแต่เราเข้าใจตัวเราแต่เราแก้ไม่ได้เข้ากับเราเข้าเขาไม่ได้แต่นี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจตัวเองนะถ้าเข้าใจตัวเองดีแล้วทำไมจะเข้ากันไม่ได้เข้าง่ายจะตายทั้งมันคนรถเดียวกันอะใช่ไหมเกลือเข้ากันไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเกลือมันก็ต้องเข้ากับเค็มได้เค็มที่ไหนฉันเข้าได้หมดถ้าเกลือสิมันเข้ากับจืดเข้าไม่ได้พอมีจืดฉันหมดเค็มเลยมันไม่ถูกกับจืดใช่ไหมเกลือมันก็เข้ากับเกลือได้จืดนี่มันคอยเข้ามามันก็จืดหมดเปรี้ยวมันเข้าใครได้เปรี้ยวมันเข้ากับหวานไม่ได้พอโดนหวานได้หายเปรี้ยวเลยเงี้ยเข้าไม่ได้อีกแล้วเผ็ดก็เผ็ดมันก็เข้ากับเผ็ดได้แล้วเข้าอย่างอื่นไม่ได้คนเราในนิสัยนี่เหมือนรถนะเหมือนรถต้มรถแกงอะแต่ถ้าคนฉลาดเอาเข้าได้ไหมโยมคนฉลาดเอาเข้าก็ได้ไหมเข้าได้ไหมโยมเปรี้ยวหวานมันเค็มเข้าก็ได้ไหมไอ้มันเนี่ยไปเจออะไรหายไอ้โยมเจอทุกอย่างก็หายหมดอะมันเนี่ยใช่ไหมพอมันมีน้อยไปเจอทุกอย่างมันหายหมดไปเจอเค็มไอ้มันก็หายไปเจอเปรี้ยวไอ้มันก็หายไปเจอไอ้หวานมันก็หายมันหายไปหมดอะเจอจืดยิ่งหายง่ายใหญ่ตอนนั้นไอ้รสทุกอย่างเนี่ยนะมันเข้ากันไม่ได้ใช่มันเจออะไรมันหายหมดไอ้เผ็ดพอไปเจอจืดก็หายเนี่ยทำไงจะเข้ากันได้โยมคนไม่คนที่แกงคนที่เป็นหม้อแกงคิดประดิษฐ์เอาของพวกนี้มาทำได้เมื่อก่อนต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ต้มจืดอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันไม่มีสติปัญญาจะทำให้มันเค็มเปรี้ยวหวานได้ทำอะไรก็ต้มจืดผัดอย่างนั้นแต่นี้คนที่ฉลาดก็เอามาผสมกันเอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยเอาจืดเอาเผ็ดมาหน่อยหนึ่ง
เอาเค็มมาหน่อยหนึ่งเอาเปรี้ยวมาหน่อยหนึ่งเอามันมานิดหนึ่งพอมาตำรวมกันไปแล้วกลายเป็นแกงคั่วแกงมันแกงอร่อยโอ้โหอร่อยกว่าไอ้ต้มจืดอีกแหมเมื่อก่อนคิดต้มจืดมันเบื่อจังเลยพอมาเอาน้นใส่นี่ใส่โอ้โหกลายเป็นแกงมันอร่อยเงี้ยก็เพราะเขาฉลาดเข้ากันได้ไหมโยมได้เข้าได้เพราะมันรู้จักว่าควรจะเอาเท่าไหร่ไม่เอาเกินเราเข้าไม่ได้โยมเอาเผ็ดหมดใส่มากไปโอ้โหเผ็ดปากลมกินไม่ได้เอาเค็มมาเอาไม่ได้เค็มมากไปเข้าไม่ได้เปรี้ยวมากไปเข้าไม่ได้เขาฉลาดเขาพ่อครัวไม่ครัวเนี่ยเขาฉลาดตรงที่เขาพยายามเอารสให้มันพอดีกันเราก็เหมือนกันเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องแมทเหมือนรสแกงโยมนะแบบเป็นคนรสแกงเข้าเขาได้ทำไมไม่ได้อร่อยด้วยโยมเป็นจืดโยมเป็นคนใจเย็นๆก็เข้าไปเขาได้มันเผ็ดนักให้มันลดลงหน่อยมันเปรี้ยวนักให้หน่อยฉันเป็นคนจืดก็แล้วกันฉันเป็นคนเค็มปีเลยเข้าที่ไหนเอาลูกเดียวทำไงดีเอาลูกเดียวก็ต้องไปหาไอ้ที่จะจืดมาช่วยลดหน่อยไอ้ที่มันหวานมาช่วยลดหน่อยมันก็เบาหน่อยบางคนนี่เค็มยิ่งกว่าเกลือนะไปจะเอาเขาลูกเดียวแล้วไปอยู่กับใครเอาเปรียบเขาท่าเดียวแต่คนวันนี้อยู่เขายากนะถ้าไม่ลดเค็มลงมาอยู่เขายากเขาเรียกคนเค็มคนงกคนขี้เหนียวเห็นอะไรบ้านใครจะเอาเขาหมดเนี่ยขอเขาหมดแต่ตัวเองไม่ให้นี่ใครก็รังเกียจไอ้คนไม่ให้อ่ะคนงกใครๆก็ไม่ชอบนะที่ลูกหลานไม่อยากไปบ้านเลยจะนี่คนเรามันต้องเป็นพอดีใช่ไหมเค็มไปก็ไม่ดีกลายเป็นคนเค็มเขาก็ว่าเนี่ยหมายังไม่กินขี้มันเลยว่ากันมันเหนียวเคี้ยวไม่ออกก็วนเวลาเขาด่าเจ็บนะบางคนว่าขี้เหนียวมันยังไม่ให้หมากินเลยนะเรียกคนเค็มคนจืดคนหวานหวานเกินไปก็กลายเป็นคนกลนเปรี้ยวของคนเนี่ยคนหวานเนี่ยตอนหน้านี่หวานแต่ลำหลังนินทาหน้าดูเลยเคลียร์ปากหวานกลนเปรี้ยวนี่น่ากลัวจัดทันทีพูดลูกงั้นหลานนี่โอ้ยปลอดใช้หมดเลยแต่ไม่ให้อะไรปากหวานแต่ก้นนี่เปรี้ยวเลยเคลียร์ปากหวานกลนเปรี้ยวอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันนี้ก็มันไม่เรื่องมันหวานไม่พอดีปากหวานกลนเปรี้ยวตอนหน้าชมเธอข้างหลังนิดนินทาอย่างเดียวหน้ากลัวคนนี้คือคนไม่พอดีนี่คนพอดีเป็นไงคนพอดีนี่มีศีลมีธรรมปากก็ไม่ล้นคนดีๆเนี่ยคนดีๆทำยากคนที่มันทั่วทำยากตอนนี้เรามาอยู่วัดเนี่ยคนมันเข้ากันได้คนมันเข้ากันได้ถ้าคนเข้าไม่ได้อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบสงบก็อยู่ไม่ได้คนไม่ชอบศีลชอบธรรมก็อยู่ไม่ได้นี่เรียกมันแกงรวมโยมมาอยู่แค่แกงรวมถ้าอยู่ก็ทะเลาะกันเนี่ยไม่ใช่แกงรวมหรอกแกงไม่พอดีมันแกงไม่เป็นใส่รสจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดถ้าแกงไม่พอดีพวกนี้หิวข้าวไม่ยอมอยากจะไปหาแกงกินเลยคนหนึ่งเอาไก่ไปให้คนหนึ่งเอาไก่มากินกินให้เขาน้ำลายไหลพวกก็เฉยเฉยให้นั่นเอาส้มมากินน้ำลายไหลเลยเอากินไก่อวดทั้งตัวไม่ไหลว่าเอาส้มมากินน้ำลายไหลเลยใจคนเราก็เหมือนรถนะโยมนะมันเปรียบเป็นธรรมะได้หมดแต่นี่เราจะเข้าใครเราก็ต้องดูตัวเองใช่ไหมคนที่เข้าเขาไม่ได้จริงคนฉลาดก็มีนะคิดว่าตัวเองฉลาดก็มีไม่ใช่โง่บางคนโง่ใช่คนโง่จริงๆเขาก็ให้อภัยนะจริงเขาให้อภัยมันโง่มันซื่อช่างมันเถอะอย่าไปถือสามันเลยก็มันโง่มันช่างมันเถอะเขาไม่เคยถือหรอกนะมันโง่มันเซ่อปล่อยมันคนทำไรช่างมันก็ผิดพลาดเลยไม่มีใครเกลียดหรอกแต่ฉลาดเข้าใครไม่ได้เนี่ยมีคนเกลียดไอ้นี่อย่าไปเอามันแสนรู้
ไอ้นี่ฉลาดแกมโกงเอาเปรียบเขาเข้าใครไม่ได้สักคนเดียวใครเป็นสังคมไม่ต้องการ

เป็นนะโยมเป็นค่อยแก้นะโยมนะเพราะจริงๆบางคนในทำงานไม่ถูกกับใครเลยมันฉลาดคนเดียวเอาจะถูกผิดไม่ยอมรับผิดยกให้คนอื่นไปเลยมีเยอะเลยนิสัยคนนึงนี่ถูกฉันเอาผิดฉันไม่เอาชมเอาติไม่เอาตินี้เลย เมื่อเราทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นปัญหาตัวเองใช่ไหมกลายเป็นปัญหาตัวเองเข้าไหนเข้าไม่ได้เข้าไหนแตกนั่นไปเลยเพราะใจเราไม่ดีถ้าเราจะแก้ปัญหาคือแก้เจริญเมตตาเราต้องมองคนเรามีค่าเท่ากันมองคนมีค่าเท่ากันมองคนให้เกียรติกันพยายามยกย่องกันไม่ข่มคนทุกคนเราก็ต้องการสุขเหมือนกันต้องการพ้นทุกข์เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาบ้างสิอย่าไปคำเหงน้ำใจทำลายน้ำใจกันทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นนะเรื่องบ้านนี่ยังดูกันแค่แคบๆนะโยมนะมาอยู่วัดนี่ดูกว้างๆเลยนะเห็นคนทุกอย่างเลยนะคนเขาเอามาให้เราดูทุกอย่างเลยนะทุกประเภทเลยนะแต่วัดไม่มีแต่อภัยกันอภัยกันอยากให้กันดีอยากให้กันสบายใจทุกฝ่ายมันก็อยู่กันได้อยู่กันแบบอภัยกันการที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องอยู่แบบอภัยเหมือนกันอยู่แบบคนใจเย็นอยู่แบบคนใจดีอยู่แบบคนปลดทิฏฐิมานะก็กันกันถ้าเราไม่ปลดทิฏฐิมานะก็อยู่กันไม่ได้นะผัวก็ทิฏฐิมากเมียก็ทิฏฐิมากลูกก็ทิฏฐิมากก็อยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องมีคนเย็นสักคนคนจืดสักคนถ้ามีคนจืดสักคนก็ไปรบไอ้ความเค็มรบไอ้ความเผ็ดต้องมีคนใจดีมีธรรมะสักคนบ้านมันก็เย็นไม่งั้นเข้าใครไม่ได้การที่เรามาฝึกใจเราเนี่ยเป็นการมาแก้ลดความกดดันลดความกดดันในตัวเองเขาเรียกว่าถ้าท้องเฟ้อก็จะกินลดเครื่องลดกรดกินยาลดกรดแหมท้องอืดท้องเฟ้อถ้าไม่มียาลดกรดท้องขึ้นทั้งคืนธรรมะนี่เป็นเครื่องลดความดันความกดดันในครอบครัวความกดดันในหัวใจตัวเองความกดดันในสังคมจะเป็นการทำให้สังคมนี้เกิดการลดตัวตนทิฏฐิมานะเข้าหากันคนเราอยู่ในบ้านเดียวกันพอไม่มีทิฏฐิมานะก็อยู่กันอย่างสบายใจอยู่ด้วยความเมตตากันอยู่ด้วยการไม่มีความกดดันไม่ถือมึงถือกูคอยมองกันในแง่ร้ายเนี่ยโอ้อยู่กันไม่เป็นสุขโยมอยู่ด้วยการจับผิดกันอยู่ด้วยการเอาไหวเอาพริบกันเนี่ยสังคมไหนก็ไม่มีความสุขถ้าอยู่คนใจดีสบายเขาไม่มองใครในแง่ร้ายอยู่แบบเหมือนอยู่กับพ่อกับแม่สบายไหมพ่อแม่เนี่ยจะให้แต่ความสุขกับลูกอย่างเดียวจะอยู่กับใครสบายเท่ากับพ่อแม่เราแต่พ่อแม่มีธรรมะน่ะสบายแต่พอขี้เหล้าเมายาก็ปวดหัวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าพ่อแม่ก็รักอยู่นั่นแหละแต่จะขี้เหล้าเมายาก็ไม่ฆ่าลูกอยู่นั่นแหละก็สบายก็อยู่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเรามีพ่อแม่ขี้เหล้าก็อยู่พ่อแม่ขี้เหล้านี่ดีกว่าไปอยู่พ่อแม่ขี้เหล้าคนอื่นถ้าเปรียบเทียบนะถ้าพ่อแม่เราไม่ขี้เหล้าโอ้ยิ่งสบายใหญ่แต่อยู่กับพ่อแม่ขี้เหล้าก็ดีกว่าไปอยู่ขี้เหล้าเมายาคนอื่นเขาไม่รักเราเมาเขาด่าเราเขาก็ไม่รักเราเหมือนพ่อแม่ขี้เมาของเราฉะนั้นเราจึงว่าอยู่กับคนที่เรามีเมตตาต่อกันมันก็อยู่กันอย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างสงบสุขฉะนั้นจึงว่าเราต้องดูตัวเรานะการปฏิบัติเป็นการลดความกดดันทำให้ใจเราดีแล้วทุกอย่างก็ตามมาเองเป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เราไปสู่ที่ดับทุกข์ได้ฉะนั้นเรียกว่าเราไม่ต้องหนีไปไหนหนีที่ใจอย่างเดียวทุกข์ก็ดีสุขก็ดีไม่ต้องไปวิ่งไปอื่นตัวเราแก้ตัวเราก็พอแหละถ้ามันมีอะไรแก้ไม่ได้ก็ถือว่ากรรมเก่าแก้ไม่ได้กรรมใหม่แก้ได้กรรมใหม่ทำให้ใจดีนี่แก้ได้ทุกคนศีลสมาธินี่แก้ได้ทุกคนแก้กรรมใหม่แต่กรรมเก่ามันตามมานั่นถือว่ามันกรรมที่เราทำไว้หนักก็ไม่เป็นไรพอมันรับแล้วก็พ้นกรรม
มางี้เสียดายไหมโยมนึกเสียดายที่บ้านไหมถ้าป่านนี้กูก็นอนไปแล้วไม่ต้องมานั่งเมื่อยอย่างนี้นะเสียดายไหมโยมไม่เสียดายบางคนแหมเสียดายอย่างอยู่ที่บ้านเขาก็สนุกกันน่าดูแล้วมาตามทางแล้วบางคนมาเต้นอยู่กลางทางเต้นอยู่กับข้างทางอย่าเอาความสุขโยมอย่าเอาความสนุกต้องกระโดดให้เหนื่อยถึงจะได้ความสุขถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้ความสุขแค่จะได้อะไรโยมต้องเต้นให้มันเหือออกโดดถ้ามันยังไม่เมาก็ยังไม่สุขเอาให้มันเซไปเซมาจึงสุขเคยหาความสุขจากการทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนถึงจะได้ความสุขถ้าวันไหนไปเต้นเนี่ยคือออกสนุกจังเลยจะเหนื่อยแทบตายเลยเต้นจนเมื่อยพอรุ่งเช้าลุกไม่ขึ้นนะแต่เมื่อคืนสนุกจังสุขจังแต่รุ่งเช้าลุกไม่ขึ้นเนี่ยปวดมาตั้งตัวอย่างนี้นั่งกรรมฐานดีกว่าไหมโยมนั่งมันเมื่อยทั้งคืนยังดีกว่าไหมหมอหมอยมันก็ได้สมาธิเป็นบุญไปเลยความคิดเขาหลงผิดนะ นะต้องเต้นให้เหนื่อยกว่านี้ได้ความสุขกินให้มันเมาเขาปากเขาปั๊มวันนี้กูเมามากกูกินมากวันนี้นะถ้าคนไหนคุยได้คนนี้คุยได้เมื่อคืนนี้กูเอาตั้งหลายขวดแหมสนุกมากเลยแต่หารู้ไหมเสียเงินก็มากเมาก็มากทุกข์ก็มากจะได้อะไรโยมนั่นแหละคือทำลายตัวเองเผลอความดันฟิวขาดเข้าโรงพยาบาลเลยเดี๋ยวมีคนฟิวขาดเยอะพวกนี้โยมนะฟิวขาดแบบไหนก็ต้องขายกันละขับรถเร็วมั่งฟิวขาดกินเหล้าเมาฟิวขาดตีกันมั่งฟิวขาดเดี๋ยวพวกนี้ก็หนังสือพิมพ์ขายดีใหญ่เลยพวกฟิวขาดทั้งหลายลงหนังสือพิมพ์นั่นพวกไปเอาความสุขจากทุกตัวเองทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ก็จึงเรียกว่าสุขนะบางคนเมาตีกันแหมสนุกวันนี้ได้ตีกับมันมันจริงเลยแต่หัวล้างข้างแตกบอกมันจริงวันนี้สนุกเฮ้ยคิดผิดใช่ไหมสนุกให้มันทุกข์ก่อนไม่ตายก็บุญแล้วบางคนตายก็ไม่ได้อะไรเลยโดนลุกหลงบางทีตายแต่เขาหาว่าสนุกไอ้คนรถที่รอดตายก็มาคุยว่าสนุกหวาดเสียวตอนนี้ใครจะมารู้อย่างนี้โยมมันก็ไม่รู้นะก็หลงอยู่นั้นเนี่ยต่อไปก็ทำตามกันเรื่อยๆไปแต่มีใครเข้าใจธรรมะก็ไปเรื่อยๆเราได้ขายดีวันนี้โยมรวยคนขายนี่ยิ้มเลยครู

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เราทั้งหลายพึงรู้ตัวที่เราปฏิบัติสงบยากเพราะเรารักษาไม่ได้จิตที่มันลุ่มๆดอนๆ

เวลาเคร่งก็เคร่งเหมือนกับจะเอาให้ได้พระนิพพานในวันนั้นเวลานั้นเวลาหย่อนก็หย่อนปล่อยให้ความมัวเมาเกิดขึ้นอาสวะมันไม่หมดก็เพราะอันนี้เองความมัวเมาในอารมณ์ที่ตาเห็นหูได้ยินมาจากที่นี้แหละ

พระธรรมคำสอนพระโพธิธรรมาจารย์เถระหลวงปู่สุวัตสุวโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครู

หลับตามองตนจงหลับตามองตนคิดค้นคว้าหลับแต่ตาใจอย่าหลับเพ่งจับอยู่ทุกท่วงทีที่เปลี่ยนไปใจจ้องดูเพื่อให้รู้แยบคายจิตกายีจักยืนเดินนอนนั่งอย่างพินิจจับดูจิตคิดอะไรให้ท่วนทีตามดูกายย้ายขยื่นเคลื่อนท่าทีบังเกิดมีปัญญามารู้ทันครั้นฝึกฝนจนจิตดิ่งนิ่งสงบจิตจักพบแสงสว่างทางธรรมนั้นนึกแยกกายอวัยวะแต่ละอันผมเล็บฟันขนหนังทั้งกายาตั้งสติระลึกฝึกทักษะในธรรมะพระไตรลักษณ์หลักศาสนาอนิจจังทุกขังอนัตตาวิปัสสนาพาเห็นชัดตัดโง่งันร่างกายมีขี้ต่างๆหลายอย่างแท้ซึ่งล้วนแต่น่าเกลียดชังสิ้นทั้งนั้นลืมอาบน้ำชำระกายภายหนึ่งวันสาบสางมันเหม็นโชโผล่ออกมาดูเพียงกายภายนอกหลอกให้หลงพางวยงงดุจพยับแดดแสงแผดกล้า

เห็นยิบยิบอยู่ไกลลวงในตาพอเข้ามาใกล้ๆหายไปพลันถ้าใครเขาเฝ้าหลงชมงมโคงอยู่เหมือนตาบอดสอดรู้ดูหน้าขันเห็นของปลอมเป็นของจริงสิ่งสำคัญแต่ตนนั้นเป็นวิจุนสุญญตาจากบทประพันธ์หลับตามองตนโดยอาจารย์จำเนียน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ขอกราบนมัสการแด่พระมหาเถรานุเถระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความเคารพแด่เพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถืออย่างยิ่งขออํานวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่พี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมืองสกลนครของเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้คงจะได้เวลาในการฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมวันนี้ไม่เทศใช้คำว่าปาฐกถาธรรมถ้าเทศกลัวพี่น้องจะง่วงนอนอากาศร้อนๆอย่างนี้กินข้าวอิ่มใหม่ๆง่ายต่อการง่วงนอนมากเลยเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันไปเรื่อยๆในเรื่องราวแห่งหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านผู้ใดกำลังพนมมืออยู่ก็ขอเชิญให้วางมือลงซะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังพยายามที่จะทำความเข้าใจในการฟังและการพูดอาตมาเองนั้นไม่อยากจะเอาเปรียบท่านทั้งหลายก็เลยไม่ต้องใช้พัดลมกลัวจะเอาเปรียบท่านผู้ฟังรู้สึกเป็นสิริมงคลโบสถเลยจะล้นออกมาสู่มุขอุโบสถดีใจมากคิดถึงพระพุทธเจ้าความสมัครสมานสามัคคีของหมู่สงฆ์นี่ถ้ามีขึ้นที่ไหนแล้วเป็นไปเพื่อความสุขความสงบความร่มเย็นของหมู่มนุษย์แล้วก็มีความรู้สึกค้างใจอยู่อันหนึ่งคืออาตมาตั้งใจว่าจะนำพระเนนมาทำกิจกรรมสมาคารวะพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่จนแล้วจนรอดจนป่านนี้ก็ไม่มีโอกาสมาพอถึงวันเกิดของท่านได้ทราบข่าวว่ามหาชนมาเป็นจำนวนมากพระทรงองค์เจ้ามากันเยอะแต่อาตมาไม่ได้มาไปแสดงธรรมต่างจังหวัด 2-3 แห่งไปนู่นกลับมาแล้วก็เป็นวันที่เลยไปก็รู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมจึงไม่มาร่วมในงานเช่นนั้นก็นึกอยู่วันนี้พอดีได้มาลงอุโบสถร่วมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กราบท่านพร้อมทั้งพระสงฆ์ไปจำนวนมากก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้มีสุขใจมากเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าสมัครสมานสามัคคีกันพอจะมาแสดงธรรมที่น้องญาติโยมพุทธบริษัทเป็นจำนวนมากนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลได้ทราบว่ามากันหลายๆแห่งแม้แต่โคกลางเต่างอยก็ยังมาก็แสดงว่าวันนี้เป็นวันมหาสามัคคีอุโบสถของเราชาวเมืองสกลนครและก็เป็นวันแห่งความสมัครสมานสามัคคีของชาวพุทธอาตมาได้รับอาราธนานิมนต์ให้มาแสดงปาฐกถาธรรมซึ่งมีหัวข้อจำกัดอาจจะไม่สนุกสนานแต่ท่านจะต้องฟังด้วยความคิดพินิจพิจารณาเรื่องที่พระเดชพระคุณท่านพระโควิจิตท่านตั้งให้พูดในเรื่องลักษณะทั่วๆไปของสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบันใช้คำว่าในยุคปัจจุบันด้วยลักษณะทั่วๆไปของสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบันเรื่องนี้เราอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะเอามามองดูตนเองเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับคืนมามองดูสภาพลักษณะสังคมความเป็นอยู่ของเราที่เป็นชาวพุทธในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยอาตมานี้พยายามมองมานานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าปิโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญญายัตถังวิปัสสติพึงสอบค้นให้ละเอียดถึงต้นตอแล้วจึงจะเข้าใจสิ่งนั้นประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาทุกครั้งที่อาตมาเดินทางไปประเทศอินเดียอาตมาคิดเป็นปีเมื่อสมัยเป็นคารวาสไปประเทศอินเดีย มา6 ครั้งครั้งแรกนี่ไม่เคยไปนั่งเครื่องบินผ่านพอมีเวลาเขาหยุดให้1 เดือนก็ให้กลับบ้านอาตมาก็มาคิดว่าจะกลับไปทำไมลูกเราไม่มีเมียเราไม่มีเราน่าจะไปประเทศอินเดียบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอาตมากำลังคลั่งเลยสมัยนั้นเพราะเมื่อออกโรงเรียนแล้วบวชเนน1 พรรษาพอศึกออกไปแล้วไปเที่ยวไปทำมาหากินไปหาหมู่หาคณะพอไปอยู่ทางภาคกลางตลอดเวลาอาตมาก็หมกมุ่นอยู่กับคริสต์ศาสนาเข้าโบสถ์เข้าเชิญของศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลดูยังทีนี้พอเราได้มีโอกาสหันมาศึกษาคัมภีร์ของพุทธศาสนาพระไตรปิฎกด้วยเหตุจำเป็นบางอย่างใช้คำว่าจำเป็นนะครั้งแรกไม่เคยสนใจตอนเด็กๆ เคยจำได้สมัยก่อนอยู่บ้านนอกนั่งฝิงไฟอยู่ตามบ้านนอกมันหนาวกับแม่กับพ่อพี่น้องแล้วจะมีโยมคนหนึ่งแกเป็นหมอดูหมอดูบ้านนอกดูทีละ50 สตางค์สมัยก่อนแกเดินมาแล้วแกก็ร้องว่าโซกโซกอักลากโซกอักลากนี่ว่าโซกลากแกก็ว่าเขาโซกอักลากชื่อว่าตาชาลีแกตายไปแล้วคนบ้านเดิมคงจะอยู่ทางบ้านบึงถวายเป็นหมอดูคนทั้งหลายก็ดูตอนเช้าเนี่ยดูจากกองไฟกองโน้นกองนี้ไปเรื่อยเก็บคนละ50 สตางค์ก็มาถึงที่อาตมากับพ่อแม่พี่น้องนั่งสิงไฟอยู่คนบ้านนอกสมัยโบราณชีวิตอยู่กันสงบเรียบง่ายไม่มีความรู้สึกบีบคั้นเป็นหนี้เป็นสินเกษตรสหกรณ์อะไรหรอกสมัยก่อนแม่ก็ดูหมอดูหมอแล้วก็เรียกลูกคนโน้นคนนี้มาดูอาตมาไม่สนใจเล่นหมกมะขามกินไส้ทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าดูเบิ่งให้บักน้อยๆดีเนี่ยเอามือมาให้ดูแกก็บอกว่าไปล้างมือมามันดูไม่ออกมันสกปรกมากมันสกปรกก็ไปล้างก็ให้แกดูแกบอกว่ามันสิได้เป็นยาคู่ใหญ่เด้ว่าซั่นหมอนี่ว่าซั่นโว้ยแกมันเครียดหลายเด้เอ้เป็นแนวอื่นก็บ่ได้เป็นเนาะสิมาเป็นยาคู่นะใจมันไม่ชอบเลยบอกมันสิได้เป็นยาคู่ใหญ่อาตมาไม่พอใจในคำทำนายนั้นในใจแต่ทีนี้อาจจะเป็นความจริงขึ้นมาก็ได้8ปีนี่บวชมานี่ยังไม่มีความแม้แต่ฝันก็ยังไม่เคยฝันว่าศึกนุ่งกางเกงฝันที่ไรก็จะเป็นพระอยู่ในความรู้สึกตื่นๆก็ไม่มีความรู้สึกจะออกไปมันอาจจะจริงอย่างนั้นแต่พอโตมาแล้วเราต้องไปคลุกคลีอยู่กับศาสนาคริสต์ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์บางอย่างดังกล่าวแล้วบังคับให้ต้องเรียนให้ต้องศึกษาพระไตรปิฎกมีครั้งหนึ่งโชคชะตามันบีบคั้นมากเคยอะไรก็สูญหายไปรถคว่ำม้ามแตกตัดม้ามออกนิ้วขาอะไรต่ออะไรสารพัดก็คิดแต่ก่อนเรากินแต่เหล้าเราเคยสนุกสนานทำไมเราไม่เป็นอะไรแต่พอเรามาทำบุญบ้างทำไมจึงเป็นอย่างนี้เพราะอาตมาไปสร้างกุฏิถวายวัดสาขาหนองประพงหลังหนึ่งแล้วนั่งรถไปกรุงเทพยังไม่ถึงรถก็คว่ำกุฏิยังไม่ได้ถวายเลยก็แตกต้องตัดม้ามออกนิ้วมือเราเนี่ยขาดตามหน้าตามตาเย็บมีแต่แผลแต่ก่อนพวกขี้ลายถ่ายเปรตปานนี้เลยพอไปวัดไปว่านน้ำเพลินได้อยู่เดียวนี่บองน้ำเพื่อเราแล้วหน้าตามีแต่บาดแต่แผลมันเป็นรอยน้อยใจมากน้อยใจคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยมีจริงหรือไม่เวลาเรามาทำบุญเนี่ยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้เห็นพระไม่ได้อาตมาต้องไปเที่ยวถามองค์นั้นก็ไม่มีใครตอบให้เป็นที่ประทับใจไม่พอใจในคำตอบของพระในสมัยนั้นไปนอนคิดอยู่คนเดียวว่ามันอาจจะไม่มีก็ได้บาปบุญเนี่ยคนอาจจะโกหกหลอกลวงกันก็ได้พอเราทำแต่ก่อนชื่อว่าทำบาปเรากินแต่เหล้าเรามีแต่สนุกสนานไม่เคยทำบุญไม่เห็นมันเป็นอะไรแต่พอเรามาทำบุญทำไมเป็นอย่างนี้ไม่อยากเชื่อคิดไปอีกใจหนึ่งก็บอกว่ามันน่าจะมีบางคนพ่อแม่ดีๆงามๆลูกสาวลูกชายขี้ริ้วขี้เหร่บางคนพ่อแม่ขี้ริ้วขี้เหร่ลูกสาวลูกชายมีแต่คนสวยๆงามๆบางคนเกิดมาอาภัพคับแค้นแต่ต่อไปทำมาหากินก็ร่ำรวยได้บางคนพ่อแม่ร่ำรวยเขาก็กลับยากจนมันน่าจะมีเรื่องบาปเรื่องบุญแต่ก็ไม่สามารถจะสรุปได้คิดไปคนเดียวคิดจนจะเป็นโรคประสาทจนปวดหัวในช่วงนั้นทำงานอะไรไม่ได้วันหนึ่งนอนหลับไปฝัน ฝันเห็นพระมาบอกว่าถ้าอยากรู้จักเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องเกี่ยวกับศาสนาไปหาพระไตรปิฎกมาอ่านเท่านั้นแหละตื่นขึ้นมาก็จำชื่อหนังสือนี้ไว้ก็จดเอาไว้ก็ไปถามพระที่วัดมันไม่มีอำเภอสมัยก่อนต้องขึ้นอำเภอวันนอนมันไม่มีหนังสือพระไตรปิฎกไปหาที่ไหนก็ไม่ได้ได้ทราบจากเจ้าคณะอำเภอวันนอนสมัยก่อนพระครูนิวาสธรรมคุณเดี๋ยวนี้สึกไปแล้วไปถามเรื่องหนังสือพระไตรปิฎกท่านบอกว่าไปซื้อมาอ่านเองที่กรุงเทพเขามีขายกรมการศาสนาอาตมาก็เลยเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ซื้อหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านพอมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วจิตใจมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปภายในวันเดียวความรู้สึกอยากตายน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาก็เปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าโชคดีที่ยังไม่ตายชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะทำให้มันเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่พ่อแก่แม่จิตใจที่คิดอยากจะบวชก็เริ่มเกิดขึ้นในวันนั้นเลยว่าชาตินี้น่าจะบวชสักชาติหนึ่งได้อ่านเรื่องอายุของหมู่มนุษย์มันน้อยอัปปมายุมนุษย์ซ่านังหิเรยนังสุโปริโสอายุของหมู่มนุษย์นี้น้อยนะคู่ใคร่ปรารถนาต่อคุณงามความดีไม่ควรพอใจกับอายุที่มีน้อยนิดนี้ควรจะดูหมิ่นเจริยะทิตสีโสวะนัตถิมัจจุสนาคโยพึงรีบกระทำตนให้เหมือนคนถูกไฟไหม้บนหัวเถิดเพราะความตายจะไม่มาถึงเรานั้นไม่มีลองคิดดูว่าถ้าคนถูกไฟไหม้บนศีรษะบนหัวเนี่ยจะไปทำอย่างอื่นได้หรือไม่ถ้าไม่รีบดับไฟซะก่อนนี่ท่านอุปมาเรื่องของวัฏสงสารบอกว่าเดี๋ยวนี้เรามีไฟไหม้อยู่ในหัวไฟแห่งโลภะโทสะโมหะจะต้องรีบทำอะไรพูดอะไรก็ให้มันเป็นไปเพื่อการดับไฟบนศีรษะอันนี้หลังจากนั้นบอกว่าอัจยันติอโหรตาวันคืนก็เคลื่อนคอยชีวิตนี้ก็น้อยเข้าไปทุกทีทุกทีเหมือนแม่น้ำน้อยๆเมื่อหมดฝนแล้วไหลบ่อยๆก็หมดสิ้นไปความคิดมันก็ประดังประเดขึ้นมาว่าชาตินี้ชีวิตที่เราใช้ไปทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่เราเลยนอกจากกระทำเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเราน่าจะทำสิ่งที่มันดีที่งามตามคำสอนของพุทธเจ้าและก็ได้ไปพบพระสูตรต่างๆอย่างในเทวทูตสูตรมัชฌิมปัณณาอุปริปัณณามัชฌิมนิกายพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์100ปีเท่ากับ1วันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อาตมาก็คิดขึ้นมาอีกว่าเอ๊ถ้าอย่างนั้นเราเกิดมาเนี่ยไม่ถึง100ปีก็แสดงว่ายังไม่ถึงวันยังบ่ได้มื้อเดียวเลยตัวเนี่ยเกิดมาเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนอายุบนสวรรค์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าชาตินี้น่าจะบวชสักชาติหนึ่งบวชจักมื้อนึงถ้าอายุมันได้100ปีก็เท่ากับ1วันบนสวรรค์เราน่าจะบวชมันสักวันหนึ่งวันหนึ่งของสวรรค์ก็คง100ปีดังกล่าวชาติหน้าก็เหมือนกับพรุ่งนี้ถ้ามันมีจริงค่อย

มันช่วงนั้นเมาพระไตรปิฎกอาตมาอ่านพระไตรปิฎกมากอ่านบางวันนี่ไม่กินข้าวเช้าเลยอ่านจนเย็นดื่มด่ำมีความรู้สึกว่าพอใจมากโชคดีมากยิ่งอ่านก็เหมือนตนเองนี่เดินเข้าไปในเหตุการณ์ในพระสูตรต่างๆก็ตามเหมือนเราเนี่ยมีความรู้สึกหลงเพลินเข้าไปเหมือนว่าเราก็อยู่ในเหตุการณ์อันนั้นแล้วเมื่อไปอยู่ต่างประเทศอาตมาก็เอาพระไตรปิฎกไปด้วยใส่เครื่องบินไปวันไหนว่างก็อ่านสูตรไหนประทับใจก็อ่านบันทึกเสียงใส่ในรถเปิดไปเพราะว่าเราทำงานอยู่ในห้องแอร์อยู่ในรถติดแอร์เรามีแต่สั่งงานคนอื่นเป็นเจ้าเป็นนายเขาก็มีโอกาสที่จะนั่งอยู่กับเสียงตนเองก็เปิดฟังซึ่งบันทึกพระไตรปิฎกนั้นสูตรไหนมันสำคัญประทับใจก็อ่านเข้ากับบันทึกไว้เวลาขับรถไปทำงานไปสั่งงานเพราะรับผิดชอบมากคนงานเป็นพันๆนี่เปิดฟังไปความศรัทธาในพระศาสนาก็มีมากขึ้นมากขึ้นอยากบวชพอถึงสิ้นปีหนึ่งเขาก็หยุดให้กลับบ้านให้เงินค่าเครื่องบินไปกลับอาตมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราไม่ควรกลับบ้านเราควรกลับไปหาพระพุทธเจ้า ไปนอนที่ใต้ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปนอนใต้ตีนพระพุทธเจ้าสักคืนสัก5คืน10คืนถ้าเป็นไปได้นึกได้อย่างนี้อาตมาก็ตกลงไม่กลับบ้านก็ไปประเทศอินเดียตั้งใจจะอยู่อินเดียสักเดือนหนึ่งแต่มันอยู่ไม่ได้หรอกใครไปอินเดียแล้วเนี่ยกลับมาอยากจะไปอินเดียอีกนี่ก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยไปอินเดียเป็นชาวพุทธถ้าพอมีเงินมีทองก็เชยถ้าใครไปแล้วอยากคืนไปอีกบ้าเปล่าแต่ความจริงก็ไม่บ้าอาตมาก็กลับไปกลับมาถึง6ครั้งแต่เวลาไปนั้นทำให้เราอยู่ไม่ได้ถึงเดือนความทุกข์ยากลำบากของผู้คนความยากจนขัดสนความไม่มีเมตตาปาณีต่อกันความไม่มีศาสนาพุทธนี่แหละสำคัญอาตมาคิดมากเลยเป็นปีไปกราบที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์หลังจากนั้นท่องเที่ยวไปในที่ประสูติที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานไปที่ต่างๆมีเพียงซากสลักหักพังอันเกี่ยวกับวัดวาอารามในทางพระพุทธศาสนาโบราณวัตถุสังเวชนียสถานแต่สภาพศาสนาที่เป็นจริงนั้นไม่มีเหลือในประเทศอินเดียทำให้อาตมาคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีนะที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอยู่ที่นี่แต่ศาสนาของท่านยังมั่นคงและยังนึกต่อไปว่าต่อไปประเทศไทยจะไม่เป็นเหมือนอินเดียหรือคิดเอามากๆอินเดียเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่าศาสนาพุทธมีเกือบจะนับเปอร์เซ็นต์มีก็แถบๆดาลักแถบฮิมจันแถบบอมเบย์นิดหนึ่งแล้วก็มาที่เบงกอลแล้วก็ไปที่มหาราชประมาณ 4-5 แคว้น 4-5 รัฐที่มีพุทธศาสนาหยุมหยิมอยู่แต่ไม่มีมากนอกจากนั้นหมดไปเลยอาตมาก็คิดพยายามคิดถามใจตนเองว่าทำไมพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ศาสนาพุทธจึงอยู่ที่นี่ไม่ได้จึงหมดไปหลังจากนั้นประเทศอื่นๆที่เคยนับถือพุทธศาสนามามากๆก็ค่อยๆโค่นล้มลงทีละประเทศทีละประเทศในนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าประเทศไทยเท่านั้นที่มีลักษณะพิเศษพุทธศาสนาไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากครั้งหนึ่งเกือบจะไม่มีเหลือในประเทศศรีลังกาแต่อาศัยคนศรีลังกาเขาเก่งเขาสามารถเอาศาสนาเขาคืนมาเขาถูกครอบงำจากชาวต่างศาสนาถึง448ปีฝรั่งเปลี่ยนหน้ากันมาปกครองทั้งพวกอังกฤษทั้งพวกฮอลันดาทั้งพวกโปรตุเกสพวกเหล่านี้ถือศาสนาอื่นเข้ามาปกครองศรีลังกาจนวัดร้างไปหมดเลยไม่มีพระเลยพระจนหมดเหลือแต่เนนแต่มีเนนเก่งเรียกว่ามีคนเก่งขึ้นมาเพียงคนเดียวก็สามารถกอบคู่พุทธศาสนาพังงาขึ้นมาอีกเคียงคู่กับประเทศไทยในประเทศลังกาจึงมีพระภิกษุสายนิกายสยามวงศ์คือหมดพระแล้วก็มาเอาพระจากประเทศไทยไปเป็นอุปัชฌาย์บวชเข้าใหม่จึงมีนิกายใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ศรีลังกาก็นับว่าเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนามั่นคงเคียงบ่าเคียงไหลกับประเทศไทยเราซึ่งก็ไม่ไกลนักถ้าเรานั่งเครื่องบินไปไม่กี่ชั่วโมงจากปากใต้บินไปทางนี้ไม่นานนักก็ถึงเกาะเล็กๆเกาะซีลอนเหยียบลงเครื่องบินเหยียบลงสนามบินเท่านั้นเรา

สามารถพูดออกมาคำเดียวว่ามะมะเบาเทียเท่านั้นได้กินของหย่อนว่าข้าพระเจ้าเป็นชาวพุทธนะคนศรีลังกาเขาจะพอใจมากทีนี้อาตมาก็มาคิดว่าทำไมอินเดียเนี่ยจึงหมดไปจึงสิ้นไปดูมหาวิทยาลัยนาลันทานาลันทาเนี่ยเป็นสถานที่ศึกษาที่ยิ่งใหญ่มากเลยพระภิกษุไปศึกษาเล่าเรียนเป็นหมื่นๆแต่เสร็จแล้วเขามาเผาไม่มีกษัตริย์อินเดียไม่มีนักรบอินเดียคนไหนที่จะมาต่อสู้มาช่วยพระสงฆ์ในพุทธศาสนาในสมัยนั้นขุนทัพบัคตยาขันจิตของขุนทัพอิสลามยกทัพมาบุกตีฆ่าเผาพระสงฆ์องค์เจ้านี่ตายเป็นหมื่นๆอาจจะเป็นบาปก็ได้พวก

อาจจะเป็นบาปก็ได้พวกทางนู้นจึงมีการเข่นฆ่ากันอยู่แถบเปอร์เซียทุกวันนี้เพราะว่าในสมัยนั้นมีพระอริยเจ้าอริยสงฆ์พระอรหันต์เยอะอาตมาเคยนึกในใจว่าเขาเดี๋ยวนี้พวกอิสลามเผ่าเติร์กอิสลามเหล่านี้แถบเปอร์เซียแถบอิรักอิหร่านอันเป็นแหล่งกำเนิดของจอมพลบัคตยาขานจิที่ยกทัพมาเผานาลันทามาฆ่าพระตายเป็นหมื่นๆอาจจะเป็นบาปผูกพันก็ได้เขาจึงลบลาฆ่าฟันแต่ไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อกี้เนี่ยอเมริกาพร้อมสหประชาชาติก็ไปถล่มนะตายไปไม่รู้กี่แสนคนอาจจะเป็นบาปก็ได้อาตมาไปเห็นแล้วโอ้น่าสมเพชเวทนาก็พยายามเอามาคิดว่าทำไมถามใจตนเองว่าทำไมศาสนาพุทธในอินเดียจึงหมดสิ้นไปอย่างนี้เพราะเหตุอะไรแล้วต่อไปประเทศไทยเราจะไม่หมดอีกหรืออาตมาก็เฝ้าคิดในใจก็ไม่เคยปรารภอะไรมากนักพอดีพระเดชพระคุณท่านพระครูของเราท่านไปตั้งหัวข้อให้พูดในเรื่องนี้ลักษณะทั่วไปของสังคมชาวพุทธในยุคปัจจุบันความจริงท่านอยากจะให้พูดถึงลักษณะความเป็นอยู่ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยแต่มันคงไม่ละเอียดพอถ้าหากเรายังไม่ย้อนคืนหลังซะก่อนไปดูความเป็นมาของพุทธศาสนาจากความเป็นมาถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วจึงจะมองเห็นความเป็นไปในอนาคตที่คนโบราณบอกว่าขั้นสิไปทั้งหนาเลี้ยวหลังของกองขั้นมาหลุดถูดเถ่าเศร้าถอนยาสุไปล้านเอ้ยเรากำลังจะมองไปข้างหน้าว่าต่อไปนี้บ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรพุทธศาสนามีบทบาทอะไรกับสังคมที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือว่าการเคลื่อนไหวในทางพุทธศาสนาที่มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคมในภาวะที่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองทั้งการศึกษาทางอะไรต่ออะไรเนี่ยพุทธศาสนามีคอนทริบิวชั่นมีส่วนในการช่วยเหลือเรื่องนี้สักแค่ไหนที่เราจะมองไปข้างหน้าเนี่ยควรจะมองย้อนหลังซะก่อนเพราะฉะนั้นพอจะพูดถึงภาวะความเป็นอยู่ในปัจจุบันอาตมาก็อยากจะพูดถึงความเป็นมาซะก่อนสักน้อยหรือว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากก็ล้วนแต่เป็นคนวัยสนธยาแล้ววัยที่อาทิตย์ใกล้วัยที่อายุใกล้อัสดงคตแล้วถึงวัยขั้นที่สุดท้ายของอายุที่จะตั้งอยู่ไม่ได้เราน่าจะต้องมาคิดในเรื่องนี้อย่าจากไปโดยไม่ทิ้งความอาลัยอันเป็นมรดกที่ดีที่งามไว้ให้ลูกให้หลานอาตมาว่าพวกเรามาพากันคิดพิจารณาในเรื่องนี้แล้วจะได้ช่วยกันพูดช่วยกันทำในสิ่งที่ดีที่งามกับลูกกับหลานกับบ้านกับเมืองของเราเดิมนั้นก่อนที่ศาสนาพุทธจะเกิดขึ้นในอินเดียอาตมาเฝ้าพิจารณาตามประวัติศาสตร์และศึกษาตามตำนานมาเนี่ยศาสนาพราหมณ์ได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมาก่อนแล้วรุ่งเรืองมาก่อนแล้วในขณะเดียวกันลัทธิต่างๆไม่น้อยกว่า3ลัทธิจะเป็นครูทั้ง6เป็นใครก็ตามแต่ย่อแล้วในอินเดียมันมีลัทธิอยู่3ลัทธิเกิดมา1ลัทธิที่ถือพระเจ้าคือพวกศาสนาพราหมณ์พวกฮินดูพวกถือตรีมูลติพระอิศวรพระนารายณ์ในพระพรหมเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผู้คุ้มครองไว้เป็นผู้ทำลายเขาพูดเป็นภาษาบาลีว่าอิสระนิมมานะเหตุก็ว่าแปลว่าลัทธิที่เชื่อว่ามีผู้สร้างมีผู้คุ้มครองมีผู้ทำลายมีอำนาจอิทธิพลศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นลัทธิกรรมเก่าลัทธิกรรมเก่าเรียกว่าปุราณะเหตุกวาดลัทธิกรรมเก่าคือพวกนี้ถือว่าคนจะดีจะจนจะอะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถจะแก้ไขได้ในเวลานี้เพราะกรรมเก่าที่เขาสร้างมาเขาจะต้องทำการล้างบาปในพวกนี้จึงต้องไปทรมานตนเองเพื่อเป็นการล้างบาปกรรมเก่าบางคนไปแก้ผ้าทาขี้เถ้าบางคนนั่งกำกำปั้นทั้งปีไม่ให้มันคลายจนเล็บทะลุออกหลังมือบางคนลงไปนอนแช่น้ำบางคนเอาน้ำเสียบตามตัวเดี๋ยวนี้ก็ยังมีในประเทศอินเดียเอาน้ำเสียบแล้วก็น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มใครไปเห็นก็ทรมานใจแทนเขาบอกว่าเขาเผาเขาย่างเขาทรมานกรรมเก่าเขาล้างกรรมเก่ากรรมเก่าจะต้องล้างด้วยกรรมชนิดนี้มีอีกลัทธิหนึ่งพอจะย่อลงมาเป็นลัทธิที่สามเรียกว่าอเหตุกวาดลัทธิโดยบังเอิญไม่มีอะไรโดนบันดาลให้ไม่มีกรรมใหม่กรรมเก่าจะมีจะจนจะได้จะเสียจะเป็นอะไรมันแล้วแต่บังเอิญว่าแบบหมอละ

ว่าแล้วแต่มันสิเป็นไปคือหมอละหมู่เขาว่านี่ย่อลงมาแล้วมันจะได้ลักษณะอย่างนี้ลัทธิที่ถือพระเจ้าอิสระนิมาเทตุลัทธิเหตุกวาดโปรณะเหตุกวาดลัทธิกรรมเก่าก็ดีแล้วก็ลัทธิที่มีอะไรเป็นอะไรได้โดยบังเอิญก็ดีพวกนี้ปล่อยไม่ถือว่ามีบาปมีบุญการฆ่าคนคนหนึ่งตายก็เหมือนสตาอาวุธอันเป็นวัตถุอันหนึ่งพาลงไปในวัตถุอีกอันหนึ่งไม่มีบาปไม่มีกรรมแล้วพวกที่ถือว่าพระเจ้าเกิดขึ้นมาคือพวกพราหมณ์ถือว่าพระพรหมสร้างทุกอย่างพระอิศวรคุ้มครองพระนารายณ์เป็นผู้มาคุ้มครองพระอิศวรทำลายอะไรพวกนี้ต่อมาพอศาสนาพุทธเกิดขึ้นยังความขมขื่นให้แก่ลัทธิทั้งสามนี้เป็นอย่างยิ่งนี่เหตุหนึ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธอยู่ในอินเดียไม่นานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศาสนาพราหมณ์ท่านทั้งหลายต้องช่วยฟังให้ดีว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ศาสนาพราหมณ์อันนั้นแหละกำลังตามมาคุกคามเราอยู่เดี๋ยวนี้ขอพูดถึงภาพพจน์ของศาสนาพราหมณ์ที่มีโดยทั่วไปที่ศาสนาพุทธพังอาจขึ้นแล้วศาสนาพราหมณ์ก็ทรุดลงยังความขมขื่นเครียดแค้นให้แก่พวกนักบวชพราหมณ์นักปราชญ์ในศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเป็นอย่างยิ่งคือศาสนาพราหมณ์นี่ก็สอนแบ่งชั้นวรรณะคนที่เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เกิดมาจากพระเจ้าสร้างเขามาผู้ที่เกิดมาเป็นพราหมณ์ถือว่าเกิดมาจากพระโอษฐ์ของพรหมพวกนี้เป็นวรรณะที่สูงส่งมากต่อมาคนที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายเป็นนายช่างเทคนิคเป็นอะไรก็ตามพอจะเป็นชนชั้นกลางพวกนั้นเป็นชนชั้นกลางหรืออาจจะเป็นคนร่ำรวยก็ได้เขาถือว่าพวกผมก็สร้างมาด้วยกันจากกระเพาะของผมเรียกว่าพวกแพทย์พวกไวยสยะต่อมาพวกยากจนใช้แรงงานรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างฝ่าฟืนอะไรต่างๆเขาเรียกว่าสูตรพวกนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าอะไรได้จะไปเรียนคัมภีร์พระเวทก็ไม่ได้ถ้าพวกพราหมณ์กำลังท่องคัมภีร์พระเวทพวกสูตรนี่ไปแอบฟังเข้าถ้าเขาจับได้เขาจะต้องต้มน้ำตะกั่วให้เหลวแล้วก็เทเข้าไปในหูลงโทษถ้าพวกสูตรคนยากไร้จันทานเหล่านี้มาสาธยายมาสวดคัมภีร์พระเวทมาเรียนแบบถ้าเขาจับได้เขาตัดลิ้นหรือไม่เช่นนั้นก็ผ่าซีกค่าของคนที่ยากจนนั้นต่ำสามมากเลยในโบสถ์ของพวกพราหมณ์ในเรือนยอดในเทวาลัยพวกสุนัขพวกหมาพวกแมววิ่งขึ้นไปได้แต่ว่าคนจนๆอย่างพวกเราขึ้นไปไม่ได้หลังจากนั้นตักน้ำร่วมบ่อก็ไม่ได้เขาตีค่าของพวกคนยากจนนี้ต่ำสามมากคำสอนเหล่านี้รุนแรงมากถือกันอย่างรุนแรงต่อมาอีกการทำบุญของพวกพราหมณ์ค่าช่วยฟังให้ดีนะว่าพวกเราทุกวันนี้ใช้ยันของพราหมณ์อยู่พอจะมีงานวัดทีต้องมีอะไรตายมากๆอบุญกฐินบุญพระเพรพวกพราหมณ์ก็มีมหายันห้าประการซึ่งเรื่องวรรณะก็ดีเรื่องอะไรก็ดีที่พวกพราหมณ์นับถือพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนให้เลิกหมดของเราหนุนภูเขาสิเนนุราชมือและเท้าของเราหย่อนลงในมหาสมุทรตัวเราใหญ่มากต่อมาความฝันข้อที่สองเราฝันว่ายะขาได้เกิดจากสะดือของเราแทงไปจนถึงฟ้าความฝันมหัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่อันที่สามเกิดขึ้นแก่เราในคืนนั้นเราฝันเห็นนกสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่แล้วมาหมอบลงต่อหน้าของเรากลายเป็นสีเดียวกันหมดต่อมาอีกเราฝันเห็นหนอนตัวขาวๆหัวดำๆเสตากิมีกันหะสีเสหนอนขาวหัวดำๆไตยั่วเยื่อนตามร่างกายของเราและสุดท้ายเราฝันว่าเหยียบไปบนกองปฏิกูลยิ่งใหญ่เท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุบินนิมิตอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราและเราก็มั่นใจในสุบินนี้ว่าข้อที่เราฝันว่าตัวเราใหญ่ครับแผ่นดินนั้นเราจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคำสั่งสอนของเราจะแผ่กระจายไปทั่วท้องปฐพีดลเมธนีดลอันนี้ที่เราฝันเห็นหญ้าคาเกิดจากสะดือของเราแทงทะลุถึงฟ้าเป็นความหมายนิมิตหมายบอกว่าคำสั่งสอนของเราตั้งแต่โลกนี้ถึงเทวโลกถึงพรหมโลกถึงมารโลกไม่มีผู้ใดจะสามารถคัดค้านความจริงที่เราได้ตรัสรู้ได้ค้นพบ
เรามั่นใจอย่างนี้ดูความที่ส่วนหลายข้อที่เราฝันเห็นนกสีต่างๆกันบินมาจากทิศทั้งสี่มาหมอบลงต่อหน้าแล้วกลายเป็นสีเดียวกันเรามั่นใจว่าเมื่อพรหมจรรย์ของเราแผ่ไพศาลไปนักบวชจากวรรณะทั้งสี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่ถือชั้นวรรณะกันยิ่งใหญ่จะถูกสลายวรรณะเหล่านั้นเขาจะมาบวชในศาสนาในธรรมวินัยเววันนิยมหิอาชูปะคะโตปราศจากวรรณะความเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรจักไม่มีเขาจะเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนนกทุกๆสีกลายเป็นสีเดียวในธรรมวินัยของเราข้อที่เราฝันเห็นนอนตัวขาวๆหัวดำๆไต่ไปตามร่างกายของเรานั้นเป็นนิมิตหมายบอกให้เรารู้ว่าคำสั่งสอนของเราแพร่สะพัดไปอีทางผีดังพรหมจริยังพรหมจรรย์นี้แพร่ไปสานไปแล้วคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนที่ยังมีผัวที่ยังมีเมียหรือที่ยังเป็นโสดแต่ยังไม่ได้มาบวชในธรรมวินัยนี้คฤหัสถ์เหล่านั้นจะนุ่งขาวห่มขาวสมาทานอุโบสถศีลในวันปักดิถีที่8ค่ำ15ค่ำบ้างตามการอันควรบ้างเขาเหล่านั้นไม่โกนผมนุ่งขาวห่มขาวนี่นั่งสลับอยู่ในแมนบัดพระพุทธเจ้าฝันเห็นเพราะนั้นวันณะที่เขาถือกันอย่างรุนแรงนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านได้ทำลายวันณะนี้สิ้นพวกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรมาบวชทำให้เกิดความขมขื่นแค้นเคืองแก่นักบวชพราหมณ์อย่างยิ่งใหญ่และเขาเหล่านั้นก็ตั้งใจไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องทำลายลัทธิอันนี้ต่อมาอีกคำสอนที่พวกพราหมณ์ได้แต่งประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาโดยเฉพาะนักบวชอย่างเอาบุญอย่างพวกเราเอาบุญพระเวทบุญกฐินบุญอะไรต่างๆเนี้ยพวกพราหมณ์ก็มีพิธีเจ้าแต่เขามีบุญใหญ่5อันเขาเรียกว่ามหายัญ5มหายัญ5นี่มีอะไรบ้าง1อัสเมทะฆ่าม้าบูชาถ้าจะเอาบุญชนิดนี้อย่างพระเจ้าแผ่นดินไปรบทัพจับศึกชนะใครมาแล้วต้องฆ่าม้าฆ่าม้าบูชาอย่างยิ่งใหญ่หรือบางทีถ้ารบกับเว้นแคว้นอะไรใหญ่ๆโตๆเอาชนะมาเอาให้ครบวงจรเลยก็มีอัสเมทะฆ่าม้าบูชาปุริสเมทะฆ่าคนบูชาเอาลูกเล็กเด็กแดงลูกชายลูกสาวต่างๆเอามาฆ่าลูกชาวบ้านเนี่ยกษัตริย์เมื่อพวกพราหมณ์ได้ตั้งพิธีนี้ขึ้นเนี่ยพวกกษัตริย์มีอำนาจมากกษัตริย์กับพราหมณ์แอบอิงกันอยู่ก็ใช้อำนาจเนี่ยสมมติว่าจะทำยันใหญ่ปุริสเมทะยันฆ่าคนสัก100คนก็ให้ทหารให้ใครเนี่ยเกณฑ์ไปเอาลูกชาวบ้านมาลูกใครก็ตามเถอะฆ่าชาวบ้านร้องห่มร้องไห้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลูกของพวกสูตรลูกของคนทุกคนยากเนี่ยจะถูกฆ่าบูชาต่อมาอีกก็มีอีกอันหนึ่งว่าสัมมาปาสะยันลอดบ่วงเอาไฟเผามัดเหล็กเป็นบ่วงเอาน้ำมันผูกเอาน้ำมันใส่ผ้าแล้วก็ผูกเป็นบ่วงไฟเผาดีๆแล้วก็จับคนดีๆเนี่ยมัดดีๆโยนเข้าไปหรือจับสัตว์ดีๆโยนผ่านบ่วงเข้าไปใส่กองไฟเขาเรียกว่าสัมมาปาสะต่อมาอีกอันหนึ่งอีกเวยาปายะดื่มเพื่อพลังคือถ้าจะเอาบุญต้องกินเหล้าถูกง่ายต้องกินเหล้าต้องเอาเหล้านั้นเนี่ยมากินทุกวันนี้พวกเราก็เอาบุญแบบนั้นกันอยู่นี่ตามมาคุกคามในประเทศไทยซึ่งเราคงจะต้องพูดกันในโอกาสต่อไปข้างหน้าเนี่ยว่าเดี๋ยวนี้สภาวะสถานภาพของพุทธศาสนาลักษณะทั่วไปของชาวพุทธเป็นอย่างไรเราก็จะได้เห็นว่ายันต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าทำลายหมดสัมมาปาสะเปยะวัชหลังจากนั้นก็บอกว่าสัพพเมทะอันสุดท้ายสัพพเมทะอันสุดท้ายนี่คือฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยันที่ยิ่งใหญ่รวมหมดตัวที่ถูกฆ่ามากที่สุดคือแพะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าใครทำถ้าใครอยู่ดีๆเนี่ยสมมติว่าเป็นลูกน้องของเจ้านายถ้าเจ้านายไปทำผิดอะไรมาโยนใส่ลูกน้องให้ลูกน้องรับเขาเรียกว่าแพะรับบาปเป็นแพะรับบาปในประเทศอินเดียนั้นถ้าถึงวันที่ทำบุญสัพพปาสะก็แสดงว่าแพะตายมากที่สุดนอกจากนั้นก็เต่ากุ้งห้อยปูปลาสัตว์บกสัตว์น้ำเอามาฆ่าทุกอย่างพอพระพุทธเจ้าพังงาขึ้นมาตรัสรู้ท่านเปลี่ยนหมดเลยพอพูดถึงอัสเมทะท่านก็เปลี่ยนเป็นสัตสเมทะไม่ใช่ฆ่าม้าบูชาธรรมะของพระพุทธของพระเจ้าแผ่นดินต้องเปลี่ยน
จากอัสเมทะข้ามาบูชาต้องมาเป็นสัตสเมทะสัตสเมทะแปลว่าพระราชาจะต้องรู้จักรู้จักบำรุงแผ่นดินในการเพาะปลูกข้าวปลาอาหารสัตสะนั่นแปลว่าข้าวพระเจ้าแผ่นดินจะต้องเอาใจใส่ในการอนุรักษ์แผ่นดินแผ่นน้ำฟื้นฟูดินเหมือนในหลวงของเราเนี่ยท่านทำสัตสเมทะท่านมาสกลนครภาคอีสานมันแห้งแล้งท่านก็มาบำรุงแผ่นดินด้วยการสร้างเขื่อนอ่างคูคลองหลังจากนั้นดินจังหวัดสกลนครมันเค็มแถบอำเภอซองดาวท่านก็มาแนะนำวิธีทำอย่างดีอย่างงามขึ้นให้มีคลองน้ำอย่างนี้เรียกว่าสัตสเมทะไม่ใช่อัสเมทะต่อมาปุริสเมทะพวกพราหมณ์เขาสั่งให้ฆ่าคนบูชาในการทำบุญชนิดนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเปลี่ยนปุริสเมทะรู้จักบำรุงคนพระเจ้าแผ่นดินต้องรู้จักบำรุงข้าราชการผู้ทำงานให้แผ่นดินควรจะเลื่อนยศควรจะให้เงินเดือนควรจะให้สวัสดิการปลดเกษียณแล้วจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรประชาชนในแผ่นดินทุกยากลำบากน้ำท่วมไฟไหม้ตรงไหนพระเจ้าแผ่นดินจะต้องไปดูไปแลเขาอนุเคราะห์ผู้คนในแผ่นดินจึงใช้คำว่าปุริสเมทะบำรุงผู้คนข้าราชการต่างๆให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามสะดวกสบายขึ้นนี่กษัตริย์ที่ถือศาสนาพุทธก็เปลี่ยนหลังจากนั้นเป็นอย่างไรพอมาถึงเปยยาวัชชะเขาบอกว่าดื่มเพื่อพลังพระเจ้าแผ่นดินต้องกินเหล้าเมื่อมีเวลามีงานมีการต้องมีการดื่มเพื่อพลังพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใหม่เป็นเปยวัชชะปิยวาจาให้รู้จักพูดจาอ่อนหวานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มชวนชื่นอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องให้รู้จักทำอันนี้ต่อมาสัพพปาสะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ทานให้ฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้ายกเลิกบอกว่าทะทันติเหเกวิสเมนิวิถาคัตตวาวิทิตตวาอัฏฐโซจะยิตตวาสาทักขินาอสมุขาสะทันทาบุคคลทั้งหลายทั้งบางกลุ่มไม่พอใจอยู่ในธรรมอันสงบไปฆ่าเขาไปเบียดเบียนเขาทำให้เขาได้โศกเศร้าแล้วมาทำบุญทำทานสาทักขินาทักขินาทานชนิดนั้นอสมุขาสะทันทาเรากล่าวว่าเป็นทานที่มีน้ำตานองหน้าได้มาด้วยสัตราได้มาด้วยอาวุธเอวังสหัสสานิสหัสยานิขังกลังปินหน้าคันติตถาวิทัสเตติเขาทำบุญชนิดนั้นแม้จะทำพร้อมกันเป็นแสนคนบูชาพระอรหันต์ภิกษุเป็นพันๆรูปยังไม่ได้บุญเท่ากับ1ส่วนร้อยของผู้ทำบุญด้วยความสงบไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเข่นฆ่านั่นคือสัมมาปาสะที่เขาบอกว่าฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนหมดท่านบอกว่าให้ทำด้วยความสงบเป็นนิรักขะนิรักขละแปลว่ายันชนิดที่ไม่มีริมนิรักขละแปลว่าไม่มีริมไม่มีอะไรมาตอกตึงหัวใจคนในความกินเหนียงแข็งใจทำไปแล้วมีแต่ความสะดวกสบายทำให้บ้านเมืองสงบระงับพวกนักบวชพราหมณ์ได้สูญเสียรายได้อย่างยิ่งใหญ่เขาไม่พอใจอย่างยิ่งมหาชนทั้งหลายกลับเปลี่ยนใจนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่ต่อมาอีกพวกพราหมณ์เป็นเจ้ากรรมเจ้าพิธีผู้ใดฝันไม่ดีสะเดาะเคราะห์หลังจากนั้นตัดกรรมตัดเวรรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสกมอมเซกบ้านน้ำคงคาถ้าผู้ใดได้ไปเดี๋ยวนี้แม่น้ำคงคาไปดูเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เขาถือว่าน้ำคงคานี่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์วันไหนฝนไม่ตกฟ้าไม่ร้องท้องฟ้ากระจ่างแจ้งด้วยแสงดาวเนี่ยถ้าลองมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยจะมีทางเป็นดาวเป็นแถวเป็นทางคนไทยโบราณเรียกว่าทางช้างเผือกคนภาคอีสานเอิ้นว่าหยังที่ดาวเป็นหางเป็นแถวแถวทางช้างเผือกพวกแขกเขาเรียกว่าสังสคทาราพวกฝรั่งเขาบอกว่ามิวเวแปลว่าทางน้ำนมแต่พวกแขกบอกว่านั่นคือแม่น้ำสวรรค์แม่น้ำสายนั้นจะไหลลงมาผ่านเสียนพระอิศวรพระศิวะลอดผ่านยอดเขาสุเมรุแล้วลอดลงใต้ภูเขาหิมาลัยมุดใต้ดินมาโพมันจบครบกันกับแม่น้ำคงคาสารภูอจิระวดีแม่น้ำมหิรวมกันเข้าที่ตรงนั้นกลายเป็นแม่น้ำห้าสายหลังจากนั้นพวกพามจะไปตั้งพิธีอยู่ทั้งปีทั้งชาติใครตกทุกข์ได้ยากจะต้องไปอาบน้ำตรงนั้นพราหมณ์ทำพิธีกรรมนั้นต้องไปบูชาพราหมณ์สิ่งต่างๆของนี้พระพุทธเจ้าแคนเซิลหมดเลยยกเลิก
เมื่อพระพุทธเจ้ามาถึงท่านก็บอกเลิกเป็นนั้นว่าท่านบอกว่าคนคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแม้จะวิ่งไปอาบน้ำพาหิกาแม่น้ำคงคาแม่น้ำสารภูอจิระวดีมหิวันละร้อยครั้งเขาก็ยังคงเศร้าหมองอยู่ดีๆถ้าหากน้ำมนน้ำคงคาศักดิ์สิทธิ์สามารถล้างบาปล้างกรรมเขาออกไม่ได้มันก็ล้างบุญเขาไปด้วยเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกขันมันล้างบาปได้มันก็เอาบุญเจ้าเฮียเจ้าโตกไปน้ำกันบอกประชันคนอินเดียที่มีปัญญาก็เริ่มเปลี่ยนใจหมดเปลี่ยนใจมานับถือพุทธศาสนาก็เลิกความงมงายเหล่านั้นพวกเคาะพวกถือเลิกพานาทีพระสุขเข้าพระเศร้าแสบจำแนกเหตุเกิดอาเพศเพราะรุมสุมเลือสีจะไปไหนมาไหนคนอินเดียเนี่ยเจ้าพิธีมากเพราะพวกความผูกเอาไว้ดูดวงดาวซะก่อนวันนี้ดวงดีหรือไม่ดูดวงดูดาวดูเลิกพานาทีดูอะไรต่ออะไรพระพุทธเจ้าสั่งแคนเซิลอีกนักขัดตังปฏิมาเนนตังอัตโธพลังอุปจักขาเลิกดีคู่ดียามดีขณะดีมีอยู่ในตัวมันประโยชน์ย่อมเป็นประโยชน์อยู่ในตัวมันเวลาคิดดีพูดดีทำดีกิงกริสสันติตาลกาดวงดาวจะทำอะไรได้คนโง่โง่ย่อมพลาดประโยชน์ที่เขาจะพึงได้เพราะมัวคำนวณดวงดาวบนท้องฟ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีในพุทธศาสนาล้างหมดเลยในประเทศอินเดียเป็นอันว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้ายกเลิกยกล้างเสร็จแล้วเป็นยังไงพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาและก็สุดท้ายลงท้ายด้วยปัญญาปัญญาเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิขั้นโลกุตตรธรรมเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีการกระทำกรรมอย่างไรย่อมได้ผลอย่างนั้นนี่เชื่ออย่างนี้ปลอดภัยไว้แล้วจะได้เริ่มทำดีจะได้เริ่มเว้นจากความชั่วสั่งสมสิ่งที่ดีที่งามหลังจากนั้นสุดท้ายมาชำระจิตให้ผ่องใสบริสุทธิ์เมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานจะมีความรู้ความเข้าใจหลังจากนั้นก็มาเพ่งดูความจริงของธรรมชาติเข้าใจตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติเมื่อนั้นก็จะมีสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตตรธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิมี2นี่บางคนถือไม่ถูกเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนงมงายอีกแล้วตายแล้วเกิดก็มีไปสวรรค์ไปนรกไหนบอกว่าเป็นอนัตตาในที่สุดก็คืออาการคอนฟลิกต์กันตาไม่ใช่ตัวตนอันนี้จังไม่เที่ยงไหนจะต้องตายแล้วจะไปเกิดสวรรค์ไปเกิดนรกไม่รู้จะจบจากสิ้นอย่างนี้มันก็ต้องเที่ยงแสดงว่าคำสอนพุทธศาสนามันคอนฟลิกต์ขัดแย้งกันเองแต่ที่พวกนักปราชญ์ทางตะวันตกอย่างน้อยๆก็มีคนหนึ่งที่โจมตีอยู่ตลอดการคือศาสตราจารย์ดร.โจเซฟแอนสตันคนนี้เคยมาเขียนหลักวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยประเทศไทยที่พัฒนาบริหารศาสตร์ที่เรียกว่านิด้าเนี่ยการพัฒนาร่วมกันเอานักวิชาการจากต่างประเทศมาเขียนคนนี้แกพยายามที่สุดที่จะเจาะเข้ามาสู่พุทธศาสนาและจะหาเรื่องโจมตีทำลายอยู่บ่อยๆในกลุ่มทางโลกตะวันตกเนี่ยเขารู้จักดีมากคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักวิชาการหมายความว่าเขาเข้าใจในแง่เดียวพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นให้คนเชื่อบาปเชื่อบุญให้คนเชื่อว่านรกมีสวรรค์มีทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปหลังจากนั้นก็สอนต่อไปว่ายังมีอีกที่สูงขึ้นไปนั้นมนุษย์สามารถที่จะนำตนเองวิญญาณตนเองไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นออกไปได้วงจรของชีวิตจึงมีอยู่2วงจรวงจรปิดคือจะต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายขึ้นสวรรค์ตกนรกเพราะเหตุแห่งกรรมเพราะเหตุแห่งบุญแห่งบาปแต่ถ้าผู้ใดสามารถทำลายทั้งบุญและบาปไม่ยึดมั่นถือมั่นนี้ได้เหมือนเมล็ดของพืชที่มียางทำให้มันเกิดเมื่อสามารถทำให้ยางมันหมดไฟเอาไปคั่วให้มันแห้งก็ไม่สามารถจะมาได้อีกเหมือนกันถ้าทำให้หมดกิเลสตัณหาหมดความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อนั้นก็ค้นพบสัมมาทิฏฐิชั้นโลกุตตรธรรมสิ่งที่เรียกว่าอนัตตาก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นมาการหลุดพ้นก็เกิดขึ้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงมีโลกุตตระเป็นผลเพราะนั้นคำสอนพุทธศาสนาจึงไม่คอนฟลิกต์กันสอนตั้งแต่ชั้นปฐมมาสู่มัธยมสู่อุดมสู่มหาวิทยาลัยด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไปอย่างเนี้ยเริ่มต้นด้วยปัญญาแล้วก็ลงท้ายด้วยปัญญาจากปัญญาธรรมดาแล้วก็มาสู่การปฏิบัติสู่ศีลสู่สมาธิแล้วก็มาถึงปัญญาตัวปัญญาตัวสุดท้ายที่จะเป็นปัญญาที่ทำลายความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นโดยสิ้นเชิงหลักการของพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยปัญญาเหมือนเราปลูกพืชเราทำนาเราจะต้องเริ่มต้นด้วยข้าวปลูกมีข้าวปลูกอยู่กับทอหนึ่งแต่บางเป็นว่าข้าวปลูกเนี่ยไม่สิกินได้คันกินเบิดแหละก็เบิดแนวก็เลยต้องเอาข้าวปลูกข้าวพืช
พืชพันธุ์นั้นไปปลูกไปหว่านเพื่อจะได้พันธุ์ข้าวมากๆให้มันเป็นข้าวขึ้นมาเต็มยุ้งเต็มฉางเอาปัญญาไปต่อปัญญาชาวอินเดียส

ัยนั้นรุ่งเรืองด้วยปัญญาแม้แต่ชาวบ้านอย่างชาวบ้านกรรมาสธรรมแคว้นกุลุทำไร่ทำนากันเนี่ยปฏิบัติธรรมมหาสติปัฏฐานไปเปิดดูก็ได้สอนชาวบ้านธรรมดาธรรมดานั่นแหละสติปัฏฐานจนสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ในทุ่งในท่าเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลากันหยดเขาจะคุยกันเรื่องกรรมฐานเรื่องสติปัฏฐานเรื่องความรู้สึกการเคลื่อนไหวของกายความเคลื่อนไหวของจิตความเคลื่อนไหวของอารมณ์ความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านี้เพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นในอินเดียด้วยการปลูกศรัทธาชาวอินเดียที่กำลังปลูกปัญญาให้ชาวอินเดียที่กำลังหลับให้ตื่นขึ้นมาสรุปศาสนาพราหมณ์ที่มีมาก่อนและศาสนาที่สอนเรื่องกรรมเก่าไม่สามารถที่จะลบล้างปลดเปลื้องและศาสนาที่สอนว่าเป็นเหตุโดยบังเอิญจะรวยจะจนจะทุกข์จะยากนั้นส่วนต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นยาสลบให้แก่สังคมชาวตลอดพอพุทธศาสนาผงาดขึ้นก็ทำให้ชาวอินเดียเนี่ยตื่นจากความหลับของกิเลสตัณหาจากความโง่เง่างมงายให้กลายมาเป็นคนมีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเราจะต้องรู้ว่าศาสนาพราหมณ์ไม่ได้ตายไปหลังจากนั้นเสร็จเรามาดูความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นความเสื่อมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าตายไปสักไม่กี่วันนะเพียง7วันแรกเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าตายไปมีคน3กลุ่มเกิดขึ้นทันทีในจำนวนพระสงฆ์นั้นนะเป็นตัวการทำให้ศาสนาเสื่อมก่อนชาวบ้านฟังให้ดีเพราะนั้นถ้าอยากจะให้ศาสนาเรายังอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าว่า1พระฟังธรรมโดยเคารพ2พระศึกษาธรรมโดยเคารพ3พระใคร่ควรธรรมโดยละเอียดเรื่องนี้มันมาจากไหนเหตุผลมันเป็นอย่างไรเหตุอันนี้มาสู่ผลอันนี้ผลอันนี้มาจากเหตุอะไรใคร่ควรศาสนาเราเสื่อมไปคนไม่เคารพนับถือคนไม่เจริญสมาธิภาวนาคนไม่ปฏิบัติจิตตามใจซามเอารัดเอาเปรียบกันเพราะอะไรดูมันลงไปอย่างนี้เรียกว่าใคร่ควรโดยละเอียดสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลตลอดสายแยกแยะวิเคราะห์วิจัยออกมาถ้าพระของเรายังทำงานกันอยู่ชนิดเนี้ยฟังธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมโดยเคารพใคร่ควรธรรมโดยเคารพแสดงทำให้คนอื่นฟังด้วยความตั้งใจให้คนอื่นเข้าใจนอกจากนั้นสุดท้ายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อมีเหตุ5ประการนี้ยังมีอยู่เมื่อนั้นเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นเป็นไปเพื่อไม่อันตรธานเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งศาสนาแต่ศาสนาจะหมดไปก็ด้วยเหตุ5ประการอันนี้1พระไม่ฟังธรรมโดยเคารพ2พระไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพ3พระไม่ใคร่ควรธรรมโดยละเอียด4พระไม่แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังด้วยความตั้งใจให้เขาเข้าใจในการแสดง5ภิกษุทั้งหลายไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อเหตุ5ประการนี้เกิดขึ้นเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมเมื่อสัก10กว่าวันมาเนี้ยอาตมาได้รับนิมนต์จากท่านเจ้าคุณไม่ใช่เจ้าคุณในนี้เจ้าคุณในกรุงเทพวัดใหญ่วัดดังมากขออภัยไม่ออกชื่อท่านนิมนต์ไปแสดงธรรมในงานวันเกิดเป็นคณะทางฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายอาตมาก็ไปคนมาบวชเขาเอ๊มารอฟังเทศทำเทศเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดอาตมาก็ไปแสดงธรรมพอเริ่มแสดงธรรมปั๊บโปรงลางวงใหญ่เปิดขึ้นมาเลยตึงฉึงตึงฉึงตึงฉึงเลยท่านเจ้าคุณไปนั่งจ้อดูโปรงลางเป็นเท่าชาวบ้านก็เริ่มลงไปเลยโอ้ยยังครูก็ยังไปเว้ยพระจันทร์ได้บาทไงคือไม่พระไม่ฟังธรรมเลยชาวบ้านก็จะฟังอย่างไรก็ลงไปอาตมาก็ขึ้นไปสู่ธรรมะก็อาราธนาพรหมาจโรกาก็เฉยไม่เทศเฉยนั่งเฉยนั่งสมาธิเฉยเฮ้ยเพิ่นคือบทเทศประสันมุ่นแล้วเพิ่นคือบทเทศบ้านกูไทยอาตมาก็ใช่เขาก็พูดอีกว่านิมนต์เทศก็พร้อมนะอาตมาบอกนู่นฟังโปรงลางมันเทศฟันฟังถ้าให้อาตมาเทศขึ้นเนี่ยมันอุบาทมันขัดกันก็เลยจดเขาก็เลยไปบอกโปรงลางหยดเพราะท่านเจ้าคุณไปนั่งรอดูอยู่แล้วพระสององค์เจ้าไปนั่งเต็มอาตมาก็เลยพูดว่าอย่าว่าแต่อาตมาเลยลูกศิษย์ชั้นปลายแถวให้พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่มาถึงตรงนี้พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมพระองค์จะต้องสั่นพระเศียรสายพระพักเดินหนีจากที่นี่ไม่ปรากฏมีในหลักฐานวิชาการพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มไม่เคยพบตรงไหนที่พระพุทธเจ้าจะไปแสดงธรรมในสถานที่มีมหรสพบันเทิงพวกเราก็ไม่พากันฟังธรรมโดยเคารพเราจักไปฟังโปงลางโดยเคารพมันก็เป็นไปเพื่อความเสื่อมอาตมาก็พูดอย่างนี้เขาก็พากันหยุดแล้วก็แสดงธรรมไปประมาณสัก2ชั่วโมงแล้วก็จบโยมทั้งหลายเมื่อฟังธรรมเสร็จ 3-4 วันยังตามไปที่วัดเอกเขาบอกเสียดาย
เสียดายวันเทศใหญ่เลยเรื่องการเกิดการตายนี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ค่อยสรรเสริญเรื่องงานวันกงวันเกิดพระพูดไปใหญ่เลยท่านสรรเสริญวันตายเวลาตายภาคอีสานเอิ้นว่าเฮือนดีถ้ามีเฮือนใดคนตายเอิ้นว่าเฮือนดีแสดงว่ามีของดีในนั้นถ้าเวลาใดคนเกิดเขาว่าเฮือนมีกรรมต้องเป็นงานกรรมผู้เป็นแม่ก็มีกรรมลูกก็มีกรรมเวลาคลอดออกมากรรมกระปั้นมาแต่ในท้องห้องแหวกมากรรมกระปั้นน้อยๆมาแสดงว่าเกิดมีกรรมอาตมาก็พูดไปแม่ก็มีกรรมอีกเวลาเบ่งลูกตาสวดตาดูนกรรมกระปั้นหีดเข้าไปทั้งเจ็บทั้งปวดเลือดออกมาเครื่องคู่หุ่นหรือว่าของดีบ่พอออกมาเสร็จวันเกิดของลูกมันเหมือนวันตายของแม่แล้วยังจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่อย่างไรก็เลยพูดกันต่อไปว่าเวลาออกมาเดือน5แม่ก็ต้องนอนย่างไฟต้มน้ำห้อนพ่นลงโลอย่างหมอกรรมพันวาอีกเลยแบบนี้อยู่กรรมก็ไปอีกแสดงว่าเกิดมานั้นมีกรรมเพราะฉะนั้นในวันเกิดเนี่ยน่าจะต้องมาสำนึกถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีนี่จะมาสนุกสนานเพลิดเพลินมานุ่งขาวห่มขาวบวชชีพรามแล้วก็ไปดูบวชชีพรามแล้วก็ไปเอาโปงลางมาให้ชีพรามดูปานกล้วยซุกจำปลาแดกเลยบาดเนี่ยบวชชีพรามมาเบิ่งโปงลางเนาะอาตมาก็พูดอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนั้นศาสนามันจะเสื่อมมันเสื่อมด้วยเหตุอันนั้นถ้าจะตั้งมั่นก็ตั้งอยู่เพราะอย่างนั้นแล้วพิจารณากันอยู่อย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าตายไปปั๊บภายใน7วันมีคนแยกออกมาเป็น3กลุ่มพระสององค์เจ้าน่ะแยกกันเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งร้องไห้ขี้มูกโป่งโอ้ยพระพุทธเจ้าตายนี่จากแล้วบ่ทันได้บรรลุธรรมอย่างโอ้ยเสียดายเด้บุญน้อยจริงหนอพวกเรานี่ไม่ได้ดีแล้วหนอเรามีบุญน้อยแล้วหนอปุรานันจะปุญญังปริคขีนังบุญเก่าเราสิ้นไปแล้วหรือยังเนาะณวันจะปุญญังอนุปจิตตังบุญใหม่ที่เราสั่งสมไว้ก็ไม่เพียงพอหนอพระศาสดาได้ปรินิพพานจากเราไปแล้วร้องให้พวกพระปุถุชนที่เป็นกัลยาณชนที่ใฝ่ธรรมส่วนพระอริยเจ้าที่เป็นพระอรหันต์สิ้นกิเลสอาสวะแล้วหรือพระอรหันต์ชั้นสูงๆระดับสกิทาคาขึ้นไปสู่อนาคาท่านก็สังเวชโอ้มหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีคุณประโยชน์แก่โลกมากยังจะต้องละโลกนี้ไปชีวิตเราที่เหลืออยู่ก็ควรจะรีบทำประโยชน์ให้มันดีมันงามนี่กลุ่มที่สองกลุ่มหนึ่งร้องไห้ส่วนกลุ่มที่สองนั้นปองสังเวชคนดีๆคนมีประโยชน์แก่โลกแก่เทวดาก็ยังต้องตายจากไปสัมมหาอะไรพวกเราที่ยังมีอยู่จะต้องรีบกระทำประโยชน์ส่วนกลุ่มที่สามเที่ยวโพลธนาเป็นห้องไห้เฮ็ดหยังเดี๋ยวนี้วะสันตายแห้งดีตัวว่าสันมันยากนะคนคนเดียวนี่ตัวเห็ดยังก็มีแต่พิษแต่พิษโอ้ยทั้งตายแต่ทั้งคนเดียวนี่พวกนี้ก็มียอมยกมือท่วมหัวอยากให้ตายตั้งนานบวชตายแล้วสบายพระพุทธเจ้าตายแล้วจะเห็ดอย่างไรก็ได้นี่ลางเสื่อมมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้พ่อเห็นนั้นในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธเจ้ามีพระชนมายุโยพวกสูตรพวกคนยากไร้พวกอะไรต่างๆเนี่ยพากันมาบวชมากปกติพวกสูตรไม่มีโอกาสบวชทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นของปูรณะกัสสปะมัคคลีโคสารอสิตเกสกัมพลนิคนาถบุตรสัญชัยเวรัฐบุตรปกุฏทกัจจายนะครูดังๆเขาไม่รับพวกโสดแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาท่านรับมาบวชท่านกล่าวว่านะชัจจาวัสโลโหตินะชัจจาโหติกัมมโนนะชัจจาพามโนโหตินะชัจจาโหติพามโนจะต่ำช้าเลวซามประเสริฐสูงส่งอยู่ที่ชาติกำเนิดก็หาไม่ได้ประเสริฐสูงส่งจะต่ำช้าเลวซามอยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติของผู้นั้นพวกสูตรทั้งหลายที่ว่าเป็นชาติต่ำก็พากันมาบวชพอมาบวชแล้วพวกสูตรนี้เรียกว่ามีมารยาทไม่ดีไม่งามเพราะเป็นคนยากไร้ขัดสนอดอยากขาดแคลนพระพุทธเจ้าก็เลยมาปั้นดินให้เป็นดาวเพราะนั้นเมื่อกี้นี่ฟังท่านสวดปาติโมกข์227ข้อเสขียวัตร75ข้อที่พระพุทธเจ้าตั้งมาคือข้อที่จะต้องศึกษาแบบระเบียบผู้ดีประเทศไทยได้เอาเสขียวัตรนั้นมาเขียนเป็นหนังสือสมบัติผู้ดีหน้าที่พลเมืองเอามาสอนลูกสอนหลานสมัยก่อนเล่มละ50สตางค์เดี๋ยวนี้ไม่มีหนังสือพวกนั้นทำให้คนดีมากพระพุทธเจ้าสอนพวกสูตรเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยโดยเฉพาะพวกสูตรกินข้าวก็เอามือจับ2มือกำกินมูมามเลียทำจับจับๆๆบางทีกินอิ่มๆแล้วมันเกิดมามันทุกข์มันยากมีอาหารเหลือเฟืออิ่มแล้วก็ยังอยากอีกเรียกว่ากำผ้าจวบนมปั้นเป็นปั้นดีๆโยนขึ้นอ้าปากหับเติบเพราะนั้นในเสขียวัตรโภชนะปฏิสังยุตยี่สิบหกข้อที่พระพุทธเจ้าสอนภิกษุพึงทำในบทศึกษาว่าจะไม่ชั้นเลียมือจะไม่ชั้นจับจับจะไม่ชั้นจับจับจะไม่อ้าปากรับคำข้าวจะไม่โยนคำข้าวใส่ปากทั้งหมดนั้นคือปั้นดินให้เป็นดาวคนยากคนจนจันทานยากไร้มาบวชมีมัดท่านก็เลยออกระเบียบมาสอน
นี่ไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเมื่อพุทธเจ้าตายไปแล้วเนี่ยไม่นานนักเจ็ดวันนี้ก็สอเขาแล้วพระมหากัสสปะจึงได้เอาข้อเนี่ยมาทำสังขยานาก็เริ่มเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปพศ1743หมดพุทธศาสนาในประเทศอินเดียอาตมาอยากจะรวบลักษณะเวลามันจะหมดกลัวจะมาถึงลักษณะทั่วไปในประเทศไทยของเราที่รับพุทธศาสนาเอามาถึงว่าประเทศไทยซะก่อนว่าทำไมประเทศไทยจึงรับพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วนิสัยคนไทยถูกกันกับศาสนาพุทธคนไทยไม่ชอบเป็นขี้ข้าผู้ใดเรียกตนเองว่าลาวไทยกับลาวนี่คืออันเดียวกันเด้พี่น้องไทยแปลว่าหยังฝรั่งถามอาตมา This you can translate to me what is Thai what is the word mean ฝรั่งว่าเจ้าแปลให้ข่อยฟังได้บ่ไทยนี่แปลว่าหยังอาตมาก็บอกว่าไทยแปลว่าลาวบ้าฝรั่งงงกันไปอีกลาวเด้สันแปลว่าหยังว่าสันลาวแปลว่าไทยเอ้าอีกแล้วมันจังได๋ฝรั่งก็งงความจริงนั้นลาวกับไทยเป็นคำเดียวกันท่านลองเทียบคำเถอะไทยกับธาตุลาวกับแหล่งธาตุนั้นคือข่อยคือขาคือธาตุถ้าผู้ใดเป็นธาตุผู้นั้นก็ไม่เป็นไทยไทยแปลว่าผู้ไม่เป็นธาตุผู้ใดตรงกันข้ามกับคำว่าธาตุลาวตรงกันข้ามกับคำว่าแหล่งเดี๋ยวนี้ได้เฮาบ่แหล่งลืมแล้วภาษามันตายเกิดมาโดนก็ตายไปในภาษาพวกเราภาคอีสานก็เลยเลิกพูดแต่ก่อนเฮายังได้ยินผู้เฒ่าเว้าว่าเอ้ขอเป็นแหล่งผ้าทองแดงน้ำก่นเจ้าแน่เด้มีความเลื่อมใสผู้ใดขอเป็นแหล่งผ้าทองแดงน้ำก่นเจ้าแน่ไอ้คำว่าแหล่งนั่นก็คือธาตุคือยอมสยบลาวก็คืออิสระไทยก็คืออิสระแหล่งกับธาตุนั่นก็คือความเป็นธาตุเป็นแหล่งเป็นข่อยเป็นขาอยู่ใต้อำนาจของนายคนไทยไม่ชอบเลยเรียกตนเองว่าไทยคนลาวก็ไทยถ้าคนเวียงจันทน์ข้ามมาพวกเราบอกว่าไทยเวียงจันทน์มายามคนหลวงไผ่บางมายามพี่น้องชาวเวียงจันทน์ชาวเวียงจันทน์บอกว่าแม่ใหญ่เมืองหลวงผ่าบางไทยเมืองหลวงผ่าบางมายามพอเวียงจันทน์ขึ้นไปหลวงผ่าบางก็บอกว่าไทยเวียงจันทน์มายามลาวก็เรียกเขาเป็นภาษาบาลีบางคนอาจจะลืมด้วยซ้ำไปแต่ก่อนประเทศไทยมีชื่อว่าประเทศสยามเพลงชาติไทยแต่ก่อนเขาร้องเพลงประเทศสยามนามบะเทืองว่าเมืองทองมันถามผู้ทองจะได้ยินอยู่หรอกชื่ออะไรได้ร้องบ่ได้ว่าประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเพลงอันนี้เป็นเพลงร้องเพลงชาติสมัยก่อนแม่นบ่แม่ใหญ่อ่านแม่นอยู่แล้ววะคือเมืองสยามนั้นเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตใช้คำว่าสยามภาษาบาลีใช้คำว่าสยังถ้าเป็นบาลีคือภาษาคนทั่วๆไปว่าสยังแปลว่าในตัวเป็นใหญ่ในตัวสยังว่าสีมีอำนาจในตัวสยังว่าสีมีอำนาจในตัวทีนี้คำว่าสยังนี่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตภาษาผู้ดีในสมัยโบราณของอินเดียในรั้วในวังใช้คำว่าสยัมสยัมปภามีแสงในตัวสยังปภามีแสงในตัวอันตริขะจลาสัญจรไปในอากาศอย่างนี้เพราะนั้นคำว่าสยัมสยามสยังนั่นก็แปลว่าเป็นไทยในตัวเพราะนั้นเมื่อเราได้รับพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้แน่ชัดว่าประเทศนี้ได้ตั้งชื่อประเทศตนเองว่าสยามมาแต่เมื่อไรแต่คำว่าสยามนั้นมันเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตแปลว่ามีอิสระในตัวสยังว่าสีมีอำนาจอยู่ในตัวนั่นเองเพราะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่บังคับให้คนเชื่อให้อิสระแก่ความเชื่อจึงสอนคนด้วยเหตุด้วยผลคนไทยไม่ชอบการบังคับคนไทยชอบการตัดสินใจด้วยตนเองด้วยเหตุด้วยผลคนไทยก็เลยพอใจรับนับถือพระพุทธศาสนานี้มาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจเป็นเวลายาวนานมาตั้งแต่ถ้าจะพูดสมัยสุโขทัยมาก็นานพอสมควรหรือจะพูดตั้งแต่สมัยอ้ายลาวตั้งแต่พ.ศ.604หรือจะพูดเฉพาะที่นี่เมื่อสังขยาณาครั้งที่3พ.ศ. 1
พ.ศ. 234

35 36ก็มีพรรคเดินทางมาที่ประเทศไทยจากประเทศอินเดียโดยการนำของพระโสนอุตระที่พระเจ้าอโศกส่งมามาขึ้นที่นครปฐมมาขึ้นทางปากแม่น้ำโขงขึ้นมานี่อีกองค์หนึ่งหรือจะย้อนลึกลงไปกว่านั้นพ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมนั่นยิ่งนานมากแสดงว่าพุทธศาสนาได้ฝังรากลึกในที่นี้ถ้าเราได้อ่านอุรังคนิทานอุรังคธาตุนิทานเรื่องภูกำพร้ากันแรกจะพูดถึงเรื่องภูเพ็กภูเพ็กนครต่างๆพระพุทธเจ้ามาที่ดอยแท่นที่ภูเพ็กพระอรหันต์500ตามมาพระมหากัสสปะตามมาพระพุทธเจ้าก็บอกชี้ไปที่ภูกำพร้าคือที่ธาตุพนมบอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ในพัตตกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะจะต้องมาเหยียบประชุมรอยไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมคือพระธาตุเชิงชุมเหล่านี้หลังจากนั้นเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วเธอจะอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าเพราะบริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำนี้นั้นเป็นดินแดนที่ผู้คนมีสัมมาทิฏฐิอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกล้าวบุคคลเหล่านี้แหละจะมารุ่งโรจน์โชตนาการบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เป็นที่พึ่งแก่หมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ตลอดกาลถึง 5,000 ปีเธอจงนำเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราเอามาไว้ที่นี่เพื่อความเป็นสิริมงคลได้กราบได้ไหว้เพราะพุทธศาสนาจะมั่นคงณที่นี่หลังจากนั้นอีกเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วต่อมาอีกเมื่อปีที่8พระมหากัสสปะจัดการกับพระศพกับอะไรเรียบร้อยแล้วจึงได้นำกระดูกมาที่นี่ถ้าเราจะเอาตามอุรังคนิทานเรายิ่งมีพุทธศาสนามานานแล้วในประเทศอินเดียนั้นในที่ก็หมดสิ้นไปภาวะของพุทธศาสนานั้นมันเข้ากับนิสัยใจคอของคนไทยที่ไม่ชอบการบังคับให้เลือกสรรเอาเองตัดสินใจด้วยเหตุด้วยผลของตนเองต่อมาเรามาดูว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเมื่อพุทธศาสนาอย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งหัวใจของคนไทยแต่ก่อนคนไทยในท้องถิ่นเนี่ยไม่มีศาสนาพุทธแต่มีศาสนาอันหนึ่งเราอาจจะไม่รู้จักเลยอาตมาเรียกเอาเองคือศาสนาแห่งความกตัญญูกตเวทีคนไทยแถบภาคอีสานแถบเวียงจันทน์ลานช้างเนี่ยมีความใกล้ชิดกับทางจีนที่น้องชาวจีนนั้นนับถือบรรพบุรุษมากมีการไหว้ผีบรรพบุรุษไหว้เจ้ากันมากคนลาวคนไทยแถบเนี่ยจึงมีวัฒนธรรมใกล้เคียงไปกับจีนทางนั้นคือไหว้ผีพ่อผีแม่เมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็ไหว้ผีแจงผีแจผีบ้านผีเรือนถือว่าพ่อแม่มาจากฟ้าจากสวรรค์เป็นแทนหลวงฟ้าคืนถ้าใครอ่านหนังสือเรื่องปฐมปัญญาการสร้างโลกตั้งแต่น้ำเต้าปุ้งลงมาก็จะเห็นตั้งแต่บ่มีแนวกินมากินสังจนมากินปลาอันนี้ก็ไม่ผิดไปจากหลักพระไตรปิฎกก็เหมือนกันเองหลังจากนั้นคนภาคอีสานเชื่อว่าพ่อแม่เนี่ยล้มหายตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้จากไปไหนยังคอยดูลูกดูหลานวิญญาณของพ่อของแม่อยู่ที่บ้านให้ลูกหลานกราบไหว้เวลากินข้าวเลี้ยงผีจึงบอกว่าจนวันล่ำดับเท่าค่ายรุ่นเฮาใหญ่มากผีเนี่ยมากินข้าวน้ำเฮาจังเอิญใส่ผีเวลาจะกินข้าวก็แต่งข้าวเรียกผีอีกปู่ย่าตายายพ่อแม่อยู่นี้ยังมีอีกปู่ย่าตายายอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่ป่าเรียกว่าดอนปู่ตาวิญญาณของปู่ย่าตายายอยู่ในป่านั้นในดอนนั้นนกหนูปูปีกสัตว์สาวาสิ่งต้นไม้ทุกต้นที่ดอนนั้นลูกหลานอย่าไปทำลายเพราะปู่ย่าตายายดูแลอยู่รักษาอยู่วิญญาณปู่อยู่ตรงนั้นวิญญาณย่าวิญญาณตาวิญญาณยายอยู่ตรงนั้นนกทุกตัวสัตว์ทุกตัวเนี่ยคุ้มครองไปถึงนกถึงต้นไม้มิขะปักษีทุกหมู่บ้านมีดอนปู่ตาในบ้านก็มีการเลี้ยงผีเรือนผีแจงผีแจอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นความผิดเพราะอย่างไรเสียผู้มีบุญมีคุณต่อเราพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่ใดมีพ่อมีแม่ที่ตรงนั้นก็เหมือนมีพระพรหมอยู่เหมือนมีเทวดาอยู่เหมือนมีพระอรหันต์อยู่แม้พ่อแม่ตายไปก็ยังอุตส่าห์กราบไหว้เลี้ยงเหมือนกับมีชีวิตอยู่ก็มีพรหมเฝ้าบ้านมีเทวดาเฝ้าบ้านอยู่
นั่นในสมัยนั้นเมื่อพุทธศาสนาแพร่สะพัดมาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานนี้ด้วยพวกเราก็รับพุทธศาสนาอย่างไม่มีความระแคะระคายกินแหนงแข่งใจอะไรเพราะมันเข้ากันได้หมดหลังจากนั้นระบบชีวิตระเบียบสังคมของพวกเราก็เริ่มเปลี่ยนไปแทนที่เราจะเรียกหาผีฟ้าผีแถนผีแจงผีแจเราก็หายใจเป็นพระรัตนตรัยเอิ้นหาพระรัตนตรัยผู้ขาหยาดน้ำในห่มโพสีขอให้มีบุญหลายกว่าคนทั้งข่ายขอให้ได้ลูกแก้วภูประเสริฐบุญนี้นี่จะคุณความดีบวชเป็นเนี่ยคู่เจ้ามีอาล่ามล้วงใหญ่กว่างค้นหวายทั่วแดนตรวจน้ำลงไปในดินปรารถนาให้ลูกเป็นพระเป็นเจ้าปรารถนามากหวังความเจริญในศาสนามีลูกน้อยๆไกวลูกนอนเปอยากจะให้ลูกไงมาให้ลูกไปบวชเจ้าไงมาให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นอนตาหลารับตาแม่สิกรอมคำแพงแม่ได้เอ้ยคำแพงแม่ได้เอ้ยลองกล่อมดูสิ

ลองไปกล่อมดูซิเผื่อจะได้ลูกเป็นผู้ดีขึ้นมาลืมหมดทุกวันนี้เจ้าพันกล่อมนั่นแหละเติบทีละกงสองกงวาพันกล่อมลูกพันเมากันตลอดทั้งวันนาเท่านั้นจังซี่ลูกมันก็เลยเสียหายสมัยก่อนแม้แต่กล่อมลูกก็ยังกล่อมเป็นศีลกล่อมเป็นธรรมอยากจะให้ลูกโตมาได้ไปบวชพอไปวัดไปหยาบน้ำสาธุสาธุปุ่มในห่มโพสีขอให้มีคุณความดีลืนค้นทั้งข่ายขอให้ได้ลูกเต่าผู้ประเสริฐบุญนี้มีแต่คุณความดีบวชเป็นเนี่ยคู่เจ้าอาล่ามรวมไงกว่างค้นหวายทั่วแดนญาติน้ำก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี่เป็นอย่างนี้ที่นี้เราก็เลยมีความอบอุ่นอยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องระบบชีวิตระเบียบสังคมฮีด12คลอง14ทั้งหมดรีดออกมาดึงออกมากันออกมาจากหลักธรรมของพระพุทธศาสนาบ้านเมืองเราสมัยนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเอาที่นี่มาดูว่าปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้สถานภาพของพุทธศาสนาและลักษณะสังคมของชาวพุทธเป็นอย่างไรเราก็ต้องมามองย้อนไปที่ประเทศอินเดียอีกอย่างเก่าทำไมอินเดียจึงไม่มีเหลือประเทศไทยก็จะเป็นแบบอินเดียในอนาคตถ้าหากเราทำแบบอินเดียอินเดียศาสนาหมดไปเพราะอะไรมีภัยอยู่2ประการในประเทศอินเดียหนึ่งภัยจากภายในภัยจากนักบวชในศาสนาเองสองภัยจากคนภายนอกจากพระราชามหากษัตริย์จากผู้นับถือศาสนาอื่นภัยอันทำให้ศาสนาหมดไปในประเทศอินเดียทุกวันนี้ภัยอันดับแรกภัยเกิดจากนักบวชคือพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไม่สั่งสอนธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถูกครอบงำด้วยลาภสักการะความอยากได้ผลประโยชน์ในเมื่อมหาชนเคารพเลื่อมใสคนเข้ามาบวชมากๆเพราะว่าชาวอินเดียเคารพเลื่อมใสก็เลยได้อยู่ดีกินดีง่ายๆก็เลยมีคนมาบวชมากพี่น้องทั้งหลายคนบวชมากๆเนี่ยเราจะต้องดูว่าไม่ใช่ศาสนาเจริญอย่างเดียวนะถ้าบวชมากมีแต่ปริมาณแต่ไม่มีคุณภาพนั่นแหละกำลังเสื่อมอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตอุปมุยหกาบวชมาลุ่มหลงอุปทุสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาอุปกิริกาบวชมาเล่นบวชมาหัวแต่ชาวอินเดียส่วนมากจะเป็นพวกบวชมาสองพวกพวกอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตอยู่ครอบครัวทุกยากลำบากเป็นพวกสูตรพวกจันทานเข้ามาบวชพระราชามหากษัตริย์มหาชนคือหบดีมหาศาลในแว่นแคว้นเคารพเลื่อมใสกราบไหว้บูชาถวายข้าวน้ำโภชนะอาหารอยู่ดีกินดีทุกวันนี้ในประเทศไทยเหมือนกันอาตมานี่หมั่นสอนพระเนนอย่างวันนี้วันพระเนี่ยมาแสดงธรรมที่นี่กลับไปก็ต้องไปแสดงที่วัดคนที่วัดมาจำศีลกันเยอะจากนครพนมจากธาตุพนมจากน้องคายจากอุดรต้องขึ้นรถคิวหนึ่งมาตั้งแต่ดึก225มาลงบ้านหนองแหวงชาวเมืองอุดรมาจำศีลทุกวันพระมากกลางคืนต้องพาต้องแสดงธรรมให้ฟังต้องพาเจริญสมาธิภาวนาอาตมาสอนพระเนนบ่อยๆว่าดูซิที่เรากินเนี่ยทุกวันนี้เราขบเราฉันอาหารดีๆทั้งนั้นญาติโยมเอามาให้พระนี่ดีกว่าให้ลูกกินดีกว่าให้ผัวกินดีกว่าให้เมียดีกว่าให้พ่อให้แม่ของดีๆหามาให้เป็นยาคูกินแล้วพวกเราเนี่ยอยู่อย่างไรประพฤติปฏิบัติธรรมเหมาะสมที่เขากราบเขาไหว้เขาเคารพบูชาหรือไม่มิฉะนั้นเราจะเป็นอุปทูสกาบวชมาประทุษร้ายศาสนาโดยไม่รู้สึกตัวหรือมิฉะนั้นเราจะเป็นเพียงอุปชีวิกาประเทศอินเดียเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วพวกสูตรที่ยากไร้มาราชามหากษัตริย์อันมหาศาลธรรมมหาศาลในแว่นแคว้นนำมาถวายพากันอยู่ดีกินดีแต่ไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นก็แตกกันเป็นนิกายมากๆเพียงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป200กว่าปีเท่านั้นประเทศอินเดียทะแตกออกเป็น18นิกายหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเองประเทศไทยยังโชคดีมี2นิกายธรรมยุตกับมหานิกายถ้าจะให้ดีได้ที่สุดหลอมมันซะเลยให้มันเป็นอันเดียวได้ที่สุดยิ่งดีที่วัดอาตมาเนี่ยมีทั้งธรรมยุตมีทั้งมหานิกายอยู่ด้วยกันตลอดลงอุโบสถสังฆกรรมด้วยกันได้เราไม่มีความรู้สึกที่จะแตกแยก
แต่มีความคิดต่อไปว่าอยากจะให้วัดอื่นๆเป็นได้อย่างนี้จะดีขึ้นคือการแตกกันแล้วเนี่ยมีแต่การทำลายซึ่งกันและกันในประเทศอินเดียแตกเป็น2นิกายใหญ่ครั้งแรกก็เถรวาทของเราเนี่ยแตกไปทั้ง18นิกายพ.ศ.5600ขึ้นมาก็มาแตกเป็นมหายานมหายานนี่หนักหน่อยเพราะมหายานนี่ไปเบียดเข้ากับพวกพราหมณ์แล้วเอาวัฒนธรรมของพราหมณ์เข้ามาทีเนี้ยในที่สุดมหายานนี่หย่อนยานมากกลายเป็นพระมีลูกมีเมียขึ้นมามากขึ้นทีนี้พอมาถึงเมื่อนักบวชบวชเข้ามามากๆแล้วไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมมหาชนก็เริ่มเอื่อมละอามหาชนเริ่มเอื่อมละอาเริ่มคนธรรมดาเอื่อมละอาก็ไม่เป็นไรยังพอไหวมหากษัตริย์เอื่อมละอาขึ้นมาตรงนี้ศีลศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้ในประเทศอินเดียนั้นปกครองโดยระบบกษัตริย์ในแคว้นต่างๆมีกษัตริย์หลายๆองค์ปกครองแต่ละแคว้นละแคว้นที่มีพุทธศาสนาอยู่เมื่อกษัตริย์เหล่านั้นบางองค์ก็เป็นพราหมณ์เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านมากหลักธรรมคำสั่งสอนที่จะเป็นซุปเปอร์สแตนดาร์ดที่มั่นคงแน่นอนก็ไม่สามารถจะครอบงำวัฒนธรรมของพราหมณ์ได้วัฒนธรรมของพราหมณ์ก็เลยเริ่มแข็งขึ้นมาเอาไปมาพวกพราหมณ์นักบวชเก่าๆที่เขาเจ็บแค้นแน่นใจเขาพยายามอยู่พยายามทำลายโดยวิธีใดห้ามทุกอย่างขนาดว่านักบวชคนหนึ่งดังมากชื่อว่ากุมารินกุมารินคนนี้มีส่วนทำลายพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่กุมารินเขียนฉลกเขาขึ้นมา 1,700 ฉลกคัดค้านพุทธศาสนาเขาบอกว่าเพียงแต่ฝันเห็นนักบวชในศาสนาพุทธที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองหัวโล้นนั้นก็เป็นอัปมงคลอย่างเต็มที่เพียงแต่ฝันเห็นให้พากันไปสะเดาะเคาะหลังจากนั้นก็พูดอย่างเจ็บแค้นอย่างขมขื่นออกมาคำหนึ่งว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำนมหกรสราดบนหลังสุนัขทั้งไม่มีประโยชน์ทั้งน่าเกลียดเจ็บปวดมากขมขื่นมากที่เขาพูดออกมาด้วยความขมขื่นเพราะว่าพุทธศาสนาเคยมีอิทธิพลเหนือวัฒนธรรมของพวกศาสนาพราหมณ์นี่มาเป็นเวลานานบัดนี้ได้โอกาสเขาก็เอาใหญ่เลยนอกจากนั้นนักบวชของเราไม่มีคุณภาพแล้วนักบวชพราหมณ์คนหนึ่งดังมากคนอินเดียเรียกเขาว่าเป็นมหาบัณฑิตเป็นมหาคุรุมหาครูผู้ยิ่งใหญ่นักบวชคนนี้ชื่อว่าสังกลาจารย์สังกลาจารย์นี่เข้ามาปลอมบวชในศาสนาพุทธก่อนมาเรียนคำสอนศาสนาพุทธหัวดีมากคนนี้พอเรียนคำสอนศาสนาพุทธได้ชัดเจนแล้วเขาก็มองเห็นความเป็นอยู่ของพระไม่ค่อยมีคุณภาพไม่ค่อยประพฤติปฏิบัติความรู้วิชาการก็ไม่ค่อยเก่งหลังจากนั้นอาจารย์นี่ก็เริ่มเขียนคำสอนใหม่ของพุทธศาสนาเนี่ยเขียนยัดไส้เอาศาสนาพราหมณ์เข้ามาโดยวิธีนิ่มนวลมากแต่ก็กลืนได้อย่างสนิทแทนที่เขาจะกันมหาชนเขาให้ไปนับศาสนาพราหมณ์เขาเห็นว่ากันมาเป็นเวลามากหลายร้อยละปีและเป็นพันและไม่สามารถจะกันได้ก็ใช้วิธีซับบิเมตผู้ภาษาฝรั่งเรียกว่าซับบิเมตเขาก็เขียนขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอวตารนั่นคือศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูเนี่ยเวลาใดโลกเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายพระนารายณ์จะทรงผู้มีบุญเรียกว่าเป็นลูกน้องพนาลายเนี่ยให้มาปราบยุคเข็นให้โลกอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่แต่ก่อนเขาก็มี1ปาง2ปางมีตั้งแต่มัตสยามีตั้งแต่ปางเป็นงูปางเป็นปลาปางเป็นเต่าปางเป็นพรามเตี้ยปางเป็นพรามถือขวานปางเป็นนรสิงหะมาถึงปางเป็นพรามพระลักษณ์พรามสีดาที่ไปเผากุลังกาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอวตารพนาลายส่งมาปราบยุคเข็นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอินคาเนชั่นทีนี้องค์ที่9เขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าเขาส่งมาจากสวรรค์พระพรหมส่งมาเรียกว่าบุตรดาวตารบุตรดาอินคาเนชั่นบุตรดาวตารผู้ใดที่นับถือศาสนาพราหมณ์อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปถือศาสนาพุทธเพราะพราหมณ์ที่แท้จริงนั้นก็คือผู้บริสุทธิ์ส่วนผู้ที่ถือพุทธนั้นก็หมายความว่าผู้ที่ถูกหลอกลวงจากพุทธาวตารพ
ท่านอะไรส่งพุทธาวตารพระพุทธเจ้าเนี่ยให้เป็นหัวหน้าพญามารมาหลอกลวงมนุษย์มาหลอกลวงมนุษย์ให้ออกจากทางหลังจากนั้นคำสอนที่แท้จริงของศาสนาพราหมณ์นี้แหละคือคำสอนของพุทธเองหลังใส่เข้าไปยัดไส้เข้าไปยัดไส้เข้าไปพวกนักบวชของเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่เข้าใจเองอยู่แล้วเพียงแต่ประกอบพิธีก็เริ่มเลื่อมใสมหาชนก็เริ่มเลื่อมใสอย่างสนิทหลังจากนั้นสังฆราชานี่แต่ก่อนเขาดูถูกนะพวกพราหมณ์เขาดูถูกคนล้นคนล้นนี่จะถูกด่าเป็นคำแรกที่เจ็บแสบพวกพราหมณ์เขาด่าพวกพราหมณ์เขาจะต้องไว้ผมมวยใส่ชุดขาวไว้ผมมวยเป็นกุลทนพระพุทธเจ้าท่านปฏิวัติท่านบอกว่าเหากินหัวทำสะอาดง่ายฮะละโกนหันบ่ต้องวีค่าเคิร์กว่าท่านจึงต้องโกนในท่านปฏิวัติแล้วเสื้อผ้าก็เหมือนกันชุดขาวพวกพราหมณ์ก็ใส่พระพุทธเจ้าว่าต้องหาอะไรมาย้อมมันจะไม่สกปรกง่ายเรียกว่าย้อมด้วยน้ำฝาดที่เรียกว่ากาสาวพัดเขาตำหนิมากเลยพวกพราหมณ์เนี่ยถ้าพวกคนล้นไปแต่บัดนี้เขาเปลี่ยนนายสังฆราชาญนักบวชคนเนี้ยก็มาเปลี่ยนวิธีการใหม่ก็คือจัดระบบวัดขึ้นมานักบวชของเขาก็เริ่มโกนผมแล้วก็ใส่ชุดเหลืองเขาไม่เรียกว่าพระเขาเรียกว่าสาธุนั่นสาธุเดี๋ยวนี้นักบวชพราหมณ์ก็ลามมาแม้แต่ในภาคเหนือในเชียงใหม่ลำปางก็ยังเรียกพระเราว่าสาธุแต่คนเมืองเหนือออกเสียงตัวทอเป็นตัวตอเรียกว่าตุเจ้าความจริงก็ว่าสาธุนั่นน่ะสาธุเชียงตุงเมืองเชียงตุงน่ะเชียงแปลว่าเวียงแปลว่าเมืองตุงนั้นแปลว่าธงความจริงเชียงตุงนั้นมันมาจากคำว่าเวียงธงแต่เอาธงไปตักปักไว้ตรงนี้ธงน่ะเขาเรียกว่าตุงภาษาเมืองเหนือตัวทอเป็นตัวตอสาธุเป็นสาตุหลังจากนั้นตัดสาออกเหลือแต่ตุเจ้านี่มันเอาคำนี้มาจากพวกพราหมณ์ในอินเดียเอามาใช้เพราะนั้นเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าพวกพราหมณ์นี่กลืนทีละนิดหลังจากนั้นพิธีกรรมต่างๆของพราหมณ์ก็เริ่มกลับคืนมาสู่ศาสนาพุทธการลดน้ำมนต์ก็เริ่มมีขึ้นการสะเดาะเคราะห์มีขึ้นการดูฤกษ์ขามีขึ้นหลังจากนั้นก็สตาขาดขาดหักลักคนมีเบิดแล้วบาดในเสียเคราะห์สะเดาะนามสู่สตาหลวงตั้งธาตุชะตาขาดเอามาสวดชะตาหลวงธาตุฮักมาสวดตั้งธาตุลักคนเจ้านั่งเนื่องมิได้ใครแต่ยังไปค่ำโพไปค่ำให้หลังจากนั้นก็เริ่มมีชะตาขาดธาตุฮักลักคนสวดทานละนักทานละยักตอกหลักปีเสียเคาะสะเดาะนามหลังจากนั้นก็ตัดกรรมตัดเวรลดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกรรมมเสกาบาลเหล่านี้ก็ฟื้นคืนมาจากฝีมือของสังฆราชาญนักบวชนอกพุทธศาสนาเข้ามานักบวชในศาสนาไม่รู้เลยก็เอาว่านึกว่าเป็นคำสอนพุทธศาสนาในที่สุดศาสนาพุทธนี่ก็เริ่มหมดไปชาวอินเดียก็มีนักบวชพราหมณ์แล้วกลายไปเป็นสาธุไปหมดหลังจากนั้น

ทธศาสนาของเราเป็นยังไงเมื่อชาวฮินดูสามารถครอบงำวัฒนธรรมของชาวพุทธได้มากแล้วกษัตริย์ผู้ปกครองในอินเดียสมัยนั้นไม่ให้การสนับสนุนแล้วเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วเพราะว่ากษัตริย์ก็คือพวกพราหมณ์พวกฮินดูหลังจากนั้นพอขุนทัพบัคตยาขานติขานติเนี่ยยกทัพมาปราบอินเดียมุ่งมาสู่แคว้นมคธกษัตริย์ในอินเดียที่ถือศาสนาฮินดูก็เปิดโอกาสไม่ต่อสู้เลยสักองค์ไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่จะมาช่วยพระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยนาลันทาหมื่นองค์ถูกเผาพินาศถูกฆ่าตายหนีสารพัดอย่างหลังจากนั้นยังไม่พอต่อมาอินเดียได้เปลี่ยนพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินที่นับถือศาสนาอื่นคือโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพระเจ้าปุษยมิตรขึ้นมา

ถือศาสนาอื่นคือโดยเฉพาะศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยพระเจ้าปุษยมิตรขึ้นมาพ.ศ. 1200 กว่าปุษยมิตรนี่ขึ้นมาประกาศเลยผู้ใดตัดหัวพระมาให้ได้ให้หัวละ100ดีนาปรากฏว่าพวกคนเหี้ยมพวกนอกศาสนาก็พยายามล่าหัวพระในที่สุดพระก็เริ่มกระเจิดกระเจิงแตกหนีไปหนีไปหมดไปในประเทศอินเดียต่อมาถึงพระเจ้าพระเจ้ามิหิรกุลมิหิรกุลนี้เป็นขุนทัพของฮินดูอีกเหมือนกันเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่เกลียดชังพระพุทธศาสนาอย่างถึงรากถึงโคนเข้ากระดูกดำจับชาวพุทธมาเข็นมาฆ่ามากกว่า3โกฏในสมัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าแตกกระเจิงเลยเสร็จแล้วบาปเพราะฆ่าชาวพุทธฆ่าพระอยู่ดีๆลากเลือดอาเจียนออกมาล้มตายต่อหน้าประชาชนต่อมาถึงสมัยอีกสมัยพ.ศ. 1300 400มาพระเจ้าสาสังกามาเป็นใหญ่ในประเทศอินเดียเป็นผู้ถือศาสนาอื่นอีกศาสนาอิสลามสาสังกานี่เครียดแค้นอีกคนหนึ่งแม้แต่ต้นโพที่เราได้ไปกราบไปไหว้ที่พุทธคยาสั่งตัดโค่นรากเลยไม่ให้มีเหลือเลยพระเจ้าสาสังกาบาปแหลกหลังจากนั้นพระเจ้าสาสังกานี่ก็เป็นบาปอีกเหมือนกันเป็นบาปพระเจ้าสาสังกานี่ถูกกองทัพถูกน้ำท่วมแล้วตัวท่านเองก็รากเลือดอาเจียนออกมาส่วนพระเจ้ามิหิรกุลเนี่ยไม่ใช่รากเลือดพูดผิดไปเมื่อกี้มิหิรกุลเนี่ยโดดเข้ากองไฟเองด้วยความบาปที่ฆ่าพระมากเบียดเบียนชาวพุทธมากพุทธศาสนาก็หมดไปจากอินเดียสาเหตุเพราะหนึ่งภัยจากภายในพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ตั้งมั่นในศีลในธรรมไม่ศึกษาธรรมโดยเคารพไม่เข้าใจธรรมไม่ใคร่ควรธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่แนะนำประชาชนสู่การปฏิบัติมีแต่ชนเสียสละเพื่อจะเอาเงินเอาทองเขาเฉยๆแล้วก็ไปบำรุงบำเรอครอบครัวของตนเองที่บ้านจากพวกสุดพุทธศาสนาก็เลยเริ่มเสื่อมจากภัยภายในภัยภายนอกจากคนนอกศาสนาจากผู้ปกครองจากกษัตริย์นอกศาสนาทีนี้ในกรณีประเทศไทยปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรกลับมาสู่ประเทศไทยของเราเมื่อสัก20ปี30ปีผ่านมาถ้าหากเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เราอาจจะเสียดายเพราะสัก20ปีผ่านมา 20-30 ปีลัทธิคอมมิวนิสต์กำลังคุกคามโลกอย่างหนักค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายประชาธิปไตยกำลังขับเคี่ยวต่อสู้กันอย่างหนักแต่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อันหนึ่งก็คือประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติตามหลักของ Politics Science Theory of Politics Science of Thailand คือทฤษฎีการเมืองของคนไทยที่เราได้ศึกษาได้อะไรกันมาคอมมิวนิสต์เริ่มทำงานปฏิบัติการในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2469ก่อนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปเริ่มทำในภาคอีสานก่อนถือว่าเป็นภาคที่อดอยากแห้งแล้งและอยู่ไกลห่างจากศูนย์การปกครองศูนย์อำนาจแต่ปรากฏว่าเขาทำงานแล้วทำมาคิดว่าถ้ายึดประเทศไทยได้ก็ไม่ยากเลยที่จะยึดลาวเขมรเวียดนามในที่สุดเขาก็ทำไม่ได้ทำมาสัก 10% 15% ก็ล้มละลายคำสอนที่บอกว่าทุกคนจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นCommonwealth Ownership เป็นเจ้าของร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคนรวยคนจนจะต้องตีรวดกว่าเพียงคำสอนศาสนาพุทธวัฒนธรรมโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยได้เขียนดำดึงดันเอาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่คอมมิวนิสต์ยังไม่มีว่าไม่ใหญ่หน่อยเดียระดาษเป็นหันร่วมกันเป็นดงสูงมูกระยุ่งย่างเสือเครือเขาเกี่ยวเลี้ยวล่งทั้งลุมผัดยังมีภูมิหน่อยทั้งผื่นจอจีไม่มูนี่แม่นเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีอยู่น้ำกันได้ยุ่งย่างใหม่ใบน้าได้เป็นหอมให้แกซุ่มพื้นได้ซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคุ้มซุ่มเย็นทั้งเหงาให้แกลุกโคเถามหันโตต้นใหญ่มีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันแม่นสิรวยหรือจนก็อยู่น้ำกันได้คือจังยุ่งย่างใหม่ใบน้าเป็นตัวอย่างอาศัยถ้ำพระพุทธเจ้าสมานเขาวางกลางแม่นได้ทุกข์ยากให้เฮาหักแม่นน้ำข้นแม่นสิรวยหรือจนกระเพิงผ้ากันได้คือจังเหื้อข้าแก่งเกียนเห็นให้เกียนแก่บัดเธอไปหอดน้ำเหื้อสิได้แก่เกียนวรรณกรรมต่างๆเหล่านี้เขียนไว้ในใบลานพ่อแม่ก็สอนในสมัยพ.ศ. 2469ที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปฏิบัติ

านตามหมู่บ้านนอกต่างๆเนี่ยชาวบ้านสมัยนั้นเขาทราบซึ้งคุณธรรมทางศาสนามากมันแพร่ไม่ออกเลยสอนว่าสังคมเหมือนต้นไม้ต้นสูงต้นต่ำต้นหน่อยต้นใหญ่มันอาศัยกันได้มือหาหนิ่วเงี้ยสั่นบ่ทอกันเฮ็ดจังได๋คนจะมาคือกันคอมมิวนิสต์ก็ทำงานไม่สำเร็จจนตลอดมาทำยังไงก็ไม่สำเร็จต้องกลับคืนไปทบทวนใหม่ในที่สุดก็วางแผนแบบโดมิโนซิสเต็มล้ม1 2 3ไล่มาตั้งแต่ทิเบตซึ่งเป็นเมืองพุทธซะก่อนทิเบตล้มก่อนยึดทิเบตได้ก็มายึดเวียดนามหลังจากนั้นก็เข้าลาวเข้าเขมรแต่ก็มาติดกึกเองในช่วงระยะ30ปีที่เขาคุกคามกันหนักขับเคี่ยวกันหนักไม่ใช่แต่เพียงในทวีปเอเชียในลาตินอเมริกาในยุโรปแถบนิคารากัวแถบอะไรต่ออะไรเนี่ยคือคอมมิวนิสต์คุกคามพวกฝรั่งทางลาตินอเมริกันเหมือนกันทีนี้นักบวชในศาสนาคริสต์นักบวชดังๆในศาสนาคริสต์เขาต้องการเอาศาสนาของเขาเนี่ยมาต่อต้านลัทธิอันเนี้ยแต่เขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะศาสนาของเขาโยงใยอยู่กับพระเจ้า We are sons of God We need to get the We must be served to other doing according to the purpose of God เข้าเป็นลูกของพระเจ้าประสัตคอมมิวนิสต์ขั้นสั้นมัดพระจงพระเจ้า We are stand on one leg เข้ายืนอยู่บนขาของเข้าอยากกินเขากินเองหนาวมาหาประคมมาตุ่มเองห้อนมากกับหาเนี่ยมาวีเองพระเจ้าซอยยังบ่ได้ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกันที่ถูกคุกคามแม้แต่ทางศาสนาจักรนักบวชในศาสนาคริสต์ก็ปวดหัวทำยังไงในการเอาศาสนาของเรามาสู่เคลื่อนไหวมาสู่สังคมมาช่วยสังคมให้รอดพ้นนี้ได้หันลีหันขวางในที่สุดเขาก็มองมาเอเชียเขามองมาเอเชียมองมาศึกษาศาสนาพุทธเขาก็เลยมีนักบวชคนหนึ่งที่ดังมากถ้าเอ่ยชื่อเขาแล้วในแถบลาตินอเมริกาแถบยุโรปรู้จักเขาดีมากการต่อสู้ของคนไทยที่นำศาสนาพุทธมาต่อสู้แล้วการต่อสู้ของชาวเอเชียศาสนาพุทธด้วยกันทำไมจึงต้องล้มละลายแต่ละประเทศแต่ประเทศไทยทำไมจึงไม่ล้มละลายเขาก็เลยศึกษาหลังจากนั้นเขารวมกลุ่มกันศึกษาเขาตั้งคณะเขาขึ้นมาเขาเรียกว่าเทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย Theologies of Liberation ขออภัยว่าเป็นภาษาฝรั่งเทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อยคือการปลดปล่อยการเป็นอิสระออกมาเขาก็ศึกษามาลาวก็แพ้เป็นอัมพาตแต่ศาสนาพุทธก็ยังไม่หมดไปเขมรก็ล้มละลายแต่พุทธก็ยังมีอยู่ในใจแกเหมือนเป็นอัมพาตเวียดนามก็ล้มละลายทางศาสนาอีกเหมือนกันแต่ก็ยังมีในจิตใจของผู้เฒ่าส่วนทิเบตก็เหมือนกันทำไมประเทศไทยยังไม่ล้มละลายให้คอมมิวนิสต์พุทธศาสนาก็ยังอยู่น่าจะมีคอนทริบิวชั่นจากพุทธศาสนานี้เขาก็มาศึกษาหลังจากนั้นเขาก็เขียนออกมาเอาตัวอย่างจากศาสนาของเราเนี่ยไปเคลื่อนไหวทางบ้านเขาทางนิคารากัวจึงเกิดพวกแซนดิสนิสตาขึ้นมาจึงเกิดเป็นพวกโซลิดานิตี้อะไรเนี่ยขึ้นมาต่อสู้จนเก่งขึ้นมาจนดีขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าเป็นลักษณะพิเศษที่สุดคือประเทศไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นคอนทริบิวชั่นเป็นส่วนช่วยให้สังคมรอดพ้นจากวิกฤตการแต่เสร็จแล้วพวกเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าพุทธศาสนาเนี่ยได้ช่วยบ้านช่วยเมืองของเรามาตลอดอย่างไรมาในภาวะปัจจุบันถึงลักษณะปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายอย่าภาคภูมิใจว่าศาสนาพุทธของเราเจริญอย่าภาคภูมิใจถ้าท่านเห็นวัดวาอารามใหญ่ๆโตๆเห็นคนเข้าไปทำบุญมากๆเวลาเอาบุญมีสวนสนุกมีอะไรต่ออะไรท่านอย่าได้ภาคภูมิใจเลยอันนั้นคือการกินมูลเก่ากินบุญเก่าของพ่อของแม่ถ้าท่านจะวัดศาสนาของเราเจริญหรือไม่ท่านจงดูจิตใจของประชาชนในประเทศไทยของเราว่าคนไทยเรามีความสุขไหมคนไทยเราเบียดเบียนกันมากไหมปีที่แล้วพ.ศ. 2534วันที่23ธันวาคมหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือมติชนประเทศไทยทั้งหนังสือ Wall Street เจอนั่นของเมืองนอกทั้งหนังสือพิมพ์ Daily Thai ลงตรงกันบอกว่าประเทศไทยได้แชมป์อันดับ2ในการฆ่าตัวตายของโลกเป็นอย่างอุอังสังขยาบอกขาขาตัวตายหรือว่ามวลซืนนี่แห้งคนฆ่าตัวตายนี่คือคนทุกข์ที่สุดนี่เป็นการฟ้องศาสนาแล้วศาสนาได้ทรุดลงแล้วไม่มีในจิตในใจพอเมื่อปีที่แล้วเราฆ่าตัวตายอันดับ2ประเทศเล็กๆฆ่าตัวตายได้อันดับ2ปีนี้ฆ่ากันตายอันดับ1เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาไม่ใช่ฆ่าตัวตายได้บาดเนี่ยฆ่ากันบาดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขโตวาทิคเวโลเกติธมาโนสุขตะวินโยติทัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะ
โลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเมื่อใดธรรมวิในศาสนาของเราตถาคตยังมีอยู่ในโลกในหมู่มนุษย์เพียงใดเมื่อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่มนุษย์แก่โลกแก่เทวดาและมนุษย์ในโลกนี้เพียงนั้นศาสนายังมีอยู่ก็คือมันมีความสุขนั่นเองจิตใจคนมีความสุขแม้จะไม่ร่ำรวยอาตมาเดี๋ยวนี้มีความกลัวมากอันหนึ่งวันหนึ่งอดทนฟังอาตมาเนี่ยพยายามเปิดวิทยุไม่ฟังของ BBC ไม่ฟังข่าวต่างประเทศก็มาฟังประเทศใกล้ๆประเทศลาวนี่ก็เคยเปิดฟังหลักฟังเจ็บมือซิบมือก็บ่เคยได้ยินเพิ่นเว้าขึ้นศาสนาจักเถื่ออยู่ไกลๆเฮาเนี่ยก่อนที่จะเข้าพรรษา 7-8 วันอาตมาก็พยายามเปิดประเทศลาวเพื่อจะศึกษาดูว่าพี่น้องเฮาเนี่ยยังมีศาสนาบ่ในหัวใจของผู้ปกครองในหัวใจของรัฐบาลบ่มีเลยบ่มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติว่าซั่นต่อไปนี่เป็นบทวิจารณ์เกี่ยวกับการเฮ็ดนาแซงว่าซั่นนอกจากเฮ็ดนาแซงแล้วต่อไปนั่นเป็นคำกล่าวอัดการประชุมสัมมนาในการปฏิรูปการศึกษาโดยทานคูณถึงประเสริฐว่าซั่นปิดสัมมนาเขามีการปฏิรูปการศึกษาแล้วเขาก็ไม่ได้เน้นมาที่ศาสนาจนกระทั่งวันเข้าพรรษาก็ไม่มีข่าวว่าจะไปถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือว่าฮีตในการเข้าพรรษาเดือน8ได้ลำลวงมาถึงปวงหมู่สังโฆคุณเขาวัดซาจำจ่อยฮีต12ของไม่เห็นพูดถึงเลยประเทศลาวแสดงว่านั้นก็หมดไปเสื่อมไปแล้วถ้าเป็นหมักข้าวก็เลือดแต่กระโปะเป็นเพลงเพียงกะลาทีนี้มาประเทศไทยเราก็มาดูว่าเดี๋ยวนี้เรามีความสุขกันดีไหมลูกเต้ายังเคารพพ่อแม่อยู่หรือไม่ลูกศิษย์เชื่อฟังครูบาอาจารย์หรือไม่บ้านเมืองมีระเบียบวินัยรักกันสมัครสมานสามัคคีเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาปานีอยู่กันฉันพี่ฉันน้องเหมือนสมัยพ่อแม่หรือไม่เดี๋ยวนี้ไฟฟ้าสว่างสวัยจิตใจมืดมนทั้งกลางเว้นกลางคืนหงเหื่องเลือหล่นแต่ว่าคนในบ้านยางตำกันบ่ทำข่าวคือจังคนแปลกหนาแดนดาวทินไกสิไปเนื้อลือแต่ว่ามีเงินยืนโจมโปมพ่อปานเดินลงทางอยู่ในป่ากว่างดงดาวผู้เดียวว่ามีไผเอิญหัวเจ้าขี่รถได้เจ้าบ่มีเงินแต่ก่อนนั้นอยู่กันบ่มีไฟฟ้ามีกระบองใต้แต่จิตใจสว่างไสวย่ามคำย่ามแรงถือถ้วยแกงไปส่งเฮือนพี่เฮือนน้องเป็นเด็กหน่อยจนขี้ข้านอาตมามาฮอดไปส่งนั่นแน่ไปส่งบ้านนั่นแน่เอาแกงไปเอานี่โอ้ยกินเองให้มันแล้วก็ยังก่อนเป็นเด็กยังไม่รู้จักวันดีคืนดีพี่น้องก็เอามาส่งเราสมัยนั้นบ้านเมืองมีสุขแม้จะไม่มีเงินมีทองพอเราถึงการเลือกตั้งประชาธิปไตยผ่านมาอาตมามีความหวั่นเกรงอันหนึ่งว่าปีกายเราฆ่าตัวตายอันดับ2ปีนี้มีการฆ่ากันตายอันดับ1เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนราชดำเนินพฤษภาธมินนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดอยู่ที่การขาดคุณธรรมของพระพุทธศาสนาในใจของผู้มีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสวาสนาในแผ่นดินไม่กี่คนเท่านั้นเองที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อันนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นถ้าหากเราจะดูว่าศาสนาของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรสังคมหลักศาสนาในจิตในใจแค่ไหนก็จึงดูครอบครัวดูใจเรามีสุขหรือไม่มาดูครอบครัวดูสังคมหมู่บ้านดูสังคมเมืองดูสังคมทั่วๆไปแต่นี้เพียงแต่ในครอบครัวบางทีจะพูดกันไม่รู้เรื่องพ่อแม่กับลูกพูดกันไม่รู้เรื่องหูแต่ภาษาบ่หูเรื่องเว้าน้ำคุ้ยยังหูเรื่องยู่สันยืนวี่หูจะว่าว่าว่ามันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ภาษาแต่มันรู้เรื่องไถนาไปยศเดินมายืนเจิกวี่หูจะว่าว่าเจ้าของไปงมกบงมปลาเซยบอกลูกสาวยุดอย่าไปอีหล่าว่าท่านอย่าไปเด้อบุญบ้านนั่นบ้านนี้มันอยู่บ่แต่ผู้นั้นก็ยังไปเด้ผู้นี้ก็ยังให้ไปเด้ไปยังว่าท่านไปเท่าเดียวนึงดอกว่าท่านให้เฮาพร้อมคันพ่อแม่เว้าหลายอย่าเว้าหลายเลยเด้ครับไปกรุงเทพฯซําได้มามาก็ได้เด้บ่อยากเห็นหน้าคนในเฮือนเนี่ยไปอีหลีรถทัวร์แล่นลุลุหลายๆอยู่ว่าท่านไปซ้ําพ่อแม่เนี่ยเป็นกำพร้ามากขึ้นลูกเขาทิ้งเอาไว้เนี่ยเป็นกำพร้าลูกกำพร้าเต่าแต่ก่อนลูกเต่าหายบ่หนีตีบ่พายหายบ่เขียดบอกได้ใส่ฟังในนี้หายก็บ่ได้ยอมเอายอมเว้าย่านลูกเครียดเว้าจังได๋น้อมันสิบ่เครียดมันสิบ่หายน้อคันเฮาอยากดีเฮาจมในจังน้อยอยากให้เพิ่นดีหาย
อยู่ซื่อๆเนี่ยเป็นหยังว่าซั่นเฮาแล้วก็อยู่ซมเถ่าแน่ว่าซั่นเบิ่งพุ่นน่ะมันเทศในห้องฟังซั่นว่าอยู่ซมเถ่าแน่มีปากเอาไว้ให้ย่ำหมากเขี้ยวหันเป็นหยังมหาจมย่ำๆแหนบๆว่าซั่นเกิดตั้งแต่แห้งกินบักหิ้วพุ่นบ่จักหยังดอกเจ้าว่าซั่นจังย่ำได้แห้งกินบักหิ้วบ่เคยเห็นจักเทื่อจมพ่อแม่บางคนนี่ร้องไห้ลูกมันไห้บางทีตีหมูซาตีหมาเสียตีงวดตีขั้วอยู่ตารางให้ให้พ่อให้แม่พ่อแม่อู้อังสังขยาหันหน้ากับหวาเป็นพญากรรมพญาเวทเอ้ยมาเอาผู้ขาไปเถิดผู้ขาอยากตายจะเป็นนั่นตายลูกมันจะมีไรแนวนี้ก็ได้อยากตายเว้ยลูกมันด่าลูกมันกระแทกแบกดันให้แค่นี้ขลานแลน้ำก้นเป็นอู้มับรถบัดนี้แห้งหลายบัดนี้แห้งหลายมาหอดวัดท่านพระครูมากราบพระมามาปอนิสาทุท้อในผู้ค้าอายุยืนยืนเด้ออะไรว่าอยากตายได้บาดเด้อวันนี้อยากตายบาดเด้ออยากอายุยืนมนุษย์อังสังขยานี่แล้วหนอมันโอ๊กมากก็อยากตายซะก่อนเวลารักลูกแทงหลานก็อยากอายุยืนยืนก็จักสิเอาแนวไหนคือกันโลกประสาทก็กินหัวแล้วหมดนี่ผู้เดียวอยากตายผู้เดียวอยากยืนในสุดมันนานตายหลายกับผูกคอตายเพราะนั้นเขาวิเคราะห์ออกมาปีที่แล้วคู่เท่าข่าวพ่อข่าวแม่ปู่ย่าตายายฆ่าตัวตายมากกว่าคนหนุ่ม 16.5% ลดลงมาอีกวัยกลางคนกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบสร้างครัวมีหนี้มีสินมากติดอบายมุขงอมแงมหาทางออกไม่ได้ฆ่าตัวตายฆ่าลูกฆ่าเมียนำพวกนี้ก็ลดลงมาอีก 14% ลดลงมาอีกถึงวัยหนุ่มวัยสาววัยรักวัยหลานไฟหวานพลาดรักอกหักช้ำรักเดนตายผูกคอตายกินยาตาย 12% ลดลงมาถึงเด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยก็ 11.5% สถิติสุดท้ายฆ่าตัวตายพิเศษหลายกว่าหมู่พระภิกษุสงฆ์ฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดา4เท่าเพิ่นอู้อังสังขยาอีหยังเพิ่นบาดนี่สมมุติน่ะถ้าลงพระฆ่าตัวตายแล้วแสดงว่าพระมีความทุกข์มีความทุกข์ก็คือไม่มีธรรมะในใจถ้ามีธรรมะในใจแล้วสามารถรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงโอ้พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่มีอะไรตามใจเราหนอคนโบราณเป็นบุอุอังปันนั่นได้หันทุกข์ยากลำบากพุทโธอาจารย์ฝันสอนพุทโธบ่ได้มาเทศน์โดนบานอาตมานี่ได้คันไปหาพุทโธเด้อสบายสบายคนว่าอาจารย์ฝันอาตมาไปเห็นครั้งเดียวมาจากเมืองนอกไปกราบอาจารย์ฝันไม่เคยเห็นเพราะสมัยนั้นเรายังอยู่ถือศาสนาอื่นอยู่ไปกราบเขาว่าดีแทบไปท่านก็บอกว่าสบายสบายเฮ็ดใจสบายสบายเด้อพุทโธเด้อไปนาพุทโธไปให้พุทโธนอนพุทโธนั่งพุทโธเด้อพุทโธไปว่ารู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วคนโบราณใช้คำนี้ยามลูกตายเสียยามเมียตายจากต้องตกละพุทโธโอ้ยเป็นจังสีความตายนี่เปิงเป็นเทิงโลกบ่มีไผหลีกได้ท่อนขอผู้เดียวพุทโธหูจักแล้วบาดนี่ว่าสันพญามัจจุราชก็เห็นแกเงินค่ำแม่นสิมีเงินคือไทยเอาบ่มีได้เนี่ยพุทโธเขาป้องตกเดี๋ยวนี้มีบ่ละพุทโธขันพวกกรรมฐานนั่งอยู่ปาดโธว่าสันขันพาตื่นแต่ดึกแน่สิบ่เป็นอัมพาตตายบ่พานั่งแต่ดึกแต่เดินแท้ว่าสันไปจำศีลกับอาตมาเนี่ยยันปาดโคอยู่ขันผู้ใดบ่เคยเพราะที่วัดอาตมาเนี่ยโยมจำศีลกับยาพระก็ตามตีสองต้องตื่นทุกวันตื่นตีสองนั่นปาดโคแล้วทั้งผลปาดว่าฉันตื่นมาเฮ็ดหยังนั่งสมาธิของดีมันสิได้ง่ายๆขันนอนอยู่มันเป็นสมาธิสิมาจำศีลหาตะแตกหยังก็นอนอยู่เฮือนผลตัวเฮ็ดพระพุทธเจ้าวันนะหีนะภิกขเวอัคคสปัตติโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการทำเร็วๆย่อมมีไม่ได้เลยการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แลสิไปนอนเกี่ยวหมากคุยกันเรื่องลูกไผ่ลูกเคยอยู่แล้วก็บ่ได้แล้วอาตมาบ่พาเอาบุญแนวนั้นพาตื่นตั้งแต่ตีสองนั่งสมาธิไปถึงตีสี่ครึ่งแสดงธรรมก่อนฟ้าสางให้ฟังแล้วไหว้พระแผ่เมตตาในวันจำศีลที่วัดทั้งโยมที่ไปจำศีลก็ต้องกินเวลาเดียวเหมือนกับพระในภาชนะอันเดียวฮัดกินใส่กะละมังปนกันเอกเลขคือห่างม้าหลดในท้องเอาหันมากินคนละเทือกระไดเมื่อเป็นวันในท้องเนี่ยเป็นหม่องตองหล่องแตงแหล่งบนนี่ใส่ตำหมักฮุงบนนี่เขาละซองแกงหน่อไม้มันก็บ่ได้ว่ามันก็ใส่ลงไปน้ำกันหลดท้าฟึก
พระพุทธเจ้าว่าอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายกาเมสุอนเปกินันติบอกหัวสานำแซบเลยฝึกผู้ลังคนบ่เคยไปหอดปาดท่อว่าฉันถ้าว่าพุทโธว่าปาดท่อสิบ่ตายบ่พาดตื่นเรื่องแต่เศร้าสิบ่เป็นอัมพาตตายบ่นั่งดนแถวนั้นยังมื้อเช้าก็สิได้กินข้าว 4:00 นแต่งอาหารสิปาดท่อสิบ่เป็นโรคกระเพาะตายบ่เนาะบาดนี่ว่าซั่นมันบ่มีพุทโธเลยมันเหลือแต่ปาดท่อเท่านั้นขันยามอุกอังสังขยามาบ่มีได้พุทโธโธเอ้ยว่าซั่นโธเอ้ยทำไมถึงต้องเป็นเราคนบ่ได้บาดนี่โธเอ้ยมันบ่แม่นปงในนี้ไม่ใช่แต่เพียงคนไทยฝรั่งก็คือกันพวกฝรั่งแต่ก่อนนี่ตกใจห้องหาพระเจ้าไม้กอดว่าซั่นโอ้พระเจ้าของข้าโซ่เฮบิกอดโอ้ยพระเจ้าซอยข่อยแน่เอิ้นหาพระเจ้าเดียวนี่จ้างก็บ่เอิ้นอยู่เมืองนอกบ่ได้เอิ้นหาพระเจ้าเลยญาไปเตสะดุดปังกาโมติปานะเยกาโมโตคริสโตอันคีเลียซี่ขึ้นนึงฝากแปลว่าโคตรพ่อโคตรแม่มึงพระเจ้าว่าซั่นเฮ็ดเดี๋ยวกูเกิดมาแล้วกูมาเตสะดุดสุดต่อเฮ็ดหยังว่าซั่นฟันลงมาอีกอันคีเลียไออันคีเลียนี่แปลว่าแนวเหนียวแนวเหนียวผู้ชายไปเอาเองโลดต้องตอนนั้นคนเนี่ยวเนียวนะอันคีเรียพันน่ะเป็นภาษากรีกนะไม่ใช่ภาษาไทยเก่งอังกฤษไปเปิดดิกชันนารีไม่พบเพราะพวกกรีกนี่เป็นต้นตำรับที่เจริญมาก่อนโซเครติสอริสโตเติลอนักรักโครัสเพราะนั้นลักษณะของพุทธศาสนาของเรานั้นเคยอยู่บ้านนี้เมืองนี้เป็นเบ้าหล่อล้อมเป็นแกนกลางแห่งวัฒนธรรมครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองขาดระเบียบวินัยแต่ก่อนนั้นไม่ขาดระเบียบวินัยช่วยเหลือกันดีงามเพราะอำนาจแห่งธรรมบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามเจ็บไข้ได้ป่วยกลางคืนเต็มไปเฝ้าคนไข้ล้ำกับบ่ได้ร้องเพลงในเดินบ้านกับบ่ได้ผู้เฒ่าห้ายแต่ก่อนจะห้องโฮโพสังกาหลายเพิ่นไข้ว่าหนาวอยู่บ่เห็นบ่พากันไปนอนเฝ้าคนไข้ย่ามมื้อเช้าไปทุ่งไปท่าไปป่าไปเขาได้สิ้นตอนนาปลาตอนไงหมากใหม่นวยแซบนวยหวานถือมาโอ้ยคือหอดเด้เพิ่นขลำเพื่อนนั้นเพิ่นไข่ขลำอยู่ขลำกินเอาไปฝากเอาไปต้อนไม่แต่พี่แต่น้องคู่มือนี่เพื่อนนี่ไข่งามงามเพื่อนนี่เปิดติงคอมโบอยู่ตึงตึงตึงตายซะหัวมันจะได้เล่นไฮโลแมลงนี่เพิ่นตึมตึมตึมอยู่นี่ไม่ได้มีความเกรงใจกันเลยพอจะตายมั๊บสมัยโบราณถ้าตายยิงปืนตู้มบ่มีธรณีกันแสงพอได้ยินเสียงปืนปั๊บผู้หญิงตักเข่าหลดแม่ออกข้างหลายในตักเข่าแล้วตักเข่าไปเห็นยังไปเพาะบุญบุญมันบ่ทันไงเพาะซะก่อนไงมากจังสิเป็นหมากเมื่อเราปลูกต้นไม้เราต้องเพาะซะก่อนเอาเม็ดมาลงดินเอิ้นว่าเพาะบัดมันเป็นเบี้ยไงมากเอาไปปลูกง่ายไปปลูกไปบงไปเพาะบุญเพิ่นบอกเถอะเพาะไว้ผู้นั้นตายผู้นี้ตายเพื่อนดีไปเพาะไปหม้อเอาข้าวสารข้าวซุกไปซอยเพิ่นเถื่อเฮาตายบุญก็เป็นหมากฝ่ายผู้ชายก็เหมือนกันพอได้ยินเสียงปืนปั๊บหามีดหาผ้าหาควนหาเลื่อยไปซอยตัดใหม่เลื่อยใหม่เฮ็ดโรงตัดปืนเตรียมสถานที่เฮาหักเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันย่ามขาดเฮินเจ็บเป็นเผยย่ามเมื่อมอดและนั่งมวยห่มกันเมียนขาดทรงสวยสมจูดพร้อมสการไห่ทรงถึงอายน้องเอ้ยพุ่นหากพี่นี่แม่นน้องปองดองหักแกนถึงย่ามทุกข์ยากแขนว่านเอิ่นซอยกันอยู่กันสบายคุมือนี่ตายปั๊บเสียงดนตรีธรณีกันแสงแนงแนงแนงแนงแนงแนงถือถ้วยไฮโลสลาบสลาบสลาบไปหลอดพ่อปานยังนบให้ตายมือละเศร้าจะได้เล่นไฮโลพ่อไปเล่นไฮโลไม่ได้เห็นอย่างได้หันซอยยังแต่บ่ซอยซอยอยู่ซอยกินซอยกินหลับซอยกินอันนั้นน้อยก็เล่นกินเหล้าไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยสังคมเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสังคมชาวพุทธเอาบุญปาดนี่บนนี้ได้บนศาสนาเฮาสิอยู่บ่ได้ทุกวันนี้สังคมชาวพุทธลักษณะทั่วไปได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเกือบหน้ามือเป็นหลังมือสังคมพระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เหมือนกันได้เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าถ้ามีการแสดงธรรมบุญพระเวทสันดรนี่นั่งเป็นแถวสุดแม่นบ่แม่นใหญ่ผู้ใดเกิดก่อนเคยไปฟังพระเวทเนาะพระจะนั่งเป็นแถวนั่งฟังกับโยมเพื่อให้กำลังใจโยมนั่นรักษาศาสนาพระพุทธเจ้าว่าพระฟังธรรมโดยเคารพศึกษาธรรมโดยเคารพเทศแห่งมวลสัมตะกี้ฟ
ังบ่ขึ้นตังงาตังงาตามมาทางปากกาเส้นตัวสถานอาหารพีคาเวตังงาตังงาตังงากับฟังดูหันไล่นกไล่ไม่นักสุขานกกระโดกห้องบินไปสังฆานกใสเล่าเหตุการณ์บอกข่าวสารถูกสิ่งนกนกนกหยังเนาะอันนี้ยังอ่านไปเลยเออมาถามตั้งแต่เอกเฮ้ยว่าเป็นนกไตบอกเออเอออันนั้นแล้วนกไตเล่าเหตุการณ์

ข่าวสารถูกสิงห้องแล้วจริงบินไปฟังกันจนเมื่อยจนคำไม่ได้มีความห่วยยังดอกไล่นกไล่ไม่ไล่หมูไล่หมาไปเข้ากับฟังฟังด้วยความเคารพธรรมอันนี้กระทะขึ้นธรรมะนะโบตัสสะภะคะวะโตหาวงาบโลดจ้าคนเหงานอนบ่ได้ยามใดปานต้องมนต์มายาลาวคันแม่นพระกะพอพระจะขึ้นเทศพระย่างนี้ล่ะง่วยๆง่วยๆไปสูบยาห้วนเฮียนู่นเฮียบ่มาไกลเลยเพิ่นบ่ฟังเลยพระไม่ฟังเทศทุกวันพระฟังหยังบัดนี่ฟังลำโดยเคารพโดยเคารพขันมีงานวัดว่าสันมีหนังบ่มีหมอลำคณะใหญ่หมอลำชิ่งว่าสันยาคู่กับเบิ้งสับลาเบิดคืนยังแก่งคือกันอย่างนี้ก็เรียกว่าฟังโดยเคารพดูหนังโดยเคารพทุกวันนี้หนังเอามาฉายในวัดมีมาทุกสิ่งทุกอย่างแก้ผ่าออกมาหลอดเขาบอกเพื่อนหักกันแทงกันก็ได้คันว่าสร้างกันก็ถือปืนออกมาไล่ยิงกันหลอดถ้าทรงเจ้ากับเบิ้งโว้ยอย่าบังข่อยหลายข่อยแห้งบ่เห็นว่าจะนักเข้าไปเองหม่อมมันสาบ่เนาะว่าซั่นแท้จังซี่มันก็สิอยู่ได้บ่ล่ะไม่ฟังธรรมโดยเคารพแต่เวลาฟังหมอร้องหมอลำเคารพแท้ๆวันเสาร์วันอาทิตย์ดูมวยโดยเคารพเข้าไปอีกบาทเนี่ยเปิดแต้มหัวจุ่มแต่กันเจ้าจะเอามุมไหนวะหน่อยว่าซั่นมันเป็นทั้งนี้ดอกทั้งอื่นผู้เดือกไปเห็นมาเล่าให้ฟังถ้าอย่างนี้มันจะอยู่ได้ไหมศาสนาของเราญาติโยมก็เหมือนกันนี่ศาสนาจะพังจะเสื่อมลงไปเนี่ยมันเริ่มเสื่อมจากภายภายในแล้วก็มาสู่ภายภายนอกคนแต่ก่อนเพิ่นบวชดลเด้บ่คือคนมื้อนี่บวชดลอย่างน้อย3ปี4ปีเอิ้นมาเป็นจารย์เป็นจารย์ครูจารย์ซาเนี่ยมีแต่ผู้อยากได้เฮ็ดลูกเขยคนมื้อนี่ศึกตั้งแต่บ่ทันได้บวชพุ่นเอา15มื้อเว้ย7มื้อเว้ยมันสิเห็นหยังล่ะเมื่อนับไว้อย่างเงี้ยไปถึงก็เป็นบวชดีๆแล้วก็นั่งนับเหลืออีก5วันเว้ยเหลืออีก4วันเว้ยมันสิไปเห็นหยังล่ะไปบวชนั่งนับนิ้วตีนมือถาเช็คอยู่ซื่อๆเป็นหยังเขาจะจังบวชบ่ดลบัดบ่ดลตัวเอาเนี่ยไปแอ้วพระอยู่วัดพุ่นบัดยามฝนตกใหม่ฝ่าห้องใหม่เขาเจ้าหาหล่อเอากบเอาไม้ไผ่ไปเป่าเวกๆๆๆๆยามเลาะทงมันก็แอบโอ้อยู่ตรงนี้ว่าจังไปขุดเอามาลาบมาต้มมาป่นพระก็คือกันถือแอ้วปานกบเดี๋ยวนี้มือดีขึ้นดีโพนตั้งห้านมอลำบักขาบอลเลยอยู่ในวัดมาฉายโว้ยหนังบุตรเดียวหนังบุตรเดียวหมอลำพระกระเบิงอยู่หันเราอยากซิกตัวบ่เป็นพระอิฐพระปูนเว้ยมาโป้มาเปื่อยเอากระดอกกระเดียมไงหมอลำมูวสันเปิดฉากมาในสองชั่วโมงยังบ่ทันหูจักจ้างมันหมอลำบ่หรือมันหมอห้องบ่หรือมันหมอดินตายบ่ได้ซักขยงคงบังโอ้ยเสื้อผ้ากันบ่ทันได้แล้วซ้ำยิบขาดหน้าขาดหลังว่ายกตีนใส่หน้าหันก้นใส่เปิดใส่ก็ยังพักกันไปเบิ่งโว้ยจังเสียมันก็เมิดเท่านั้นแล้วศาสนาสมัยก่อนเพิ่นล่ำอยู่คือกันบุญพระกฐินบุญพระเวทสันดรบุญหน่อยบุญใหญ่บุญไก่บุญกาบุญสะล่องสะลาบุญปั่นเข่าจีเดือนนี้เดือนเชียงหมอล่ำมาเนี่ยล่ำเป็นเรื่องบุญบุญกฐินนี่แม่นผู้ใดเฮ็ดก่อนกฐินบูดเป็นจังได๋กฐินเนาเป็นจังได๋กฐินเศร้าหมองเป็นจังได๋ทําแล้วได้อานิสงส์หยังแน่อานิสงส์5มาติกา8ฟังหมอลําแล้วมีความรู้ถามกันซอกันอันนี้มันสิมีความรู้หยังฟังแล้วมีแต่กิเลสเป็นนั้นว่าวัดวาอารามของเราเนี่ยหมดสังขานุภาพธรรมานุภาพยามมื้อเช้าจะมาสวดสัพพธรรมานุภาเวนะเพิ่นว่ายามสิกินข้าวแปลว่าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงบ่มีดอกเดียวนี่เว้าซื่อๆมันต้องสวดใหม่สัพพกิเลสานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงต้องว่าจังซั่นคันอย่างให้คนมาวัดนี่คันสิเอาธรรมะล้วนๆเอาพระสงฆ์แสดงธรรมให้ฟังพาเจริญสมาธิภาวนาจังซี่มันจังเอิ้นว่าสัพพสังขานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาโน่นเขามาเบิ่งหนังเขามาหลายๆนั่นเขามาเบิ่งหมอลำเขามาดูรูปดูเสียงดูกินดูรสเขามาเพิ่มพูนกิเลสของเขาเพิ่นจึงเอิ้นว่าสัพพกิเลสานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งกิเลสทั้งปวงลังหยาบๆมานี่สัพพธรรมานุภาเวนะมาเต็มตลาวสีสุมังจังซี่จังแม่นสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะแต่ก่อนน่ะพระสงฆ์มีอนุภาพสามารถบอกแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริย์ผู้หลักผู้ใหญ่ในท้องถิ่นจึงเอิ้นยะคู่นี่ว่าอัญญาเคยได้ยินบ่ตะกี้เพิ่นเอิ้นพระอัญญาสิไปใส่เนาะอัญญาอัญญาคู่แปลว่าเป็นคู่แม้กระทั่งอาชญาเนี่ยเป็นแบบเป็นอย่างเป็นคู่เป็นคู่ของชาวบ้านยันคู่ของคู่คู่ของพระราชามหากษัตริย์เป็นตัวอย่างจึงเอิ้นพระว่าอัญญาอัญญาคู่
น่ะเว้าเว้าหลายมันซ่ากันสิว่าอัญญามันยาวกว่าเลยลาดประเสริฐงากับครูเนี่ยครูมาแล้วเนี่ยครูนั่นแปลว่าอาชญาครูเป็นแบบเป็นอย่างเป็นครูของคนทั่วไปแม้แต่พระราชามหากษัตริย์เดี๋ยวนี้เนี่ยครูแปลว่าเขาต้มบาตรเนี่ยภาษาบาลีคำหนึ่งยาครูไปว่าข้าวต้มหรือสิเป็นจังสี่บะบูนี่ก็สิเอาบุญมือได้ห้อเขาต้มสักก้อนมือนี่มืออื่นบุญมาสักป้านเนี่ยครูอยากเขาต้มมันนี่ก็ได้เอาเนี่ยอื่นก็ได้เออเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้สัพพสังขานุขาเวนะอนุภาพพระสงฆ์อนุภาพแห่งพระธรรมหมดไปมีแต่อนุภาพกิเลสคันว่าเอาบุญมาสั่นขายเหล้าอยู่ในวัดกินเหล้าอยู่ในวัดร้องรำทำเพลงอยู่ในวัดถ้าอย่างนี้หมดสัพพธรรมานุภาเวนะไม่มีอนุภาพพระธรรมไม่มีอนุภาพพระสงฆ์เอ้าถ้าท่านอยากจะเห็นสัพพธรรมานุภาเวนะไปที่วัดอาตมาวันที่10มกราวันที่17 7วัน7คืนท่านไม่ต้องไปอยู่ก็ได้ไปดูว่าตรงนั้นน่ะเขามีอะไรหนังไม่มีหมอลำไม่มีบ่มีดอกมีดีมีเด่ามีเด่นมีสักโยงคงบางไม่มีเสียงพินเสียงแต่ถ้าท่านไปแล้วคนมากกว่านี้หลายเท่า7วัน7คืนนุ่งขาวห่มขาวนอนกับดินกินกับทรายปีที่แล้ว 1,200 กว่าคนมาทั่วสารทิศปีหน้าที่จะมาถึงอาตมาคาดว่าอาจจะถึงขายเหล้าอยู่ในวัดกินเหล้าอยู่ในวัดร้องรำทำเพลงอยู่ในวัดท่าอย่างนี้หมดสัพพธรรมานุภาเวนะไม่มีอนุภาพพระธรรมไม่มีอนุภาพพระสงฆ์เอ้าถ้าท่านอยากจะเห็นสัพพธรรมานุภาเวนะไปที่วัดอาตมาวันที่10มกราวันที่17เจ็ดวันเจ็ดคืนท่านไม่ต้องไปอยู่ก็ได้ไปดูว่าตรงนั้นน่ะเขามีอะไรหนังไม่มีหมอลำไม่มีบ่มีดอกมีดีมีเด่ามีเด่นมีสักโยงคงบางไม่มีเสียงพินเสียงแต่ถ้าท่านไปแล้วคนมากกว่านี้หลายเท่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนุ่งขาวห่มขาวนอนกับดินกินกับทรายปีที่แล้ว 1,200 กว่าคนมาทั่วสารทิศปีหน้าที่จะมาถึงอาตมาคาดว่าอาจจะขายเหล้าอยู่ในวัดกินเหล้าอยู่ในวัดร้องรำทำเพลงอยู่ในวัดท่าอย่างนี้หมดสัพพธรรมานุภาเวนะไม่มีอนุภาพพระธรรมไม่มีอนุภาพพระสงฆ์เอ้าถ้าท่านอยากจะเห็นสัพพธรรมานุภาเวนะไปที่วัดอาตมาวันที่10มกราวันที่17 7วัน7คืนท่านไม่ต้องไปอยู่ก็ได้ไปดูว่าตรงนั้นน่ะเขามีอะไรหนังไม่มีหมอลำไม่มีบ่มีดอกมีดีมีเด่ามีเด่นมีสักโยงคงบางไม่มีเสียงพินเสียงแต่ถ้าท่านไปแล้วคนมากกว่านี้หลายเท่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนุ่งขาวห่มขาวนอนกับดินกินกับทรายปีที่แล้ว 1,200 กว่าคนมาทั่วสารทิศปีหน้าที่จะมาถึงอาตมาคาดว่าอาจจะขายเหล้าอยู่ในวัดกินเหล้าอยู่ในวัดร้องรำทำเพลงอยู่ในวัดท่าอย่างนี้หมดสัพพธรรมานุภาเวนะไม่มีอนุภาพพระธรรมไม่มีอนุภาพพระสงฆ์เอ้าถ้าท่านอยากจะเห็นสัพพธรรมานุภาเวนะไปที่วัดอาตมาวันที่10มกราวันที่17 7วัน7คืนท่านไม่ต้องไปอยู่ก็ได้ไปดูว่าตรงนั้นน่ะเขามีอะไรหนังไม่มีหมอลำไม่มีบ่มีดอกมีดีมีเด่ามีเด่นมีสักโยงคงบางไม่มีเสียงพินเสียงแต่ถ้าท่านไปแล้วคนมากกว่านี้หลายเท่าเจ็ดวันเจ็ดคืนนุ่งขาวห่มขาวนอนกับดินกินกับทรายปีที่แล้ว 1,200 กว่าคนมาทั่วสารทิศปีหน้าที่จะมาถึงอาตมาคาดว่าอาจจะถึงมาสรรมาสร้างมาสะสมคุณงามความดีเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงแห่งอริยยายธรรมอย่างนี้ไม่มีกิเลสในวันที่17ไปลองดูก็ได้วันที่17จะมาถึงนี่เดือนตุลาเนี่ย17เป็นวันมหากฐินสามัคคีทั่วทิศกรุงเทพอุบลราชธานีมุกดาหารทั่วไปมารวมกันวันที่17นุ่งขาวห่มขาวทุกคนเช้ากลางคืนตื่น 2:00 เจริญสมาธิภาวนาถ้าใครตื่นไม่ทันก็อาจจะมาตามหลัง 3:00 บ้าง 4:00 บ้างยันสว่างแล้วก็ฟังธรรมรับอรุณทำมิกถาก่อนฟ้าสางหลังจากนั้นเลี้ยงอาหารถวายพระทหารพระถวายกฐินแสดงธรรมเทศนาจบแยกย้ายกันกลับทั่วสารทิศก็มีอย่างนี้อาตมาทำอย่างนี้สวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์
ขาก็มาทอดภาพโทรศัพท์ทางไกลข้ามทวีปมาว่าอยากจะเห็นลำชิ่งว่าอย่างนี้อยากจะเห็นลำชิ่งให้

จารย์ไปเที่ยวที่ตอลำชิ่งมาเขาจะจ่ายเองหมดทุกอย่างไม่ให้เล่นที่วัดจะไปเล่นนอกวัดอาตมาโทรศัพท์กลับคืนวัดเอาไปทอดวัดไหนก็ไปถ้าจะมีสิ่งเหล่านี้ไม่เอาเด็ดขาดทำลายภาพพจน์ทำลายศักยภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าจะขอไว้วัดหนึ่งในจังหวัดสกลนครเนี่ยถ้ามันไม่ได้กินให้มันไส้รากดินไปเลยจะไม่ยอมก้มหัวให้แก่สิ่งเหล่านี้จะเอาธรรมานุภาพและสังขานุภาพพวกฝรั่งเขาก็พูดรู้เรื่องเขาพูดรู้เรื่องเท่ก็ฟังเขาก็มาไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยบอกเขาว่าไปดูที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเอามาในงานหรอกมันสิ้นเปลืองงานชนิดนี้ไม่มีประโยชน์เป็นบาปพระพุทธเจ้าบอกเป็นบาปผู้ใดจ้างหมอร้องหมอลำมาให้คนอื่นดูจนสนุกสนานเพลิดเพลินจนจิตเขาแตกใจเขาเพลเขาอยากมวนน้ำมูนั่นเห็นหนังแก่ผ้าไม้แล้วมาทำลายจิตใจเขาพระพุทธเจ้าว่าตกนรกทั้งนั้นบ่ได้สวรรค์พอหน่อยเลยขาดทุนอย่างย่อยยับฝรั่งเขาก็ฟังรู้เรื่องเขาก็มาทอด 3-4 คนมาทอดปั๊บ2ชั่วโมงให้อาหารให้อะไรก็ยังไม่กินเทศให้ฟัง10กว่านาทีถวายสตางค์แสนกว่าบาทแล้วสบายนี่ธรรมานุภาพสังขานุภาพเสร็จแล้วก็เทศบันทึกเสียงเป็นภาษาฝรั่งบ้างไว้เขาส่งให้เอาไปศึกษาไปอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เราจะยังอยู่ได้แต่ทุกวันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยแม้แต่งานวัดงานว่างานพระธาตุเชิงชุมเนี่ยพ่อแม่ของเรารักษาพระธาตุนี้มาพระเจ้าสุวรรณพิงคารพ่อเมืองสกลนครสามารถมีศรัทธาจะตัดคอฝังลงไปบูชาพระธาตุพระนางนารายณ์เจนเวงได้เตือนสติว่าเมื่อชีวิตของพระเจ้าพี่ยังมีอยู่นั้นก็เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะคุณงามความดีทั้งหมดรวมอยู่ในชีวิตเอาชีวิตไว้รักษาอุปถัมภ์ค้ำจุนพระศาสนาบูชาพระธาตุจะไม่ดีกว่าการตัดหัวบูชาหรือเพราะว่าชีวิตนั้นมีคุณค่าเหนือรัตนะอื่นใดอีกแล้วท่านก็เลยได้สติขึ้นมาขนาดว่าจะตัดหัวบูชาในพระศาสนาถึงขนาดนั้นมาถึงพวกเราผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานของพระธาตุของพระเจ้าสุวรรณเพ็งทานเอาบุญพระธาตุเชิงชุมนิมนต์อาตมามาเทศปีที่แล้วอบรมสมาธิภาวนามาเห็นว่าไอ้ปานกล้วยชุกจำประแดดบัดนี่เจ้ามันเสียงยังโดยยังกลางวันแท้ๆนี่จะหยุดให้สัก30นาทีก็ไม่ไหนเสียงโฆษณาโอ้ได้อย่างนี้มันไม่มีธรรมานุภาพไม่มีสังขานุภาพไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมในที่อย่างนี้เคารพธรรมขนาดพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมเสร็จท่านก็ไอแล้วก็เคาะประตูคนก็จำเสียงไอได้กระแอมโอ้พระพุทธเจ้ามาเตรียมกุลีกูจอต้อนรับท่านนั่งและพากันกราบเมื่อท่านนั่งดีแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ประหะธรรมปริยายของเธอนี่พิสดารขนาดว่าจะตัดหัวบูชาในพระศาสนาถึงขนาดนั้นมาถึงพวกเราผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานของพระธาตุของพระเจ้าสุวรรณเพ็งทานเอาบุญพระธาตุเชิงชุมนิมนต์อาตมามาเทศปีที่แล้วอบรมสมาธิภาวนามาเห็นว่าไอ้ปานกล้วยชุกจำประแดดบัดนี่เจ้ามันเสียงยังโดยยังกลางวันแท้ๆนี่จะหยุดให้สัก30นาทีก็ไม่ไหนเสียงโฆษณาซิโอ้ได้อย่างนี้มันไม่มีธรรมานุภาพไม่มีสังขานุภาพไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมในที่อย่างนี้เคารพธรรมขนาดพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมเสร็จท่านก็ไอแล้วก็เคาะประตูคนก็จำเสียงไอได้กระแอมโอ้พระพุทธเจ้ามาเตรียมกุลีกูจอต้อนรับท่านนั่งและพากันกราบเมื่อท่านนั่งดีแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ปราถะธรรมปริยายของเธอนี่พิสดารขนาดว่าจะตัดหัวบูชาในพระศาสนาถึงขนาดนั้นมาถึงพวกเราผู้เป็นลูกผู้เป็นหลานของพระธาตุของพระเจ้าสุวรรณเพ็งทานเอาบุญพระธาตุเชิงชุมนิมนต์อาตมามาเทศปีที่แล้วอบรมสมาธิภาวนามาเห็นว่าไอ้ปานกล้วยชุกจำประแดดบัดนี่เจ้ามันเสียงยังโดยยังกลางวันแท้ๆนี่จะหยุดให้สัก30นาทีก็ไม่ไหนเสียงโฆษณาซิโอ้ได้อย่างนี้มันไม่มีธรรมานุภาพไม่มีสังขานุภาพไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมในที่อย่างนี้เคารพธรรมขนาดพระพุทธเจ้าพอแสดงธรรมเสร็จท่านก็ไอแล้วก็เคาะประตูคนก็จำเสียงไอได้กระแอมโอ้พระพุทธเจ้ามาเตรียมกุลีกูจอต้อนรับท่านนั่งและพากันกราบเมื่อท่านนั่งดีแล้วท่านก็บอกว่าโอ้ราคะธรรมปริยายของเธอนี่พิสดารยาวมาก

ด่าก็เชิญด่าแต่เราจะไม่โกรธเราจะรักบ้านรักเมืองรักเพื่อนรักฝูงรักศาสนารักพี่รักน้องรักความถูกต้องดีงามเดี๋ยวนี้พวกเรานั้นเอาวุ่นกันเนี่ยเอาวุ่นเพื่อทำลายไม่มีบรรยากาศแห่งศีลไม่มีบรรยากาศแห่งธรรมแห่งศาสนาฟังดูพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องบุญลักษณะสังคมชาวพุทธเอาบุญนี่ผิดกันมากท่านบอกว่าปุญญะเมวะโสสิกเขยยะอายะตัดทั้งสุขขินทริยังทานันจะสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวะเยเอเตธรรมเมภาวยิตวาตโยสุขังสมุทเยอภยาปัจฉังสุขังโลกังบันติโตวะปัจฉติเขาเอาไปพูดด้วยความเร็วสูงเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าพึงศึกษาเรื่องบุญทำความเข้าใจกับบุญให้ชัดเจนจงทำแต่บุญที่มีความสุขเป็นกำไรอายะตัดถังสุขขินทริยังจงทำบุญชนิดมีความสุขเป็นกำไรแต่พวกเราทำบุญมันมีความทุกข์เป็นกำไรมีหนี้มีสินมีอะไรเป็นกำไรทั้งนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าว่าบุญที่มีความสุขเป็นกำไรที่ถูกต้องทานัญจะคือการให้ทานสมจริยันจะการประพฤติตนสม่ำเสมอนี่นั่งเป็นแถวนี่สม่ำเสมอควบคุมกายวาจาจะคุยก็ไม่คุยอยู่นี่เป็นบุญท่านเรียกว่าสมจริยันจะสมะแปลว่าสม่ำเสมอสมจริยันจะเป็นผู้มีมารยาทมีความประพฤติสม่ำเสมอปกติกายวาจาใจพูดง่ายๆมีศีลนั่นเองต่อมาอีกท่านบอกว่าเมตตาจิตตัญจะภาวะเยมีจิตใจอบรมจิตให้เกิดเมตตาปราณีเอเตธรรมเมภาวยิตวาตโยสุขังสมุทเยเมื่อบุคคลอบรมฝึกฝนกระทำบุญสามประการนี้แล้วย่อมเป็นเหตุให้เกิดความสุขอภยาปัจฉังสุขขังโลกังบันติโตอุปปัชติบัณฑิตเช่นนั้นย่อมอุบัติขึ้นในโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนแล้วบุญพวกเราเป็นอย่างไรทุกคนมีสามอันนี้ไหมทานนั้นจะเราทานไป5บาทอีก300บาทไม่หยังบาทซื้อเหล้ากินจักข้าวัวข้าวควายกินจักคันว่ามือบุญบันให้เฮาสม่ำเสมอถ้ามือธรรมดาซะยังดีกว่าวันไม่เป็นบุญปีดีเดินไปบ้านใดเมืองใดสงบมือบ่เอาบุญคือจังมีแต่ผู้ดีปานผ่าพระไหวสมัจจริยันจะสม่ำเสมอคันห้อนเมื่อบุญขึ้นมาไม่แต่คนบ่เต็มบาทบัดนี้งับๆแงบๆฟ้อนอยู่นำถนนสักโยงโคงบางแดดเต็มฝากกระบ่ห้อนสูบเซาเป่าลมใหญ่กระโพกโงกเอวเอาแต่สิเว้าเอาแต่สิหลองเอาแต่สิลำเถาลูกสีลูกขาฟ้อนตั้งยางตั้งยางแม่ยานแม่ยิงน้ำหมูผู้ใส่หน้าขาวๆดีๆเอาเนวดำๆมาป้ายมาฟ้อนอ่ะมันบ่เต็มบาทกันเบิดว่าบาทในมือทั้งไงวันดีๆวันธรรมดาไม่เป็นบุญคนสงบคนดีแต่ห้อนมือบุญเพิ่นบอกว่าสมจริยันจะกลายเป็นอสมจริยันจะไม่แต่คนบ่เต็มบาทปั่มปั่มเป๋อเป๋อโบกเสียงดังสะเงาะสะแงะอยู่กลางถนนนอกจากนั้นเมตตาจิตตัญจะภาวะเจให้อบรมจิตมีความเมตตาปานีมือธรรมดาก็มีเมตตาปานีอยู่คันห้อนมือบุญบาเวนมือบุญกฐินมาสั่งจักไปใส่เบิดความเมตตาปานีกลายเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดงัวควายตายหลายขนาดกันหอดมือบุญมาไกลกาหน้าหุ่งติดเครื่องขยายเสียงแจ้นแจ้นเห็นคนยางเลาะถนนลุลุลายเสียงเครื่องขยายเสียงดังๆเนี่ยคนหัวงัวควายลุกเป็นปุ่มเป็นปุ่มกินกูคักบาดเนี่ยตัวใดระเด้อเสียตายมันว่าคำมันแลนนี้ได้เมื่อจากนี้ไกลๆกลายเป็นวันที่โหดร้ายที่สุดกลายเป็นวันที่ไม่สมประกอบกลายเป็นวันที่ไม่เต็มเต็งมีแต่คนไม่ค่อยจะเต็มบาทในวันเช่นนั้นแล้วจะเป็นบุญตรงไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสมจริยันจะเมตตาจิตตัญจะภาวะเยให้ทานประพฤติตนสม่ำเสมอสงบเสงี่ยมมีจิตใจอันประกอบไปด้วยความเมตตาปราณีเพราะเหตุนั้นปัจจุบันนี้เป็นห่วงพุทธศาสนาของเรามากจึงฝากท่านทั้งหลายต่อไปว่าก่อนที่เราจะจากกันในวันธรรมสวรรค์นี้ฝากพี่น้องทั้งหลายให้มองดูสังคมมองดูวัดดูวาดูศาสนาในครอบครัวเราสงบหรือไม่มีความทุกข์หรือไม่มีปัญหาในจิตในใจหรือไม่ในบ้านเมืองสมัครสมานสามัคคีกันดีหรือไม่ถ้าหากยังไม่มีสิ่งเหล่านี้มันขาดแคลนไปแสดงว่าศาสนาพุทธที่เป็นศาสนธรรมแท้ๆได้เสื่อมได้คลายจะหมดจะสิ้นไปแล้วต่อมาก็จะเกิดแต่ความเดือดร้อนเบียดเบียนกันเข้าสู่ยุคสุดท้ายมิคสัญญีพระทรงองค์เจ้าของเราตั้งอยู่ในศีลในธรรมกันดีหรือไม่เราสนับสนุนถูกต้องหรือไม่กับการบำรุงพระพุทธศาสนาควรจะต้องเลือกจะต้อง

วิจยทานังสุขตัปปสัตถังจะให้ทานสิ่งใดควรจะเลือกคิดเลือกพินิจพิจารณาสั่งสมสิ่งที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามบำรุงกันให้มันถูกมันต้องในทางที่ดีที่งามแล้วก็จะนำสังคมนำบ้านนำเมืองพวกเราเนี่ยไปสู่ความสงบไปสู่ความปลอดภัยความอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่เหมือนประเทศอินเดียตราบใดที่เราจังตั้งมั่นในศีลในธรรมฝากพ่อใหญ่แม่ใหญ่ผู้เฒ่าเวลาใดท่านได้ยินประกาศอบรมบวชชีบวชพราหมณ์วัดบ้างบึงถวายวัดกุฏพาไทยวัดไหนก็ตามวัดป่าสันติธรรมอยู่ใกล้ๆขอให้ท่านจงรีบฉวยโอกาสไปแสวงบุญเถิดบุญชนิดนั้นไม่ใช่การให้ทานอย่างเดียวเป็นการควบคุมจิตควบคุมใจเป็นการสมจริยันจะสัญญะเมนะทะเมนะจะไปฝึกข่มใจไปฝึกสำรวมใจอันเป็นยอดแห่งบุญแห่งกุศลท่านจงไปเถิดอายุแก่แล้ววันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยคือความตายใกล้ตัวเข้ามาแล้วจงรีบสั่งสมสิ่งที่ดีที่งามให้แก่ตนเองเตรียมตัวไปสู่โลกใหม่ไปสู่ปรโลกด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคุณงามความดีดังที่อาตมากล่าวมาบัดนี้เวลาบ่ายสี่โมงแล้วจึงขอมีคาถานี้ลงเพียงเท่านี้รัตนัตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนัตยาเตสซาด้วยเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่ได้สั่งสมได้อบรมได้กระทำมาในอดีตและจะทำต่อไปขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งเราท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งครอบครัวทั้งสังคมสงบระงับดูกันฉันพี่ฉันน้องหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพพร้อมทั้งความรักอันอบอุ่นความนับถืออันดีงามในสังคมในสายงานสุดท้ายไซพระธรรมอันประเสริฐของพระศาสดาศรัทธาสินจาคะปัญญาจงหยั่งรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจท่านทั้งหลายอย่างงอนเงี้ยนคอนแทนมีจิตใจสะอาดสว่างสงบพบแต่ความบริสุทธิ์และสดใสเสกชีวิตของท่านให้โชติช่วงดุจดวงไฟส่องทางไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์ปัญหาในชีวิตปัญหาในครอบครัวปัญหาในหัวใจจงหมดไปจงสิ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญวัดไตรสิกขาจังหวัดสกลนครค่ะ
1: โอวาทของหลวงปู่ดุลย์อตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ย่อมทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไฟลำคลานคล่ำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแท้ตรองให้แน่แต่เนิ่นๆรีบเดินเอ่ยคติธรรมคำกลอนโดยท่านพุทธทาสอินทร์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมะเตสยะโกโสโกกัมมะโตสยะเปปยังติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาสาสมันเตหิสักกจังธัมโมโสตโมติขณะนี้วันนี้เป็นวันวิปโยคคือหลวงพ่อสนองเราในพัดภาคเราจะเราไปตามสายไตรักอยู่บทของอนิจจังอนัตตา นี่โลกเป็นอย่างนี้อย่างแต่ไหนแต่ไรมาการเป็นอย่างนี้มาการตายไม่มาวันดีว่าชั่วเป็นอย่างนี้ไปสอบเวลาหรือว่าสายมันไตรลักษณ์นี่ว่ามันเป็นไตรลักษณ์เอาสามทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ใครกันเป็นคนไปได้พระพุทธเจ้าคนว่าท่านว่าภูเขาสูงจดพ่องฟ้ายาวหยุดสุดขั้วโลกวิทย์บกขยี้สัตว์มาติ่งมาบันเถอะติ่งมาทับสัตว์ทั้งหลายเป็นพระผู้ในโลกนี้ถ้าจะว่ามันทำมันพร้อมกันนี่เราตายหมดพร้อมกันเลยเนี่ยมันตายทีละคนละคนมันก็เลยยืดยาวไปเนี่ยการตายเนี่ยไม่มีใจไม่จะเลี่ยงเรื่องได้แต่มีเงินมีทองเท่าไรก็ตามจะมียศยศสาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามความตายใหญ่กว่าทุกอย่างทุกอย่างมันต้องหยับย่ำมาเลยเนาะไม่กลัวอะไรนั่นความตายนี่ว่าเป็นที่ถ้าจะว่าก็น่าเกรงกลัวแต่พระอริยเจ้าท่านไม่เกรงกลัวเนาะท่านรู้จักว่าความจะเป็นจริงๆแล้วท่านไม่เกรงกลัวท่านรับเลยนะรับเป็นสไตล์เลยท่านมาตามมันเป็นเรื่องของสังขารเรื่องของรูปนามรูปนามมันตกในของเหล่านี้ในโลกนี้เนาะว่ารูปอะไรทุกอย่างเนาะตกในทุกของอนิจจ์อนัตตานี่ตกในความตายนี่อนัตตาเนาะพระเจ้าว่าแล้วของนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนว่ารูปบังอนัตตารูปทั้งหลายบังอนัตตาไว้อย่างส่วนเราเห็นอนัตตาบอกรูปบังไว้ทุกขังเหมือนกันอริยบทบังทุกไม่เห็นทุกเดินเดินนั่งทอนนั่งเดินเดินนั่งนอนกินดื่มอะไรมันบังมันไม่เห็นทุกไม่เห็นเราเห็นแต่ทุกบังทุกไว้อนิจจังความไม่เที่ยงเหมือนกันมันบังคงไม่เที่ยงมันบังไว้เราไม่เห็นบอกว่าอันนี้ไม่เที่ยงเราก็เห็นอยู่ว่าสัตว์ตายหรือสัตว์ตายอะไรตายเนี่ยรถยนต์รถตายอันนี้เครื่องยนต์เครื่องจักรเครื่องยนต์ตายเห็นตายได้ทุกขนาดทุกอย่างไม่มีลมหายใจก็ไม่รู้ว่าจะกระทำจะตรงตายอยู่ของเรานี่การตายนี่จริงๆว่าพระเจ้าเนี่ยเตรียมตนไว้ทุกคนคนใครก็ตามเตรียมไว้เนี่ยตายความดีไม่จะตายความไม่ดีเกิดมาในโลกนี้ถ้าเราไม่มีอะไรก็จะเป็นตายเป็นอนาถาจนความดีถ้าเราเตรียมใจก็จะตายในความร่ำรวยไม่จนมันเนี่ยไม่ใช่นั่นการตายจึงไม่มีอะไรมันเลือกเว้นสัตว์ทุกอย่างว่าคนว่าสัตว์ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นนั้นแม้ มหากษัตริย์หรือเจ้าว่ามหากษัตริย์ผู้ใหญ่เราก็ตามตายเนาะแต่ผู้ใหญ่เขาเรียกชื่อมันว่าถึงสัญญากรรมอะไรเนี่ยผู้ใหญ่ให้เกียรติมันให้เกียรติกันมันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าตายบอกว่าหันตายบอกนิพพานคนธรรมดาตายเราบอกตายธรรมดาเหรอคนตายคนตายคนนี้ตายธรรมดานี่เหรอเรียกเจอจะต่างกันเหรอการตายหมดอายุสังขารมันอายุของสังขารหมดไปเหรอหมดไปทีน้อยเรียกว่าการเวลามากินสรรพสัตว์ทั้งหลายตายเวลาทุกวันเราอยู่ทุกวันนี่เหรอมากินสรรพสัตว์ทั้งหลายไปหมดไปว่านาทีหนึ่งเรากินไปเลยเหรอ นาทีสองนาทีถึงสัปดาห์พอถึงวันหนึ่งมันกินไปเป็นวันวันเนี่ยเป็นเดือนเดือนไปเลยเรียกว่าแก่เดือนแก่วันแก่เดือนแก่ปีปีเดือนแก่ไปมันเถอะประกอบมันแก่เราไปลากเราไปมันเถอะมันไม่ใช่มันไปเฉยๆมันเถอะขึ้นหมดไปเฉยๆมันลากคนเราไปด้วยนะมันแก่เราไปสู่ความตายว่าจะว่ายังไงแก่ไปเรื่อยจังหวะคนเราทุกวันนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่พ้นจากคนไปได้จึงพระพุทธเจ้าจะให้สอนเราให้เตรียมตนเตรียมตัวไว้เตรียมตัวประทบความดีไว้เรื่องของความตายอยู่ต่อเวลาเนาะจึงคนที่ความตายนี่ยิ่งขยันมันเนาะยิ่งหมั่นยิ่งขยันยิ่งทำดีมากมันเนาะคนเห็นความตายยิ่งประมาทไม่จะทำดีเนาะคนเห็นความตายยิ่งขยันยิ่งขยันขันแข็งในการความดีไม่ประมาทความดีเนาะนั่นถ้าทำอะไรเนาะความตายไม่ประโยชน์ไม่เสียเนาะตายดีไม่เสียถ้าไม่ได้เรียกว่าตายอนาถาจนมันเนาะเป็นความดีไหมเป็นความดีไหมอะไรเกิดขึ้นนั่นพระเจ้าจะให้เตือนเราทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทุกวันทำดีทุกวันนะเมตตาเจริญเมตตาภาวนาให้บุญทำบุญให้ทานรักษาศีลนี่ทำให้ใจเรามีความสุขวันเถอะเป็นบุญนี่บอกความสุขสุขดีงามง่ายบุญช่วยทำอะไรไม่บุญกดอนาถาอย่างที่ว่าอย่างคนทุกวันทุกจนหนโลกก็มีทุกจนมากก็มีคนทนนะรวยมากก็มีเถอะเพราะว่ากรรมวิบากกรรมกันที่กรรมของเราทำไว้ทำไมเราทุกจนบางคนก็รวยมากมีอะไรเนาะคือเขาทำบุญทำทานไว้เนี่ยจึงต่างกันทำไมจึงต่างกันเป็นนี่เนี่ยบุญต่างกันบุญบาปต่างกันนี่ละจังหวะพระเจ้าจะให้เราทำดีถ้ามีบุญนี่บาปเราโลกเท่ากันหมดนะนี่ก็ดีหมดทั่วกระชั่วหมดอันนี้บุญบาปจำเนี่ยถ้าเป็นต่างกันไม่เหมือนกันจึงไม่เหมือนกันต่างบุญต่างวาสนาต่างดีต่างชั่วกันไม่เหมือนกันนั่นจึงไม่เหมือนกันหมดอันเราทั้งหลายจึงพยายามสะสมเก็บหอมรอมริบความดีไว้ให้มากๆเนี่ยประมาทในวัยของเราวัยหนุ่มก็ตามวัยแก่ก็ตามวัยไหนก็ตามเราจะไม่ประมาทความดีของเราพยายามสะสมสะสมเก็บหอมรอมความดีไว้ให้หลังแทนมากๆไว้จึงจะไม่จนหมดหรือว่าตายในความดีไม่มีประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไรพระเจ้าบอกว่าไม่ของอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกถ้ารู้จักมันจะตายแล้วเนี่ยมีปัญหาความดีอะไรที่เราทำหมดแล้วไม่มีปัญหาหรอกเมื่อก่อนเราค่ำคืนเนี่ยมันว่างไปเดียวสวรรค์นอนนี่แหละถ้าวันไหนเราทำดีหมดแล้วเราก็ไม่ห่วงหรอกบางคนบอกโอ้ยวันนี้ค่ำมากมันค่ำเลยมันทำอะไรค่ำมากเกินไปของมันบางคนว่าหรือบางคนก็ว่าเดือนนี้มันทำอะไรเลยหมดเร็วเกินไปเนี่ยเป็นอะไรพระเจ้าจึงว่าคือการเวลากินสรรพสัตว์ทั้งหลายเราให้เราทั้งหลายแก่ไว้แก่เรื่อยแก่เปียไปเรื่อยโดยมีอะไรจะพิจารณาจึงไม่รับพิจารณาอะไรมันต่อท่านเราพิจารณาต่อเวลาเนี่ยเราสวดทุกวันนะจราธิมัพยะมัพยาธิมรณะเนี่ยจราธิ

มรณะเราสวดไปสุวรรณพิจารณาธรรมะเทวโทษมันเถอะมาเตือนเราเถอะให้มาเตือนใจเราเนี่ยนะไม่อยู่ด้วยความประมาทให้อยู่ด้วยความดีมุ่งดีอยู่ในกุศลดีเถอะทำดีเถอะไม่ประมาทในความดีของเรามันจะเลอะไม่เลอะเผลอในความดีของเราเถอะอยู่ที่ไหนก็ตามพยายามเก็บหอมรำพยายามทำดีตัวรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาทำยิ่งขึ้นฉลาดเฉลียวขึ้นดีขึ้นวันนี้กว่าเดิมนี่อย่างนั้นนั่นการประพฤติธรรมนี่นะเข้ามาปฏิบัติปฏิบัติกายของเราปฏิบัติใจของเรานี่นะทุกอย่างต้องปฏิบัติในโลกนี้ ว่าอะไรบ้านเรือนเราต้องปฏิบัตินะตรอดพืชผักสวนครัวเราก็ต้องปฏิบัติเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องปฏิบัติเราต้องหมั่นฟอกหน้าใสหน้าสอยบ้านเรือนน้อมกันนั่นก็เราไม่พึ่งไปเดี๋ยวไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยเนาะปฏิบัติมันก็น่าดูน่าอาศัยตลอดเพื่อพักสุริโคเราเหมือนกันนะปฏิบัติมันก่อนขอมันเกิดมายอดใหญ่หมากต้นใหญ่เนาะหมากใหญ่ยอดอ้วกน่ากินน่าใช่ขายเป็นราคาเนาะปฏิบัติมันเนี่ยเนาะพุทธปฏิบัตินะนั่นมาปฏิบัติธรรมเอานี่เหมือนกันเนาะศีลธรรมอะไรที่ครูบาอาจารย์ไว้ให้พวกในเฮาเราฟังทุกวันเนาะให้ประมวลเอามาปฏิบัติให้มันหมดศีลแปดศีลห้าเราก็แล้วแต่หรือธรรมะอะไรที่เราได้ยินได้ฟังมาเอาประมวลมาปฏิบัติทั้งหมดปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าไปอยู่เฉยๆนะมาอยู่เฉยๆมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติกายวาจาใจของเรานี่แหละพยายามให้บาปเกิดขึ้นในใจของเราพยายามให้บุญเกิดขึ้นบอกได้บุญเกิดขึ้นในใจของเราให้บาปเกิดขึ้นนะพยายามนึกแต่ความดีนึกความไม่ชั่วความชั่วไม่นึกเสียดีกว่าความชั่วนะเรานึกความดีอยู่ทุกวันอุ่นใจนะอุ่นใจมีความสุขดีคุณอุ่นใจแต่เรื่องถึงความไม่ดีเนี่ยเราร้อนใจนะเรียกว่าความชั่วมันเผาใจเราเรียกว่าบาปเผาใจเรานั่นบาปบุญมันเกิดขึ้นมาเรียกว่าสังขารใจของเรานะบางครั้งสังขารใจมันแต่งให้เป็นบุญเป็นบาปก็ได้บุญเป็นสังขารอภิญญาเป็นสังขารบุญแต่งให้เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างเฉยๆบ้างก็ใจเรานั่นจะพยายามจะปล่อยให้มันเกิดที่มันจะอุ่นเกินใจของเราไอ้รอบรู้สังขารอันนี้นี่คือความประมาทมันจะเป็นประจำพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนต่อไปเป็นนี้เราดีว่าโชคอย่างที่ว่ามาแล้วนะเราทั้งหลายพยายามทำดีประพฤติปฏิบัติธรรมรักเจริญเมตตาภาวนารักษาศีลให้มากๆขึ้นยิ่งขึ้นไปทำยิ่งขึ้นบางคนแก่มักแก่ผลอาจจะผู้ใดพึงถึงถ้าเราไม่ถึงไม่ดีไม่ถึงดีหรอกทำดีไม่ถึงดีมันก็ไม่ได้ดีหรอกทำดีถึงดีก็ได้ดีหรอกนั่นเราทั้งหลายวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์นำคำสอนว่าอะไรที่เป็นบาปเป็นบุญเราก็ละเสียอะไรที่เป็นไม่ที่ไม่ดีไม่รู้ละเสียอันนี้ที่เป็นมันดีเราก็พยายามเก็บความเราในตัวเราให้มากขึ้นเราจะมีความสุข

มันพระใจเจ้าเราพระใจเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้อันนี้ว่าพระเทอันนี้ว่าเป็นอริยวัฒน์อริยวงศ์อันใหญ่เป็นของพระเจ้าทำมาอย่างนี้แต่ใจมาเนี่ยเป็นของพระเจ้าทำมาอย่างนี้แต่ใจมาเราทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธผู้เป็นพุทธบุตรของพระเจ้าพุทธบุตรมันถึงจะพุทธเกิดจากขัดมารดาขันมารดาจากอย่างที่เราเกิดธรรมดาพุทธบุตรนี่เราเกิดจากคำของพระเจ้าขั้งพุทธการนั้นคนเชื่อมเสียพุทธศาสนาแล้วเราพุทธบุตรของพระเจ้าเกิดจากคำเกิดจากคำสอนของพระเจ้าเกิดมากเรื่องเสียพระเจ้าแล้วผู้ปฏิบัติตามบทของสอนพระเจ้ามานั่น จึงได้ความดีนี่ทำดีได้ความดีนั่นความดีนี่นะไม่มากไม่ยากนักไม่ง่ายนักพระสิมาปฏิปทาสายกลางเรานั้นไม่ตึงนักไม่หย่อนนักเหมาะแก่คำโลกทุกคนพอทำได้ทุกคนเราไม่ควรจะปล่อยใจให้ไปสะอารมณ์ของโลกตลอดเวลาอารมณ์ของโลกอารมณ์บวชอารมณ์เน่าไม่ดีสกปรกมันเราไปมัวเมาเนี่ยก็สกปรกสอบไปดื่มมันมากก็สกปรกกันหมดเรียกว่า เสียสุขภาพจิตที่เรากินของเน่าเรากินของเน่าเนี่ยนะจะกินเนื้อเน่าอาหารเน่าปลาเน่าเนี่ยเสียสุขภาพกายทำให้กายเราไม่มีกำลังจะเกิดโรคอะไรเกิดขึ้นได้นี่เหมือนกันเราเสพของมันนี่นะสกปรกโรคนี่นะได้ยินได้ฟังมาเอามาเพื่อปฏิบัติมาเนี่ยใจของเราได้ใส่ทำให้ใจของเราสกปรกคนนั้นมันเกิดโรคจิตขึ้นมาแล้วคุณก็เป็นโรคจิตเป็นบ้านั่นต่างๆนั่นนะเดี๋ยวโรคจิตเดี๋ยวว่ามันเสียสุขภาพจิตถึงเพราะเกิดมันกับกายของเราเนี่ยอย่างที่ว่านะกินของนอกมันเสียสุขภาพกายทำให้กายเราผอมลงหรือเกิดโรคตายอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เนาะนี่ก็เป็นการเราทำซ่วมเหมือนกันนะเสียสุขภาพจิตของเราที่จะทำไมก้าวหน้านะทำดีอะไรยากนั่นเราจึงรักษาสุขภาพจิตของเราให้เจริญขึ้นให้ตกต่ำตกไปสู่ความชั่วตามบริตามธรรมดาจิตใจเราตกไปสู่ความชั่วไหลสู่ความชั่วมันก็น้ำไหลสู่ต่ำเนี่ยมันเคยอะไรไม่ก็จะอยู่มันจะดันขึ้นความสูงได้น้ำแต่ทำเขาก็ทำเครื่องดันขึ้นอยู่วันนะดันขึ้นถังขึ้นสูงคนไปดันน้ำขึ้นอันนี้ก็มันกระจายเราเหมือนกันนะพยายามยกจิตขึ้นมันสูงขึ้นเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมมันใจสูงขึ้นทำให้เราเพื่อทำเพื่อปฏิบัติธรรมได้อย่าท้อถอยเนาะหมายมั่นปั้นมือทุกคนเราจะเอาความดีให้เกิดขึ้นที่แกเราได้พยายามให้ไม่มีขึ้นคนเรานี่มันดีเพราะความดีความชั่วเราทำไว้ไม่ใช่ดีเพราะอะไรความชั่วก็เพราะดีเพราะทำชั่วความดีเพราะดีเพราะทำดีไม่เกิดจากพ่อเจ้าแม่อะไรนั่นเราจึงพยายามเห็นในโลกนี้นะเรามาในโลกนี้ต้องดูโลกนี้ดูอะไรจะดีมันจะชั่วดูโลกนี่เพราะดูชั่วกับว่าพิจารณากรรมของเขาโอ้กรรมของเขาสร้างมาชั่วดีเหมือนกันนะพิจารณากรรมของบุญของเขาเนี่ยเห็นบุญของเขาเราจะเลือกเราจะกลัวบาปกลัวความชั่วทั้งหลายเราพยายามจะทำบุญทั้งหลายอย่างที่เราทำมานี่นะเป็นบุญมีบุญกุศลของเรามีบุญเหมือนกันมีธรรมเหมือนกันมีศีลเหมือนกันทิฏฐิความเห็นตรงกันว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรของพระพุทธเจ้า อย่าท้ออย่าถอยพยายามภาคเพียรขยันหมั่นเพียรทำดีที่ว่าที่ว่าดีอันนี้ดีทุกดีกว่าทุกอย่างเราจะพยายามทำดีตรงนี้เดียวทุกอย่างเราพยายามละความชั่วละบ้านละเรือนมาเนาะนี่พระยาผสมกุบายใจมันก็น่ะละมาบวชในพุทธศาสนานี่จนตายคาผ้าเหลืองมันต่อพระอาตมาเหมือนกันมาบวชมา60 กว่าพรรษาเลยนะ64 พรรษาเนี่ยนะบวชมาเนาะเรียกว่ามันเห็นความสุขในศาสนายังอยู่ได้ถ้าไม่ความสุขศาสนาอยู่ไม่ได้เนาะจะพยายามบวชมาพยายามปรุงความดีขึ้นมาเกิดขึ้นที่พึ่งของตัวเองเนาะปรุงความดีพยายามปรุงภาวนาความดีพยายามเสพทำดีให้เกิดขึ้นถือว่าเราพระเนี่ยเป็นนาบุญของเขาของโลกเขาเขาจะมากราบมากราบมาไหวเราจะเอาอะไรไม่แลกจะเอาอะไรให้เขาเนี่ยก็เป็นหนี้นี่บุญเนี่ยนี่กรรมของเขาเนี่ยมาจะพยายามบวชมานานๆตรงที่อย่างนี้นั่นจึงพยายามอยู่อย่างนี้ได้นานๆเป็นความสุขตลอดอยู่ทุกวันไม่มีอะไร

สุขในโลกทุกข์ในโลกมันธรรมดามันพยายามใจเรายังทุกข์ใจของเราเนาะยังทุกข์ยังมีแต่ความดีในศาสนาของเราเราทั้งหลายมาอยู่ในนี้เนี่ยคือว่ามีมุ่งมีจิตมุ่งหมายไปมุ่งหมายนี่จะทำดีทุกคนทุกคนนั่นจงพยายามเราทำมานานแล้วทำให้เชี่ยวชาญขึ้นศาสตร์เฉลียวขึ้นตัวพอแต่กอดมันก็เรียนหนังสือหน่อยนะเรียนถึงกอไก่ถึงมหาวิทยาลัยนี่มึงเหมือนกันเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันเราถึงพระนิพพานบนเหมาะแก่พระนิพพานจะพึงได้พึงถึงบนนะมันเหมาะมันทำได้อย่าย่อท้ออย่าท้อถอยนี่เนี่ยเพราะของอันนี้เป็นของดีที่สุดยิ่งกว่าโลกยิ่งกว่าโลกทั้งหลายพระเจ้าสอนว่าของอันเป็นเดียวโลกทั้งหลายท่านจึงว่าให้เราละโลกมาปฏิบัติธรรมอย่างพระเจ้าพระสงฆ์อยู่แม่ขาวแม่สีทุกคนเหมือนกันละเราพยายามละโลกมันไปถือว่าของอันดีกว่าทุกอย่างเราจะพยายามละมาเพื่อปฏิบัติธรรมดีมันดีอย่างที่ท่านว่าเหมือนกันเพราะว่าคุณค่าของอันนี้ประเมินค่าไม่ได้เขาไม่เห็นว่าโลกเราสร้างประเมินค่าได้ของอันนี้ประเมินค่าไม่ได้มีคุณค่ามหาศาลมากนั่นมีคนใดมีในใจของคนนั่นคนใดมีคุณค่ามากอย่างครูบาอาจารย์ท่านมีคุณค่ามากนะมีคนหน้าขอบกาใบเลื่อมใสท่านมันต่อนี่บอกคนทำมีท่านความดีคนในพุทธศาสนามากคนความดีของท่านมีมากจะปางก่อนบ้างปัจจุบันบ้างท่านไปพยายามสร้างความดีเจตตัวท่านขึ้นมีคนมากราบมาสักการะบูชาไม่อยากหรอกเนี่ยบุญกุศลของท่านนั่นบุญต่างกันต่างคนไม่เหมือนกันของโลกนี้ร้อยคนกับร้อยใจคนไม่เหมือนกันปรมาต่างกันต่างพ่อต่างแม่กันอยู่ในใจในโลกนี้ยังไม่เหมือนกันหรอกนิสัยใจคอเหมือนกันเหมือนกันความดีบ้างมีดีน้อยบ้างดีมากบ้างลงกันในศาสนานี้ในโลกนี้ไม่เหมือนกันจึงเอาศีลเอาธรรมมาว่าที่ใจของเราให้มันเหมือนกันโดยศีลธรรมจะมีความสุขทั้งหลายถือว่าเราเป็นพี่กันพี่น้องร่วมจิตร่วมใจกันพี่น้องร่วมการร่วมงานร่วมบุญโลกสนกันในใจในโลกนี้ที่จะถือว่าเราก็มุ่งดีเขาก็มุ่งดีมีพี่น้องกันทางคุณพระศาสนาเอามาเพื่อปฏิบัติใจนักใจของใจของเราให้เรามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองพุทธศาสนาจะขึ้นความสุขในโลกนี้มันไม่แน่นอนโลกนี้นะอย่างพระพ่อเราเนี่ยนะถึงรวยไปก็ตามมันจะเป็นไปอย่างนี้อย่างพ่อเราเป็นเดี๋ยวนี้แล้วนะเราทั้งหลายดูเอาอย่างต่างคุณพ่อของเราให้พิจารณาว่าเราจะเป็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันก็แต่ว่าก่อนหลังนั่นเป็นอย่างเป็นจริงจริงนั่นยังพิจารณาเอาของข้อเราเป็นอย่างมันไม่ดูมันดูให้ดูเนาะมาดูพิจารณาแล้วคนที่พิจารณาอันนี้ยิ่งขยันเนาะยิ่งทำดีมากไม่ย่อท้อเนาะคุณบ่าวของอันนั้นมีจริงจึงหมายมั่นปั้นมือพยายามเดินทางไปหาหมุนหน้ามุ่งตาไปหาของเดียวนั่นจะถึงความดีอันนั้นจะไม่ถึงความดีอันนั้นเหมือนต่ออย่างที่จุดหมายปลายทางของเรามันเราสร้างโลกนั่นก็แล้วเราสร้างโลกหวังจะให้โลกเราเจริญครอบครัวเจริญแล้วหมายทำดีต่อให้ลูกเมียลูกหลานครอบครัวเรามีกินมีใช้สะดวกสบายนี่ไม่อยากกันต่อจริงว่าเราขยันในโลกเราธรรมะของพระเจ้าเหมือนกันแหละรักสามีของพระเจ้าเหมือนกันแหละขยันขันแข็งในการทำดีของเราไม่ย่อไม่ถอยไม่ย่อไม่หย่อนเราทำอย่างนี้ตราบใดอันใดที่พระเจ้าว่าไว้ดีกุลีชั่วกุลีเราจะเห็นใจของตัวเองด้วยวาจาของตัวเองเห็นด้วยตาแบบมองเห็นด้วยใจเราคิดเห็นมันปัญญาเป็นรู้ในความเป็นจริงนั่นเมื่อรู้ในความเป็นจริงอันแล้วเราทั้งหลายก็จะประสบพบเห็นแต่สิ่งของพระเจ้าเก่าไว้นั่นโยมทั้งหลายเมื่อได้ฟังธรรมสวรรณะที่สมาพูดมาย่นย่อข้อปฏิบัติย่อปฏิบัตินี้เล็กน้อยนี่อันนั้นที่เป็นบาปเป็นกุศลอกุศลเนี่ยประกับการละเสียอันที่เป็นบุญที่เกิดขึ้นแก่ตัวเรามีความถูกความเจริญนั้นอยู่ประการพึ่งปฏิบัติรักษาเอาเมื่อเราปฏิบัติรักษาบุญกุศลเกิดในใจของเราแล้วเราจะมีความถูกความเจริญมีทุกที่ภาราธิการนั้นประทานพิจารณามาสมควรแก่เวลาเอวังคริด้วยประการฉะนี้

ในโลกกว้างที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครอบคลุมในเมืองใหญ่ที่มีผู้คนมากมายหลงไหลในแสงสีและวัตถุนิยมจะมีใครรู้ไหมว่าในมุมเล็กๆมุมหนึ่งยังมีตาพัดชายชราวัย70ปลายๆร่างกายสกปรกมอมแมมผู้ที่ชอบปิดทองหลังพระอยู่ตาพัดหรือนายพัดแซ่จึงชายชราผู้ใช้ชีวิตอย่างเดียวดายตั้งแต่หนุ่มยันแก่ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวไม่มีแม้แต่ญาติพี่น้องตาพัดเกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีชะตาชีวิตที่ถูกขีดไว้ทำให้เขาต้องระหกระเหเร่ร่อนมาอยู่กรุงเทพเมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นแต่ด้วยความสมาถะเรียบง่ายและเจียมตัวว่าตัวเองนั้นจนเสียยิ่งกระไรก็ทำให้เขาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนนอนนั่นระหว่างทางก็เก็บขยะริมทางที่พอจะขายแลกเงินได้เอามาซื้อข้าวกินประทังชีวิตจนมาถึงที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดราชบุรีและที่นี่เองก็เป็นที่ที่เขาปักหลักทำมาหากินโดยการเก็บขยะขายมาตลอด45ปีด้วยความที่ตาพัดหน้าตามอมแมมเนื้อตัวสกปรกตั้งแต่หัวจรดเท้ามีกลิ่นตัวเหม็นเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่กับกองขยะเกือบตลอด24ชั่วโมงดูยังไงก็จนทำให้ไม่มีสาวที่ไหนอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาคนอย่างผมไม่มีใครเขาอยากจะมายุ่งด้วยหรอกเนื้อตัวก็อย่างนี้ผมอยู่คนเดียวลูกเมียไม่มีหาของตามกองขยะไม่ได้ใช้อะไรมากมายได้เงินมาก็เก็บเอาไว้เรื่อยตาพัดเผยด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มใครจะรู้บ้างว่าตาพัดมีเงินเก็บจากการเก็บขยะขายเป็นแสนกองขยะที่เน่าเหม็นถังดำที่มีแต่แมลงวันรุมตอมข้าวของที่ดูไร้ค่าจากผู้ทิ้งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ของตาพัดและเขาก็ทำให้ใครหลายๆคนผู้ที่มีเนื้อตัวสะอาดมีโอกาสได้ยืนเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมต้องหันกลับมามองถึงคุณธรรมข้อหนึ่งที่ตกหล่นและถูกลืมไปคือการเป็นผู้ปิดทองหลังพระด้วยการบริจาคเงินที่เก็บหอมรอมริบมาเกือบทั้งชีวิตให้กับวัดหนองเสือยางประสาทบ้านหนองเสือตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีทั้งหมดโดยไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาสนใจบางทีคนที่สลักชื่อของแกเอาไว้ที่ฝาเมนเผาศพยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเจ้าของเงินแสนที่ถวายให้วัดไปใช้หนี้ค่าอิฐค่าปูนนี้เป็นใครมาจากไหนรู้เพียงว่าชื่อนายพัดแซ่จึงถูกสลักไว้ในฐานะผู้บริจาคเงินสร้างมากเป็นอันดับสองรองจากข้าบดีคนหนึ่งมานานร่วม10ปีแล้วผมทำบุญอย่างเดียวก็มีความสุขแล้วไม่อยากออกหน้าออกตามันอายตาพัดกล่าวและแกยังบอกด้วยว่าทุกวันนี้พอใจในสิ่งที่มีอยู่อยู่แบบต่ำๆแต่สบายใจไม่ต้องไปอยากได้อยากมีเหมือนคนอื่นแค่มีอะไรให้ทำมีข้าวกินมีที่นอนก็พอแล้วและก็ได้ทำบุญทำความดีอย่างที่อยากทำชาตินี้ตายไปตอนไหนก็ตายตาหลับแน่นอนและปัจจุบันจะมีสักกี่คนที่คิดได้แบบแกตาพัดเท่าหัวใจสะอาด

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้

คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเสวยสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโลภมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเรา

ที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นทำวิตกวิจารณ์ได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารณ์ธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารณ์เมื่อวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกศาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาริบตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาริบโรมาขนเกศาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บคนหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาคาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งนานๆฟันเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใจได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังคืนเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสรุปสรุปกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายภายในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบเราก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ทุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นจะเกิดดับของความคิดก็

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาแล้วก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นนะพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ก็เห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องใสพยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความจิตมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอเผลอไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตามที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

อิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายา

0: มะตาติยามปิไมยังพันเตวิรุงวิรุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: มิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ปิสรณะคัมมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทัง

0: เวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิจาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทัตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงันติตัสสมาสิรังนิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลาคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์

0: ริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ได้มีโอกาสได้เข้ามาแสวงหาธรรมหรือมาแสวงหาบุญกุศลเพื่อเป็นหนทางที่เราจะได้รู้หรือเป็นหนทางที่เราจะได้ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจของเราหรือเป็นที่เกาะที่ยึดเพื่อความดับการที่เรามีใจคิดนึกเราไม่ได้สามารถจะกำจัดความคิดนึกของเราให้คิดแต่ดีได้มันก็คิดทั้งดีและไม่ดีไอ้คิดว่าดีแล้วมันกลายเป็นไม่ดีก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาได้บางทีเราก็คิดอะไรในแง่ดีพอทำลงไปแล้วมันก็เกิดเป็นแง่ไม่ดีเป็นทุกข์ขึ้นมาได้จริงๆเราคิดว่าไม่ดีเมื่อทำไปแล้วมันเกิดไม่เป็นทุกข์ขึ้นมาความคิดคนเราจึงหยุดอยู่ที่ตั้งใจไม่ได้จึงมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนเมื่อเป็นทุกข์แล้วเราก็เก็บไว้มากขึ้นก็ทุกข์ทวีคูณจนดับไม่ลงกลายเป็นลุ่มร้อนกระวนกระวายหนักอกหนักใจเพราะเราไปรับรู้แล้วก็เก็บไว้ไม่ปล่อยไม่วาง เพราะเราไม่มีสติมีปัญญาที่จะปล่อยความคิดของเราไปได้ว่าอย่างนี้เราอย่าได้คิดเลยเพราะคิดไม่ดีเป็นทุกข์อย่างนี้เราจงคิดเถิดเพราะคิดแล้วเป็นสุขจงคิดแต่ที่ดีๆเถิดอย่าคิดเรื่องไม่ดีเลยแต่มันก็ห้ามไม่ได้เพราะความคิดแต่เรื่องไม่ดีมันมากขึ้นมันก็เพิ่มความติดความยึดมากขึ้นจนกลายเป็นเคยชินอันนี้แหละเป็นทุกข์ของบุคคลที่เกิดมาไม่ได้แก้ความคิดตัวเองคนโดยมากก็ไปแก้ความคิดด้วยการระบายออกเล่าให้คนอื่นฟังบ้างไปเที่ยวไปกินไปเต้นไปหาทางดับพิธีอย่างอื่นแต่กลับมาบ้านแล้วก็เข้าที่เดิมมันไม่ได้หยุดความทุกข์ใจได้ไม่ได้หยุดความกระสับกระส่ายได้ฉะนั้นเมื่อเรามาวัดเราก็มาแก้ความคิดของเราใหม่ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่เกิดใหม่ในศาสนาเป็นบุคคลที่เกิดใหม่ได้ชีวิตใหม่ในศาสนาก็มาคิดแต่แง่ดีมาคิดเป็นทานด้วยการเสียสละเพื่อเกื้อกูลเพื่ออนุเคราะห์ให้แก่คนผู้เดือดร้อนที่ต้องการเมื่อเราให้ไปแล้วได้อะไรกลับคืนมาให้ไปแล้วกลับเกิดความสบายใจสิ่งที่เรารักเราให้ได้คนอื่นเขาก็รักเขาก็อยากได้ของเราให้ไปแล้วเขาก็เอาไปใช้เอาไปกินเอาไปให้ความสะดวกกับชีวิตเขามีความสุขมากที่เราให้เขาไปเรามีความสุขมากในเมื่อเราเสียสละได้เพราะหมดความห่วงใยในทรัพย์สมบัตินั้นอันนี้เป็นผลทานบุญเกิดจากการให้ทานอย่างนี้บุญคือใจเย็นบุญคือใจดีบุญคือใจสงบบุญคือปีติอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราให้ไปแล้วจิตเราก็ปีติอิ่มอกอิ่มใจไม่กังวลของหายเราเสียดายแต่ของทำบุญเราไม่เสียดายมันมีสุขต่างกันของหายมีราคามากมีค่ามากรักมากก็เสียดายมากเป็นทุกข์มากแต่ทำบุญก็เอาของออกไปจากตัวเราเหมือนกันเสียสละไปเหมือนกันแต่เราไม่เสียดายเรามีความสุขเมื่อไรก็สบายใจบุญจึงทำให้เกิดความสุขอย่างนี้ความสุขจากการให้จากสุขจากการเป็นผู้ให้สุขจากการให้ทานเป็นอย่างนี้เกิดความสบายใจแต่ของหายเหมือนกับเราให้เขาไป
แต่เราไม่เต็มใจอันนั้นเกิดความทุกข์ต่างกันฉะนั้นเราให้ทานดีกว่าดีกว่าที่เราจะเสียอย่างอื่นไปเพราะเกิดความรู้สึกว่ามันสบายใจที่เรามาให้ทานการให้ทานไม่จำเป็นจะต้องให้ที่วัดที่เดียวที่ไหนก็ให้ได้แต่มันเป็นผลทานต่างกันทานการให้กับสัตว์เล็กก็มีอานิสงส์น้อยหน่อยเช่นเราให้กับสัตว์เล็กเช่นไก่หมูอะไรเงี้ยเพราะสัตว์

พวกนี้สุนัขอย่างนี้เราให้พวกนี้สัตว์สองเท้าให้สัตว์สองเท้าร้อยครั้งเท่ากับสัตว์สี่เท้าหนึ่งครั้งให้สัตว์สี่เท้าเล็กๆร้อยครั้งเท่ากับให้สัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างม้านี่หนึ่งครั้งให้สัตว์สี่เท้าใหญ่ๆร้อยครั้งเท่ากับให้กับคนยากจนคนไม่มีศีลหนึ่งครั้งจะให้คนไม่มีศีลร้อยครั้งเท่ากับให้กับคนมีศีลห้าหนึ่งครั้งเป็นลำดับไปจนถึงพระอรหันต์จะให้คนไม่ใช่นักบวชร้อยครั้งก็เท่ากับให้นักบวชครั้งเดียวให้นักบวชที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมร้อยครั้งเท่ากับให้นักบวชปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งหมายถึงว่าให้กับอานิสงส์ให้ร้อยครั้งจริงจะเท่ากับผู้มีศีลครั้งหนึ่งพลังของผู้มีศีลเนี่ยมากกว่าให้กับคนไม่มีให้กับคนมีศีลเนี่ยเพียงครั้งเดียวเพียงครั้งเดียวแต่มีอานิสงส์มากเท่ากับให้คนไม่มีศีลร้อยครั้งแต่นั้นเรียกว่าเพราะอะไรเพราะคนมีศีลฉลาดได้ไปแล้วไม่เบียดเบียนใครไปทำประโยชน์ส่วนตัวและผู้อื่นให้กับพระเป็นยังไงจึงได้อานิสงส์มากเพราะพระเป็นผู้ทรงธรรมวินัยเพราะรักษาพระไตรปิฎกประพฤติปฏิบัติธรรมที่มาสามารถที่จะชี้แจงข้อวัดปฏิบัติบุญบาปสวรรค์นิพพานให้แก่ชาวบ้านได้ให้คนทั่วไปได้อานิสงส์จึงมากกับผู้บริสุทธิ์หรือผู้ปฏิบัติให้ละกิเลสนี้ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์อานิสงส์ก็มากกับคนที่วุ่นให้กับคนวุ่นวายคนที่ใจสงบมีผลฐานน้อยกว่าคนที่ใจไม่สงบฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยกลายเป็นผู้ให้ให้ที่บ้านก็ได้ให้แก่พ่อกับแม่ให้กับปู่ย่าตายายให้แก่คนที่ตกทุกข์ได้ยากเหมือนอย่างที่พวกน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยถือก็เป็นผลฐานที่ดีเพราะเขามีทุกข์ให้กับคนมีทุกข์นี่การให้มันก็มีความสบายใจพอเขาให้ไปแล้วเราก็ภาคภูมิใจการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเพราะกลายเป็นคนเรียบร้อยทั้งกายวาจาเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเราไม่เรียบร้อยจะพูดก็พูดอะไรก็ได้หยาบหยาบก็ได้จะทำอะไรก็ทำได้โดยแสดงกิริยาอะไรที่มันหยาบหยาบกินเหล้าเมายาอะไรก็ได้แต่พอมีศีลเนี่ยก็เกิดความสำรวมกายใจขึ้นมาวาจาขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดความเรียบร้อยเกิดความสงบใจคนเราเมื่อเกิดความสงบมันก็เกิดความสุขเท่านั้นเองเหมือนเรามานั่งกันอยู่ที่เนี่ยเรานั่งกันเรียบร้อยทุกคนก็สงบคนโน้นเดินคนนี้จามคนนี้ไอคนโน้นพูดคนนี้คุยมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่สงบก็ไม่เกิดความสุขแต่ถ้าทุกคนมานั่งอย่างนี้สงบมีสักล้านหนึ่งคนก็สบายใจมันก็เกิดความปิติแม้คนมากๆยังสงบยังเรียบร้อยมันน่าอัศจรรย์ใจมันก็ทุกคนก็เกิดความประทับใจว่ามันสงบมันเงียบแต่ถ้าเรามานั่งกันไม่กี่คนแต่มันไม่สงบคนโน้นเดินคนนี้นั่งวุ่นวายพูดจาคุยกันเจียวจาวพอไม่เรียบร้อยก็ไม่สงบเพราะไม่เรียบร้อยเมื่อไม่สงบก็ไม่เกิดความสบายใจศีลก็เหมือนคนนั่งเยอะๆแล้วเรียบร้อยนี่แหละมันก็คนมานั่งเป็นพันๆหมื่นๆในวัดเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยไม่เจียวจาวเนี่ยศีลเป็นลักษณะอย่างนั้นสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยก็เกิดความสุขสงบคนไม่มีศีลก็เหมือนคนวุ่นวายเนี่ยเหมือนคนที่นั่งแล้วเจียวจาวผุดลุกผุดนั่งเอะอะโวยวายคนไม่มีศีลก็เหมือนกับมาอยู่ในหมู่มากไม่สงบนั่นเองย่อมไม่เกิดความสบายใจย่อมไม่เกิดความสุขมันต่างกันเต็มว่าศีลสำรวมกัน

าจาใจให้เรียบร้อยสมาธิตั้งใจมั่นมั่นอะไรสมาธิมั่นอยู่ในธรรมะในพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจพระสงฆ์เจ้าสมาธินี้เข้าถึงความสงบมากขึ้นคือสามารถควบคุมอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเช่นเราคิดอะไรตัดใจไม่ได้เสียใจดีใจวุ่นวายใจคืนนี้นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างเงี้ยเราเจ็บหัวใจเช่นคนเราถูกเขาหลอกหรือทำเขาทำให้เราผิดหวังเสียใจอย่างร้ายแรงหรือทำกิจการค้าอะไรล้มเหลวกลัวจะขาดทุนมากอะไรเกิดความไม่สบายใจอย่างเงี้ยหรือไม่สบายใจกับครอบครัวกับเพื่อนบ้านกังวลต่างๆที่เราทำมาแต่อดีตอย่างเงี้ยหรือก็กังวลต่ออนาคตเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพอทำสมาธิปุ๊บสมาธิมันจะตัดความวุ่นวายใจอันนั้นออกไปทันทีสมาธิจะเป็นผู้ตัดรอนอารมณ์พวกนั้นออกไปได้จิตมันก็เริ่มสบายใจสมาธิจึงทำให้บุคคลเราได้ก่อเกิดความสุขใจอย่างมหัศจรรย์ที่ไม่มีอะไรจะมาแก้ใจคนที่เป็นทุกข์ได้เท่ากับสมาธิเบื้องต้นสมาธิก็นิกะสมาธิสงบใจไม่คิดเรื่องราวต่างๆที่ทุกข์มาชั่วขณะหนึ่งพอกำหนดอนาปานุสติจะลมละเอียดแล้วจิตก็หยุดคิดชั่วขณะหนึ่งนี่เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิสงบชั่วพักหนึ่งแต่ถ้าเราทำไปจนถึงอุปจารสมาธิสงบไปนานๆจนลืมเรื่องราวไปได้พักใหญ่ๆแล้วกลับมาคิดใหม่ก็รู้สึกว่าคิดน้อยลงแล้วใจสบายเยือกเย็นขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิเกิดความฉลาดความเข้าใจในอุบายที่จะทำใจได้แล้วโพนทางสงบใจนี่ดีที่สุดแล้วเมื่อเราทำมากขึ้นไปจนถึงอัปปนาสมาธิสามารถมีทุกข์แล้วกำหนดให้ใจสบายได้ทันทีมีทุกข์แล้วให้ใจสงบได้ทันทีมีทุกข์แล้วให้ใจสงบได้ทันทีไม่คิดอะไรตัดใจได้เรื่องวุ่นวายต่างๆที่มีมาก็พยายามทำจนดับนั่นแหละเขาเรียกว่าการทำสมาธิจึงเป็นเครื่องดับทุกข์ไม่มีใครจะปลอบใจเราดีเท่ากับการฝึกใจให้สงบจะเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเสียใจผิดหวังแค่ไหนถึงจะฆ่าตัวตายแต่ถ้ามาฝึกสมาธิแล้วจิตก็จะแก้ไขได้จะไม่ทำลายตัวเองจะเข้าใจในวิธีว่านี่เป็นทางดับฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นวิธีทางดับทุกข์ที่ใจทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้เพราะมีความคิดเหมือนกันเว้นอยู่คนเสียสติไม่สามารถจะคุมสติตัวเองได้บ้าใบ้หูหนวกหูหนวกก็ยังทำได้แต่ถ้าบ้าใบ้หรือวิกลจริตไปนี้พวกนี้ไม่มีโอกาสจะคุมใจตัวเองได้แต่มนุษย์ธรรมดาทุกคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำใจได้ทุกคนที่จะทำใจให้สงบทำใจดับทุกข์ได้ทุกคนเพราะทุกข์สุขมันเกิดที่ใจสงบไม่สงบเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่เป็นกรรมเก่ากรรมใหม่อะไรมันก็เราทำมาจากใจเราจากการดำริคิดนึกต่างๆแล้วก็สร้างตามความคิดตัวเองจะโกรธก็ดีจะรักก็ชังก็ดีจะเกลียดก็ดีก็มาจากใจแล้วก็สั่งให้กายวาจาทำตามก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมออกจากวาจากับกายก็แรงขึ้นกว่าใจคิดแต่แค่คิดแล้วไม่ทำต่อก็ถือว่าทุกข์แค่ใจก็ดับที่ใจได้ฉะนั้นการฝึกสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยการออกมาพิจารณาขันธ์ห้าพอเราสงบเราก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักสิ่งเดียวจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีล้วนแต่เป็นของอาศัยอยู่แท้จริงแล้วก็เป็นของคนอื่นที่เขาให้มาของแม่ให้มาของพ่อให้มาพ่อแม่ก็เอาจากดินน้ำมาให้เรามาประกอบเป็นขันธ์หน้าในตัวเราแล้วก็แยกแตกก็ไม่ใช่ของเราฝันหลุดไปก็ไม่ใช่ฝันเราผมหลุดไปก็ไม่ใช่ผมเรา
หนังเหี่ยวไปก็ไม่ใช่หนังเรามันบังคับไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงว่าพิจารณาขันธ์5ด้วยสมาธิทำให้เกิดปัญญาแล้วเราก็ตามดูจิตของเราอยู่เรื่อยๆว่าจิตเราคิดอะไรการที่ศึกษาจิตนี่หมายถึงศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้เข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงจิตตัวเองคนที่รู้จิตตัวเองแล้วจะไม่โกรธจะไม่เกลียดจะไม่อิจฉาริษยาใครจะมีแต่เมตตาเพราะรู้ใจตัวเองคนที่ชอบโกรธคนโน้นเกลียดคนโน้นอิจฉาริษยาเป็นคนที่ไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้จิตตัวเองเพราะไม่เข้าถึงธรรมดังนั้นพระโสดาบันพอเข้าถึงธรรมะโสดาบันจึงตัดความพยาบาทได้ทันทีโสดาบันพอปฏิบัติเกิดวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะไม่พยาบาทสามีจะไม่พยาบาทภรรยาจะไม่พยาบาทเพื่อนบ้านจะไม่พยาบาทกับคนที่มาทำให้เราเป็นทุกข์จะมีแต่เมตตาอภัยอยู่เสมอในใจพยาบาทดับไปโดยอัศจรรย์ไม่ต้องทำทีเดียวแล้วพยาบาทก็หมดทำไมจึงหมดได้เพราะเป็นคุณธรรมของโสดามรรคเพราะรู้ใจตัวเองว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษก็เลยละความพยาบาทเกลียดชังได้ในใจแล้วก็ละความตณีความเสียดายได้ทำไมจึงให้ทานไม่เสียดายแม้แต่อุบาสิกาคนหนึ่งแถเนื้อตัวเองปิ้งให้พระฉันได้แม้แต่เนื้อตัวเองยังทำบุญได้เพราะอะไรเพราะนางคิดว่าไม่ใช่ของเราทำไปแล้วสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างนี้ถือว่าเป็นของอาศัยตายแล้วเอาไปไม่ได้เพราะความคิดว่าไม่ใช่ตัวเรานั่นแหละโสดาบันจึงทำบุญไม่เสียดายเกิดแต่ความสุขใจโสดาบันทำไมจึงไม่ผิดลูกเขาเมียเขาเพราะโสดาบันเป็นผู้สันโดษยินดีเฉพาะภรรยาตนสามีตนเพราะสันโดษแล้วเพราะเป็นคนไม่มักมากแล้วด้วยกรรมคุณเพราะพอใจในสามีภรรยาของตนก็เลยเป็นผู้จำกัดใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่ไปอบายโสดาบันจึงไม่ตกนรกเพราะมีคุณธรรมสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องหักห้ามใจพอผลจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่ถูกหลักถูกต้องเกิดสติปัญญานี่จึงธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นคุณธรรมที่ดับทุกข์ทางใจถ้าเราได้ปฏิบัติทุกคนก็มีบุญมีวาสนามีบารมีที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตัวเองได้ตลอดไปอันนี้จึงว่าเราจำเป็นที่ว่ามาวัดเราก็มาเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาปฏิบัติให้ได้เกิดสติเกิดปัญญาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในนี้ในแสงธรรมอันนี้ทีนี้ถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะซาบซึ้งในรสธรรมะว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราควรจะรู้อีกมากมายเราควรจะได้ศึกษาอีกมากมายเพราะเป็นคำสอนที่สอนให้เราดีทั้งนั้นไม่ได้พาให้เราไปตกไปในที่ชั่วเลยมีแต่สอนให้เราดับทุกข์พ้นทุกข์จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ได้หมดถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่ใช่มันจะมานั่งดับตาอย่างเดียวแม้จะไปประกอบธรรมอาชีพตัวเองก็สุจริตยุติธรรมแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมได้อย่างเป็นสุขถ้าเราธรรมะไปใช้ในสังคมได้คือไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องมาบวชทุกคนจะต้องอยู่วัดแต่การปฏิบัติหมายถึงการเข้าวัดเนี่ยอยู่วัดเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องการสิ้นภาระไม่ต้องการเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องการเป็นข้าใครไม่ต้องการไปรับใช้ใครไม่ต้องการผูกพันกับใครเพื่อต้องการมาอยู่คนเดียวเพื่อจะได้สร้างกุศลกรรมให้มากขึ้นผู้แสวงหาทางดับทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าคนชาวบ้านธรรมดาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบวชไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่วัดเราทำที่บ้านเราให้ดีก่อนทำกายวาจาใจที่บ้านเราให้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเข้าวัดก็สบายหรืออยู่บ้านก็สบายเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนตั้งแต่อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณี
คนที่อยู่บ้านน่ะมีมากกว่าคนที่อยู่วัดฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าจึงเข้าไปสู่บ้านมากที่สุดเพราะต้องการให้ชาวบ้านได้รู้จักแนวทางชีวิตที่ถูกต้องเอากันแค่เรามาปฏิบัติแล้วเรารู้ใจตัวเองเนี่ยเราสามารถข่มใจตัวเองได้สามารถห้ามใจตัวเองได้ทุกข์ก็ไม่ตามมาเราเคยพยาบาทคิดจะต่อว่าคนนี้ให้เสียใจให้เจ็บใจพอเรารู้ใจแล้วก็อ๋อเราจะไปว่าเขาทำไมแค่เรายังไม่ว่าเขาเราก็เป็นทุกข์ปรุงแต่งจะตายไปแล้วทั้งวันทั้งคืนกว่าจะสว่างไปถึงหน้าคนนั้นเราก็ทุกข์ทั้งคืนเกือบตายเราคิดตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยทั้งคืนเราคิดจะไปต่อว่าคนโน้นคนนี้จะไปแก้เผ็ดคนเนี่ยเราทุกข์ทั้งคืนแต่คนที่เราจะไปว่านั้นเขายังไม่ทุกข์กับเราเลยแต่ถ้าเกิดเราไปว่าเขาไม่รับทุกข์กับเราล่ะเขาทำใจได้เราก็แบกทุกข์กลับมาในใจเราอีกไปว่าเอาคนที่เขาไม่ยอมโต้ตอบเราก็เป็นคนเสียอีกอันนี้จริงเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็แก้ที่ใจเราทุกข์นั้นก็ดับไม่ต้องไปแก้ที่คนอื่นปัญหามันก็มีอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองฉะนั้นจึงว่าโอปนยิโกน้อมธรรมเข้ามาในใจเพื่อจะแก้ปัญหาในชีวิตของเราคือแก้ตัวเรานั่นเองผลมันเป็นสะท้อนถ้าเราเกิดศีลสมาธิในตัวเราเนี่ยมันจะเป็นบารมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวโยงไปถึงลูกถึงหลานเราให้อยู่เย็นเป็นสุขปัญญาเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเราแก้ตัวเองถูกต้องทีนี้คนเราจริงตัวเองก็แก้ไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยปัญหาก็ตามมาจากสิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราเดือดร้อนกระทบกระเทือนเราก็ไปโทษว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีแต่ที่จริงเราแก้ไม่ถูกต้องเองแต่ถ้าพื้นฐานเบื้องต้นของเราดีแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่มีเลยแต่นี่เราผลที่ตามมาโดยมากก็มาจากตัวเราก่อนจากไม่มีพื้นฐานของการถูกต้องไม่มีพื้นฐานจากการระเบียบวินัยไม่มีพื้นฐานจากการทำใจให้ดีแล้วเราไปอยู่ในสังคมใดที่ใดหรือเราเป็นปกครองบ้านเรือนก็ปัญหาก็ตามมาตรงที่เราไม่มีพื้นฐานทางใจให้ถูกต้องผลมันจึงตามมาทำให้เราเดือดร้อนเสียหายไอ้เนี่ยจึงว่าการที่เรามาเข้าศึกษาธรรมะก็เพื่อต้องการจะมาควบคุมทำใจของเราให้มันเกิดความสงบสุขเมื่อเราควบคุมใจของเราได้ทำใจของเราให้ลดละได้เนี่ยออกไปบ้านเราก็นำเอาไปใช้เราก็จะทะเลาะกับครอบครัวเราน้อยลงก็จะมีการเข้าใจผิดกันน้อยลงมีแต่ความเข้าใจถูกเพราะเรารู้เรื่องปัญหาหัวใจตัวเองว่าตัวเรายังบังคับไม่ได้เลยตัวเรายังทำใจให้ไม่ได้เลยเราจะไปบังคับใครโอ้เราก็เลยมีเหตุผลของตัวเองว่าเราต้องทำใจของเราให้มากคนที่ไม่รู้ธรรมะยิ่งแก้ยิ่งมีปัญหามากขนาดเราปฏิบัติไปแล้วเรายังแก้ปัญหาหัวใจเราไม่ได้เลยนี่เราจะไปบังคับใครไปมองใครอันนี้ธรรมะพุทธเจ้าก็ต้องการให้ส่องกระจกเงาดูตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อไปแก้ปัญหาในครอบครัวในสังคมได้เหมือนเรามีลูกน้องในสำนักงานแล้วเงี้ยลูกน้องทุกคนจงซื่อสัตย์นะจงสุจริตยุติธรรมต่อชาติศาสนามหากษัตริย์ทุกคนจงสุจริตธรรมแต่ตนเองขี้โกงคอร์รัปชันตลอดเวลาเงี้ยลูกน้องเอ้ยนายเอาได้กูก็เอาได้แต่นายบังคับให้ลูกน้องดีให้หมดแต่ตัวเองเป็นคนเดียวกินเหล้าคนเดียวสูบบุหรี่คนเดียวเจ้าชู้คนเดียวคนอื่นไม่ให้ทำไม่ดีคนเดียวแต่ลูกน้องมันจะเป็นยังไงมันทำไม่ได้ในเมื่อนายมันเลวแล้วเนี่ยก็แก้ปัญหาลูกน้องไม่ตกลูกน้องก็จะต้องเลวกว่านายเพราะนายไม่ให้เราทำได้นายทำจะบอกลูกน้องบังคับลูกน้องออกระเบียบยังไงก็เลวอยู่นั่นลูกน้องก็ทำใจไม่ได้เห็นนายไม่ดีก็ต้องไม่ดีเพราะศรัทธาไม่พอเช่นเดียวกับครอบครัวเราหรือบุคคลผู้นำทั่วไปก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดนายดีเนี่ย
นายไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่คอร์รัปชันเป็นคนสันโดษมีน้อยกินน้อยเป็นคนเอางานเอาการให้ถูกต้องไม่ค้างค้างทำอะไรก็เป็นตัวอย่างที่ดีไล่ให้ลูกน้องไปชั่วมันก็ไม่ไปนายยังดีแล้วกูจะไปชั่วไงล่ะขนาดนายดีอย่างนี้เราจะไปทำไม่ดีทำไมมันก็ต้องวิ่งมาหานายอย่างน้อยก็ศรัทธาในตัวนายอย่างน้อยก็เลื่อมใสในตัวนายอย่างน้อยก็อยากดีตามนายขนาดนายมีเงินเดือนขั้นนี้มียศขั้นนี้มีความรู้เขายังดีแล้วนะเขายังไม่ไปอย่างเราเรื่องอะไรเราจะไปแสดงว่าทำอย่างนายมีความสุขกว่าไม่ต้องไปบังคับเลยไล่ให้ไปยังไม่ไปเนี่ยก็อยากจะตามนายไล่ให้ลูกน้องไปช่วยก็ไม่ไปเพราะนายดีจะให้ผมช่วยไงแต่แสดงว่านายมีความดีในตัวแล้วสิพวกเราก็ไม่เอาไปกับนายดีกว่าอย่างผู้นำที่ปกครองคนไม่ต้องไปสอนใครก็ได้ถ้าทำตัวดีปัญหามันก็แก้ตรงนายตัวเองแค่นั้นเองครอบครัวก็เช่นเดียวกันพ่อแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกดีไม่ต้องไปทำใครทำพ่อแม่ให้ดีมันตามพ่อแม่เองดูกิริยาพ่อแม่มันซึมเข้าไปตั้งแต่ห้าขวบหกขวบมันซึมเข้าไปเองเพราะการสังคมก็คนที่อาตมาเคยเล่าเรื่องนกแก้วสองตัวเนี่ยเดี๋ยวเล่าแล้วก็เบื่ออีกเคยเล่านกแก้วสองตัวว่าไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่กับโจรไอ้ตัวหนึ่งไปอยู่กับฤาษีลูกนกแก้วมันออกลูกสองตัวแล้วมันถูกน้ำพัดไปอยู่กับโจรมันเป็นโจรเลยพูดเป็นโจรใจอมหิตเป็นโจรทำงานร่วมกับโจรเจอใครก็ไปบอกโจรให้มาจับมาฆ่าไอตัวไปอยู่ฤาษีเจอใครก็บอกเชิญกินข้าวกินน้ำพูดจาธรรมะธรรมโมรู้บุญรู้บาปมาลองสิสองตัวไปอยู่กับฤาษีมันก็พูดเหมือนฤาษีหมดไอสองตัวไปอยู่กับโจรก็พูดเหมือนโจรหมดแต่นี่มันแยกกันมันก็เลยนิสัยต่างกันเพราะการสังคมคบคนอันนี้สำคัญมากฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ให้กำเนิดนิสัยนั่นแหละคือพ่อแม่คือครูบาอาจารย์คือคนเริ่มต้นในชีวิตเราฉะนั้นในเรื่องศีลธรรมจึงเป็นเหมือนพ่อแม่เราที่เราไปใกล้ชิดแล้วเราก็สบายใจเราก็อยากทำแต่ความดีอยากสร้างแต่กุศลคิดไปในทางเป็นบุญมากกว่าแต่ถ้าเราไปคบคนอย่างอื่นก็เราก็เขวเหมือนกันเนี่ยไปคบคนไม่ดีเราก็เขวไปในทางไม่ดีเหมือนกันเพราะเขาชวนเราบ่อยๆเขาพูดให้บ่อยๆโดยไม่ชวนแต่ใจมันก็เขวไปเองเหมือนเมื่อก่อนอาตมาเคยไปบ้านคนถูกฟินเขาเป็นครูใหญ่โรงเรียนแต่ก็เลิกฟินไม่ได้เขากินฟินหมดโยมติดฟินที่จริงเขามีคนฉลาดมีความรู้ดีไอ้ภรรยาก็เป็นครูนะน่าสงสารไอ้การติดฝิ่นเนี่ยมันลืมตัวหมดผลที่สุดก็ทำลายตัวเองเนี่ยทิ้งความอยากนี้ไม่ได้ก็หมดอนาคตเลยผู้ใหญ่ก็ค่อยเตือนให้เลิกซะย้ายไปที่โน่นก็ไม่เลิกย้ายที่นี่ไม่เลิกก็เตือนแต่แล้วก็ไอ้ความอยากของฝิ่นเวลาภรรยาไม่อยู่เอาไปประชุมเอาเครื่องเสื้อผ้าตัวเองไว้พออยากวิ่งขึ้นมาก็เอาเสื้อผ้าเครื่องแบบของภรรยาไปจำหนำหมดจำหนำหมดภรรยามาทำไงเสื้อผ้าก็ไม่มีชุดนี้ถ้าดีๆไหนก็ไปจำหนำก็เวลาจะแต่งเครื่องแบบเนี่ยต้องไปฝากไว้บ้านอื่นไอ้เมียก็รักนะเป็นแสนดีนะทำไงได้ไปแล้วมีลูกกันแล้วเวลาจะนุ่งเครื่องแบบเวลากลับมาจากเรียนถอดไปอีกบ้านหนึ่งแล้วตัวเองก็แต่งชุดธรรมดามาบ้านตัวเองขนาดนั้นนะแล้วเวลาจะแต่งตัวเข้าไปโรงเรียนก็ไปเอาชุดนั่นก็แต่งไปโรงเรียนตัวเองก็มีความรู้เลิกไม่ได้และข้างขวาเนี่ยนะบ้านก็อยู่ไม่ดีเพราะว่ามีอะไรก็ขายหมดเอามันเป็นไม้ไผ่ก็เอามีดไปเกลียกแล้วก็เอามาแย่ไอ้ฟินนะสูบฟินไม่ทำอะไรนอนสูบฟินสมัยนั้นเฮโรอีนยังไม่มี
เดี๋ยวนี้ก็คงเอาถึงแค่ขั้นไฮโรอีนแต่ตอนนั้นมันแค่ฟินเขาเรียกก็เสียคนละคนติดฟินถ้าเฮโรอีนก็ดึงไม่กลับ

ทำไปทำมามีอะไรขายหมดในบ้านโอ้โหผู้หญิงคนนั้นก็ช่างทนจริงๆคงจะเป็นกรรมร่วมกันก็เป็นครูด้วยกันทั้งคู่คนหนึ่งครูใหญ่คนหนึ่งครูน้อยเสร็จแล้วก็วันหลังไอ้น้องเขยก็โกรธเล่าจะมาฟังบอกเดี๋ยวผมเจอมันผมจะวิ่งชนมันยังควายเลยแม้แต่ลูกเมียมันก็ไม่ไว้เนี่ยมันจะจับหลานขายอีกเนี่ยพอเวลาอยากฟินขึ้นมาจะวิ่งขับลูกตัวเองจะเอาไปขายลูกมันก็หนีเจียวมาเลยวิ่งซุกซ่อนบ้านไหนบ้านไหนก็ไปร้องลั่นเหมือนกลัวจะเอามันไปขายลูกก็มีความกระทบกระเทือนมากในชีวิตเลยเกิดมาเจอ

ไหนร้องลั่นมากลัวจะเอามันไปขายลูกก็มีความกระทบกระเทือนมากในชีวิตเหลือเกิดมาเจอพ่อแบบนั้นแล้วเวลาพลาภรรยาเอาฟินมาให้ก็เอ้ยพูดจาหวานมันหวานในคนดูฟินมันหวานพูดดีน้องอย่างนั้นน้องนี้พูดดีพอหยาดฟินขึ้นมาเอาแล้วระเบิดหมดเลยลูกเต้าเห็นไม่ได้ปิ้งอาจจะเอาไปจับขายอาตมาไปนั่งดูไปพอดีบังเอิญเขาญาติเขาไปเที่ยวก็เลยพาไปแวะไปนั่งดูเห็นเขาสูบฟินเอ๊ะฟินนี่มันก็หอมดีเหมือนกันนะมันน่าหลงเหมือนกันนะแค่ไปนั่งหน่อยเดียวฟินหอมโอ้นี่คนเรานี่นี่ถ้ามันนั่งหลายๆฟันต้องสายต้องลองแน่เลยแค่เรารู้ว่ามันไม่ดีนะเราไปนั่งแบบนั้นเราก็วัยรุ่นไปนั่งเห็นเขาสูบฟินนี่มันหอมดีมันน่าหลงเหมือนกันนะเรายังไม่เคยมันน่าจะลองสูบสักทีใจมันนึกอย่างเดียวมันไปคิดแต่เราไม่ได้ดูสภาพไอ้คนนั้นมันแย่แค่ไหนแต่ก็ไม่ได้ลองหรอกเพียงแต่นึกอย่างเดียวแสดงว่าคนเราเมื่อไปคบกับใครมันก็จะต้องไปอย่างนั้นไปนั่งก็ดูดูดฟินมันก็ยังคงจะอยากดูดฟินไปนั่งดูเขาเล่นการพนันก็คงอยากจะเล่นการพนันไปนั่งดูเขากินเหล้าคงอยากจะกินเหล้าเราไปคบกับคนบางคนชอบนินทาชาวบ้านเราก็คงอยากจะนินทาชาวบ้านอยากจะเอาเรื่องคนอื่นมาพูดเหมือนกันมันก็ไปกันไปมันไปกันตามกันเพราะไปอยู่ใกล้ใครแต่ไปนั่งคนที่คุยธรรมะธรรมโมชวนเข้าวัดเข้าวาเราก็คงอยากจะมาวัดเหมือนกันเพราะมันไปเจอไอ้คนชวนไปวัดอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะเราคบคนอย่างนั้นมันก็ไปอย่างนั้นคบคนใจดีเราก็ใจดีคบคนใจร้อนเราก็ใจร้อนคบคนใจบุญเราก็ใจบุญคบคนใจบาปมันก็ใจบาปอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของคนเหมือนกันเช่นเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเหมือนกับเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรของลูกเราที่จะให้คบกับเรากับสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันฉะนั้นธรรมะเป็นบาดฐานที่จะทำให้ทุกคนเหล่านี้มีความเจริญไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต่ำก็จะช่วยทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขได้จะถึงว่าใกล้ที่ไหนก็ผูกพันที่นั่นอันนี้เราก็ต้องเข้าหาธรรมะเป็นเครื่องผูกใจเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจเราเราก็จะได้เข้าหาทางดับทุกข์พอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็มีธรรมะเท่านั้นเป็นที่พึ่งจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายจะทุกข์อะไรเราก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งเท่ากับพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่จะนึกแล้วสบายใจสิ่งอื่นก็ทำให้เราทุกข์ใจฉะนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจึงมีประโยชน์มากที่จะมาพัฒนาจิตใจของเราทุกคนจึงว่าที่เรามาเข้าวัดก็เพื่อต้องการมาฝึกใจให้รู้ทางแล้วก็นำไปปฏิบัติที่บ้านให้ใจนั้นมันเยือกเย็นลงให้มันมีสติในการเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมันก็จะแก้ปัญหาครอบครัวไปเองมันจะเข้าวัดจะไปหาน้ำมนต์ช่วยสะเดาะเคราะห์ที่หาหวยหาเครื่องป้องกันจะไปคิดอย่างนั้นมันดีชั่วอยู่ที่ตัวเราพระจะให้เราดีตลอดเวลาถ้าเราทำความดีก็จะแก้ปัญหาสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไปได้หมดในเมื่อเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานี่เป็นสิ่งที่แก้ใจได้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่แก้กรรมได้อยู่แล้วไม่ต้องไปแก้อย่างอื่นเลยให้ทานก็เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอยู่แล้วรักษาศีลก็เป็นการเพิ่มพูนไม่ให้ตกไปในที่ต่ำคนรักษาศีลไม่ให้ตกไปในที่ชั่วคนทำสมาธิทำให้เกิดปัญญาทำให้จิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับชีวิตได้ขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีเป็นการแก้ปัญหาชีวิตตัวแล้วถ้านำปฏิบัติมากขึ้นมันก็เข้าใจละเอียดอ่อนไปเองถ้าไม่งั้นพระพุทธเจ้าคงไม่มาสอนพวกเราท่านเห็นแล้วว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหลักปกครองที่ให้ทุกคนได้รับความสุขแม้ตั้งแต่อุบาสกไปจนถึงพระพอเข้าใจไหมโยม

ก็บอกพูดมากเกินกับชั่วโมงนี่รับไม่ไหวแล้วเขาสอนเด็กก็สอนแค่15 นาทีสอนคนโตก็แค่ครึ่งชั่วโมงพอจากครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็ใจก็ฟุ้งไปอื่นถ้าไม่มีสมาธิเมื่อไรจะเลิกสักทีเมื่อยแล้วเดี๋ยวจะไปธุระโน่นธุระนี่ก็มันก็หมดเวลาที่จะรับธรรมะแต่ถ้าอยู่ในระยะสั้นๆก็มันก็รับได้ถ้ามากไปก็เฟ้อไปเหมือนถ้าลูกเราเนี่ยจะไปสอนมากสอนมากคนเราไม่รู้เด็กมันรับไม่ได้เด็กนี่จะฟังเราแค่5 นาที10 นาทีเขาอยากเล่นไปอื่นนี่คนเรามาจับสอนถ้าต้องครึ่งชั่วโมงเด็กมันเบื่อแล้วเข้ามารำคาญได้ยินคำนั้นหนีเลยคนโตก็ไม่ต้องหลังจากสามีภรรยาเราก็ไม่ต้องไปสอนมากไม่ต้องไปพูดมากสอนในการกระทำอย่างเดียวไม่ต้องไปบอกกันเพราะมันไม่รับใช่ไหมโยมอย่างมันไม่ที่อาตมาเล่าว่ามีนายแล้วไม่ต้องไปสอนลูกน้องทำดีนั่นคือการสอนกันภรรยาสามีก็ไม่ต้องสอนกันทำความดีนั่นคือการสอนกันจะสอนให้เขาด่าเราไงเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบเขาโกรธมาไม่โตดตอบเขาร้อนมาเราเย็นตอบบางคนต้องเถียงพระนะไม่ได้ยิ่งเฉยมันยิ่งเอาใหญ่ต้องเอามาสมั่งแล้วมันเงียบเหมือนข้างหลังมันก็ไม่ใช่เงียบทีเดียวข้างหลังมันก็ขึ้นมาอีกก็ต้องเอาอย่างนั้นอีกเขาเรียกแก้ไม่ตกแหมเห็นเราใจดีมันเอาใหญ่เลยข่มเราใหญ่เลยงั้นมันต้องเอาซะมั่งแล้วมันก็เงียบไปทีนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปพอไอ้นั้นเราใจดีเขาก็ขึ้นค้อนเราพอเราโวยวายเขาก็เงียบก็ต้องแก้กันอยู่งั้นตลอดชีวิตแต่ที่จริงพระท่านบอกว่าให้เฉยไว้เฉยไว้ไม่ยอมทำตามแต่ที่จริงถ้าเราเฉยไว้ดีไว้เขาจะต้องดูว่าไอ้เรานี่มันไม่ดีคนเดียวไอ้นี่เขาคนดีทำไมเราพยายามทำไม่ดีมันต้องเป็นปีทั้งหลายปีเลยทำไมเรายังประพฤติอย่างนี้แล้วข้ามันยอมไปอย่างไอ้คนที่เฉยไม่เป็นแต่ภรรยาสามีไม่อดไม่นิ่งไว้พอเองเก็บไว้เลยระเบิดตูมเลยเป็นอย่างนั้นเพราะทำใจไม่ได้ถ้าเรายึดธรรมะมันแก้ได้อยู่ต้องทดลองนานๆไอ้อย่างหนึ่งเราก็เพิ่งจะมาบางคนก็เพิ่งจะมาแก้ทุกข์กันตอนอายุมากแล้วคล้ายๆไม้เนี่ยเพิ่งจะมาหัดเนี่ยพอดัดเข้าไฟแรงๆก็จะหักโพะขึ้นมาดิถ้าเราดัดมาตั้งแต่นั้นอ่อนมันรับรองมันก็เรียบร้อยมาแล้วทั้งคู่อันนี้จะมาดัดอย่างนี้จะให้ตรงทีเดียวมันก็หักขนาดเพราะไม้มันแข็งแล้วก็ต้องค่อยเข้าไฟธรรมะนี่เหมือนย่างไฟอบรมไปเรื่อยๆมันก็ตรงไปเองเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติการขยายไว้เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เจ็บกายอย่าให้เจ็บใจนะป่วยกายอย่าให้ป่วยใจทั้งเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจเจ็บใหญ่เห็นไหมเจ็บกายช่างมันอย่าเจ็บใจป่วยกายช่างมันอย่าป่วยใจคนที่ป่วยใจเนี่ยกายก็ป่วยไปด้วยแต่คนที่เจ็บกายรักษาก็หายใจไม่ป่วยฉะนั้นเราต้องรักษาหัวใจไม่ให้ป่วยคนเป็นโรคหัวใจจะมาเคยเห็นนะคนป่วยใจเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ไม่หมดนอนร้องไห้ฮือใครขึ้นทั้งวันพอเขายกหนี้ให้หายเลยไม่มีโรคอะไรเลยคือร้องทั้งวันเลยมันหนี้เยอะใช้ไม่หมดจะฆ่าตัวตายเอาปืนมาไอพี่น้องก็ทำไงจะฆ่าตัวตายก็เก็บปืนหมดร้องไห้ผอมไม่เป็นไปไหนไม่ได้ตีนอ่อนมืออ่อนนอนร้องไห้นั่นเนี่ยเป็นหนี้เขาเรียกว่าป่วยใจพี่น้องก็โอ้ลูกจะตายแล้วทำไงดีพวกเราช่วยยกหนี้เถอะรู้มะเอานะต่อไปนี้หนี้สินไม่มีนะฉันไม่เอาแล้วไม่เอาคืนแล้วขอให้หายวันให้คืนลุกขึ้นกินข้าวได้หายเลยป่วยใจหน้าดูเลยใช่ไหม
บางคนถูกสามีทิ้งหมดเลยเป็นง่อยเลยบางคนก็บ้าเข้าโรงพยาบาลเลยป่วยใจอ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งมันต้องเกิดขึ้นมาเพราะทำใจไม่ได้ดังนั้นกายป่วยไม่เป็นไรจะป่วยใจแต่คนจะไม่ป่วยใจต้องมีธรรมะตั้งรักษาไว้เอาธรรมะรักษาใจมาเห็นเราสงสารโอ้จริงๆนี่ได้เห็นกระตาตัวเองว่าคนป่วยใจนี่ร้ายจริงๆข้าวกินไม่ลงโยมก็ย่อนออกหมดน้ำก็กินไม่ลงฝืดคอไปหมดเลยแห้งไปหมดข้าวก็กินไม่ลงอะไรก็ไม่อร่อยโลกนี้ไม่มีสุขเลยสักอย่างเดียวนอนร้องไห้อย่างเดียวน้ำตาก็ไม่มีนะฮึ่ยอยู่งั้นเนี่ยมันไม่มีที่พึ่งจริงๆอ่ะสมัยนั้นพระกรรมฐานก็ไม่มีบอกอ่ะอาศัยว่าขอญาติมายกเงินให้นั่นหายทุกวันนี้ยังอยู่หรือไม่ตายแต่ถ้าไม่ยกให้ตายจริงๆอ่ะขาไม่แช่จะม้อยก็ไข่ใจกันเยอะเหมือนกันนี่บางคนป่วยใจกันหนักเลยนะต้องไปคนละล้านสองล้านหูไข้ขึ้นนะบางคนถามก็โรงพยาบาลเลยพอได้รู้ข่าวแล้วนะช็อกเข้าโรงพยาบาลเลยเนี่ยแชร์อะไรแชร์ชาเตอร์ชาม้อยแชร์นกแก้วนี่อามก็โรงพยาบาลเยอะให้น้ำเกลือเลยนั่นป่วยใจก็ปลงไม่ตกอ่ะมันคิดจะได้อย่างเดียวไม่เคยคิดว่าเสียคิดว่าเราจะได้เท่านั้นจะมีพอเสียโครมแบบนี้มันหน้ามือเป็นหลังมือมันทำใจไม่ได้ป่วยใจทันทีเลยความดันสูงสุดขีดเลยโยมตลอดวัดเดือดขึ้นปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดเลยคนอยากมีความดันสูงก็ไม่ยากคนอ้วนๆพอสามีมีแขวนท่านนั้นผอมลงเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนัก6-7 กิโลเหลือ47-48 กิโลมันป่วยใจโยมกินไม่ได้โยมคนที่เป็นเนี่ยมาพูดตมาบอกไอ้คนอ้วนเนี่ยไม่ยากแล้วลดความอ้วนไม่ยากฉันลดมาแล้วให้ผัวมีเมียน้อยเนี่ยลดเลยฉันน้ำหนักตั้ง6-7 กิโลเหลือนิดเดียวเหลือ40 กว่ากิโลนั่นเนี่ยเพราะมันป่วยใจยุบลงทันทีแต่ถ้าเอาใจดีนะมันก็อ้วนหวานอ้วนคืนโนกินได้นอนหลับน้ำหนักก็ขึ้นคนหนึ่งบอกอยากจะรู้ให้หมอดูแม่นๆเถอะนะทักให้ถูกฉันจะได้เตรียมตัวว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ไปหาดูก็บอก7 ปีตายกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงผอมลง7 ปีตายจริงๆหาหมอดูแม่นหมอคนนี้แม่นบอก7 ปีตายตั้งแต่วันนั้นคิดไม่ได้นำลาตายจริงๆเพราะหมอดูคนนี้แม่นไม่ได้เตรียมตัวตายเลยพอสุดทุกข์ไปเรื่องตายพอ7 ปีตายพอดีเพราะมันผอมลงก็คิดแล้วกินก็ตายไม่กินก็ตายก็ผอมลงตัดใจไม่ได้7 ปีตายพอดีเลยนี่คนเรามันทำใจไม่ได้โยมอย่างพุทธเจ้าท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องตายภายในอายุ80ท่านรู้ท่านแล้วแต่ท่านก็รู้แล้วท่านก็ทำพยายามสั่งสอนคนให้รู้จักธรรมะให้มากขึ้นตัวท่านไม่ห่วงแหละท่านห่วงแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ได้รับความสุขเพราะชีวิตท่านถือว่ามันสมควรแล้วท่านก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องตายเห็นแต่ว่าคนอยู่ข้างหลังจะได้รู้ธรรมะท่านก็พยายามสอนไปพอ80ท่านก็นิพพานอีก3 เดือนท่านจะนิพพานท่านบอกอานนท์อีก3 เดือนจะนิพพานเนี่ยโอ้ยคนที่ยังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์ก็เป็นทุกข์มากเลยว่าอีก3 เดือนพุทธเจ้าจะไม่เจอเราจะไม่พบพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่เห็นหน้าพุทธเจ้าอีกแล้วเงี้ยคนก็คิดเสียใจแต่ถ้าองค์เปล่าเลยท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาของขันธ์5จะต้องเป็นอย่างนั้นผู้ทำใจได้ก็เลยเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องไปหาหมอดูก็ได้พวกเราไม่ถึง100 ปีก็ตายจนหมด
ใครจะอยู่ถึงร้อยปีร้อยปีก็ขดเป็นด้วงกันนั่นแหละแม่คนอื่นป้อนอยู่ให้คนอื่นเจ็ดขี้เจ็ดเดียวเราก็มีประโยชน์อะไรจะไปอยู่ทำไมต้องร้อยปีรีบตายดีกว่าเดี๋ยวคนอื่นจะได้ไม่ลำบากไม่อยากจะอยู่เพื่อทรมานตัวเองอยากจะอยู่เพื่อทรมานลูกหลานเป็นภาระเขาทั้งนั้นอายุต้องร้อยปีนะใช่ไหมท่านให้อายุทางธรรมให้ยืนยืนอันนี้คนเรามาคิดผิดใช่ไหมอยากจะได้อายุยืนนะอายุยืนไปอยู่ทำไมไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้โยมไปนั่งเฝ้าบ้านเหนืออายุยืนทำไมเมื่อไรมันจะมาสักทีวะขึ้นไปครับคุณเช้าไปก็เย็นเลยไปนั่งหอนอยู่บ้านหนึ่งเรียกอายุทุนนัดอ่ะก็อายุยืนนี่ก็เรียกอายุทุนนัดเฝ้าบ้านหอนเช้าหอนเย็นไปไหนก็ไปไม่ได้หมดไปไหนไม่ได้แล้วตายดีกว่าเราใช่ไหมไม่ต้องให้ใครเลี้ยงเอออย่างนั้นปรารถนาอายุยืนเป็นหนองนอนให้เขาเลี้ยงได้อะไรกันมาดูคนดูหนังวังละครอะไรก็ไม่ได้ไม่สนุกทั้งอย่างเลยไปอยู่ทำไมใช่ไหมใครก็ไม่รักเราแล้วอ่ะฮะหมดเสน่หาแล้วหมดแล้วลูกหลานก็ไม่อยากเข้าใกล้เลยคนที่เข้าใจว่าอายุยืนหนึ่งคนเขาหลงเข้าใจผิดเราทำดีไม่ได้เราไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ไม่ไปไม่อยู่กับใครแล้วก็หมดเรื่องกันไปจะไปเสียใจทำไมกับตัวเองจะตายนี่เมื่อเราอยู่ไม่มีประโยชน์คนหนึ่งอายุ90กว่าปีมั้งนอนขดเป็นด้วงอยู่บ้านอยู่ดีก็ร้องไห้อือร้องไห้อือไอ้หลานเหลนก็ถามว่ายายเป็นไงร้องไห้กูยังไม่อยากตายกูยังไม่อยากตายนึกถึงความตายยังเสียดายอยู่โถขนาดขดเป็นด้วงยังไม่อยากตายเอาต้องคิดว่าเราไม่ทรมานใครดีกว่าพวกนี้ปลงได้ไหมคนแก่ไม่ยอมคนแก่ปลงได้พวกนี้คงไม่คิดจะอยู่เป็นด้วงมั้งนะตายก็ต้องปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปนั่งร้องไห้ทำไมจะไปนั่งห่วงลูกห่วงหลานได้ทำไมถ้าเราทำใจไม่ได้ก็เป็นงั้นนะอยู่เป็นแก่เราไม่ตายเราก็ต้องทำใจอ่ะทำให้ใจมันดีใช่ไม่ทานหลงด้วยเล่นขี้เล่นเยี่ยวตัวเองกลับมาเป็นเด็กใหม่อ่ะเลอะมาเลยเนี่ยคนแก่หลงบางคนนะยิ่งกับเด็กๆหลงอีกโอ้โหเลี้ยงเด็กๆเนี่ยยังดีไปเลี้ยงคนแก่นี่ไอ้ลูกหลานก็รังเกียจนะเพราะมันหลงอ่ะเป็นกรรมเลยไม่ได้บุญเลยอ่ะในพันหลงก็ชอบหลงทุกเนื้อใครมีพันหลงก็หลงตามกันเลยถ้าไม่เข้าวัดแล้วหลงตามจริงถ้าปู่ย่าตายายหลงเพราะคนยายอายุ70หลงระวังเราแล้ว70ก็หลงแบบนั้นแล้วสืบตระกูลกันเลยพวกหลงเนี่ยพอหลงก็หลงตามกันหมดแต่นี้ถ้าคนจะไม่หลงก็ต้องเข้าวัดแยกตัวเองออกไม่ได้ถ้าคืนอย่างนี้ไปแบบยายแน่เลยแบบตาแน่เลยก็ต้องหาทางไม่ให้หลงพอทำสมาธิแล้วมันไม่หลงมีสติขึ้นรู้กินรู้นอนคือสติปัฏฐาน4มันรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนเพราะอยู่วัดนี่มันฝึกอยู่แล้วเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้คิดก็รู้ไม่ได้กินก็รู้อะไรมันมีสติมันก็เลยไม่หลงยังอยู่บ้านนี่เราไม่เคยสวดมนต์ไม่เคยทำสติปัฏฐาน4เลยกินไม่รู้นั่งไม่รู้นอนไม่รู้พอแก่แล้วหลงไปหมดเลยถึงว่าปฏิบัติมันแก้หลงได้ยังไม่ทันแก่แล้วถึงก็หลงกันแล้วตอนนี้เราก็หลงชักหลงหน้าลืมหลังแล้วมันก็มีแล้วจริงเอาอะไรไว้ตั้งโน้นลืมอะไรจะชักฟันเฟืออยู่แล้วยังไม่ทันเท่าไหร่ก็เริ่มหลงกันแล้วมาปฏิบัติธรรมจะได้เป็นคนไม่หลงสติมันดีส่วนมากคนแก่ก็จะต้องหลงส่วนใหญ่ทำให้เข้าถึงธรรมะยิ่งมีเชื้อหลงกัน 100% แล้วล่ะตายเลยล่ะยายอย่างไรย่าอย่างไรเราก็อย่างนั้นเนี่ย